0: M837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
3: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวาย

0: งจะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้น

0: ที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
1: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
0: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
3: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
4: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนด

0: นจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
1: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
2: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4 ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง

0: ตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7 แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27.75 ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดช
2: จักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิตรเศษธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้

0: ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร48เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ150-200ตัว รูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจ
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติAM 837 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี

0: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้นะครับอยากจะมาฝากกับท่านพี่น้องด้วยกับหะดีษที่สั้นๆง่ายๆเป็นกำลังใจกับพี่น้องที่กำลังคุณทำคุณงามความดีกันอยู่และไม่และก็ไม่มีความท้อแท้ในการที่เราทำคุณงามความดีพี่น้องครับเราในบางท่านเนี่ยนึกนะครับว่าฉันเนี่ยทำคุณงามความดีอยู่ในโลกดุนยาใบเนี่ยนะครับแต่ฉันเนี่ยดูสิชีวิตของฉันก็ย่ำแย่อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดนะครับบางครั้งผู้อื่นนั่นก็ได้ทำสิ่งที่ชั่วช้ามากมายแต่เขาก็ยังได้ดีได้ดีได้ดีได้ร่ำรวยนะครับได้มีนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเขาเยอะแยะมากมายพี่น้องครับถึงใครจะมีอะไรมากมายเท่าไหร่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เขาจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าบางครั้งเราในชีวิตนะครับอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาอาธรรมต่อเราสร้างความอัปยศให้กับเราสร้างความเสียใจให้กับเราหรือว่ามาทำร้ายเรามาคดโกงเรานะครับแต่พี่น้องครับบางครั้งในโลกดุนยาใบนี้เราอาจจะเรียกคืนได้บ้างหรือว่าเราอาจจะเรียกคืนไม่ได้เลยก็มีนะครับแต่พี่น้องครับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้นะครับเป็นผู้ที่ไม่อาธรรมต่อบ่าวของพระองค์อย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องท่านใดก็ตามนะครับที่เขานั้นถูกอาธรรมจากผู้อื่นถูกอาธรรมกับสังคมสังคมดูถูกดูแคลนสังคมให้การรังเกียจเหมือนกับสังคมที่มุสลิมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผู้คนประณามว่าเป็นบุคคลที่มีความแข็งขือคำขือในการปฏิบัตินะครับคุมผ้าคุมศีรษะไปกันทำไมไม่เปิดนะครับสิ่งที่น่าจะเปิดผู้คนเขาก็เปิดกันเยอะแยะถูกเราถูกประณามเราถูกใส่ร้ายนะครับว่าหาว่าเป็นผู้ที่ก่อความที่ไม่สงบในโลกใบนี้แต่พี่น้องครับนั่นคือการใส่ร้ายเราถูกอาธรรมเราถูกนะครับสิ่งที่ผู้อื่นนั้นน่ะได้กระทำกับเราเยอะแยะมากมายหะดีษต้นนี้นะครับจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวะลาตะฮินูวะลาตะฮซานูวะอันตุมุลอะลาอูนอินกุนตุมซอดิกีนนะครับพวกเรานั้นจะต้องไม่มีการทุกข์ไม่มีความระทมแท้จริงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นผู้ที่รับรู้เป็นผู้ที่เห็นและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับนะครับการนะครับตอบแทนให้กับเราแน่นอนในวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าท้อถอยในการงานของเราเราอย่าทุกข์ระทมในการปฏิบัติตัวของเราเราอย่าให้ตัวของเราเองนั้นน่ะอยู่จมปักอยู่กับความทุกข์ระทมแต่แน่นอนครับใครคือผู้ทรงที่กำลังมองเราอยู่ใครผู้ทรงที่จะตอบแทนเราอยู่ในโลกอาคิเราะห์ครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูหะดีษนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือว่าผู้ที่ถูกอาธรรมนะครับเขาจะได้รับสิทธิคืนนะครับในวันกิยามะห์นะครับในวันกิยามะห์เขาจะได้รับสิทธินี่คืนอย่างแน่นอนเรามาดูนะครับว่าอันอาบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนนะครับหะดีษนี้ได้เล่าจากท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องนะครับเราเนี่ยเมื่อถูกละเมิดแล้วเราจะได้รับสิทธิเกิดขึ้นให้กับเราในวันกิยามะห์เราได้รับทวงสิทธินั้นคืนอย่างแน่นอนท่านนบีได้กล่าวไว้ยังไงนะครับلتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء رواه مسلم ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อย่างนี้นะครับว่า
ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าสิทธิ์ต่างๆนั้นจะถูกนำมาให้กับสู่เจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยในวันกิยามะห์จะเอามาให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับแก่เจ้าของของมันแก่เจ้าของนะครับเราถูกอาธรรมไปเรื่องอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาทดแทนเอาผู้นั้นมาถูกลงโทษนะครับในโลกดุนยาใบนี้เราจะเห็นนะครับว่าคนมีตังค์นะครับคนมีเงินคนมีทรัพย์สินเขาลอยนวลอยู่บนกับการทำความผิดเขาลอยนวลอยู่กับการที่นะครับสร้างความเสื่อมเสียในสังคมไม่ได้ถูกอะไรครับตัวบทกฎหมายได้เอาเข้าไปนะครับแต่บุคคลที่โดนนะครับจองจำในเรือนจำบ้างอยู่ในคุกบ้างเนี่ยกลับเป็นบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่มีความยากจนไม่มีปากมีเสียงเป็นประชาชนคนธรรมดาและไม่หนำซ้ำยังถูกใส่ร้ายในการที่เขานั้นนะครับไม่ได้กระทำผิดในสิ่งที่เขาได้ก่อไว้แต่คนอื่นได้กระทำคุณสิ่งผิดเยอะแยะมากมายกับลอยนวลในสังคมเพราะอะไรครับเพราะเขามีทรัพย์สินเงินทองลอยนวลในต่างประเทศบ้างลอยนวลในประเทศบ้างนะครับมีเกิดปัญหาอะไรหนีออกข้างๆนะครับแถวนู้นแถวนี้บ้างก็เกิดขึ้นที่เราเห็นในสังคมดังนั้นเพราะอะไรครับนี่แหละครับคือมันไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับในโลกดุนยาใบนี้แต่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้เราจะถูกนะครับจะถูกทวงสิทธิ์นั้นคืนมาถูกทวงสิทธิ์เป็นแบบไหนครับเรามาดูกันท่านนบีได้เปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะครับเราจะถูกนะครับทวงสิทธิ์คืนมาได้แม้กระทั่งว่าท่านนบีจนกระทั่งแกะที่เขาน่ะไม่มีเขาอ่ะไม่มีเขาแกะที่ไม่มีเขาน่ะมันก็จะได้รับการชดใช้ให้มันมีเขาเกิดขึ้นในโลกดุนยานั้นมันไม่มีเขาน่ะแต่ในโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะทดแทนให้มันให้มีเขาเหมือนกับตัวอื่นเขาแม้กระทั่งสัตว์นี่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อ่ะแม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่มีเขาน่ะนะครับอัลเลาะห์เปรียบเทียบกับแกะนะไม่มีเขาในโลกดุนยาแบบนี้แต่โลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะทดแทนนะครับเขาให้กับเขานะครับเขาให้กับมันนะครับในโลกอาคิเราะห์นี่ขนาดสัตว์แต่แน่นอนครับในความเป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราไว้เนี่ยจะทำให้เรานั้นได้รับรู้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนในวันกิยามะห์ทุกยุคอย่างนะครับและจะเดินไปด้วยความละเอียดถี่ถ้วนนะครับไม่วะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮาดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่อาธรรมต่อมนุษย์อย่างเด็ดขาดมนุษย์นั้นอาจจะกระทำนะครับการอาธรรมกันการช่อฉนกันการนะครับเกิดเหลื่อมล้ำสิทธิซึ่งกันและกันในโลกดุนยาใบนี้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องถูกทวงสิทธินั้นคือในโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนนั้นพี่น้องครับหลายคนก็สู้คดีกันหลายคนก็พยายามที่จะตัดปฏิบัติตัวดีๆกันแต่ก็ยังถูกใส่ร้ายแต่ก็ยังถูกโจมตีแต่ก็ยังถูกว่าถูกด่าถูกประณามของสังคมพี่น้องครับเมื่อได้ยินฮะดีษต้นตอนนี้พี่น้องจะทุกข์ระทมไหมพี่น้องก็ไม่ทุกข์ระทมแล้วพี่น้องจะเสียใจไหมพี่น้องก็จะไม่เสียใจพี่น้องจะหมดกำลังใจไหมครับพี่น้องก็จะไม่หมดกำลังใจแล้วเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าเราเนี่ยจะได้รับสิทธิที่คนอื่นเขาอาธรรมต่อเราอาธรรมต่อครอบครัวของเราอาธรรมต่อลูกหลานของเราอาธรรมต่อประชาชาติอิสลามของเราแน่นอนเราจะทวงคืนในโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนและอัลลอฮ์เราไม่ต้องทวงคืนแทนหรอกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทวงคืนสิ่งเหล่านั้นแทนให้กับเราในโลกอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นะครับเราอย่ากลัวนะครับเราอย่ากลัวว่าเรานั้นน่ะจะแพ้ชาวบ้านเขาเราก็เขาโกงมาเราก็โกงไปไม่ได้ครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นไม่ได้เขาโกงมาเราก็โกงไปโกงมันเพ้อเพราะไม่ใช่มุสลิมมุสลิมโกงมุสลิมไม่ได้เราคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็โกงกันไม่ได้ครับอิสลามสอนว่าอย่างนี้มุสลิมด้วยกันก็โกงไม่ได้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็โกงเขาไม่ได้ท่านฉะนั้น
ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นร่วมอยู่กับคนที่เป็นมุสลิมและก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมดังนั้นชีวิตของเราไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเป็นมุอัลลัฟนะครับไม่ได้รับอิสลามแต่ฉันเนี่ยแล้วก็ฉันเนี่ยจะต้องดูแลพ่อแม่ของฉันที่ไม่ได้รับอิสลามและพี่เครือญาติของฉันไหมพี่น้องต้องดูแลครับต้องให้ความอาใจใส่สิทธิของมนุษย์ที่เราเกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่ในโลกดุนยานี้ระหว่างเรากับพ่อแม่ของเราเนี่ยก็ยังคงเดินดำเนินไปอย่างปกติตราบใดที่พ่อแม่ของเรานั้นน่ะหรือพี่ป้าน้าอาของเราไม่เชิญชวนนะครับแล้วก็ไม่บังคับเราให้เคารพสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจงเชื่อฟังเขาเราเคยให้นะครับทรัพย์สินนะครับสนับสนุนให้กับเขานะครับในทุกๆเดือนจ่ายให้กับเขาในการครองชีพกับเขาเป็นการทำความดีต่อพ่อแม่ของเราดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับชีวิตของผู้ศรัทธาใช่ว่าเรานั้นจะเดินอยู่กับเฉพาะในวงการของมุสลิมด้วยกันอย่างเดียวก็หาไม่ครับเราจะต้องไปพบกับผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเรามาดูชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นน่ะได้ถูกนะครับขนานนามว่าอัลอามีนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ตั้งแต่ก่อนที่ท่านนั้นน่ะจะได้รับพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกแต่งก่อนที่จะถูกแต่งตั้งโดยซ้ำไปว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ดังนั้นบุคลิกของท่านก็เป็นบุคคลที่เชื่อถือในสังคมอยู่แล้วทั้งสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงตรัสนะครับให้เรานั้นได้สบายใจนะครับและเราได้คำนึงถึงว่าสิทธิของเราที่ได้ปฏิบัติอะไรก็ตามแต่ในโลกดุนยาใบนี้คนจะเห็นคุณงามความดีของเราหรือว่าไม่มีใครเห็นคุณงามความดีของเราในโลกดุนยาใบนี้ไม่เป็นไรขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจและก็เราปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺและรอซูลเรานั้นพอใจแล้วขอให้เราคิดแค่นี้ก็พอดูเรามาดูที่ท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในในสุราอันซัลซาละนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกไว้นะครับว่าฟะมัยยะมัลมิธกาลซัรเราะตินค็อยรันยะระวะมัยยะมัลมิธกาลซัรเราะตินชัรรันยะระผู้ใดก็ตามนะครับที่กระทำคุณงามความดีนะครับแม้กระทั่งแค่ผงธุลีเดียวเล็กน้อยก็ตามแต่นิดเดียวก็ตามแต่เขาก็จะได้เห็นมันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเขาจะได้เห็นเราปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะครับในโลกดุนยาแบบนี้จะมากจะน้อยอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะได้ให้นะครับสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์ต่อเขานะครับและกับผู้คนในโลกอาคิเราะห์วะมัยยะมัลมิธกอละซัรเราะตินชัรรันยะเราะห์และใครก็ตามที่ปฏิบัติความชั่วแม้กระทั่งเท่าผงธุลีเดียวเขาก็จะได้เห็นมันดังนั้นพี่น้องครับเราจะต้องไม่ทุกข์ระทมไม่ท้อในการทำคุณงามความดีของเราสิ่งใดๆที่เราฉกฉวยนะครับไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ในโลกดุนยาฉกฉวยที่จะทำคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ต้องฉกฉวยในการที่เราจะต้องกระทำกันนะครับวาซาริอูอิลามักฟิรติมิร็อบบิกุมวะจันนะพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันอย่างอื่นอัลลอฮ์มาได้สนับสนุนอย่างมากมายแต่แข่งขันอิลามักฟิระแข่งขันกันสู่การอภัยโทษได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราแข่งขันหรือเปล่าตรงนี้เราอยู่แข่งขันกันหาทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่ได้แข่งขันไปสู่การที่จะให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเราเลยแต่อัลกุรอานเชิญชวนว่าวาซาริอูอิลามักฟิระพวกท่านตะอาลาจงแข่งขันกันเถิดนะครับไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮฺถามว่าเรากำลังแข่งขันสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์แล้วหรือยังว่าจันนะแข่งขันกันเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แนวทางที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูของอัลลอฮ์นะครับประตูของสวนสวรรค์นั้นมีมากมายที่จะเปิดต้อนรับเรานะครับในการกระทำคุณงามความดีไม่ว่าจะทำคุณงามความดีต่อพ่อแม่ไม่การว่าจะการที่เรานั้นได้อาบน้ำนมาศการทำนมาศของเราการถือศีลอดของเรามีประตูเยอะแยะมากมายที่จะต้อนรับเราประตูสวนสวรรค์นั้นนะครับต้อนรับเราอยู่เราคิดไหมว่าเราจะเข้าประตูไหน
นะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับในการที่เรานั้นจะทำนะครับและอีกประการนะครับตรงกันข้ามในสิ่งที่เรานั้นสิทธิ์ใดๆก็ตามที่ถูกฉวยไปนะครับไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามในวันเกียมะนะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกนำกลับมาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับนะทั้งสิ้นทั้งหมดเลยโดยการยึดเอาคุณงามความดียึดเอานะครับของผู้ที่เป็นผู้ที่ถูกอาธรรมนะครับมาทดแทนและตัวของผู้ที่อาธรรมนั้นก็จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างสาสมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเปรยนะครับแม้กระทั่งแกะที่นะครับไม่มีเขาในวันกิยามะอัลลอฮ์ยังเอานะครับเขามาให้มันนะครับให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งในโลกดุนยาใบนี้นะครับเรานะครับคนที่อ่อนแอในสังคมเราก็จะเห็นว่าถูกละเมิดจากผู้อื่นเอาสิทธิ์เราไปในโลกดุนยาใบนี้แต่เราก็ยังคงยึดมั่นอยู่กับใครครับไม่ยึดมั่นอยู่กับสังคมแต่เรายึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทำความดีแม้ใครจะด่าจะว่าเราเป็นคนที่งมงายดูดิอัลลอฮ์ไม่มีอะไรดีจะมาอวดคนมึงถึงไปคุมหน้าคุมตานะครับคุมศีรษะซะดูสิแต่งตัวสมิธชิดเลยนะกลัวไม่มีอะไรจะอะไรจะดีนะครับมาให้คนอื่นเขาชมเป็นการการพูดจาถากถางจากสังคมแต่พี่น้องครับเราจะถอดไหมครับฮิญาบของเรานะครับเราจะแต่งตัวตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้นำมาเสนอให้กับเราไหมแล้วก็เราจะแต่งชุดนะครับเป็นอาภรณ์ของนะครับที่แฟชั่นที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฟชั่นของมนุษย์ไม่ได้รับการอะไรครับไม่ได้รับการอะไรครับยืนยันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะได้สวนสวรรค์แต่แฟชั่นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิญาบที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์ดังนั้นพี่น้องครับจากหะดีษนี้เราก็จึงเห็นนะครับว่าวันกิยามะห์มีจริงอย่างแน่นอนและวันกิยามะห์เป็นวันตัดสินข้อพิพาทต่างๆและก็นะครับปฏิบัติไปอย่างยุติธรรมนะครับที่สุดและประการที่2นะครับใครก็ตามที่เคยละเมิดนะครับสิทธินะครับในโลกดุนยาใบนี้นะครับละเมิดสิทธิกับใครก็ตามแต่เขาก็จะได้รับสิทธิของเขานะครับคืนนะครับในโลกอาคิเราะห์ดังนั้นเราบางครั้งเราก็ทวงสิทธิเหลือเกินในการที่เรานั้นอยู่ในโลกดุนยาใบนี้มันไม่ได้กลับคืนให้กับเรามันตรอกย้ำให้เรายิ่งแย่เข้าไปใหญ่บางครั้งทำให้เรานั้นยิ่งมีความรันทดในชีวิตมากขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับไหนละอัลลอฮ์นะครับบางคนไปคิดว่าไหนละอัลลอฮ์ทรงรักความของรับความเป็นผู้ศรัทธาของเรานะครับอัลลอฮ์ไม่เห็นช่วยเหลือเราเลยพี่น้องครับโลกนี้เราก็ยังคิดนะครับว่าไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนไม่ใช่โลกแห่งการที่เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องครับโลกอาคิเราะห์ครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการถ้าหากว่าเรานั้นยึดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายนะครับให้ผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับได้รีบเร่งนะครับรีบเร่งเอาไปคืนซะบางครั้งนะครับเราเอาไปนะครับของเขาไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าบางครั้งรู้ตัวแหละแต่ว่าลืมนะครับลืมที่จะเอาไปใช้ก็อัลลอฮ์ดูสิยืมเงินเข้ามาเนี่ยตั้ง2ปีแล้วยังไม่ได้เอาไปคืนเขาเลยนะครับจนลืมไปแล้วเจ้าของเองก็นะครับก็ลืมไปแล้วเราเอาไปคืนเขาเอาไปคืนเขาครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้จากโลกนี้ไปด้วยกับความอะไรครับด้วยกับการที่เรานั้นไม่มีนะครับไม่มีติดพันภาระสิทธิ์ระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันดังนั้นพี่น้องครับสิทธิ์ที่เรานั้นจะทำพึงกระทำในโลกดุนยาใบนี้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงนะครับให้ตัวของเรานี้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเรานั้นจะอยู่ในโลกดุนยาใบนี้อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีฐานะดีนะครับไม่ได้มีตำแหน่งดีนะครับในสังคมหรือนะครับเป็นไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าตาดี
แต่พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาไม่ได้พิจารณาเราในเรื่องตรงนี้ไม่พิจารณาเราในเรื่องตระกูลไม่จะพิจารณาเรื่องในเราในตัวของเรามันมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนไม่ได้พิจารณาเรานะครับในเรื่องความสวยความหล่อความนะครับความดีความเด่นของหน้าตาของเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาจะพินิจวิเคราะห์ของเรานะครับในเรื่องการกระทำของเราอามันของเราว่าอามันการงานของเราเนี่ยมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาจริงไหมและมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาจริงแต่ว่าถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลได้บอกไว้ไหมบางครั้งเรามุ่งเหมือนกันสู่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาแต่ไม่ได้ตามแบบที่อัลลอฮฺและรอซูลได้วางไว้มันก็ไม่ได้ถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเราดังนั้นพี่น้องครับเราบอกว่าเรานะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การนมาดของเรานั้นน่ะไม่ได้เหมือนการนมาดที่ท่านนบีได้นมาดนะครับนมาดเช่นการนมาดยกตัวอย่างนะครับให้เราได้คิดนะครับว่าทำไมเราจึงไม่ได้รับการนะครับตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำตามนะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกนบีบอกว่านมาดนะครับซุฮรีนะครับมี4รอกอะห์แต่เรานึกนะครับโอ้โหฉันเนี่ยอยากจะทำคุณงามความดีให้เยอะเหลือเกินนมาดสัก5รอกอะห์ได้มั้ยนมาดสัก5รอกอะห์ได้มั้ยไม่ได้ครับดังนั้นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกนั่นก็คือสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นคิดขึ้นเองเราที่อยากที่เรานั้นอยากจะทำเองเราก็คิดว่าสิ่งนั้นน่ะดีสิ่งนี้น่ะดีแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่ดีนั้นก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เป็นแบบอย่างแก่เราดังนั้นขอให้เรายึดมั่นในคำสอนของอัลลอฮ์ยึดมั่นในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเรานั้นจะได้รับความนะครับผาสุกอย่างแน่นอนทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลไลวัยอินนายไลฮิรอญูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะซาฟินะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนิบาดะห์หนองบอนซอยอ่อนนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญะรอมะห์เคหะภัยจิตฮัจญะรอมะห์เคหะภัยจิตหรือนิเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาส่งกระจายเสียงทุกวันตลอด24ชั่วโมงรับฟังทางโมบายแอปพลิเคชันพิมพ์ว่ามุสลิมไทยใน Android และ iOS รับฟังผ่านเว็บไซต์ www.muslim.fm
2: ออกอากาศจากบ้านเลขที่ 39/2 ซอยมิตรไมตรี 10/1 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี 034-1147-796 เลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
3: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮ์นาวะบิกาอัมซัยนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อัซกาลุศอบาห
5: ์อัซกาลุศอบาห
4: ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: بسم الله الرحمن الرحيم

ขอเชิญคนไทยแสดงพลังพร้อมใจกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการการใช้เลือดเพราะเลือดยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

0: تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังก็มีคนเขาโทรมาปรึกษาหลายคนนะที่โทรมาปรึกษาหรือว่าเจอหน้าบางคนอาจจะรู้จักหน้าผมจากสื่อทีวีนะอาจจะรู้ว่าอ๋อโอเคคนนี้ทนายแจ็คก็มาถามหลายคนบอกว่าเนี่ยชอบฟังตอนที่เป็นปัญหาจากทางบ้านนึกออกไหมเวลาผมเล่าปัญหาจากทางบ้านจากคำถามเนี่ยคือโอเคก็สลับกันไปเพราะบางทีคนผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยนะบางทีนะมันก็ตันเหมือนกันนะเอาเรื่องที่พี่น้องถามนี่แหละก็เอามาคุยแต่ถ้าพี่น้องไม่มาถามผมก็ต้องไปหาข่าวมาบ้างหาคำพิพากษาศาลฎีกามาคุยบ้างก็สลับกันไปทีนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจพี่น้องโทรมาถามบอกทนายโทรมาเร่งด่วนเลยทนายโอ้ฉันน่ะร้อนใจมากเลยคิดไม่แล้วโทรหาทนายดีกว่าอ่ะว่ามาครับนี่บอกนี่นะขายมอเตอร์ไซค์ไปให้ว่าญาติกันละกันไปมาตั้งนานมาแล้วหลายปีจนจำไม่ได้แล้วว่าขายไปเมื่อไหร่นะครับทีนี้เนี่ยก็รับเงินเข้ามาแล้วก็ให้เล่มไปแล้วก็มอบรถให้ไปเสร็จปุ๊บผ่านไปหลายปีเพิ่งมานึกได้เฮ้ยรถมันยังไม่โอนหรือมันโอนแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เกิดถ้ามันยังไม่โอนแล้วมันเอารถไปทำไม่ดีล่ะเดี๋ยวตำรวจก็จะมาจับเราสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกนี่ก่อนว่าโอเค

0: เนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเราก็ขายไปแล้วมันก็มีพยานมีหลักฐานการซื้อขายไหมล่ะนี่บอกว่าไม่มีเลยก็ส่งมอบกันเหมือนซื้อปลาเนี่ยคือให้ตังมานี้ก็ยื่นรถไปมันจะเอาไปจดทะเบียนหรือไม่เอาไปจดทะเบียนก็ไม่รู้ทีนี้มันนึกได้แหมผ่านไปตั้งนานในนี้เนาะผ่านไปจนนี้จำไม่ได้คิดดูแล้วกันนี่จำไม่ได้หรอกว่าขายไปปีไหนก็คงจะนานมากแหละนี่มันนึกก็เลยจะถามว่าเนี่ยท่านนี้จะทำสัญญาบันทึกเนี่ยซื้อขายย้อนหลังเนี่ยจะได้ไหมอาจจะตอบก็ต้องตอบกันว่า1ได้อ่ะอันที่2นี่จะต้องไปสถานีตำรวจมั้ยไปให้ตำรวจเขาเขียนให้มั้ยลงบันทึกประจำวันเราก็บอกว่าก็ได้ก็ไปได้อ่ะท่านนี้ไม่สะดวกนี่นี่เขียนเองได้ไหมผมบอกเออได้กว่าเลยยิ่งได้กว่าเลยนี่จะต้องไปปริ้นสัญญามาไหมหรือต้องไปซื้อสัญญาเพราะนี่เขาบอกว่าบ้านเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็ปริ้นยากอะเนาะนี่จะต้องไปซื้อสัญญาไหมอาจจะไปร้านเครื่องเขียนนะไปมีสัญญาซื้อขายสำเร็จรูปไหมบอกนี่ไม่ต้องหรอกนี่เขียนเองเลยโอเคบอกนี่บอกอ่ะได้เดี๋ยวนี่เขียนเองเลยเดี๋ยวนี่จะไปให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาช่วยเขียนให้ผมบอกเออได้อันนี้จะเขียนยังไงล่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็เริ่มต้นไม่ถูกเขาบอกทนายเริ่มต้นให้หน่อยผมก็บอกอ่ะอย่างนี้แล้วกันนี้เอาคร่าวๆนี่เขียนประมาณแบบนี้นะอ่ะสัญญาอ่ะเอกสารนี้ทำที่ไหนอนุบาลเลขที่1อนุบาลเลขที่นี้วันที่เท่าไหร่อ่ะก็เขียนประมาณว่าข้าพเจ้าอ่ะสมมติว่านี่บอไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมไม่ได้ถามชื่อนะข้าพเจ้านี่บอนามสกุลนี้อายุ50ปีสมมติเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันหมายเลขทะเบียนจุดๆๆๆสมมติได้ขายรถนะคันดังกล่าวในราคาสมมติเท่าไหร่ 30,000 ให้กับนายอะไรดีในให้กับบังล้อไปแล้วสมมตินะให้กับบังล้อไปแล้วเมื่อประมาณปีไหนก็ว่าไปนะเมื่อประมาณปีไหนก็ว่าไปโดยข้าพเจ้าได้รับเงินและส่งมอบรถให้บังล้อแล้วแค่นี้แหละแล้วก็เรียกบังล้อมาเซ็นให้บังล้อมาเซ็นเลยรับทราบรับรถไปแล้วอะไรเงี้ยนะข้าพเจ้าได้รับรถไปแล้วแล้วก็เซ็นชื่อบังล้อแล้วก็นี้ก็เซ็นแล้วนี้ก็เก็บใบนี้ไว้นะครับนี้บอกว่าไม่น่าจะยากหรอกเดี๋ยวตามบังล้อมาเซ็นแต่ชื่อบังล้อหรือเปล่าไม่รู้นะผมไอ้นี่เอาผมก็สมมติเอาไม่ยากหรอกเดี๋ยวตามบังล้อมาเซ็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแต่นี้ก็ไม่เคยไปถามถึงเรื่องรถเลยแต่มันนึกได้อันนี้เขียนประมาณนี้เลยนี่ก็เอ้ยมันจะได้หรอบอกก็คือไม่ต้องเอาคำแบบผมเป๊ะๆก็ได้แต่ให้มันได้ใจความว่านี่เป็นเจ้าของรถขายรถไปแล้วเมื่อไหร่ได้เงินมาแล้วแล้วก็ส่งมอบรถไปแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเอาเจ้าของรถเนี่ยที่นี่ขายไปเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยมาเซ็นรับทราบเกิดสมมติวันดีคืนร้ายบังล้อเอารถไปชนคนสมมติตุ้มแล้วบังล้อหนีสมมตินะปึ้งแล้วก็คนเฮ้ยหมายเลขทะเบียนนี้แล้วตำรวจจะมาเรียกนี้ก็เอาบันทึกนี้ให้ดูบอกอ๋อนี่ไม่ได้ครองรถหรอกจ้าคุณตำรวจนี่ขายบังล้อไปแล้วก็คุณตำรวจก็ไปตามบังล้อเอาละกันไม่เกี่ยวกันนี้โอเคไอ้เขาเรียกอะไรไอ้เอกสารเนี้ยก็เป็นแบบเกราะป้องกันนี้ได้นะครับก็นะก็นี้น่าจะโอเคแหละนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฟังก็เขียนตามนี้เลยนะครับผู้ช่วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: ไฟแดงรู้จักสาเหตุและวิธีรักษาอย่างปลอดภัยและเหมาะสมคุณผู้ฟังครับไฟแดงนะครับหรือว่าจุดหรือว่าตุ่มนูนสีแดงที่เกิดขึ้นบนผิวหนังตามร่างกายส่วนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณหน้าอกไหล่หรือหลังและมักไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยไฟแดงนะครับสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเชอรี่แองจิโอมาซึ่งเป็นปัญหาบนผิวหนังที่พบได้ทุกวัยและมักพบได้บ่อยนะครับในผู้สูงอายุคุณผู้ฟังครับไฟแดงนะครับหรือว่าเชอรี่แองจิโอมาคือเนื้องอกของหลอดเลือดฝอย ซึ่งส่วนใหญ่นะครับมักไม่เป็นอันตรายไม่ใช่ก้อนเนื้อมะเร็งและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงอาจไม่จำเป็นนะครับต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ทั้งนี้ไฝแดงอาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกได้โดยผู้ที่มีไฝแดงสามารถเลือกใช้วิธีรักษาไฝแดงต่างๆนะครับเพื่อกำจัดไฝแดงบนผิวหนังนะครับให้หมดไปสาเหตุที่ทำให้เกิดไฝแดงนะครับภายในร่างกายมีหลอดเลือดฝอยอยู่ทั่วร่างกายเพื่อลำเลียงออกซิเจนนะครับและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยไฝแดงนะครับอาจจะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดฝอยเกิดการขยายตัวจึงทำให้สังเกตเป็นตุ่มนูนแดงบนผิวหนังอย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดฝอยขยายตัวยังไม่ชัดเจนแต่อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยสิ่งต่างๆเช่นผู้ที่มีไฝแดงส่วนใหญ่มักเป็นคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็นไฝแดงมาก่อนอายุที่เพิ่มมากขึ้นไฝแดงนะครับมักพบบ่อยในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและไฝแดงอาจมีจำนวนเยอะขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงต่อมานะครับคือกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรในช่วงนี้ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนบางชนิดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฝแดงได้ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับไฝแดงมักพบบ่อยในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับเช่นไขมันพอกตับและอีกหนึ่งปัจจัยก็คืออากาศร้อนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคร้อนอาจมีโอกาสเกิดไฝแดงบนผิวหนังสูงนะครับโดยวิธีรักษาไฝแดงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไฝแดงส่วนใหญ่มักไม่เป็นอันตรายและไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์แต่สำหรับผู้ที่ไฝแดงมีเลือดออกหรือต้องการกำจัดไฝแดงเพื่อความสวยงามแพทย์อาจรักษาไฝแดงนะครับด้วยวิธีการกำจัดไฝแดงต่างๆครับเช่นแพทย์อาจใช้ไฟฟ้าจี้นะครับเพื่อให้เกิดความร้อนบริเวณไฝแดงและทำให้ไฝแดงหลุดออกจากผิวหนังการจี้เย็นแพทย์อาจพ่นไอเย็นนะครับจากไนโตรเจนเหลวเพื่อให้ไฝแดงแข็งตัวและค่อยๆหลุดออกไปต่อมาคือการทำเลเซอร์ครับแพทย์อาจใช้เลเซอร์เพื่อกำจัดไฝแดงโดยไฝแดงนะครับจะค่อยมีสีเข้มขึ้นตกสะเก็ดและหลุดออกหลังจากผ่านการทำเลเซอร์นานประมาณ 2-3 สัปดาห์อีกวิธีหนึ่งคือการเฉือนครับแพทย์อาจใช้ใบมีดเพื่อเฉือนไฝแดงออกนอกจากนี้แพทย์อาจใช้การจี้ด้วยไฟฟ้าเพื่อหยุดเลือดหากไฝแดงมีอาการผิดปกติร่วมด้วยนะครับเช่นไฝแดงมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุผิวหนังบริเวณไฝแดงแห้งและลอกไฝแดงมีลักษณะนี้อาจเป็นอันตรายเนื่องจากอาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังเช่นมะเร็งเบเซลเซลส์มะเร็งสเควนมัสเซลควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาสาเหตุครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่มีไฝแดงไม่ควรแกะบีบหรือกำจัดไฝแดงนะครับด้วยการใช้ยาหรือว่าสมุนไพรต่างๆด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้หากไฝแดงมีเลือดออกควรไปพบแพทย์ผิวหนังตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีครับ
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
5: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าคำพูดที่ดีคือซะดะเกาะห์คำพูดที่ดีไม่ใช้เงินเลยแต่ในสายตาของอัลลอฮ์มีคุณค่าเทียบเท่ากันซะดะเกาะห์คำพูดที่ดีที่เป็นกำลังใจให้คนใกล้สิ้นหวังคอยเยียวยาให้มีกำลังใจวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติวิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
9: ดุอาป้องกันการตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์ให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะอัลอุชริกะบิกะวะอานะอะลามุวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลามุความหมายอัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์จากการตั้งภาคีต่อพระองค์ทั้งที่ฉันรู้และฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่ฉันไม่รู้ดุอาบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอบูบักเอ๋ยภาคีที่อยู่ในพวกท่านนั้นมันซ่อนเร้นยิ่งกว่าตัวมดเล็กๆที่คลานอยู่เสียอีกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปว่าฉันจะบอกท่านถึงสิ่งหนึ่งหากว่าท่านนั้นทำมาแล้วภาคีทั้งมากและเล็กก็จะหายไปจากตัวท่านและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนดุอาบทนี
10: ้ท่านนบีได้พูดอย่างนี้ أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه الملذات พึงสังวรเถิดแท้จริงพวกท่านทั้งหลายหากได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำลายความโอชะให้มากมากการนอนอร่อยอร่อยไม่มีเวลาจะลุกขึ้นละหมาดการทานอาหารอร่อยอร่อยจนไม่มีเวลาถือศีลอดการทำมาหาเงินอร่อยอร่อยจนไม่มีเวลาที่จะทำอิบาดะห์มันอร่อยอร่อยอยู่กับเรื่องของโลกนี้นะแต่ว่าตัดความอร่อยเหล่านี้ออกให้มากๆสิลาชะกะละกุมอัมมาอรอนบีว่าแน่นอนจะทำให้พวกท่านพะวงจากสิ่งที่ฉันมองเห็นต้องตัดความโลภโมโทสันในเรื่องดุนยาความอร่อยอร่อยในเรื่องการนอนการกินการเอาชนะกันในทั้งหมดถ้าตัดสิ่งเหล่านี้ออกได้จะเห็นอะไรรู้ไหมอัลเมาตูจะเห็นความตายตกลงว่าถ้ายังอร่อยอร่อยอยู่กับสิ่งยั่วยวนบนโลกนี้ยังไม่นึกกับความตายหรอกไม่ต้องมากเพียงแต่ว่าอร่อยอร่อยอยู่กับการดูหนังโทรทัศน์แทบจะไม่มีเวลาละหมาดบังเอิญช่วงบังเร็บเป็นเวลากำลังดีดูไม่ได้ช่วงอิชาจะมาจะมามันตรงกับรายการดีดูไม่ได้เพราะฉะนั้นนบีว่าฟะอักซิรูซิกราฮาซิมิลลาซาดพวกท่านพึงระลึกถึงสิ่งทำลายความโอชะให้มากนะแล้วอัลเมาตูนั่นแหละวันนั้นเราจะนึกถึงความตายฟะอินนะฮูลัมยะติอัลกอบริยามุนอิลาตะกัลลามาฟีแท้ที่จริงในกูโบสเนี่ยจะพูดอย่างนี้ภาพเหล่านี้วันหนึ่งจะไปจะมาถึงเรานะอันอบัยตุลกุรบะฉันเนี่ยเป็นบ้านแห่งการพัดพรากในขณะที่มีชีวิตอยู่ฉันอยู่กับพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงล้อมรอบเต็มไปหมดบนโลกนี้นะมีทั้งทรัพย์สมบัติมีทั้งพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงมีครบหมดทุกอย่างวันที่เราจะไปกูโบจริงๆเนี่ยคนรักไม่ไปทรัพย์สมบัติไม่ไปเหลือสิ่งเดียวที่ไปกับเราก็คือความดีกับความชั่วนั่นแหละจะไปกับเราแล้วเราจะเอาอะไรไปล่ะเราก็เอาความดีไปแล้วความชั่วล่ะก็อย่าเอาไปเอาแล้วก็มันทำไปแล้วล่ะทิ้งสิทิ้งซะฮะถ้าเราไม่ทิ้งมันไปแน่ต้องทิ้งวิธีทิ้งความชั่วทำยังไงล่ะไม่ต้องไปติดต่อเทศบาล1อายุกละอนินมะซียะไอความผิดที่ทำละเลิกจ้ะ2อายันดามาลาเฟลิฮาเสียใจที่ผิดไปแล้ว3อายะจะมาอัลลายาอูไดไลฮาอับดาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกต่อไปนี่วิธีทิ้งความชั่วแต่ถ้าความชั่วนั้นเป็นสิทธิระหว่างมนุษย์เช่นไปโกงใครมาต้องเอาไปคืนเขาถ้ามันมีไปคืนก็ต้องไปขอฮาลาลอันนาบัยตุลวะฮดะกูโบสบอกว่าฉันเป็นบ้านแห่งการโดดเดี่ยวตอนนั้นจะเหลียวซ้ายและขวาหาใครเป็นที่พึ่งไม่ได้แล้วถ้าไม่มีอามานซอละเราจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นอยู่ในกุโบสอย่าไปอยู่คนเดียวอยู่กับคุณงามความดีนบีบอกว่าจะมาเป็นผู้ชายที่สวยงามกลิ่นหอมระรื่นและเราจะถามว่ามันอันต้าท่านเป็นใครเพราะฉันเห็นท่านแล้วฉันมีความอบอุ่นฉันมีความสุขชายคนนั้นตอบอันนาอามาลุกัสซอลิฮูฉันนี่แหละคุณงามความดีที่ท่านประกอบไว้ในขณะท่านมีชีวิตอยู่พี่น้องทั้งหลาย ลำบากมาเรียนหนังสือว่าอาทิตย์ก็ช่างมันเถอะลำบากลุกขึ้นละหมาดก็ช่างมันเถอะเพราะจริงๆวันนั้นเนี่ยจะกลับไปนอนในหลุมศพชีวิตบนโลกนี้จะอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นแหละลำบากจะไปทำฮัจญ์ก็ช่างมันเถอะบอกให้รู้ว่าใครที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยนะเตรียมซื้อเชือกเส้นขนาดนี้ติดไปด้วยนะที่มักกะแพงมากเผื่อว่าเกิดจะซื้อข้าวของอะไรมันมากมายจะต้องใช้มัดนะเตรียมซื้อไปจากนี่แต่ไปนี่ของแพงมากแล้วก็จะทำให้พวกเราทำอิบาดัตได้เยอะดีเพราะของมันแพงไม่มีเวลาซื้อของเพราะไปฟังราคาแล้วก็เฉพาะอินพลัมซื้อบ้านเราถูกกว่ามักกะบอกเลยซื้อบ้านเราถูกกว่ามักกะอินพลัมมาจากมักกะนี่แหละแต่มาซื้อที่บ้านเราแล้วมันถูกกว่าไม่รู้ว่าทำไมถ้าอินพลัมถ้ามีบารกัตแล้วก็ไม่หนักซื้อแล้วกัดกินเลยแล้วเอามาไม่หนักอันนาบายตุตุรอบกูโบสบอกฉันเนี่ยเป็นบ้านดินมินทาคลกนากุ้มเดือนร่างทั้งหมดเนี่ยนะจะกลายเป็นดินว่าฟีฮานุอัยดุกุมอัลลอฮ์บอกเราสร้างมาจากดินแล้วก็แล้วเราจะให้กลายเป็นดินว่ามินทานุคริยุกุมตารตันอครอวันเกียมาอัลลอฮ์จะสร้างร่างใหม่ให้ซุมไมไลนาตุยาอูนแต่วิญญาณนั้นจะกลับไปหาอัลลอฮ์เรือนร่างจะไปเป็นดินวิญญาณจะกลับไปหาอัลลอฮ์วันนั้นอัลลอฮ์สร้างร่างใหม่ให้และจะให้วิญญาณกลับมาเข้าร่างวะอานาบัยตุดูดกูบอกว่าฉันเนี่ยเป็นบ้านนอนนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจะสวยเท่าไหร่จะแต่งยังไงแต่งจะให้สวยให้งามสุนัตนะสุนัตให้แต่งตัวให้สวยงามให้เรียบร้อยโดยเฉพาะสุมันตยบาริฮูกัลละฮิมมูฮูสุขกายสบายใจสุขใจเจริญวัยแต่งตัวสะอาดสะอาดให้กินดรื่นทำให้สุขภาพดีและต่อไปเนื้อหนังมังสาเนี่ยไปเป็นหนอนหมดแล้วมันเหลือความดีที่เราทำเอาไว้ฟัยดาดูฟิลอับดุลมุมินูเมื่อเบาที่อิมานต่ออัลลอฮ์ถูกนำลงไปฝังกอละละหุลกับรูกูโบสบอกว่าไงมัรฮาบันวะอาลันยินดีต้อนรับอามาอิงกุนตาลาฮับบุไมยัมชีอาลาซาริลอาร์ดีไลท่านเป็นคนหนึ่งที่เดินอยู่พหน้าแผ่นดินที่ฉันรักคนที่ละหมาดห้าเวลานี่นะเดินไปไหนแผ่นดินบอกว่าเขารักนะคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคนที่ออกซะกาตคนที่บริจาคช้าจ่ายเป็นทางอัลลอฮ์จะเดินไปไหนแผ่นดินบอกเขารักไฟดาวลีตุกะเมื่อฉันได้ปกครองท่านฟัสตารอสนีอีบิกาท่านจะเห็นแล้วว่าฉันจะต้อนรับท่านยังไงตอนนี้เราลงไปที่กุโบสกุโบสว่าท่านจะเห็นนะว่าฉันจะต้อนรับท่านยังไงฟะยัตตะซูละฮูมัดดะบอซอริฮีอัลลอฮ์ให้กุโบสกว้างสุดหูสุดตาวะยุฟตะฮูละฮูบาบุนอิลันยันนะแล้วเปิดให้เราเห็นประตูสวรรค์ที่อยู่ของเราในสวรรค์อัลลอฮ์เปิดให้เห็นเพราะฉะนั้นตั้งใจทำความดีฟัยดาดูฟิลอับดุลฟาจิรูแต่เมื่อวิญญาณของคนชั่วถูกนำลงหลุมศพก็ละละหุลกับกุบดวลามัรฮาบันวลาอาลันไม่ต้อนรับและกุโบไม่ต้อนรับเราจะไปไหนล่ะถ้าบนหน้าดุนยาบ้านนี้ไม่ต้อนรับฉันไปหลังอื่นก็ได้แล้วกูโบไม่ต้อนรับเราจะไปไหนเราก็หนีไม่พ้นอามาอินกุนตาละอัมกอดูมายามชียาลาซอริลอาร์ดีไลท่านเป็นคนหนึ่งที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินฉันเกลียดที่สุดที่เหยียบย่ำอยู่ทุกวันเนี่ยแผ่นดินมันสาบแช่งนะกินดิสกีขออัลลอฮ์เหยียบย่ำแผ่นดินขออัลลอฮ์แต่เจ้าเนรคุณอัลลอฮ์ทำไมไม่ยอมเราก็สยูดกับอัลลอฮ์ทำไมไม่ทำตามอัลลอฮ์ชายฟัยดาวะลีตุกัลยาววันนี้เป็นวันที่ฉันจะต้องดูแลท่านแหละท่านหนีฉันไม่พ้นแล้วกูโบบอกว วสิรตะอิไลยะท่านต้องมาอยู่กับฉันแล้วตอนนี้ฟัสตารอซอนีอีเบกาและจะเห็นว่าฉันจะต้อนรับท่านยังไงฟายัลไตมุฮัตตายัลตะกิยาอะไลฮิวะตักตัลฟอดลาฮูกุบอดจะหดตัวเข้ามาบีบจนกระทั่งสี่โครงประสานกันวะยุกอยรุลลอฮุละฮูซะบัยนะตินนีนันอัลลอฮ์จะส่งงูมา70ตัวในกุโบสถ์นั้นพี่น้องทั้งหลายยังมีใครอีกไหมที่ยังมัวเมาอยู่กับความชั่วยังมีใครอีกไหมไม่มีเวลาให้กับเรื่องศาสนาอัลลอฮ์เราอันนะวะฮิดันมินฮางูน่ะถ้าสักตัวนึงอ่ะนะนะฟะกอฟิลอัรฎีมาอัมบะตัชัยอันมาบะกิยะติดดุนยาถ้ามันมาพ่นพิษบนดุนยาเนี่ยพืชบนดุนยาเนี่ยตายความรุนแรงอ่ะนะฟัลฮัสนะฮูวะยักริสนะฮูฮัตตายุฟดอบิฮิอิลัลฮิซาบและมันจะมากัดมาแทะทุกทรมานกว่าจะถึงวันสอบสวนตอนสุดท้ายท่านนบีบอกอินนามัลกับรุเราดอตมมิริยาดินจันนะกูโบสเป็นสวนสวรรค์ก็ได้เอาฮุฟรตมมินฮุฟรินนีรอนกูโบสเป็นขุมนรกก็ได้ดังนั้นใครต้องการให้กุโบสถ์เป็นสวนสวรรค์เป็นที่พักผ่อนหรือใครจะให้กุโบสถ์เป็นขุมนรกทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกหะดีษนี้รอวาฮุติดมิดีรายงานโดยมัมติดมิดีอันอบีซาอิดเดนจากท่านอบูซาอิดฮัสวะฮัสซะนะฮูตะบิซิบว่าเป็นหะดีษที่ฮัสซันเป็นหะดีษที่
11: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์นายมนัสลักษมีนาหรือนายอับดุลลอฮ์อายุ54ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดอัลยาซานคูล่างคูขวาอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ซาฟินะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะห์ฮาบีบะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะห์ซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782 อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์นามัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์รอมะเคหะภัยจิตฮัจญะห์รอมะเคหะภัยจิตหรือนิเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอบมาตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
12: สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศ กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคันเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอันมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรี
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: ประกาศจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครอาจารย์สมัยเจริญช่างประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและอาจารย์ประสิทธิ์มหมัดประธานฝ่ายกิจการฮาลาลมีนโยบายลดค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นมุสลิมเพื่อสนับสนุนให้มีการขอรับรองฮาลาลมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมุสลิมร้านอาหารมุสลิมที่สนใจขอรับรองฮาลาลติดต่อสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครโทร02-949-4184 02-949-4184

0: พี่น้องครับในซูเราะห์อัลอะห์ซาบวันนี้เรามาถึงอายะห์ที่19 20นะครับเป็นอัลกุรอานที่ว่าด้วยเรื่องของการที่อัลเลาะห์ได้วาดภาพมุนาฟิกได้วาดภาพของมุนาฟิกให้เราได้เห็นด้วยคำเพียงไม่กี่คำอัชฮะตันอะลัยกุมอัชฮะตันอะลัยกุมฟะอิซาจาอัลคอฟุرأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا
1: آيات 19เป็นหนึ่งในคำพรรณนาที่รุนแรงและก็งดงามในเชิงภาษาคำว่าอาชิฮตันอะไรกุมพวกเขาตระหนี่ต่อพวกเจ้าพวกเขาตระหนี่ต่อพวกเจ้าเอาเราพูดถึงมุนาฟิกบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ตระหนี่นักตัฟซีรอธิบายว่าชูที่แปลว่าตระหนี่เนี่ยของพวกเขาเนี่ยชูรู้ว่าอาชิฮะเนี่ยมันควบคุมหลายด้านมันครอบคุมหลายด้านพวกเขาตระหนี่แน่นอนตระหนี่ในเรื่องทรัพย์นะครับเพราะนั้นการตระหนี่ในเรื่องทรัพย์เป็นซีฟ้าหนึ่งของมุนาฟิกนะครับการตระหนี่แรงนะครับไม่ออกแรงเวลาเรื่องลำบากเวลามีเรื่องที่ต้องลงทุนลงแรงผู้ที่จะถอยห่างออกไปหลังฉากตระหนี่ในการช่วยเหลือเวลามีเรื่องที่ต้องการตะอาวุนผู้ที่จะถอยออกไปไม่ตะอาวุนตระหนี่ความรักไม่เคยให้ความรักกับใครตระหนี่แม้กระทั่งความปรารถนาดีตัวเองไม่ลงมือมาช่วยอย่างพวกเราบางทีเราไม่มีแรงจะช่วยไม่มีเงินจะช่วยแต่ว่าเรามีใจช่วยใช่ไหมเราจนเราไม่มีทรัพย์แต่เห็นใครก็ทำความดีเราเป็นกำลังใจให้เขาขอดุอาให้เขาอวยพรให้เขาให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้กับผู้คนให้มันประสบความสำเร็จแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งในสิ่งที่ของมุนาฟิกคือความอิจฉานะครับคนที่อิจฉาเนี่ยจะไม่มีแม้แต่ความปรารถนาดีให้กับใครเราสังเกตดูนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเวลาที่อัลเลาะห์พูดถึงมุนาฟิกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรามองว่าใครเป็นมุนาฟิกแต่ให้มองกลับมาหาเราเฮ้ยเรามีคุณลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าเปิด Facebook มาเปิดโซเชียลมาแล้วเจอคนนั้นประสบความสําเร็จคนนี้เค้ากินดีอยู่ดีคนนี้เค้าไปเที่ยวคนนี้เค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีความอิจฉาบางทีความอิจฉามันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันอิจฉานะมันไม่ทําให้เรารู้ตัวเราอิจฉานะแต่พอเห็นคนประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกว่ามัน

0: เศร้าทำไมเราไม่ได้แบบนั้นบ้างอยากให้เป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นบ้างนั่นแหละพอเราเห็นความสำเร็จของใครเห็นความสุขของใครแล้วเราเศร้าเราทุกข์นั่นแหละมันเป็นลักษณะของความอิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวอัชฮะตันอะลัยกุมพวกเขาตนีต่อพวกเจ้าแต่พอความกลัวมาถึงฟะอิซาจาอัลคอฟุรออัยตะฮุมยันซูรูนอิลัยกะตะดูรุอะอยุนุฮุมกัลละซียุคชาอะลัยฮิมินัลเมาท์เมื่อความกลัวมาถึงเจ้าจะเห็นพวกเขามองมายังเจ้าดวงตาของพวกเขากรอกไปกรอกมาประหนึ่งผู้ที่กำลังหมดสติเนื่องจากความตายลองนึกภาพนะครับอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าพวกเขากลัวไม่ได้บอกว่าพวกเขากลัวอย่างเดียวแต่บรรยายให้เห็นชัดถึงดวงตาของความกลัวของพวกเขาว่าตะดูรุอะยุนุฮุมตามันเหลือกไปเหลือกมาลูกตามันกรอกไปกรอกมามันเป็นตัชบีห์ตัมซีลีนะครับคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเวลาเกิดความกลัวเนี่ยคือบอกว่ากลัวอย่างเดียวมันไม่ชัดไงกลัวแบบไหนกลัวแบบตาเหลือกไปเหลือกมาเหมือนคนกำลังเข้าสู่ภาวะใกล้ตายนี่คือพวกเขาในเวลาที่อันตรายมาถึงแต่พออันตรายหายไปนะครับพวกเขาก็มีบุคลิกภาพเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้พอความกลัวมาใช่ไหมครับตาเหลือกนะครับฟาอิซาซะฮะบัลคอฟุซะละกูกุมบิอันซินาตินฮิดาดินอะชิฮะตันอะลันคอยแต่เมื่อความกลัวผ่านพ้นไปพวกเขาก็เอาลิ้นผมของพวกเขาเนี่ยกลับมาเชื่อเฉือนพวกเขาก็กลับมาเชื่อเฉือนพวกเจ้าด้วยลิ้นอันคมกริบคำว่าอันซินาตินฮิดาดลิ้นที่คมนะครับลิซานลิ้นใช่ไหมครับอันซินะลิ้นที่คมเป็นภาพทางภาษาที่เห็นชัดมากนะครับเหมือนอัลกุรอานเนี่ยได้เปลี่ยนลิ้นเนี่ยให้มันมีความคมเปลี่ยนลิ้นเป็นดาบเปลี่ยนลิ้นเป็นมีดนะครับตอนศัตรูมาเนี่ยดาบของพวกเขาคือลิ้นของพวกเขานี่ไม่ออกจากฝักไม่เอ่ยอะไรนะครับเงียบสนิทเลยนะครับแต่พออันตรายตอนอันตรายพวกเขาเงียบนะครับแต่พอปลอดภัยเนี่ยพวกเขาก็พูดต่างๆนานาตำหนิคนอื่นวิจารณ์คนอื่นเรียกร้องส่วนแบ่งด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็อ้างผลงานราวกับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่เสียสละมากที่สุดนี่คือภาพของมูนาฟิกีนที่อัลกุรอานได้วาดภาพไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนประการที่บอกว่าเขาตนีนะฮะที่ว่าตนีต่อความดีอาชิฮะตันอัลันคอยนะครับพอบิอันซินาตินชิดาดินอาชิฮะตันอัลันคอยพวกเขาตนีต่อความดีท่านกตาดะรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าเมื่อถึงเวลารับกรณีมาพวกเขาเป็นกลุ่มที่ตนีที่สุดเรียกร้องส่วนแบ่งมากที่สุดคืออย่าให้ขาดนับเกินได้แต่อย่าให้ขาดพูดง่ายๆคือเวลาจ่ายนี่หายหัวนะครับแต่เวลารับอยู่แถวหน้านะครับนี่ไม่ใช่เป็นบุคลิกของอันนี้เป็นบุคลิกของมูนาฟิกในสงครามแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะในสงครามฉะนั้นมันเป็นโรคหนึ่งของมนุษย์ทั่วไปที่มีลักษณะของมูนาฟิกด้วยนะครับคืออยากมีชื่อในความสำเร็จอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จแต่ไม่อยากมีส่วนร่วมในการลงมือทำนะครับไม่อยากลำบากไม่อยากสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองนะถอยฉากออกไปเวลาที่เขาเหนื่อยกันแต่ว่าเวลาที่เขาประสบความสำเร็จเวลาที่เขาชนะสงครามก็ออกมาอยู่แถวหน้าเพื่อรอรับชิ้นสงครามรอรับวันนี้มะนะครับแต่ตอนที่คืออยากมีสิทธินะแต่ว่าไม่อยากมีหน้าที่นะครับที่ท่านกตาดะได้บอกทีนี้ต้นตอของทุกอาการเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับหลังจากที่บรรยายพฤติกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาขี้ขลาดนะครับหรือว่าพวกเขาเห็นแก่ตัวแต่อัลลอฮ์ทรงวินิจฉัยโรคของพวกเขาถึงรากเลยว่าการที่พวกเขาเป็นแบบเนี้ยชิฮัตันอัลันคอยเนี่ยนะครับอุลาอิกะลัมยุมีนูเพราะเหตุที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาไงทั้งที่เบื้องหน้าของเขาอยู่กับผู้คนเขามาละหมาดเขามาอยู่แถวของผู้คนที่มาร่วมกันแต่ว่าเวลาที่ถึงเวลาจริงๆเวลาสถานการณ์จริงๆเขาจะฉากออกไปแล้วเขาจะออกมาพูดนะครับแล้วก็มารับสิทธิของเขาด้วยเหตุนี้นะครับภายนอกเนี่ยมันมองไม่ออกเพราะอะไรเพราะเขาก็มาอยู่ในกิจกรรมต่างๆของมุมินแต่ลึกๆถึงรากของพวกเขาคืออุลาอิกะลัมยุมินูพวกเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาดังนั้นฟะอัฮบะตัลลอฮุอะมาละฮุมอัลลอฮ์จึงทรงทำให้การงานของพวกเขาเนี่ยอะฮ์บะตะเป็นการงานที่ไร้ผลและวะกานะซาลิกะอะลัลลอฮิยะซีรอและมันเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะเปิดโปงเรื่องเหล่านี้ท่านซะมักชะรีตั้งคำถามที่น่าสนใจว่าถ้ามุนาฟิกไม่มีอีหม่านจริงแล้วจะมีอามันอะไรให้ถูกทำลายก็ไม่มีอามันอะไรให้ถูกทำลายเพราะอะไรเพราะเขาทำอามันโดยที่เขาไม่มีอีหม่านนะครับคำตอบคืออัลลอฮ์อัลกุรอานกำลังสอนว่าอย่าหลงคิดว่าเพียงการประกาศอีหม่านด้วยลิ้นหรือการประกาศอีหม่านด้วยการกระทําต่อหน้าผู้คนโดยที่หัวใจไม่ได้ยอมรับในอีหม่านนั้นเนี่ย แล้วการแล้วเขาคิดว่าการกระทำภายนอกเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรเขาได้ดังนั้นอามัน ที่ไม่มีรากของอีหม่านมันไม่สามารถออกดอกออกผลของอีหม่านได้นะครับเหตุการณ์ต่อมายะฮ์ซะบูนัลอะฮซาบะลัมยะฮ์บูด้วยความกลัวที่ยังไม่กลับออกจากหัวใจนะครับพวกเขาอัลลอฮ์บอกว่ายะฮ์ซะบูนัลอะฮซาบะลัมยะฮ์บูพวกเขาคิดว่ากองทัพพันธมิตรเนี่ยยังไม่ได้จากไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่ลึกมากอัลลอฮ์อะฮซาบเนี่ยกลับไปแล้วจริงๆแล้วอะฮซาบกลับไปแล้วนะครับหนีกลับไปแล้วแต่ว่าในหัวใจของมุนาฟิกเนี่ย อะฮซาบยังอยู่สงครามจบแล้วนะครับกองกำลังพันธมิตรแตกกระสานสร้างเซนไปแล้วแต่ในใจของมูนาฟิกเนี่ยยังบอกว่าอะฮซาบยังอยู่ยะฮ์ซะบูนัลอะฮซาบศัตรูออกจากสนามรบแล้วแต่ความกลัวเนี่ยยังยึดอยู่ในพื้นที่ของหัวใจของพวกเขาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตรัสต่อว่าวะอียะติลอะฮซาบุยะวัดดูลาอันนะฮุมบาดูนฟิลอะอรอบยัสอะลูนอันอัมบาอิฮิมและหากกองทัพพันธมิตรกลับมาอีกพวกเขาก็ปรารถนาว่าถ้าหากกลับมาเนี่ยก็จะพาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับบาดูวีไปอยู่กับอาหรับเร่ร่อนที่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับการเมืองนักกว่าเรื่องสงครามเขาก็อยู่ก็คือออกพาตัวเองคือถ้าอาซาบกลับมาจะพาตัวเองไปอยู่กับพวกบาดูวีนะครับแล้วก็คอยถามข่าวของพวกเจ้านะครับพวกเขาไม่ได้อยากอยู่ในสนามพวกเขาไม่ได้อยากอยู่ในการรบพวกเขาอยากอยู่ไกลๆและคอยถามข่าวถามข่าวคืออะไรครับถ้าชนะจะได้เข้ามาร่วมมารับสิ่งสงครามต่อแต่ถ้าแพ้ก็ตัวเองก็รอดพ้นนะครับ คำถามที่พวกเขาถามเวลาที่อยู่กับบาดาวีคือมุสลิมแพ้หรือยังมุฮัมมัดเป็นอย่างไรบ้างอยากรู้ผลแต่ไม่รับผิดชอบต่อผลนะครับนี่คือลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกวะลากานูฟีกุมมากอตะลูอิลลากอลีลาถึงแม้ว่าเขาอยู่กับพวกเจ้าในช่วงสงครามพวกเขาก็ไม่ต่อสู้นอกจากเพียงเล็กน้อยก็คืออาจจะอยู่ในสงครามอาจจะอยู่ในสมรภูมิแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเอาดาบเข้ามาสู้กับศัตรูก็จะหลบอยู่หลังก้อนหินบ้างหลบอยู่หลังด้านหลังบ้างนะครับไม่ออกมาสู้รบนะครับนี่เป็นแบบบทเรียนของพวกเราทุกคนนะครับในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมว่ามันจะมีคนลักษณะแบบนี้นะครับเราไม่ได้หุกกลมเขาเป็นมุนาฟิกแต่เขามีคุณลักษณะบางอย่างมีซีฟ้าบางอย่างที่เป็นมุนาฟิกบทเรียนใหญ่ในเรื่องนี้นะครับคือวิกฤตเนี่ยมันไม่ได้วัดเพียงความแข็งแรงของผู้คนของร่างกายนะครับแต่มันวัดที่คุณภาพของอีหม่านของผู้คนนะครับพี่น้องทั้งหลายครับหากว่าเราเอาอายะตั้งแต่เราพูดมาถึงตั้งแต่12ถึง20ในซูเราะห์อะฮซาบเนี่ยเราจะเห็นลำดับต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ฉายภาพให้เห็นเนี่ยซึ่งลำดับเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับแล้วมันก็ต้องย้อนกลับมามองดูตัวเราว่าเรามีลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าลำดับนี้ที่ว่าคือมันเริ่มต้นจากอะไรมันเริ่มต้นจากฟีกูลูบิฮิมมารอดนะครับมันเริ่มต้นจากหัวใจที่มีโรคนะครับฟีกูลูบิฮิมมารอดจากนั้นก็กลายเป็นความคิดที่ผิดต่ออัลเลาะห์ที่บอกว่ามาวะอะดานัลลอฮุวะรอซูลูฮุอิลลากุรูรออัลเลาะห์ไม่ได้สัญญาอะไรเลยนอกจากเรื่องเหลวไหลอัลเลาะห์และรอซูลไม่ได้สัญญาอะไรนะพอหัวใจมันมีโรคมันก็ไม่อยากเก่งนะครับไม่เชื่อมั่นในสัญญาที่อัลเลาะห์ได้สัญญาไว้โหยังลำบากยังขุดสนามเพาะอยู่เลยยังขุดคอนดักอยู่เลยแล้วมาสัญญาว่าจะชนะพวกไบแซนทีนอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับดังนั้นกลายเป็นคำพูดพอตัวเองไม่มั่นใจเนี่ยก็ไม่ได้เก็บความไม่มั่นใจไว้กับตัวเองคนเดียวกลับไปพูดเพื่อบั่นทอนกำลังจิตกำลังใจของคนที่ทำงานนะครับก็เห็นไหมครับมันเริ่มต้นจากหัวใจที่มันไม่ศรัทธาหัวใจที่มีโรคแล้วก็ไม่เยือกเย็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กลายเป็นคนที่ใช้คำพูดทำลายกำลังใจผู้คนแล้วต่อมาก็เอาหาข้ออ้างอินนะบุยูตนาเอาหรอนะฮะไปไม่ได้บ้านของเราเนี่ยมันไม่ปลอดภัยต้องอยู่เฝ้าบ้านนะครับแล้วก็อียูรีดูนะอิลลาฟิรอรอหลังจากนั้นก็กลายเป็นการหลบหนีพอมีข้ออ้างก็หลบหนีต่อมาก็กลายเป็นผิดสัญญากับอัลลอฮ์วะกานะอะฮดุลลอฮิมัสอูลานะครับจากนั้นนะครับพอตัวเองหนีก็ไม่ได้หนีคนเดียวนะครับเริ่มชักชวนคนอื่นให้ถอยตามมูอาวิกีนะมิงกุมนะครับวันกออิลีนะคือมันต่อเนื่องกันมานะครับหลังจากนั้นเมื่อปลอดภัยเนี่ยพอตัวเองปลอดภัยก็กลับมาเรียกร้องแล้วก็ทำร้ายผู้คนด้วยคำพูดซาลากูกุมบิอันซินาตินฮิดาดินนะครับมาพูดกับผู้คนด้วยคำพูดที่คมๆนะครับแล้วก็เชื่อเฉือนและท้ายที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ก็ได้เปิดเผยร่างรากทั้งหมดของคนเหล่านี้ว่าอูลาอิกะลัมยุมีนูแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยในสงครามคอนดักที่พวกเขาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วพวกเขาอยู่ร่วมกับเจ้ามาในมะดีนะห์เนี่ยพวกเขาเป็นพวกที่อูลาอิกะลัมยุมีนูนะครับนี่คือสภาพของนิฟากนะครับที่พวกเขาได้ถูกเปิดโปงในซูเราะห์อะซาบอายะห์ที่12ถึง20นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเราอย่าใช้คุตบะห์นี้หรืออย่าใช้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปมองหาความเป็นมุนาฟิกในคนอื่นแต่อยากจะให้เรากลับมาดูตัวเรานะครับว่าพี่น้องครับเมื่อเราได้ฟังอายะห์ตรงนี้ได้อ่านอายะห์ตรงนี้นะครับ12ถึง20ในอะซาบสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับเราพอเรากลับบ้านไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าอายะห์เนี่ยเฮ้ยมันเหมือนคนนั้นเลยเหมือนคนนี้เลยนะครับโอ้คนนี้เออใช่คนนี้ไม่ช่วยงานเลยเออคนนี้เอาหน้าอย่างเดียวเออคนนี้เวลาลำบากไม่อยู่เวลามีผลงานออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะสมัยนี้เราจะมีบุคคลที่ไม่ทำแต่คอนเทนต์มีเยอะแยะใช่ไหมครับอย่ากลับบ้านไปแล้วเริ่มคิดว่าอายะห์นี้เหมือนคนนั้นคนนี้นะครับรู้บอกว่าเออรู้แล้วใครเป็นมุนาฟิกไม่ครับอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ประทานลงมาเพื่อให้เราเนี่ยใช้เป็นกล้องส่งไปที่หัวใจคนอื่นนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยใช้เป็นกระจกในการส่องดูหัวใจของเราเองบรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับกลัวการนิฟากเป็นอย่างมากท่านอิบนุอบีมุไลกะห์นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าอัดรักตุซะลาซีนะมินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลุฮุมยะคอฟุนนิฟากอะลานัฟซิฉันได้พบบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ย30คนทุกคนต่างหวั่นเกรงนิฟากต่อตัวของพวกเขาเองบรรดาซอฮาบะห์กลัวนิฟากนะครับเพราะนั้นเราต้องกลัวยิ่งกว่าซอฮาบะห์ท่านบุคอรีบันทึกว่าอะไรเนี่ยในกิตาบแบบมุอัลลักนะบอกถ้าซอฮาบะห์ยังกลัวนิฟากในหัวใจของตัวเองเนี่ยแล้วพวกเราอ่ะจะมั่นใจในตัวเราเองขนาดไหนนะครับบอกว่าถ้าซอฮาบะห์ยังกลัวนิฟากในหัวใจตัวเองแล้วพวกเราจะมั่นใจในหัวใจของพวกเราเองขนาดไหนเพราะนั้นอย่าถามว่าใครเป็นมุนาฟิกแต่ต้องถามว่าในหัวใจของฉันเนี่ยมีคุณลักษณะของมีลูกคุณลักษณะใดของนิฟากหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับชุกไหมตะหนีไหมหวาดกลัวไหมนะครับหลบอยู่หลังเขาหลังเสาไหมเวลาที่เขาทำงานกันเหนื่อยๆนะครับแล้วก็ออกมาเอาหน้าไหมออกมารับผลประโยชน์ไหมนะครับไม่อะไรครับสิทธิไม่เอาแต่หน้าที่ไม่มีแต่ว่าสิทธิจะเอาอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับก็ให้เรานะครับคิดว่าเออมันเกี่ยวข้องกับเราไหมนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเสียสละเราอยู่ตรงไหนในการเสียสละของชุมชนขององค์กรเวลาที่รับผลประโยชน์เรากลับมารับอยู่แถวหน้าไหมนะครับเวลาที่มีเรื่องต้องใช้ความกล้าหาญเรากล้าหาญไหมหรือเราก็กลัวนะครับหรือจะเราทำให้คนอื่นกลัวตามไหมหรือเราเป็นคนที่แบบลิ้นเชื่อเฉือนทำให้ผู้คนเสียกำลังใจไหมนะครับเมื่อวิกฤตผ่านไปนะครับเราพูดเหมือนตัวเองเป็นคนที่ลุยมาทุกอย่างทำทุกอย่างไหมนะครับคำถามเรื่องนี้นะครับมันสำคัญกว่าการค้นหามูนาฟิกหรือค้นหาลักษณะนิฟากในตัวคนอื่นเพราะการที่ค้นหาในตัวเราเนี่ยมันชัดเจนมันง่ายกว่าเยอะคือค้นหาคนอื่นมันง่ายแต่สิ่งที่ยากคือค้นหาในตัวเองว่ามันเจอหรือเปล่าดังนั้นการพิจารณาวิเคราะห์จากอายะห์ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับค้นหาว่ามันมีอะไรบางอย่างไหมอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเสี้ยวหนึ่งของการเป็นนิฟากไหมนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้เราได้ผลลดได้รับประโยชน์กับตรงนี้นะครับทีนี้จากอายะที่20เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะขึ้นอายะที่21นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องมูนาฟิกมาเยอะแล้วใช่ไหมครับก็จะเข้าสู่เรื่องของการพูดถึงเพราะอายะที่21ถึง20เนี่ยพูดถึงเรื่องนิฟากที่มีความกลัวการหนีการผิดสัญญาการสร้างข้ออ้างการบั่นทอนคนอื่นการตะหนีและการพูดจาหลังภัยผ่านไปคำถามก็คือในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยในสถานการณ์ที่มีแบบเนี้ยที่มีผู้คนปะปนในบรรดาซอฮาบะห์มีคนแบบเนี้ยตอนนั้นเนี่ยรอซูลุลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลกุรอานเนี่ยในการเรียบเรียงของซูเราะห์เนี่ยมันสวยตรงที่บอกว่าพอพูดถึงมุนาฟิกต่างๆมาปุ๊บแล้วมาต่อท้ายอายะห์ที่20เป็นอายะห์ที่21ที่บอกว่าแล้วก็เดี๋ยวข้านาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพระเจ้านะครับสังเกตนะครับว่าสนามรบเดียวกันศัตรูชุดเดียวกันนะครับความหิวความเดียวกันลมหนาวอันเดียวกันคอนดักก็ขุดด้วยกันนะครับแต่คนหนึ่งเห็น มีแต่คนกลุ่มหนึ่งมีเหตุผลที่จะกล่าวอ้างมีเหตุผลที่จะหนีแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งมีเห็นโอกาสในการที่ตัวเองนั้นจะได้พิสูจน์ตัวเองเห็นโอกาสในการที่ตัวเองนั้นจะได้รับภาคผลดังนั้นวิกฤตเหมือนกันเนี่ยนะครับวิกฤตเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ผู้คนเนี่ยไม่เหมือนกันหัวใจในการต่อสู้ต่อในการรับแบบวิกฤตไม่เหมือนกันบางคนชิ่งออกแต่บางคนวิ่งเข้าใส่ในวิกฤตนั้นเพื่อให้ตัวเองนั้นน่ะอย่างน้อยได้ภาคผลนะครับซึ่งในคุตบะห์ต่อไปนั้นจะอธิบายในเรื่องนี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮีมะลากุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซันบินฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารออั
1: ลลอฮุอักบัรวะลาฮาวลาวะล
2: าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ซาฟินะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะห์ฮาบีบะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะห์ซาวดาอิสมาอีลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์นามัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์รอมะเคหะภัยจิตฮัจญะห์รอมะเคหะภัยจิตหรือนีเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอบมาตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเทใจให้ศาสนูครั้งที่7เพื่อร่วมมอบค่าอาหารเติมโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.หรือโทรร่วมบริจาคได้ที่0858435088 0858435088คุณอลิสราอยู่เป็นสุขขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภค จอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยม
6: ฟักทองผักพื้นบ้าน
5: ขอเชิญท
6: ุ
5: กท
6: ่
5: านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนาธรรมในหัวข้อ
6: ฟักทองคือแหล่งของรูทีนและซีแซนทีนสองสารสำคัญที่ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและความเสื่อมแถมยังมีวิตามิน B6 และแมกนีเซียมที่ช่วยให้สมองปลอดโปร่งและสารต้านอนุมูลอิสระในฟักทองยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจใครที่นอนไม่ค่อยหลับลองกินเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆก่อนนอนเพราะในนั้นมีทริปโตเฟนตัวช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินของอร่อยที่ช่วยทั้งใจและกายฟักทองแหล่งวิตามินลับของสายตาและสมองสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
7: คุณกำลังฟังAM 837 kHz เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm

0: أكبر
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมัน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดาวะติฮิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการผ่านวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับในครั้งก่อนๆนะผมได้พูดกับท่านพี่น้องไปในเรื่องที่เป็นเขาเรียกบุคลิกภาพนะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะต้องมีบุคลิกภาพหรือว่ามีแนวปฏิบัติมีการปฏิบัติตัวที่มันโดดเด่นนั่นเองคือให้รู้ว่านี่คืออิสลามที่สอนกับพวกเราให้ปฏิบัติแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ใช่นะครับคำพูดคำจาก็ใช่การปฏิบัติกับคนรอบข้างก็ใช่เหล่านี้คืออิสลามทั้งสิ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ครับแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแล้วก็พยายามฉายภาพหรือแสดงออกให้เห็นว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สมบูรณ์อย่างไรนั่นเองนะครับในวันนี้ครับเราจะพูดอีกเรื่องนึงนะครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของหัวข้อนี้แล้วนะครับก็คือเรื่องของคุณลักษณะที่เราจะต้องมีนะครับนั่นก็คือกลัวการที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวการยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คำว่ากลัวการยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่ากลัวว่าถ้าไปยืนแล้วเนี่ยจะมีอะไรไปให้อัลเลาะห์พิพากษาบ้างจะมีอะไรที่จะให้อัลเลาะห์นั้นเมตตาได้บ้างก็เลยทำให้เราจะต้องมาตระหนักแล้วมาปฏิบัติตัวในดุนยานี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองกลัวว่าในวันนู้นเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยในวันอาคิเราะห์ที่จะต้องไปยืนแล้วให้อัลเลาะห์สอบสวนเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีอะไรให้พระองค์สอบสวนเลยมันจึงทำให้เราจะต้องมาเต็มที่กับชีวิตในดุนยานี้ด้วยการปฏิบัติอิบาดะห์อย่างจริงจังเพราะนั้นคนที่มีความเชื่อแบบนี้หรือคนที่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนั่นเองจะเป็นคนที่ไม่มักง่ายกับการดำเนินชีวิตจะพิถีพิถันกับการดำเนินชีวิตเพราะว่าสิ่งที่มันจะ

0: กิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยหรือในวันอาคิเราะห์นั้นเป็นสิ่งที่หลายคนไม่สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากใครได้เลยและแน่นอนครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดก็คือการงานของเขานั่นเองก็คือสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้นั่นแหละครับทำมาไว้ในโลกดุนยานี้เพราะนั้นในโลกดุนยานี้เนี่ยเราถือว่าดุนยานี่คือสนามคือสนามแห่งการปฏิบัติงานของเราเราเรียกว่าเป็นดารุนอามันเป็นโลกแห่งการทำงานโลกแห่งการปฏิบัติงานโลกแห่งการทำตามคำสั่งแต่ว่าในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์ก็คือดารุนญะซาโลกแห่งการตอบแทนหลังจากที่ได้สอบสวนแล้วเพราะนั้นวันนี้เราจึงต้องพยายามทำในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดพวกเราทุกคนมีหน้าที่ติดตัวกับทุกคนครับมีภารกิจอันสำคัญติดตัวกันทุกคนและทุกหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบมันจะมัสอูลุนมันจะถูกสอบสวนแน่นอนไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่หรือจะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเป็นใครในสังคมก็แล้วแต่เราจะเป็นผู้มีอำนาจเราจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เราถูกสอบสวนทั้งหมดทุกคนถูกสอบสวนหมดเพราะทุกคนมีมัสอูลียะของแต่ละคนอยู่แล้วก็คือความรับผิดชอบของใครของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องมาสำรวจในหน้าที่ของเราให้ดีแล้วพยายามทำให้สมบูรณ์มากที่สุดเพราะในวันนั้นก็คือวันข้างหน้าวันอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นวันที่ตัวใครตัวมันจริงๆเป็นวันที่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าให้การอนุเคราะห์ใครได้เลยตัวใครตัวมันเราแบกอะไรไปเราเตรียมอะไรไปเรามีเสบียงแค่ไหนนั่นคือเสบียงที่จะยังประโยชน์กับเราถ้าหมดก็หมดกันไม่เหมือนในขณะนี้นะครับในดุนยานี้เนี่ยเราอาจจะขอความช่วยเหลือคนรอบข้างได้ขอความช่วยเหลือญาติพี่น้องได้ขอความช่วยเหลือคนรู้จักได้หรือบางทีอาจจะหยิบยืมกันได้แต่ในวันอาคิเราะห์ไม่มีแล้วล่ะครับของใครของมันจริงๆนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรยายภาพที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าไฟดาจาติตอมาตุลกุบรอเมื่อความหายนะอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงก็คือวันกิยามะสภาพน่าสะพึงกลัวอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเยามายะตะซักกะรุนอินซานุมาซาอาวันนั้นก็คือคนเนี่ยก็จะนึกถึงในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ขนขวายเอาไว้ว่าทำอะไรกันมาบ้างแต่ละคนก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าตัวเองจะเจอกับอะไรบ้างเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้วันนู้นเนี่ยมันเป็นวันที่เราจะถูกสอบสวนและเป็นวันที่เราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะได้อะไรแต่ในวันนี้เนี่ยก็คือในโลกดุนยานี้ในตอนนี้คือวันที่เราจะต้องทำให้เต็มที่นั่นเองก็ลองดูนะครับเรามีหน้าที่อะไรกันบ้างนมาด5เวลาครบไหมทำความดีซอดากอห์ช่วยเหลือหรือถ้าหากว่าเป็นผู้นำครอบครัวดูแลครอบครัวดีแค่ไหนเป็นลูกๆเชื่อฟังพ่อแม่ไหมเป็นคนในสังคมเคยสนใจสังคมไหมเคยดูไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมมุสลิมคือทั้งหมดเนี่ยมันคือความเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเรามั่นใจว่าเราจะต้องถูกสอบสวนเราจึงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองหน้าที่ของพวกเราก็คือทำวันนี้แหละครับวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดเพราะในวันนั้นเนี่ยในวันกิยามะในวันนู้นเนี่ยวันที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนเนี่ยมันเป็นวันที่ไม่มีใครจะช่วยเหลือใครได้ทั้งสิ้นเป็นวันที่การตอบแทนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนที่ทำความผิดก็จะต้องถูกลงโทษวะบุริซาตินญะฮีมูลีมัยยะรอและในวันนั้นนรกญะฮีมญะฮันนัมนะครับนรกก็จะถูกเปิดเผยแก่ผู้ที่มองมันก็คือจะได้เห็นกันแหละเป็นภาพที่จะได้เห็นกันจริงๆว่าอะไรเป็นอะไรสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงการตอบแทนเป็นยังไงฟะอัมมามันตะกอคนที่ละเมิดวะอาซารันฮายาตัดดุนยาและหมกมุ่นอยู่กับชีวิตในดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ก็คือเอาเฉพาะดุนยาอย่างเดียวเลยฟะอินนันญะฮีมะฮิยัลมะวาแน่นอนว่าที่พำนักของเขาก็คือญะฮีมนั่นเองก็คือนรกนั่นเอง นั่นหมายถึงว่าคนที่ไม่สนใจกับโลกอาคิเราะห์แล้วไม่สนใจว่าตัวเองนั้นจะต้องถูกนำกลับไปอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สนใจว่าการตอบแทนในโลกหน้าจะเป็นอย่างไรนี่คือคนที่ไม่สนใจอาคิเราะห์คนที่เอาเฉพาะดุนยาอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ปฏิเสธการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ฟาอินนัญญะฮีมะฮิลมะวานี่คือลักษณะของคนที่วันอิยาซุบิลลาห์นะครับขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ว่าให้พ้นจากลักษณะแบบนี้แต่อีกกลุ่มนึงอย่างที่ผมเคยเรียนไปในครั้งก่อนๆเหมือนกันนะครับว่าเวลาอัลเลาะห์พูดถึงลักษณะของชาวสวรรค์จะมีลักษณะของชาวนรกถ้าพูดถึงลักษณะของคนถูกลงโทษก็จะพูดอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการตอบแทนด้วยคุณงามความดีเช่นกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้รู้ถึงว่าคนที่จะถูกลงโทษเนี่ยมันจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วที่พำนักของเขาคืออะไรว่าอัมมามันข้อฝ่าส่วนคนที่กลัวในการที่จะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยวะนาฮันนัฟซะอานิลฮาวาและยับยั้งสะกดตัวเองไม่ให้ไปทำตามอำเภอใจทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำทำตามนับสูซึ่งแน่นอนนับสูมันก็จะพาไปทำชั่วนั่นแหละครับแต่ก็พยายามสะกดตัวเองไว อดใจไว้ควบคุมตัวเองด้วยอีหม่านไว้ฟะอินนันยันนะตะฮิยัลมะวาแน่นอนที่พำนักของเขาจะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่นี้ที่พำนักของเขาก็คือยันนะคือสวนสวรรค์นั่นเองที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่กลัวในการที่จะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺและในการที่จะถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนั่นเองจะทำอะไรก็คิดเยอะนะครับจะทำความชั่วนี่ไม่กล้าเลยคิดเยอะเพราะถ้าทำแล้วจะเจอกับอะไรบ้างแล้วชีวิตจะเป็นยังไงจะถูกลงโทษสารพัดอย่างที่เขาจะตระหนักได้นี่คือคนที่ข้อฟามากอมารอบบีฮีทีนี้เอาละเมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วเขากลัวอย่างนี้แล้วว่าเขาจะกลัวว่าจะต้องถูกสอบสวนกลัวว่าจะต้องถูกลงโทษแล้วตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องทำยังไงล่ะต้องทำยังไงก็มีแนวปฏิบัตินะครับที่เอามาเตือนกันว่าสมควรที่จะต้องทำอะไรกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่จะปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไอบ้านะเป็นงานที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของก้อนบุญก็คือหัวใจและในเรื่องของยัสซาดุนก็คือร่างกายจิตใจที่จะต้องมีส่วนร่วมร่างกายที่จะต้องลงมือปฏิบัติอย่างเช่นกิรออะตุลกุรอานอ่านกุรอานการอ่านอันกุรอานการอ่านอันกุรอานนั้นก็จะเป็นงานที่จะเสริมสร้างให้เขานั้นเป็นคนที่มีลักษณะของการเป็นชาวสวรรค์นั่นเองเพราะอย่าลืมว่าจะได้เข้าสวรรค์มันจะต้องมีลักษณะของชาวสวรรค์ด้วยแล้วก็การที่บอกว่ากลัวว่าจะต้องถูกลงโทษกลัวว่าจะต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อยู่ในดุนยานี่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันจะต้องแปลเปลี่ยนมาเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คือเรื่องของการอ่านกุรอานอันดับแรกเลยของใกล้ตัวครับอ่านกุรอานอ่านกุรอานบ่อยๆบ่งบอกว่ากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาอ่านกุรอานเนี่ยมันจะมีหลายๆเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในนั้นมีประวัติศาสตร์ถูกกล่าวไว้ในนั้นมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์ถูกกล่าวไว้ในวันนั้นมีบทลงโทษที่จะถูกกล่าวไว้ในวันนั้นถ้าทำให้คนเนี่ยเป็นคนที่ตระหนักมากยิ่งขึ้นเราเองก็เหมือนกันเวลาเราฟังกุรอานเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยแล้วเราอ่านที่มันแปลไทยเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งกับความหมายเหล่านั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ระมัดระวังและปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายนั่นเองเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเรากลัวว่าเราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งแรกที่มันควรจะต้องอยู่กับชีวิตของเราให้ได้ก็คือกิรออะตุลกุรอานอ่านกุรอานกันให้เยอะๆอ่านกุรอานให้เยอะๆคำว่าอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอ่านทีเดียวให้มันเยอะๆทีในครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปเลยไม่ใช่นะครับอ่านเยอะๆก็คืออ่านให้มันเป็นกิจกรรมที่เราทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองวันละกี่นาทีก็ว่าไปครับวันละครั้งวันละกี่นาทีครั้งละกี่นาทีแต่ว่าเราอ่านทุกวันอ่านเป็นประจำมันเป็นการฝึกการออกเสียงภาษาอาหรับของเราด้วยเป็นการฝึกการอ่านกุรอานของเราด้วยเป็นการทบทวนตะจวิดของเราด้วยเป็นการทำความเข้าใจในภาษาอาหรับที่เขามีแปลไทยให้เรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราทำความเข้าใจความหมายแล้วเราตะดับบุตรเราใคร่ควรมันจะทำให้อิหม่านมันเพิ่มทำให้อิหม่านมันเกิดมันไม่ได้หมายความว่าอ่านอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์หลายอย่างตามมานอกจากผลบุญที่จะเกิดขึ้นจากการอ่านหนึ่งอักษรสิบความดีแน่นอนนะครับเราอ่านด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นแล้วก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คืองานที่มันจะช่วยให้เรานั้นเป็นคนที่กลัวอัลเลาะห์อย่างแท้จริงไม่ใช่กลัวเฉพาะปากอย่างเดียวแต่กลัวว่าเราจะต้องไปถูกลงโทษกลัวว่าเราจะต้องถูกสอบสวนเราก็เลยพยายามทําอิบาดะห์ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่กันอย่างเต็มที่นั่นเองอัตตะฟักกุตฟีอัสมาอิลลาห์อันนี้ก็ใช่การใคร่ควรการวิเคราะห์บรรดาชื่อต่างๆที่เป็นชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นที่บางคนก็ท่อง99พระนามใช่มั้ยคือแต่ละชื่อเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีงามอยู่แล้วอัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาผู้ทรงเมตตาอัรเราะฮีมอันนี้ก็เมตตาเหมือนกันอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอันมาลิกอันกุดดูสเหล่านี้เนี่ยคือชื่อที่เป็นนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในบรรดาชื่อเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงลักษณะของพระองค์อย่างอยู่ในนั้นอยู่แล้วและแน่นอนลักษณะของพระองค์ย่อมไม่เหมือนใครทั้งสิ้นไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับเพราะลักษณะของพระองค์เนี่ยไม่มีใครมามีส่วนร่วมหรือเท่าเทียมแน่นอนเมตตาความเมตตาของพระองค์เนี่ยเทียบกับอะไรก็ไม่ได้นะครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะเมตตาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีเมตตาก็มีอยู่แล้วแต่ลักษณะของการเมตตามนุษย์ก็คือมีขอบเขตที่จำกัดแต่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์เมตตาตลอดคนที่ทำความผิดกับเนื้อกับตัวได้พระองค์ให้อภัยได้กอฟูรุนเห็นมั้ยฮะนี่อันนี้ก็ลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาเราอ่านชื่อต่างๆเหล่านี้ที่เป็นนามของอัลเลาะห์เนี่ยให้เราตะฟักกุรตะฟักกุรก็คือการคิดใคร่ควรไต่ตองในความหมายเหล่านั้นอ่านแล้วลองทำความเข้าใจดูว่าลักษณะอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแน่นอนมันต้องโดดเด่นกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายโดดเด่นกว่ามักลูกอทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นคอลิกอัลคอลิกุเป็นผู้สร้างนั่นเองหรือการที่เรานั้นอัลอิกบานอัลลอฮิบิตออาตมุ่งหน้าเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทําอิบาดะห์วันวะดุอันิลมาอาซีแล้วก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นมะซียะห์ทั้งหลายซึ่งมันจะเป็นของที่คู่กันอยู่แล้วถ้าเรามุ่งหน้าผินหน้ามาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เรานั้นผินหลังให้กับสิ่งที่มันเป็นมาอาซีสิ่งที่เป็นความชั่วเรามาเต็มที่กับการทําอิบาดะห์ก็คือการที่เรานั้นหันหลังให้กับการทิ้งก็คือทิ้งสิ่งที่มันเป็นมะซียะห์ทิ้งสิ่งที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายด้วยการเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยบิตออะห์ด้วยการเชื่อฟังด้วยการเชื่อฟังก็คือด้วยการปฏิบัติตามนั่นเองนะครับเพราะว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการตออะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะมาในลักษณะที่มันเป็นภาคปฏิบัตินั่นเองเช่นบอกว่านมาซภาคปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าเราก็จะพิถีพิถันกับการนมาดและอีกตรงกันข้ามก็คือเราก็จะไม่ทิ้งการนมาดแล้วเราก็จะรักษาการนมาดแล้วก็นมาดที่เป็นนมาดสุนัตเนี่ยให้มันเยอะไปกว่าเดิมนี่ก็แสดงถึงการต่ออาหรือการเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองต่อมาคืออันนะซะรุอิลันมองไปยังบาปต่างๆอิลัซุนูบนะมองไปยังบาปต่างๆก็คือการที่เราพิจารณาไปที่บาปของตัวเราเองว่าไอ้บาปที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราถูกลงโทษก็ได้พอเราพิจารณาแบบนี้มองไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเราดูว่าบาปเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เราถูกลงโทษได้มันก็จึงทำให้เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงตัวเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นการทิ้งละหมาดเรารู้ว่าการทิ้งละหมาดเนี่ยมันลงนรกแน่ๆเราก็มาเต็มที่กับเรื่องการละหมาดหรือการที่การพูดโกหกเนี่ยเป็นลักษณะของมุนาฟิกและมุนาฟิกถูกลงโทษในนรกเอาเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไม่พูดโกหกหรือว่าการที่เราพูดจาหยาบคายการพูดจาหยาบคายมันแสดงถึงการมีมารยาทที่ไม่ดีและการมีมารยาทที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เราก็เอามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเ ราะนั้นการที่เราหาข้อผิดพลาดของเราให้เจอมันคือโอกาสในการที่จะได้สำนึกผิดด้วยแล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะได้ทำในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อจะได้ไปลบล้างความผิดต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นเองหรือแม้กระทั่งการอันอิกซาร์มินซิกริลละการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเรากลัวว่าเราจะต้องไปถูกสอบสวนเพราะนั้นเราจึงมาเต็มที่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการทำอิบาดะห์และหนึ่งในนั้นคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เราเรียกว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้เรานั้นมีความสงบมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุลกุลูบมีใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบและรำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีสติเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะไม่ตีโพยตีพายนะครับไม่โวยวายไม่โทษคนนู้นโทษคนนี้ไม่แต่เราจะสงบนิ่งแล้วอดทนกับปัญหาแล้วขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งการที่เรานั้นอัตตะฟักกุรฟีอะฮวาลีการยอมินกิยามะการที่เรานั้นตะฟักกุรก็คือการที่เรานั้นคิดถึงผลร้ายผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะสภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะเปลวไฟที่มันลุกโชติช่วงหรือว่าสภาพของคนที่ต้องถูกลงโทษในนรกเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลกุรอานบรรยายไว้ให้เราได้รับทราบอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเราอ่านผ่านองค์การที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้หรือการที่เราคิดถึงสภาพแห่งการถูกลงโทษในนรกเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่กล้าในการที่จะทำความชั่วเพราะคนที่กลัวจะไม่กล้าทำความชั่วคนที่กลัวถูกลงโทษจะไม่กล้าในการที่ทำความชั่วแต่ถ้าทางตรงกันข้ามถ้าไม่กลัวการถูกลงโทษก็จะเป็นคนที่ทำความชั่วได้โดยที่ไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจผลลัพธ์ที่จะตามมานั่นเองเพราะนั้นเมื่ออันเข้าฟูมินมาก็มีรับบิฮีกลัวการไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะต้องทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่มันจะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺและออกห่างจากการถูกลงโทษซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัตินะครับที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺแล้วก็ห่างไกลจากการถูกลงโทษจากพระองค์ในวันกิยามะห์เพราะนั้นเราอย่าบอกนะครับว่าเรากลัวพระองค์แต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะนั้นไอ้การกลัวอัลเลาะห์การกลัวการมายืนต่อหน้าอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นั้นมันควรจะต้องเป็นตัวช่วยทำให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ในวันนี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แหละครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ซาฟินะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะห์ฮาบีบะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะห์ซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 นหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำสาลีสอบถามโทร0929940782 0929940782อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชาย อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตหรือนีเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับผมอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับพี่น้องทางเสียงอิสลามก็พี่น้องน่าจะคุ้นชินกับเสียงของผมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่เสียงอิสลามยังต้องรับอย่างต่อเนื่องก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าเช่าสถานีค่าวิทยากรเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยผมในตัวแทนเป็นตัวแทนของยุคเสียงอิสลามเป็นตัวแทนของบรรดาคณาจารย์ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อขับเคลื่อนสถานีวิทยุเสียงอิสลามให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: ซูเราะห์อันนัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาสิลคอนนาสอัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวันนาส
7: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวี
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับ ครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจในคำสั่งใช้นะครับหรือในเนื้อหาสาระของอัลกุรอานนะครับที่เราพยายามบอกแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือทางออกกุรอานคือทางนำนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บอกแล้วก็ตอกย้ำพวกเรานะครับว่าเรากับกุรอานเนี่ยจะแยกออกจากกันไม่ได้เรากับอัลกุรอานจะบอกว่าเขาเรียกว่าไม่มันอยู่คนละส่วนกันอ่ะไม่ได้ครับไม่ว่าเราจะทำงานอะไรหรือแม้ว่าเราจะเขาเรียกไม่เคยเรียนเรื่องศาสนามาก่อนเลยก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นมุสลิมกับกุรอานเนี่ยจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนใครรู้แค่ไหนหรือเข้าใจแค่ไหนความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนะมันแตกต่างมาอยู่ตรงนี้นะเข้าใจเยอะเข้าใจมากหรือไม่เข้าใจเลยแต่อ่านได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่ากุรอานก็ต้องอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็พูดง่ายว่าใครก็ตามที่หันหลังให้กับกุรอานนั่นกำลังว่าเรากำลังออกห่างจากอัลอิสลามไปเรื่อยๆทำไมล่ะครับเพราะกุรอานเป็นสิ่งหนึ่งที่มอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรกทำไมครับเพื่อให้ท่านนบีมาบอกกับพวกเราทุกๆคนว่าต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเรื่องของกุรอานเพราะกุรอานทำไมครับอัลลามัลอินซานามาลัมยะลัมนี่เป็นองค์การอายะห์กุรอาน5องค์การแรกที่บอกกับพวกเราว่าอัลลามัลอินซานามาลัมยะลัมสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ดังนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตเราจะไปยังไงเราไม่รู้ถ้าเราไม่ศึกษาอัลกุรอานเราไม่ศึกษาอิสลามเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรล่ะครับพี่น้องลองดูว่าวันนี้เราทำงานเนี่ยหาเงินเพื่ออะไรลองคิดนิดหนึ่งเพื่อลูกอยู่เพื่อลูกทำเพื่อลูกเหรอครับใช่ไหมใช่ไหมมันจะเหลืออะไรอ่ะถ้าหากว่าวันนี้ลูกเราเสียชีวิตไปจะเหลืออะไรถูกไหมวันนี้เราต้องคิดใหม่ครับเราทำเพื่อใครจริงๆและเพื่ออะไรจริงๆถ้าเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะเราจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจว่ากุรอานคือความเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเราเริ่มรู้อัลลัมอิซัมอัลละมาลัมยะลัมจะสอนในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ทุกเรื่องครับอะไรที่ไม่รู้เนี่ยเราศึกษาได้เราทำความเข้าใจได้เพราะกุรอานจะสอนเรานะจะสอนเราให้รู้ว่าจะทำอะไรต้องมีกติกามีหลักการมีหลักเกณฑ์นะไม่ว่าในเรื่องทุกเรื่องครับพี่น้องครับวันนี้ซูเราะห์อัลบาลัดนะซูเราะห์อัลบาลัดหรือเราเรียกว่าซูเราะห์ลาอุกบางซูเราะห์ในกุรอานนี่นะครับชื่อซูเราะห์เนี่ยบางทีเราไม่คุ้นเคยนะบางคนก็เวลาบอกซูเราะห์อัลบาลัดเปิดทั้งเล่มเลยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนเราจึงมาดูว่าเวลาบอกซูเราะห์ลาอุกอ๋อเข้าใจเลยนะวันนี้เราเริ่มสุดซูเราะห์นี้นะครับซูเราะห์นี้กล่าวยังไงครับลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลาอุกซิมุบิฮาซัลบะลัดอัลลอฮ์ซะดาขึ้นต้นซูเราะห์นี้นะครับบอกให้ถึงว่าขอสาบานต่อเมืองนี้เมืองนี้คือเมืองใครแน่นอนครับเมืองมักกะฮ์ที่มีกะบะฮ์เป็นจุดศูนย์กลางเมืองที่มีความสำคัญเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของอัลอิสลามในยุคสุดท้ายในนบีคนสุดท้ายนะท่านอัลลอฮฺสุตลาได้บอกเพื่อให้รู้ว่าซูเราะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือพูดถึงวันความรุนแรงของวันกิยามะห์นะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับและแน่นอนนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของเมืองกับเมืองมักกะฮ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็เขาเรียกหนีไม่พ้นที่เราจะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นชาวมักกะฮ์แน่นอนนะที่เกิดขึ้นในเมืองมักกะฮ์เป็นลูกหลานนะของผู้นำชาวกุรอชนะที่ดูแลกาบาอยู่นะครับในอายะห์ที่บอกว่าอันตะฮิลลุมบิฮาซัลบะลัดซึ่งแน่นอนนะฮะก็บอกว่าท่านนบีแล้วก็ คนก็อาศัยอยู่ในเมืองนี่แหละวาวาลิดิงวามาวาลัดและเช่นเดียวกันครับก็คือขอสาบานกับใครครับผู้ที่บรรพบุรุษที่ก็อยู่ตรงนี้นะให้รู้ว่าความสำคัญของเมืองกาบะคืออะไรเมืองมักกะคืออะไรนะดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยคำสาบานต่างๆที่พระองค์สาบานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสาบานพระองค์เท่านั้นที่พูดได้นะเราไม่ใช่นะเราจะไปบอกเขาสาบานแต่เมืองนั้นเมืองนี้ไม่ได้นะครับแต่พระองค์ให้เห็นให้บอกให้รู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนถ้ามันมีความสำคัญในอดีตอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเวลาอายะนี้ถูกประทานลงมาชาวมักกะก็มีความรู้สึกปลื้มปิติเพราะเมืองที่อยู่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกถึงความสำคัญบอกถึงสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปแล้ววันนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่ากะบะเป็นจุดมักกะเป็นจุดศูนย์รวมของมุสลิมทั้งหมดในการนมาศในการผินหน้าไปทางทิศนมาศซึ่งตอนนั้นเรื่องนมาศยังไม่มานะชาวมักกะยังไม่รู้ว่านมาศจะต้องหันหน้าไปทางใดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะบอกว่าละกอดคอลักนัลอินซานฟีกะบะข้อนี้นะครับอัลลอฮฺจะให้กำลังใจกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละกอดคอลักนัลอินซานฟีกะบะว่ามนุษย์นั้นที่ถูกกำเนิดมาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแน่นอนนะอันนี้ต้องบอกเลยนบีเกิดมาอย่างไรครับอยู่อย่างไรครับก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรอซูลเนี่ยถ้าเราดูชีวิตประวัติของท่านนบีเป็นไงครับไม่ใช่สุขสบายนะไม่ได้เจริญอะไรนะก็เป็นชนบทเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาทะเลทรายนะครับและนบีเกิดมาก็เป็นเด็กกำพร้าที่คนในชุมชนหรือคนในยุคนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมองค์กรในวันนั้นเนี่ยนะก็คือพูดง่ายว่าดูถูกเหยียดหยามเด็กกำพร้าอย่างนี้คือเด็กไม่ได้ผิดแต่เขามองเขาบอกพูดนะว่าเด็กกำพร้าก็คือเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อหมายถึงพ่อเสียไม่มีใครดูแลนะต้องเกิดมาแบบด้วยการยถากรรมอะไรประมาณนี้เขาก็จะพูดง่ายว่าไม่มีเกียรติแต่อัลลอฮฺสุตลาให้กำลังใจท่านนบีสุลตานว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มันแตกต่างกันว่าจะเจออย่างไรอย่างนะเวลาถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลก็เจอกับปัญหาครับการต่อต้านคนที่เคยรู้จักคนที่เคยไว้ใจคนที่จะเชื่อมั่นก็กลับกายพูดว่าด่าทอนะจนกระทั่งนำมาสู่การอะไรจัดสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือท่านนบีและมุสลิมและอิสลามแน่นอนแต่มนุษย์คือมนุษย์ก็คือมันจะต้องมีความยากลำบากไม่ใช่ว่านบีสุขสบายนะครับเราฟังประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นบีลำบากมาตลอดนะครับตั้งแต่เล็กจนกระทั่งท่านนบีเสียชีวิตนบีก็ลำบากและอดทนมาโดยตลอดกำลังใจที่อายะห์บอกว่าเราก็คอลักนั้นอินซานฟีกะบัตนะฮะอายะห์ซะบุอัลลัยักดิรอะลัยฮิอะฮัดข้อนี้อีกข้อนึงที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่ามนุษย์เนี่ยคิดว่าไม่มีใครมีอำนาจเหนือพวกเขาสักคนเลยหรือกำลังจะบอกว่าคนที่รังแกหรือคนที่มาทำร้ายอิสลามตั้งป้อมที่จะตีอิสลามให้อิสลามนั้นจบไปหรือให้มุสลิมนั้นลำบากมีคำถามสักเล็กน้อยให้คิดสักเล็กน้อยว่าคิดว่าไม่มีใครมีอำนาจหรือไม่มีใครมีความสามารถเหนือพวกเขากันนั้นหรือคิดว่าเขานี่ทรงอำนาจแล้วหรือพี่น้องครับข้อนี้ได้เห็นนะฮะให้เราได้รู้ว่าเราอย่าคิดว่าเรานี่เจ๋งเรานี่แจ๋วไม่ใช่ในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครเก่งกว่าเราเหรอในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครสามารถมากกว่าเราเหรอเราคิดว่าเรามีอำนาจอยู่คนเดียวสั่งอะไรก็ได้กันนั่นหรืออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ก็ตามทุกคนยอมรับแบบไม่ปฏิเสธเลยเป็นเสียงเดียวกันว่าเราทุกคนจะต้องตายเห็นไหมฮะความตายมันเป็นจุดเขาเรียกจุดรีเซ็ตจุดรีเซ็ตทุกคนว่าทุกคนจะจนจะรวยจะมีอำนาจมีเงินสุดท้ายก็คือตายเหมือนกันหมดหลังจากตายหลังจากรีเซ็ตแล้วเนี่ยมาดูใหม่ครับหลังจากตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นคนจนคนที่ถูกดูถูกข่มเหงการแกล้งนะฮะหรือถูก ฆ่าตายอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่เขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์คนที่เขาปฏิบัติและถูกรังแกต่างๆเหล่านี้นะครับสุดท้ายทำไมฮะหลังจากรีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยหลังจากทุกคนตายหมดแล้วทำไมครับฟื้นคืนชีพไปครั้งหนึ่งถึงรู้ว่าเอาไปไงคิดว่าไม่มีใครมีอำนาจเหนือเราพี่น้องถ้ามาในยุคนี้จะเห็นนะครับว่าโรคระบาด ที่เกิดขึ้นหมอจะเก่งแค่ไหนใครจะเก่งแค่ไหนให้เห็นเลยครับทั้งโลกป้องกันไม่ได้ทั้งโลกเกิดปัญหาและมันเป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับมันพัวพันทุกๆเรื่องไปเลยในการดำเนินชีวิตในดุนยามุสลิมเมื่อเห็นสถานการณ์หรือเจอสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก็คือมีสติได้ข้อคิดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพัฒนาอีหม่านขึ้นมาว่าเราควรจะต้องได้ข้อคิดอะไรจากบททดสอบที่อัลลอฮฺสละให้นะครับยากูลอะห์ลักตุมาลัลลุบะดานะครับพวกเขาเมื่อถึงเหตุเขาจะบอกว่านี่แหละทรัพย์สมบัติเหล่านี้แหละนะที่ได้เคยอะไรให้เขาได้พินาศมาแล้วทรัพย์เหล่านี้แหละได้ผ่านเวลาของเขาไปหมดแล้วตอนไหนแล้วครับก็เมื่อถึงวันที่เขาประจักษ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นี่แหละฮะที่ทุ่มเทไปหาเงินหาทองหาอำนาจทั้งหมดเหล่านี้ทำไมครับทำให้เขาพินาศมาแล้วนะในองค์การอายะห์หนึ่งที่บอกว่ามาอักนาอันนีมาเลียทรัพย์สมบัติไม่ได้ทำให้ฉันรอดพ้นอะไรเลยฮาลากะอันนีสุนตอนียะนะอำนาจบาดใหญ่มันพากฉันไปแล้วคือมันทำลายฉันไปแล้วมันเผาผลาญมันทำให้ฉันสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเพราะอะไรครับตอนมีอำนาจคิดว่าเราอำนาจเหนือฟ้าเราคิดว่ามีอำนาจเหลือล้นไม่มีใครทำอะไรเราได้เรานี่เป็นคนของโลกนะจะครองกี่ปีนะครับจะทำได้กี่ปีจะทำได้แค่ไหนสุดท้ายก็เหมือนกันอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่รีเซ็ตเครื่องตรงนั้นนะคือตายนะฮะหลังจากนั้นฟื้นคืนชีพมาแล้วครับนี่แหละครับก็จะเป็นคำกล่าวอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นกับคนถึงจะสำนึกถึงจะโอดควรถึงจะทำไม่มีผลอะไรดังนั้นในอายะที่ให้เรียนกับพี่น้องว่ามาอักนาอันนีมาลียะฮาลากะอันนีซุลตานียะบอกเลยครับเขาก็พูดว่าคือรู้ตัวเองแล้วอะไรที่หลงไปทำไมไม่เชื่อฟังในเรื่องของศาสนาทำไมไม่เชื่อฟังในเรื่องของอัลอิสลามทำไมไม่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ตะอาลาแค่นี้แหละครับเพราะอำนาจเพราะเงินทองที่เขาเคยคิดเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เขาได้รับชัยชนะความสำเร็จของชีวิตในดุนยาและอาคิเราะห์และสุดท้ายเขาบอกว่ามาอักนาอันนีมาลียะทรัพย์สมบัติไม่ได้ทำให้เขารอดพ้นฮาลากะอันนีซุลตานียะและอำนาจบาดใหญ่ก็ทำให้เขาพินาศมาแล้วไม่ใช่พินาศในดุนยาคือพินาศในอาคิเราะห์นะครับอายะฮ์ซะบุอัลลัมยะเราฮูอะฮัดนะเขาคิดกันนั้นหรือเข้าใจกันนั้นหรือว่าไม่มีใครเห็นเขาแล้วในการพฤติกรรมการกระทำคือรู้เท่าไม่ถึงเขาอ่ะคิดเหรอครับคิดว่าแผนการที่คิดขึ้นมาหรือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาไม่มีใครคิดเท่าทันนะไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะไปผลลัพธ์ยังไงเขาเก่งคนเดียวคิดวางแผนแยบยลนะครับหลอกนู่นหลอกนี่จนกระทั่งให้คนทั้งโลกยอมเชื่อและสุดท้ายตลบหลังนะทำให้คนกลุ่มหนึ่งหรือชาวมุสลิมได้ทดถอยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าไม่มีใครเห็นหรอกเขาไม่มีใครรู้หรอกเขาเก่งมาจากไหนนะมนุษย์คนหนึ่งจะเก่งมาจากไหนจะฉลาดมาจากไหนมันก็เกิดมาเหมือนกันเกิดมาเหมือนกันพี่น้องครับถ้าเราคิดตรงนี้นะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครมุสลิมไม่ได้ด้อยกว่าใครและมุสลิมไม่ได้ด้อยซึ่งกันและกันเราเท่าเทียมกันในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอย่าบอกว่าคนนี้เขาทำได้สิเพราะเขามีตังคนนี้เขาอย่างนั้นสิเพราะเขาฉลาดคนนี้เขาอย่างนั้นสิเพราะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เลยพี่น้องครับเราทุกคนเท่าเทียมกันนะดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้เข้าใจนะครับอัลลัมนะจอัลิลอัรฎอัลลัมอัจลอัลลัมนะจอัลละฮูไอไนมิใช่หรือที่เราได้ให้ดวงตาให้เขาได้มองเห็น เห็นไหมอัลลอฮ์บอกไม่ใช่หรือที่พระองค์ได้ประทานดวงตาให้มองเห็นได้พี่น้องลองดูนะครับหลายคนที่บอกเขาเรียกตาบอดใสตาบอดใสก็คือไม่ได้ตาไม่ได้ปิดนะเห็นอย่างนี้มีลูกตามีลูกตาดำแต่ในตาไม่มีแววนะเป็นคนตาบอดนะพยายามจะให้ผ่าตัดทำนู่นทำนี่เห็นก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่ได้ดังนั้นคำพูดที่บอกว่าอัลัมนาจัลลิลอัลัมนาจัลละหูไอไนมิใช่หรือที่เราให้สายตาหรือดวงตาเขาได้มองเห็นวาลิซานาวาชฟาเตและไม่ใช่หรือที่ให้ลิ้นและให้ลิ้นฝีปากในการลิ้มชิมรสในการได้รู้จักการใช้นะทั้งหมดเหล่านี้คืออะไรครับคือเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวกับคนคนหนึ่งที่กำลังจะตะกับบดคือคนหนึ่งที่ตะกับบดคนคนหนึ่งที่โอหังยะโสนะไม่ใช่หรือว่าดวงตาใครให้ครับไม่ใช่เราอยากเห็นก็เห็นเราไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นไม่ใช่นะที่เรียนกับพี่น้องว่าคนตาบอดใสนี่นะครับเขาหมอพยายามผ่าตัดก็สุดท้ายบอกว่าอะไรไม่ได้เนื่องจากไอ้นุ่นเสียไอ้นี่เสียเห็นไหมแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ล่ะครับอัลลอฮ์ให้ก็เห็นได้ลิ้นฝีปากก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันที่ให้เรามาเนี่ยเพื่ออะไรได้ลิ้มชิมรสบางคนมีลิ้นแต่ชิมรสไม่ออกก็มีไหมฮะมีใครทำล่ะครับก็นี่กำลังจะบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่พระองค์ประทานให้และเราจะโอหังยะโสไปอย่างไรทำไมเราถึงต้องคิดว่าเรานี่เจ๋วกว่าพวกเราดิบโอ้โหอำนาจเหนือล้นไม่ใช่วะฮาไดนาฮุนนะจะไดน์นะและเราได้คืออัลลอฮ์จะได้ชี้ทางสว่างความดีให้กับเขาพูดไงว่าได้บอกหนทางและเส้นทางทั้งดีและชั่วให้เขาคิดไงไม่ใช่หรือดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเราคิดเองนะอัลลอฮฺสละบอกอะไรดีอะไรไม่ดีนบีก็มาบอกสิ่งแนวทางที่ถูกต้องและแนวทางที่ผิดพลาดเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้เพื่อให้เราได้เข้าใจเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าถ้าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบางครั้งบางวันบางช่วงโอกาสนะเราอาจจะถูกพัดเพไปด้วยกับสถานการณ์ด้วยกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะพอเป็นมนุษย์บางทีอีหม่านมันขึ้นมันลงมันอาจจะถลายไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องเรารู้ไหมหนทางไม่ถูกต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องไงไม่ใช่หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้ชี้นำทางดังนั้นพี่น้องครับให้เราได้เข้าใจนะครับว่าจะอยู่ในโลกนี้เราอย่าอยู่แบบคนโอหังยะโสจะอยู่ในดุนยานี้เราอย่าจะอยู่คิดว่าเรานั้นไม่ต้องพึ่งใครแล้วไม่มีใครไม่จำเป็นเราเก่งด้วยตัวเราเองไม่ใช่นะครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ที่พระองค์บอกกับเราเชิงคำถามว่าไม่ใช่หรือที่ให้สายตาที่มองได้ไม่ใช่หรือให้ลิ้นและลิ้นฝีปากมันลิ้มชิมรสนะเพื่อให้เราได้ตระหนักครับว่าจะโอหังไปไหนแล้วครับจะตะกับบดไปไหนคิดว่าไม่มีใครคิดออกไม่มีใครคิดทันท่านหรือคิดว่าไม่มีใครมีอำนาจเหนือท่านเลยไม่มีคิดว่าไม่มีใครที่จะรู้ทันเป็นคำเชิงคำถามให้รู้ว่ามันไม่มีหรอกครับเราจะเก่งก็ระดับหนึ่งหรือเราจะแต่ว่าไม่ได้สุดยอดแล้วไม่มีใครจะมีเหนือไม่ใช่ที่สุภาษิตไทยบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านี่แหละครับให้เราได้เข้าใจว่าวันนี้เราอาจจะมีความสามารถระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ว่าสูงสุดให้เราได้ย้อนกลับมาถึงกำเนิดและจุดเริ่มต้นของเราโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมนะว่าไม่ว่าเราจะอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนสำนึกให้มากนะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องใช้ที่อัลลอฮ์ให้เพื่อทำและปฏิบัติอามันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนจากพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตหรือนี้เงาะ อายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอบมาตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ซาฟินะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร0929940782 0929940782อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนิบาดะห์หนองบอนซอยอ่อนนุช70แยก7เขตประเวศ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
9: ละหมาดซุนนัตก่อนและหลังฟัรดูมีกี่เวลาอะไรบ้างครับท่านกะบี
10: เอานี่ก่อนละหมาดซุนนะห์จริงๆแล้วมันมีกลุ่มที่เรียกว่ารอวาติบ
9: ครับ
10: แปลว่าสิ่งที่นบีทำ
9: ครับ
10: เป็นประจำเนี่ยทั้งหมดมี12รอกะห
9: ์12
10: 12นะครับก็มีต่างกันตรงที่ว่าก่อนซุฮรีเนี่ย
9: 2กับ4
10: 2กับ4
9: ก็ไล่ก่อนซุพี่มี
10: เอาซุฮรีไปก่อนนะ
9: ซุฮรีก่อนนะ
10: ซุฮรีเนี่ยหน้า4
9: ครับ
10: หลัง2
9: อ
10: ันที่1เลยนะถ้าเป็น12รอกะห์นะแปลว่าหน้า4สี่ในที่นี้คือสองเราก็ให้สลามสองเราก็ให้สลามนะครับ
9: ไม่ได้ทำสี่รวดเดียว
10: สองเราก็ให้สลามครับเพราะว่านบีบอกละหมาดซุนนะเนี่ยก็คือรอกะตัยน รอกะตัยน
9: อันนี้
10: ดีที่สุดเลยก็คือสองเราก็ให้สลามสองเราก็ให้สลามอันนี้สองก่อนซุฮรีสี่แล้วนะหลังซุฮรีสอง
9: หลังซุฮรีอีกสอง
10: หลังซุฮรีสอง
9: ครับ
10: หลังจากนั้นหลังมักริบ
9: อาซัดไม่มี
10: หลังไม่มี
9: อาซัดนั่งหน้าแล้วหลังไม่มีครับ
10: หลังมักริบ
9: อีก2
10: อีก2หลังไอชะ
9: อีก2
10: อีก2
9: ครับ
10: แล้วก็ก่อนซุบฮี
9: 2
10: 2ทีนี้อันนี้คือรูปแบบมันแต่มันก็มีสิ่งที่ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติอย่างเช่นกรณีหลังก่อนอัสรี
9: ครับ
10: อันนี้ไม่จัดอยู่ในหมวดของรอวาติบ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไว้คราวหน้าวันนี้คงไม่ทันก็คือมันมีหะดีษที่พูดถึงการละหมาดหลังอัสรี2รอกอะห
11: ์ครับ
10: ซึ่งมีการต้องอธิบายเยอะเลยฮะต้องอธิบายเยอะเลยว่าไอ้ตกลงเนี่ยเพราะว่าเราเคยได้ยินว่าหลังอัสรีเนี่ยจะไม่มีละหมาดซุนนะห์อะไรละ
11: ครับ
10: แต่เผอิญว่ามันมีตัวบทที่พูดถึงแล้วตัวบทนี้มันเจาะจงเฉพาะรอซูลุลลอฮ์อย่างเดียวหรือมันเป็นแนวการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งบุคคลคนอื่นด้วย
11: อันไหน
10: อันไหน
11: อันนั้นมันมีรายละเอียด
10: เดี๋ยวมีรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาวิเคราะห์อธิบายกันแต่ภาพรวมที่บอกนะครับหนึ่งก็คือก่อนซูรี4
11: ครับ
10: หลังซูรี2
11: ครับ
10: นะครับแล้วก็หลังมักริบ2หลังอิชา2แล้วก็ก่อนซุบฮี2
11: ครับ
10: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นซุนนะที่เป็นถือว่าเป็นรอวาติบที่บอกว่า12รอกอะห์ที่นบีละหมาดอยู่เป็นประจำ
6: สวรรค์มีจริงนรกก็มีจริงทุกโพสต์เรื่องฮุกุมศาสนามีนรกและสวรรค์รออยู่มั่นใจก็โพสต์ไม่มั่นใจก็อย่าโพสต์วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมสร้างปัญญาขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับย้ายมาเรียนที่มัสยิดเนี่ยดีเพราะว่านั่งในมัสยิดเนี่ยทำให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เข้ามัสยิดไม่ได้ก็นั่งข้างๆมัสยิดการให้เกียรติมัสยิดการให้เกียรติมัสยิดก็หนึ่งเข้ามัสยิดด้วยเท้าอะไรนะเท้าขวานี่แหละเป็นการให้เกียรติมัสยิดแล้วก็ได้นมาสองรากาตเรียกว่าสมาธิอะไรนะสุนนะตะฮียะตุลมัสยิดก่อนที่จะนั่งในมัสยิดนะครับนั่งในมัสยิดไม่ควรที่จะนั่งร้องเพลงนั่งทำอะไรดีล่ะครับซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ผมอ่านหะดีษพบนะครับท่านนบีสอนบอกว่าอันอับดุลลาฮิบนีมัสอูดท่านอับดุลลาบินมัสอูดได้รายงานบอกว่าว่าท่านนบีสอนนะครับบอกว่าอุตลุบคือท่านต้องเอาใจของท่านเนี่ยให้อยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยนะมีอยู่สามที่คืออย่าใจอย่าเพ่นพ่านออกไปไหนอ่ะอย่าไปซีคอนหัวใจอ่ะให้อยู่กับอัลลอฮ์เอาไว้เอาใจอยู่กับอัลลอฮ์นะครับมีอยู่สามที่ด้วยกันนะครับเอาใจของท่านนะอยู่กับอัลลอฮ์ให้เยอะนะครับแล้วก็ท่านจะพบกับความอะไรนะความจำเริญบารากัตอย่างมากมายเขาขอสามที่เองเมื่อไรพี่น้องอินดาซีมาอิลกุรอานเมื่อตอนได้ยินเมื่อตอนฟังอัลกุรอานเนี่ยเอาใจของเราเนี่ย

0: อย่าให้ไปที่อื่นให้อยู่กับอัลลอฮ์ให้อยู่กับที่อย่าคิดถึงลูกอย่าคิดถึงบ้านอย่าคิดถึงรองเท้าที่เมาจอดไว้ที่หน้ามัสยิดนะอย่าไปคิดถึงรถที่ขับมาแล้วอย่าไปคิดอย่างเดียวว่าให้ใจเราน่ะอยู่กับอัลลอฮ์1ตอนไหนนะตอนฟังอัลกุรอานโอ้นี่ดีมากครับตอนที่2ฟีมาญาลิซิซิกรีตอนนั่งอยู่ในที่ที่มีการรำลึกพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั่งอยู่ในมัสยิดวันนี้ประการที่3ซิกเกตเนี่ยหมายถึงตอนนมาดด้วยนะตอนนมาดใจก็อย่าไปที่อื่นน่ะตอนที่บางคนนี่นะของหายเนี่ยนึกอะไรไม่ออกพอเข้านมาดปั๊บนึกออกหมดเลยอ๋อกุญแจเอาไว้อยู่ตรงนี้นึกออกนึกตอนนมาดนั่นแหละก็อย่าทำไอ้ที่ทำมาแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่3นะครับที่3ฟีอาวกอติลคอลวะเวลาที่ท่านพี่น้องมีเวลาว่างๆใจอย่าไปคิดอะไรเยอะให้คิดถึงอัลลอฮ์เยอะๆถ้า3แหล่งเนี่ยนะพี่น้องทำตามที่ซอฮาบะห์นบีสอนเนี่ยนะอัลลอฮ์พี่น้องลองดูเราเอาไปใช้ดูเอาไปใช้ผมเนี่ยจะนำมาไปใช้ล่ะอินชาอัลลอฮ์ตอนอยู่ว่างๆเนี่ยอย่าแอบไปดูละครล่ะพอว่างปั๊บกดรีโมทปุ๊บดูละครว่างๆปั๊บนอนเอาใหม่ไม่เวลาว่างปั๊บให้คิดถึงใครนะคิดถึงอัลลอฮ์เวลาฟังศาสนาคิดถึงอัลลอฮ์เวลาอยู่ในที่นมาให้คิดถึงอัลลอฮ์เยอะแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงการอ่านอัลกุรอานเนี่ย3ที่ดีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับ3ที่นะขอเน้นนะพี่น้องแล้วก็ท่านอัมดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้บรรยายต่อว่าฟะอิลลัมตะจิดถ้าหากใน3ที่นี้เราใจลอยหมดเลยนะในสถานที่3แห่งนี่นะแล้วเราเนี่ยใจไม่อยู่กับที่ละไปหมดฟาซาลิลลาจ้องขอต่ออัลลอฮ์เถอะอายามุนนาอะไลกะบิกอลบินให้อัลลอฮ์ได้เพิ่มความดีให้กับท่านคนที่อยู่ใน3ที่นี้แล้วนะอยู่ในแหล่งมาแล้วเนี่ยใจยังควบคุมไม่ได้ยังเตลิดไปที่อื่นต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าคนคนเนี้ยใจไม่ได้อยู่กับตัวแล้วคนที่ใจไม่อยู่กับตัวเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนเลวล่ะพี่น้องดังนั้นต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆมาอยู่ในที่ในอยู่ในมัสยิดแล้วใจยังไม่เข้าหาอัลลอฮ์เลยมาฟังอัลกุรอานแล้วยังไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยเข้านมาแล้วใจยังลอยไปภูเก็ตอีกอ่ะโอ้ยแสดงว่าแย่มากเลยฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้ผมจะคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องอัคลากแปลว่าอะไรพี่น้องอัคลากแปลว่ามารยาทเรื่องมารยาทคือศาสนาอิสลามเนี่ยนะไม่ได้สอนเรื่องนมาดอย่างเดียวไม่ได้สอนเรื่องการทำฮัจญ์อย่างเดียวไม่ได้สอนเรื่องการถือศีลอดอย่างเดียวไม่ได้สอนเรื่องการจ่ายซะกาตอย่างเดียวแต่สอนเรื่องมารยาทมารยาทในการพูดมารยาทในการค้าขายมารยาทตอนอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีสอนมารยาทหมดเลยควรจะพูดอะไรทำยังไงขอยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาจะคุยกับใครดีเอาคนในบ้านก่อนแล้วกันก่อนที่จะคุยให้ทำไงก่อนลองนึกที่นบีสอนให้ทำไงฮะให้ทำไงครับให้ยิ้มก่อนเห็นไหมเนี่ยมารยาทอย่างนี้เนี่ยพี่น้องใครสอนเนี่ยอิสลามสอนนบีมูฮัมหมัดสอนภรรยาจะคุยกับสามีทำไงก่อนนะยิ้มก่อนยิ้มแล้วก็ที่รักจ๋าอัลลอฮ์ภาษานี้นานๆใช้ทีพอใช้ทีแล้วขนลุกเฮ้ยไม่เคยใช้พูดไม่ออกกระดากใช้เถอะพี่น้องพูดกับคนรักของเราคนรักไม่มีก็อยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอย่าอัลลอฮ์จะเรียกอัลลอฮ์เลยไปน้องหนังสือตัฟซีรกุตตูบีเป็นอุลามะใหญ่คนหนึ่งนะ นี่ผมจะเข้าเรื่องอัคลากละท่านอิหม่ามกุตตุบีได้เขียนหนังสือเอาไว้ผมอ่านพบพอดีเขียนบอกว่าอย่างนี้เขาว่ามีพ่อค้าอยู่คนหนึ่งเขาค้าขายอยู่ในตลาดวันนั้นเนี่ยพอมาเปิดร้านธรรมดาตอนเช้าแหละวันนั้นมาพิเศษพอมาเปิดร้านเสร็จแล้วก็เอาตาช่างเนี่ยมาทำลายเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงทำลายหมดเลยแล้วก็ไอ้เพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ถามว่าเอ้าคุณทำลายตาช่างของคุณทำไมอ่ะเขาก็เล่าเองเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสี่เมื่อคืนเนี่ยเพื่อนบ้านของฉันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาตายฉันก็ไปที่บ้านเขาเพื่อจะไปสอนอะไรนะสอนกาลิมะตาวเฮตซึ่งเราพวกเราเรียกสอนมูจ้าเนี่ยสอนมูจ้ามูจ้าเนี่ยไปสอนเท่าไหร่มันว่าไม่ได้ว่าสิละอิละฮะอิลลัลลอฮ์คนที่กล้าจะตายเนี่ยมันว่าไม่ได้ทั้งๆที่เป็นคนอาหรับพี่น้องว่าได้ไหมครับเนี่ยทุกคนว่าได้หมดน่ะแต่ตอนจะตายมันว่าไม่ได้อ่ะลิ้นมันแข็งอ่ะมันติดอยู่ที่คอเนี่ยว่าไม่ได้ถามว่าทำไมว่าไม่ได้เลยเขาบอกว่าเพราะตาช่างนี่แหละตาช่างอะไรเพราะคนที่ตายคนนั้นน่ะมีอาชีพค้าขายแล้วก็โกงตาช่างมาตลอดจะค่าอะไรก็ตามเป็นช่างนะช่างมาต้องเอาอะไรขีดสองขีดเนี่ยหรือไม่ก็ครึ่งขีดดักเอาไว้ก่อนโอ้พี่น้องคงจะไม่ได้ทำวันสองวันเราก็ทำเป็นปีปีสิบสิบปียี่สิบปีนะคงจะทำมาตลอดไอ้ค้าขายแบบโกงตาช่างเนี่ยแล้วเป็นไงรู้ไหมอัลลอฮ์ให้เห็นตอนใกล้จะตายกล่าวกะลีมาตาวฮิดไม่ได้เห็นไหมพี่น้องแล้วชายคนนี้เมื่อเห็นเหตุการณ์และมีอาชีพเดียวกันเพื่อนไปแล้วกล่าวกะลิมาตะวะฮีดไม่ได้อันนี้ก็กลัวอ่ะพอเข้ามาร้านวันนี้ก็ทำลายเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงตาช่างคงจะตั้งเข็มเบี้ยวไว้แล้วผมว่าน่ะคงจะตั้งเข็มเบี้ยวไว้แล้วแหละถึงได้ทำลายอ่ะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะช่างให้ตรงพี่น้องครับนี่อัคลากนี่คนที่มีมารยาทดีนะเขาไม่ทำเขาไม่ค้าขายแบบนี้เขาจะค้าขายแบบตรงไปตรงมาเอ้ากุรอานตรงไหนที่พูดว่าให้ช่างตรงๆอย่าเบี้ยวนะกุรอานมีไหมมีครับกุรอานตรงนี้ครับวัยลุลลิลมุตอฟฟีฟีในเดี๋ยวครูสว่างอ่านพบเองวัยรุ่นลิลหมูตอฟฟีฟีนวัยรุ่นแปลว่าความชิบหายเอาพูดแบบบ้านเราเลยนะความชิบหายความวิบัติจะเกิดขึ้นกับใครอัลหมูตอฟฟีฟีนคนที่ช่างเวลาช่างให้ชาวบ้านเนี่ยทำให้ขาดสักขีดสองขีดเวลาจะเอาเขาเนี่ยให้มันเกินเอาไว้โอ้นี่พี่น้องครับอัลกุรอานอัลลอฮ์สอนค้าขายเนี่ยได้กำไรดีไม่ดีเอ้าค้าเป็ดค้าไก่ค้าเนื้อค้าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตาช่างทั้งหมดแล้วมันโกงได้อย่างนิ่มนิ่มนวลๆเลยนะถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยโกงแหลกเลยพี่น้องแล้วก็โกงเล็กๆวันละขีดมาซื้อกันร้อยกิโลเท่าไหร่ร้อยขีดแล้วอัลลอฮฺอักบัรแล้วร้อยขีดเงินเท่าไหร่อาคิดบาทบาทกันได้ร้อยบาทไอ้ร้อยบาทนั่นแหละเป็นเหตุทำให้กล่าวกะลิมาตะวะฮีดไม่ได้ตอนตายนี่คืออิสลามอิสลามมากำกับชีวิตของเราพี่น้องเพราะฉะนั้นค้าขายดีไหมดีหาเงินบนโลกดุนยาดีไหมดีครับเพราะนบีก็ส่งเสริมแต่ว่าเมื่อค้าขายแล้วอย่าให้อัลลอฮ์โกรธนะครับอย่าโกงตาช่างนะครับแล้วก็พริกเพิกก็เหมือนกันน้ำตาลทรายก็เหมือนกันอะไรชอบเอาน้ำไปพรมบนตาช่างเอาก็ขึ้นตาช่างสามันหนักใช่ไหมนะรั้วไปถึงแพะแกะนี่ผู้ปกครองนักเรียนน่ะที่มาสมัครโรงเรียนผมก็คุยด้วยผมถามว่าทำอาชีพอะไรก็บอกผมส่งแพะส่งแกะมาจากใต้แล้วทำไงพอใกล้จะถึงกรุงเทพก็เอาน้ำขึ้นไปฉีดมันก็ติดที่ขนนี่ว่าโอ้โหนั่นติดเป็นกิโลกิโลเลยนะอย่างแกะตัวใหญ่ๆเนี่ยเอาน้ำไปฉีดเนี่ยพอฉีดดีน้ำมันก็อมเข้าไปไหนในขนของมันแต่เวลาไปช่างเนี่ยน้ำหนักมันขึ้นจากแพะ25กลายเป็น27 ได้2กิโลแล้วเท่าไรพี่น้องทำอย่างนี้มาตลอดครับพี่น้องฉะนั้นคนที่ไม่มีศาสนาจะภูมิใจว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันสามารถเอาแพะ25กิโลมาทำเป็น27กิโลได้2อีก2กิโลได้เงินเยอะแต่นั่นคือของฮารามหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเรียนศาสนาเนี่ยมันก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราหนังสืออิหม่ามกุตตุบีครับเขาสอนว่านมาดไม่ยากท่านมาดเนี่ยยากไหมไม่ยากยกมือขึ้นมีสามท่าใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺอักบัรแล้วกอดอกแล้วก็ท่ารุกัวแล้วก็ท่าสุญูดมันไม่ยากอัลลอฮฺไม่ได้เอาท่าของนมาดไปเข้าสวรรค์นะอย่ามองท่านมาดว่าเข้าสวรรค์ไม่ใช่อัลลอฮฺเอาความรู้สึกในนมาดของคุณที่คุณนมาดมา5ปี10ปี20ปีเนี่ยคุณได้อะไรบ้างจากการนมาดของคุณนมาดของเราเนี่ยที่เรานมาดอยู่5เวลาเนี่ยเอาการนมาดเนี่ยมาจัดมารยาทของเราให้ดีกว่าเก่าใช่ไหมต้องเอาผลจากการนมาดที่เราสุญูดเนี่ยเอามาปรับปรุงตัวเองอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเราเนี่ยเป็นคนด่าเก่งยกตัวอย่างนะเราเนี่ยมันด่าไม่เป็นอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องด่าเราไม่เก่งแต่ยกตัวอย่างว่าด่าเก่งเรื่องด่าเนี่ยเราในชั้นหนึ่งในซอยสู้เราไม่ได้เราเนี่ยด่าคล่องเลยปึ๊ดเลยแต่พอนมาดไปนมาดไปแล้วมันนึกนมาดมา10ปีเลยยังด่าคล่องเหมือนเดิมอีกเลยเนี่ยเวลาใครด่ากลับมาเนี่ยไม่เคยบัญญัติบัญญังไม่เคยซอบัดไม่เคยอดทนไม่เคยให้อภัยแล้วนมาดทำไมอ่ะตั้ง10ปี20ปีบางวันถ้าเรานึกได้อย่างนี้นะแสดงว่าผลจากการที่เรานมาดมา10ปีนั่นน่ะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วเพราะฉะนั้นมารยาทสำคัญนมาดไม่ยากจ่ายซะกาตก็ไม่ยากไปทำฮัจญ์ก็ไม่ยากไปทำอุมเราะห์ก็ไม่ยากใช่ไหมมีเงินตลาดจะได้40,000เท่าไหร่49,000ใช่ไหมทำอุมเราะห์ได้เลยไปปั๊บ15วันบินกลับซื้ออินทผลัมมาฝากลูกหลานมันง่ายหมดนั่นแหละแต่เมื่อทำอุมเราะห์แล้วเมื่อทำฮัจญ์แล้วนิสัยเราเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนแสดงว่าอุมเราะห์ของคุณนั้นอัลลอฮ์รับรองนมาดของคุณที่มักกะอัลลอฮ์รับรองแล้วก็สามารถเปลี่ยนนิสัยคุณจากเป็นคนที่โมโหจัดๆวันนี้ใจเย็นอัลฮัมดุลิลลาห์สบายมากเลยใครด่าเชิญใช่ไหมนี่แหละเปลี่ยนแปลงตัวเองครับพี่น้องเรื่องอัคลากมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งพี่น้องรู้จักคำว่าซอฮาบะห์ไหมซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็คือคนที่อยู่ในสมัยเดียวกับท่านนบีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมอ่านคุตบะห์ข้างบนเนี่ยขอเล่าเรื่องคุตบะห์เมื่อวานนิดนึงนะพี่น้องฟังกันหรือเปล่าเอาไม่ฟังบางทีนั่งหลับน่ะนมาดก็นั่งหลับมันสุขใช่มั้ยเอาเล่าให้ฟังหน่อยซอฮาบะห์นบีเนี่ยเป็นคนอะไรนะแข็งแรงแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยน่ะน้อยแล้วก็มีภรรยาหลายคนคนมีภรรยาหลายคนนี่โอ้โหถ้าพวกเราต้องกินยาโดปก็น่าดูนะแต่ซอฮาบะห์นบีไม่ต้องอ่ะแล้วก็มีลูกเยอะเอาผมขอยกตัวอย่างมีซอฮาบะห์อยู่คนหนึ่งมีลูก80คนเห็นไหมมีลูก80คนไม่ต้องถามว่ามีภรรยากี่คนไม่ต้องไปถามลูกกี่คน20คน30คน17คนแสดงว่าเข้มแข็งถามว่าเอาพละกำลังเหล่านี้มาจากไหนอ่ะแล้วก็ออกสงครามด้วยพี่น้องครับบรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้ไปพิสูจน์หลังจากตายไปแล้วนะไปพิสูจน์ไปวิจัยไปวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่าซอฮาบะห์นบีทำ7ข้อพี่น้องทำนะไม่ใช่กินนะทำกับกินไม่เหมือนกันไอเราเนี่ยจะให้ร่างกายแข็งแรงจะต้องกินนู่นกินนี่ยาอะไรล่ะยาอะไรบ้างยาที่ฝรั่งขายน่ะพวกขายอะไรนะขายไดเรกเซนอ่ะ โอ้โหแล้วยานู่นยานี้ยานี้ยานั้นแล้วก็แพงด้วยขวด 3,000 มันจะกว่า 4,000 ใช่ไหมแต่นี่ของที่ซอฮาบะห์ทำพี่น้องผมต้องการจะให้ผมและพี่น้องเนี่ยนำมาไปใช้ยาวิตามินตัวหนึ่งที่ให้ผลดีที่สุดทำให้ร่างกายแข็งแรงพี่น้องเวลาทำความดีนะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจอธิบายยังไงไม่ทำเพื่อชื่อเสียงตัวเองไม่ทำเพื่อเงินไม่ทำเพื่อคะแนนไม่ทำเพื่อการสรรเสริญชมเชยคือหวังบนโลกดุนยาเนี่ยไม่หวังเลยตัวแทนโลกดุนยาจะมีอยู่5นะ1ผู้หญิง2เงิน3ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศแค่นี้แหละจริงตอนนี้กล้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาจะยุบสภาแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะตอนนี้พวกมุสลิมที่จะเป็นสสก็วิ่งหาละหาเสียงนะพี่น้องแล้วก็เอาเงินมาบำรุงนุ่นบำรุงนี่เนียดแบบไหนเราไม่รู้แต่พูดดักไว้ก่อนน่ะใช่ไหมถ้าหากว่าทำเพื่ออัลลอฮ์ความดีทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับสุขภาพจิตของเขาดีร่างกายแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีพี่น้องสังเกตครับวิตามินข้อหนึ่งวิตามินเอเลยพี่น้องแต่นี่ถ้าหากเราทำความดีวันหนึ่ง10เที่ยว10ครั้งพี่น้องครับแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์สัก9ครั้งถามว่าอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องมันทำให้ใจของเราเข้มข้นหัวใจดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงอิคลาสบริสุทธิ์ใจพี่น้องทั้งหลายครับบรรดาใครนะผู้รู้อุลามะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พี่น้องได้ไปวิจัยพิสูจน์ซอฮาบะห์นบีไม่ได้กินอาหารเสริมแบบเราทำไมมันเข้มแข็งเหลือเกินพี่น้องครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองพี่น้องครับขี่ยานพาหนะขี่ม้าขี่ม้าไปทำงานศาสนาเลยพี่น้องออกไปดะวะเชิญชวนคนออกไปเยี่ยมญาติตรงโน้นตั้งใจไปอย่างเดียวแล้วไปบอกให้มันนมาน่ะอุตส่าห์ขี่ม้าไปขี่อะไรนะสมัยก่อนก็ใช้ม้าขี่ม้ากันน่ะเดินทางไปไกลๆพี่น้องครับเพื่อจะไปเชิญชวนคนให้ทำความดีเห็นไหมอย่างนี้ร่างกายแข็งแรงพี่น้องโอ้โหแข็งแรงข้อที่สามซอฮาบะห์นบีไม่มีใครโกนเคราพี่น้องเอาไว้เคราไว้เคราว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะถ้าโกนนะอาทิตย์หนึ่งโกน3ครั้งโกนนะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงครับเดี๋ยวกลับไปยังไงอะไรนะสุขภาพเนี่ยตาเนี่ยพี่น้องสุขภาพตาอ่อนแอหมดพี่น้องฉะนั้นซอฮาบะห์นบีเอาไว้เคราแล้วก็คลิปหนวดพี่น้องเป็นแมนนะจะนี่เอาไว้แบบฮินดูก็ไม่ได้หนวดพี่น้องเคยไปอินเดียหรือเปล่าลองไปอินเดียดูฮินดูบางคนนะดัดหนวดขึ้นข้างบนบางวันมันก็ดัดหนวดลงข้างล่างวันไหนมันขึ้นขึ้นๆ มันก็ทำชี้เฮ้ยอัลลอฮฺอักบัรซุนนะห์นบีไม่ให้เอาไว้หนวดแต่ให้คลิปอัลลอฮฺเนี่ยทำให้สุขภาพใจแข็งแรงต่อมาครับอีกข้อหนึ่งก็คือขนใต้ร่มผ้าอย่าเก็บขนใต้ร่มผ้าเนี่ยอย่าไปเก็บขจัดออกพี่น้องพวกฝรั่งมันสอนแปลกมันสอนตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์ละซูลสอนพวกฝรั่งสอนอย่างนี้ข้างนอกนี่นะโกนให้หมดแล้วก็ข้างในเอาไว้เช่นขนรักแร้เอาไว้ให้มันยาวขนใต้รูปผ้าก็ปล่อยแล้วก็มียาเอามาขายต่ออีกเอาซื้อซะเราก็ซื้อมาดิเอาซื้อมายาทาขี้เต่าเอาใส่ไปอีกพี่น้องตกลงว่ามันยุให้เราไม่ให้โกนขนนู้นขนนี้แล้วมันก็ขายยามาอีกเดินตามมันหลงกันหมดพี่น้องแล้วสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมอ่อนแอพี่น้องไม่กล้าจะควักสตังบริจาคคนจนไม่กล้าพี่น้องเพราะใจมันห่อหมดแล้วใจมันเสียหมดพี่น้องครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์นบีเนี่ยพี่น้องครับเขาพิสูจน์แล้วว่าการเดินตามซอฮาบะห์นบีการเดินตามคำสอนของนบีทำให้ผู้คนนั่นเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงอีกข้อหนึ่งนะครับพี่น้องนบีของเราเนี่ยซอฮาบะห์นบีนะครับจะเป็นคนที่ใส่เสื้อใหญ่ๆหลวมๆใส่เสื้อหลวมกับใส่เสื้อรัดต่างกันนะพี่น้องนะ โดยเฉพาะเนี่ยลูกสาวพวกเราเนี่ยนุ่งเกงรัดๆเนี่ยเจ็บไปหมดยิ่งใส่รองเท้าส้นสูงอีกโอ้วักวัดผมเคยถามผู้หญิงบางคนนะที่สนิทกันนะถามว่าไอ้นุ่งกับกางเกงรัดๆกับไอ้ใส่รองเท้าก็เรียกว่าไฮฮีลนะนะถ้าส้นสูงเป็นไงช่างจะบอกเลยกลับมาบ้านต้องให้ใครนวดมันปวดไปหมดนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นหรือยังเนี่ยฉะนั้นไอ้เรื่องรัดๆเนี่ยใส่เสื้อรัดๆนุ่งกางเกงรัดๆนะไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดวันนี้สวบ้านนบีจะทำเป็นแบบแล้วใส่เสื้อใหญ่ๆพี่น้องไอ้เสื้อใหญ่เราก็ไม่ชอบอีกทรงมันไม่มีมองดูสาวจะไม่รอผู้ชายไม่จีบเอาอีกตามมาอีกก็แก่แล้วจะไปจีบทำไมอีหล่ะหล่อก็น่าจะตบ้าตัวใช่ไหมอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นตัวลูกว่ามีอยู่5วิตามินด้วยกันที่จะทำให้ร่างกายได้นะแข็งแรงไม่ต้องไปกินยาดบทำนะทำนะครับเอ้ามาดูอาหารอาหารของซอฮาบะห์นบีที่ทานแล้วกำลังวังชาแข็งแรงรู้ไหมอะไรเนื้ออูฐ2นมอูฐพวกเราหมดสิทธิ์พวกเราไม่มีอะไรไม่มีอูฐแล้วไม่มีนมอูฐจบเอาของที่เหลือก็ละกันมีอยู่4รายการนมแพะไปลองนมแพะนมแพะกับนมวัวกับนมควายเนี่ยไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันอ่านจากหะดีษนบีได้ข้อสรุปว่านบีจะชอบนมแพะมากกว่านมวัวนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายต่อนะครับมาวิจัยกันตอนหลังนี้บอกว่าทานนมแพะเนี่ยนะย่อยภายในครึ่งชั่วโมงย่อยหมดแล้วถ้าดื่มนมวัวอยู่มาใช้เวลากี่ชั่วโมง2คุณต้องเลือกเอาสิจะเอา2ชั่วโมงดีจะเอาครึ่งชั่วโมงดีครึ่งชั่วโมงดีกว่าพี่น้องครับเนี่ยของที่ท่านนบีสอนและซอฮาบะห์นบีปฏิบัติให้ไหมพี่น้องดีหมดเลยวันนี้ชาวโลกไปวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยว่ามูฮัมหมัดสั่งให้ทำอย่างนี้ทำแล้วมันได้อะไรมาวิจัยเพิ่งจะเห็นไอ้เราเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำใช่หรือไม่ใช่รู้ว่านบีทำอย่างเงี้ยนบีนมาตะฮัจญุดแต่ทำยังนบีสอนไปเยอะนะเข้าสุเราเท้าขวานี่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะถ้าพิสูจน์ได้จะรับอิสลามกันหมดนั่นแหละนบีสอนเข้าห้องน้ำด้วยเท้าอะไรนะดาวทรายนี่ยังไม่รู้นะว่ายังมีผลอะไรบ้างนะยังไม่รู้แต่นี่นอนเนี่ยรู้แล้วนอนตะแคงขวาตามที่ท่านนบีสอนนี่วันนี้รู้แล้วเพราะหมอพูดแล้วบอกว่าอะไรนะทำให้หัวใจของเราไม่มีอะไรมาทับพอไม่มีอะไรมาทับเนี่ยทำให้นอนสบายอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอินทผลัมนมนบีชอบนมอะไรนะนมแพะอินทผลัมพี่น้องไปซื้อมาเก็บเอาไว้พยายามเลือกประเทศหน่อยก็ได้อย่าเอาของจีนเนี่ยมันถูกผมกลัวจะไม่ใช่อินเดียพลามแท้ควรจะเทียมนะเวลาเอามาจากมักกะฮ์ดีหน่อยเดี๋ยวมาทำไปแล้วทานทีละวันหนึ่งเม็ดสองเม็ดพออย่าใช้ทานเป็นกิโลเอาน้อยๆหน่อยแค่เม็ดสองเม็ดพอไม่ใช่วันละกิโลเดี๋ยวก็โอ้โหใช่ไหมเอาแค่เม็ดสองเม็ดพี่น้องนี่แหละเป็นอาหารที่ให้กำลังสุขภาพของเราเข้มแข็งและอีกอย่างหนึ่งน้ำผึ้งพี่น้องน้ำผึ้งอุลามะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อธิบายอย่างนี้เอานมเนี่ยเอานมแพะของเราเนี่ยอุ่นๆเนี่ยเอาน้ำผึ้งใส่ไปช้อนหนึ่งแล้วก็คนดื่มอัลลอฮ์สุขภาพดีแล้วก็ถือไม่ก็นมไม่มีนมดื่มไปแล้ววันละแก้วยกตัวอย่างเหลือแต่น้ำก็เอาน้ำอุ่นๆเนี่ยเอาน้ำผึ้งใส่แล้วก็คนพี่น้องแล้วก็ดื่มสุขภาพแข็งแรงครับตกลงว่าซอฮาบะห์นบีทำ7รายการทำนะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะพี่น้องอะไรบ้างครับทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีหัวใจเข้มข้นนะครับเล่าแค่นี้การพี่น้องหลายนะครับ พี่น้องครับอยากแก่หรือไม่อยากแก่อยากแก่ไวๆไหมอยากไหมหรือไม่อยากไม่มีใครอยากแก่ไวๆสักคนหนึ่งทุกคนอยากจะหนุ่มหมดแล้วอายุเท่าไหร่60เองพอใครชมว่าโอ้ยยังแข็งแรงกระปี้กระเป๋านะสาวว่าฮึบได้อีกหน่อยนึงพอใครก็จะว่ามึงแย่แล้วหัวใจก็เหี่ยวฉะนั้นเวลาเจอหน้ากันก็ชมกันไว้อะอายุเท่าไหร่80เมื่อวานผมถามชาฟีนเท่าไหร่89ยังเดินขอบทับทับทับผมว่าเอาสุรานบีไปใช้เปล่าแล้วก็ยิ้มนะไม่ว่ากันพี่น้องครับเอาอย่างนี้อายุอย่างเราใน50ขึ้นแล้วหรือ60แล้วเนี่ยถ้าต้องการจะไม่ให้แก่มากกว่านี้นะให้มองดูก็ยังไงยังสดอยู่นะให้ทำงี้ให้รีบนอนแต่หัวค่ำนี่เป็นสุนัขนบีนะครับให้นอนแต่อะไรนะนอนแต่หัวค่ำคำว่าหัวค่ำนะกี่ทุ่มไม่ใช่ดูละครจบนะต้องก่อนดูละครนะตอนกี่ทุ่มดีครับ3ทุ่มดีที่สุด2ทุ่มครึ่งดีที่สุด3ทุ่มอย่างสูง4ทุ่มมากไปแล้วให้รีบนอนแต่หัวค่ำรู้ไหมภูมิต้านทานภูมิต้านทานนะโรคภัยไข้เจ็บจะอยู่กับคนที่นอนแต่หัวค่ำมากกว่าคนที่นอนดึกๆถ้านอนดึกมากเท่าไหร่พี่น้องตีหนึ่งตีสอง11โมงเที่ยงคืนนอนต้องดูละครก่อนถ้าไม่ดูแล้วไม่ซ้ออะไรก็ตามแต่ในพี่น้องภูมิต้านทานโรคของคนคนนั้นไม่มีเดี๋ยวจะปวดหัวประจำเดือนจะหมดแล้วเป็นโรคอะไรนะโรคอะไรวัยทองวัยเงินวัยเพชรตามมาเต็มไปหมดแต่ถ้าเอาตามสุนัขนามีมาใช้เลยพี่น้องครับนอนแต่หัวค่ำอัลลอฮ์ถึงจะโรคอะไรมาก็ตามจะอัลลอฮ์จะให้ภูมิต้านทานเนี่ยไปป้องกันไม่ให้แสดงอาการข้อที่หนึ่งนะให้นอนอะไรนะนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นอย่าตื่นสายตื่นก่อนนมาซุบฮ์ซักชั่วโมงหนึ่งไหวเปล่าไหวตอนนี้อาจารย์เท่าไหร่ครับตีสี่สี่สิบห้าแล้วก็ตื่นตีสี่แปรงฟันอาบน้ำนมาศสักสิบนาทีเอ้าเหลืออีกเท่าไหร่โอ้โห30นาทีได้นมาศพี่น้องไอ้ตอนสุญูดลงไปที่พื้นน่ะนี่แหละทำให้ร่างกายของเราได้กระปี้กระเป๋าความแก่มันก็จะหายไปพี่น้องนอนหัวค่ำกับข้อหนึ่งแล้วก็มาออกกำลังกายอย่าเนียดออกกำลังกายแหละเนียดว่าเขาเราจะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ดูละครเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์มากที่กดอ้นกดใจได้ไม่ทำบาปไม่ทำของฮารามและเรียบร้อยตอนหัวค่ำไปน้องแล้วก็ข้อที่สองนะพี่น้องครับอย่าโกรธได้ไหมทำได้ไหมอย่าโกรธนะอย่าโมโหได้ไหมผมโมโหใครอ่ะโมโหลูกหลานนี่แหละที่มันทำอะไรไม่ถูกใจมันเดินเข้ามามึงระวังนะอย่าโมโหก็พูดดีๆมึงไม่เลิกอีกแล้วไม่กลับตัวอีกแล้วเลิกได้แล้วอย่าไปโมโหพี่น้องโมโหกันนานๆทีได้นะครับนี่แหละถ้าโมโหบ่อยๆนะโกรธบ่อยๆพี่น้องเลือดขึ้นหัวใจเราไม่ดีโรคแล้วนะโรคหัวใจมันจะตามมานบีสั่งลาตักบับฟารดดาดามิรอรอนลาตักบับอย่าโกรธพี่น้องครับนบีเนี่ยอยู่ที่บ้านนบีทำอะไรนะที่ผมนำมาเรื่องนี้มาต้องการจะให้ท่านพี่น้องเนี่ยนึกว่าการตามนบีเนี่ยไม่ใช่ตามเฉพาะเรื่องอาบน้ำนมาศอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ตามนบีเฉพาะว่านบียกมือตักบีรยังไงละกอดอกยังไงอาบน้ำนมาศยังไงเอาสุนัขของท่านนบีไปใช้ต่ออีกเช่นนบีอยู่ที่บ้านนบีทำอะไรครับพี่น้องกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอะนะคอยรุกุมลิอะห์ลีอิหม่ามอิบนุมาจาห์ท่านอิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าท่านนบีนะนบีพูดเองนะคนที่ดีที่สุด คนที่ดีที่สุดน่ะใครรู้ไหมก็คือคนที่ทำความดีกับคนในครอบครัวของเขาทำดีกับคนในครอบพูดดีอะไรดีพี่น้องพูดดีๆกับลูกๆหลานๆพี่น้องนบีเนี่ยไม่เคยด่าภรรยาแล้วก็ภรรยานบีก็ไม่เคยด่าสามีไม่เคยด่านบีมุฮัมมัดเขาไม่ด่ากันพี่น้องแต่เขาจะเตือนกันทำอย่างนี้นะผิดนะขอเตือนนิดนึงท่านอย่างนี้ผิดนะขอเตือนนิดนึงเตือนได้นามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นรางวัลมันมีไหมรางวัลมีคนที่ทำดีกับสามีตัวเองจะให้สามีตายไวๆง่ายนิดเดียวนั่นแหละผมบอกเคยบอกไปแล้วทำไงรู้ไหมเวลาหุงอาหารใส่น้ำมันเยอะๆใส่เยอะๆพี่ซดไปเลยไอ้กะทิเนี่ยกินไปเถอะไม่กี่ปีหรอกเป็นอัมพฤกษ์ตายให้สามีตายมาอยู่ที่ฝีมือแม่บ้านท่านอยู่แล้วท่านช่วงอายุเยอะๆเนี่ยผมว่าทานอะไรดีที่สุดรู้ไหมปลากับอะไรนะผักปลากับผักดีที่สุดเนื้อกับน้ำมันเนี่ยน้อยๆหน่อยแต่ที่บางคนว่าแม่แกงมันต้องมันเยอะๆเนี่ยนะไอ้สมัยที่เราทำนาสมัยก่อนอะพราะตรงนี้มันชาวนาเราก็ชาวนาใช่ไหมล่ะสมัยที่ทำนาอยู่ไม่มีปัญหาหรอกกินกะทิเท่าไหร่กินมันเท่าไหร่เดี๋ยวมันออกแรงมันก็หมดอ่ะเดี๋ยวนี้พอกินแล้วก็มานอนไงพอกินแล้วก็มาดูทีวีพอกินแล้วก็มาฟังศาสนาถ้าไม่ออกกำลังกายแย่เราต้องรู้ตัวฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายทำงานนู่นทำงานนี่ทำจนลิ้นแล้วแต่หากเราไม่ทำงานไม่ออกกำลังกายกินแล้วก็มานั่งฟังศาสนากินแล้วก็นอนกินแล้วก็ดูทีวีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเป็นอะไรตายก็โรคเบาหวานครับคงจริงอ่ะไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันมีรางวัลทั้งหมดจะมีรางวัลแหละแต่ว่าอยากป่วยไหมล่ะนี่ใครอยากป่วยหรอกแต่เมื่อป่วยแล้วเนี่ยต้องยอมรับสภาพนะครับพี่น้องเอาละผมต้องการจะพูดกับท่านพี่น้องว่านบีเนี่ยเป็นบุคคลที่พูดว่าท่านทั้งหลายนี่นะจงทำดีกับคนในครอบครัวของท่านเถอะและฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำดีกับคนในครอบครัวของฉันอ้าวถามนบีอยู่บ้านทำอะไรอ้าวพวกผู้ชายทั้งหลายเนี่ยผู้สามีทั้งหลายครับถ้าจะเดินตามนบีนะท่านอัสวัดบินยาซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านอัสวัดชื่อนายอัสวัดได้ถามท่านนบีบอกว่าได้ถามท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาเลยว่าท่านนบีอยู่บ้านเนี่ยทำอะไรมากานันนบียัสนาอูฟีบัยตีฮีนบีอยู่บ้านทำอะไรต้องการอยากจะรู้จะได้ทำตามไงกอลัดนางบอกว่านางกล่าวว่ากานายกูลฟีมิหนติอาลีท่านช่วยงานภรรยาหมดเลยอ้าวภรรยาทำอะไรอยู่บ้านภรรยานบีก็แบบพวกเรานี่แหละหุงข้าวนบีก็ช่วยหุงหั่นพริกนบีก็ช่วยทำตำน้ำพริกนบีก็ช่วยงานบ้านทั้งหมดนบีช่วยหมดเลยอ่ะแต่ไม่ได้ช่วยเยอะนะช่วยกวาดบ้านนบีกวาดไหมกวาดซักผ้าซักไหมนบีซักรองเท้าเปื้อนๆนั่นนบีก็ล้างเองแล้วก็ปะเองอะไรเองนบีทำหมดนั่นแสดงว่าการช่วยภรรยาทำงานบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องเลวแต่เป็นเรื่องดีและมีผลบุญไหมมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่าภรรยาเรานี่นะกับสามีนี่ถ้าสามีช่วยภรรยาเนี่ยงานบ้านเนี่ยโอ้อักบัดมันมีความสุขนะมีความสุขไหมมีความสุขมากๆเลยพี่น้องทั้งหลายครับทีนี้นางอธิบายบอกว่าฟาอิซาฮาบารติสซอลาเมื่อได้ยินเสียงอาดานเมื่อเวลานมาดมานบีจะทิ้งเลยกำลังทำอยู่นบีทิ้งงานเลยแล้วก็นบีก็จะมานมาดที่มัสยิดอันนี้แหละมันข้อแตกต่างระหว่างพวกเรากับท่านนบีนะครับ เราได้ยินเสียงอาจารย์ใจมันนึกอาจารย์อีกแล้วมาซุบุกกับอาจารย์ทีแล้วเนี่ยอาจารย์อีกแล้วเนี่ยไม่อยากจะไปมัสยิดนี่ละข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ท่านภรรยาต้องให้กำลังใจสามีว่าเธอไปมึงยีไปมาถึงมัสยิดไปใช่ไหมต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับอีกข้อหนึ่งนบีทำอะไรมาครับพี่น้องนบีกวาดหน้าบ้านกวาดขยะหน้าบ้านนบีสอนว่านัซซีฟูอัฟนิยะตะกุมท่านทั้งหลายจงกวาดขยะจงทำความสะอาดหน้าบ้านของท่านทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องตกลงว่าการที่เรามีบ้านเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามีบ้านจะอยู่กี่คนก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมีบ้านโอ้โหเป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องบ้านนบีกับบ้านเราเนี่ยใครใหญ่กว่ากันพี่น้องรู้ว่าบ้านนบีหลังใหญ่ขนาดไหนถ้ารู้เราจะหนาวอ่ะบ้านนบีหลังเล็กๆเวลายืนขึ้นเนี่ยเอามือเนี่ยนะถูหลังคาบ้านพอดีเวลานบีนมาศตอนกลางคืนเนี่ยนะภรรยานอนอยู่เนี่ยสุญูดไม่ได้นะต้องอะไรนะต้องให้บอกกับภรรยางดยกเท้าออกหน่อยนบีจะสุญูดถามว่าบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่เล็กใช่ไหมแล้วบ้านเราล่ะห้องรับแขกพิเศษพรมอย่างดีห้องนอนต่างหากลูกอีกต่างหากพ่ออีกล่ะสามีภรรยาอีกล่ะห้องครัวโอ้โหห้องนั่งเล่นห้องเล่นอะไรอ่ะเล่นคอมพิวเตอร์โอ้โหรออักบัดแต่ห้องนมาดไม่มีมีห้องอย่างอื่นหมดแต่ห้องนมาดพวกเราไม่มีพี่น้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะบ้านนบีหลังเล็กๆหลังหนึ่งเวลาจะนมาดเนี่ยสุญูดเนี่ยต้องชาวภรรยาต้องยกเท้าขึ้นแล้วก็สุญูดใช่ไหมพี่น้องนั่นละบ้านนบีฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อมองบ้านเรากับบ้านนบีเราต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้แต่เรายังไม่จุใจเลยนะนี่จะหาบ้านใหม่อีกหลังนี่อีกปู่ที่พัทยาโน่นน่ะทำไรนานๆจะไปเที่ยวทีนึงที่นบีสอนให้เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนบีสอนอย่างนี้คำสอนของนบีพี่น้องครับบางทีมันก็ยากทำยากเอาอยากฟังไหมล่ะยากยังไงเอานบีสอนอย่างนี้ครับซิลมันกอตออากะจงติดต่อกับคนที่เขาตัดขาดกับเราทำง่ายหรือทำยากยากเขาทะเลาะกับเราเขาด่าเราแล้วเขาไม่มองหน้ามองตาเราและเราเนี่ยถูกสอนซิลมันกอตออากะคนที่ตัดขาดกับเราไม่ยุ่งกับเราไม่มองเราไม่ให้สลามกับเราไม่ส่งอาหารให้เรานบีบอกให้เราติดต่อกับคนนั้นน่ะถามว่าทำยากหรือทำง่ายพี่น้อง
1: ยาก
0: ถามว่ามีคนทำมีไหมมีเราคิดจะทำกันไหม ยากพี่น้องแต่ถ้าทำได้ดีไหมโอ้โหผมว่าทำเถอะเพราะเราก็ขาดนมาดมาเยอะแล้วซะกาตเราก็เบี้ยวอัลลอฮ์มาเยอะแล้วใช่ไหมเราก็ทำอะไรบาปๆหนักๆมาก็เยอะฉะนั้นเอาของยากๆนี่แหละที่นบีพูดว่าจงติดต่อกับคนที่เขาตัดขาดกับเราเนี่ยฉันจะทำเพื่ออัลลอฮ์ดูลองดูพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ทำได้ไหมได้ค่อยๆขอดุอาอ์ยาอัลลอฮ์จะติดต่อกับญาติพี่น้องที่มันตัดขาดกับเราเนี่ยคำว่าญาติพี่น้องน่ะญาติพี่น้องเรานะมีกี่คนพี่น้องรู้ป่ะมีอยู่10กลุ่มนะญาติพี่น้องของเราที่เราจะต้องตัดขาดกับเขาไม่ได้นะเฉพาะคนรู้นะไอ้คนไม่รู้เนี่ยมันก็ทะเลาะกันมันก็ด่ากันอยู่แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วพี่น้องเอาอย่างงี้10กลุ่มนี่ใครรู้เปล่า1พ่อ2แม่ สามลูกลูกชายสี่ลูกสาวห้าลูกสะใภ้ลูกเขยนะแล้วก็น้องพ่อกี่คนก็ได้แล้วก็น้องแม่แล้วก็น้องของพ่อกับน้องของแม่คือทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมล่ะมันมีพี่มีน้องใช่ไหมเราติดต่อกับเขาแม่ก็เหมือนกันทั้งพี่แม่น้องแม่อะไรก็ตามนั่นเป็นญาติกันหมดเลยแล้วก็พ่อตาแม่ยายถ้าพ่อตาแม่ยายตายไปแล้วก็เหลือเท่าไหร่เหลือ8ถ้าพ่อเรามะเราเสียชีวิตไปแล้วก็เหลือเท่าไหร่เหลือ6มันก็ลดลงเนี่ย70กลุ่มเนี่ยพี่น้องครับต้องติดต่อกับเขาแล้วก็เราไปสลามกับเขาบ่อยๆไปเยี่ยมเขาส่งอาหารให้เขาแล้วก็ฮัลโหลกับเขาด้วยถ้านานๆไม่ได้พบกันโทรศัพท์เรามีพี่น้องครับพยายามเรียนน่ะส่งอะไรนะส่งเมสเสจใช่มั้ยผมก็ส่งไม่เป็นนี่นะฉันคิดถึงคุณน่ะใช่มั้ยเนี่ยอย่างลูกเราเนี่ยไปเข้าค่ายอยู่ต่างจังหวัดคิดถึงลูกอ่ะทําไงอ่ะฮัลโหลลูกคิดถึงอัลเลาะห์นะลูกนะคิดถึงมะแล้วขอดุอาให้ด้วยนะมีโอกาสติดต่อได้พี่น้องฉะนั้นตกลงว่าแค่10กลุ่มนี้เท่านั้นที่เป็นเครือญาติของเราที่อัลลอฮ์สั่งว่าต้องติดต่อกับเครือญาติญาติตัดขาดกับเครือญาติแล้วก็คนที่ติดต่อกับเครือญาตินี่รู้ไหมอัลลอฮ์ให้อะไรมีหะดีษอยู่รวบรวมหะดีษไว้ทั้งหมด12รายการอัลลอฮ์จะให้รางวัลกับคนที่ติดต่อกับเครือญาติทั้งหมด12รายการพี่น้องขอเล่าสองก่อนเอาไหมสองข้อก่อนนะหนึ่งอัลลอฮ์จะให้อายุสั้นหรือยาวลองทายสิอัลลอฮ์ให้อายุยาวสองริสกีจะน้อยหรือจะมากริสกีมากขึ้นจะนั้นคนที่ติดต่อกับเครือญาติอย่าลืมนะเครือญาติมีอยู่10เพราะนั้นน่ะไอ้นอกนั้นน่ะก็เป็นดองกันธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องแต่เครือญาติเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเราไม่ว่าแต่เราถือโอกาสติดต่อกับเขาไปหาเขาเยี่ยมเยียนเขาให้สลามเขาส่งผลไม้ไปให้เขาหวังอย่างเดียวหวังอะไรทำทั้งหมดนี่หวังอะไรรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องเขาเรียกว่าอิคลาสถ้าทำด้วยความอิคลาสปั๊บเนี่ยพละกำลังมามั้ยโอ้โหพี่น้องมาเต็มเลยอีมานเพิ่มไหมเพิ่มพี่น้องครับแข็งแรงไหมแข็งแรงไม่ต้องไปใช้ยาโดพี่น้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละพี่น้องเอ้ยอัลลอฮ์ให้ของดีๆกับเราเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่น้องเอ้าตกลงว่าติดต่อกับเครือญาติเป็นความดีอัลลอฮ์สั่งนะกับพี่กุรอานและนบีก็ทางสั่งว่าซิลมันกอตออากะจงติดต่อกับคนที่เขาตัดขาดกับเราและอีกข้อหนึ่งครับว่าอ้าวมันฮารอมากะให้กับคนที่ไม่เคยให้อะไรกับเราให้ก็เพียงอย่างน้อยก็ให้อะไรพี่น้องให้สลามอะไรกลุ่มถามว่าลงทุนเยอะมาให้สลามแต่มันต้องฝืนอารมณ์เหมือนกันนะเดินจะสวนกันจะทำไงนี่จะสลามหรือว่าจะหลบเดินไปถึงพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมบางทีมานมาอยู่ในแถวเดียวกันเพราะเขาแล้วก็เราเนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยพี่น้องครับเข้าไปเถอะสลามจบกับอัสสลามุอะลัยกุมแล้วติดต่อก่อนให้สลามก่อนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูข้อสุดท้ายนะครับวะอัฟฟิอัมมันซอลามะให้อภัยกับคนที่ทำอะไรไม่ดีกับเราทำได้ไหมพี่น้องแก่แล้วทำเหอะพี่น้องไอ้ตอนสาวๆก็ว่าอยู่เรื่องนึงเตะกันไปก็เตะกันมาแต่พออายุ50ขึ้นเลข6แล้วนี่เอาซุนนะห์นบีมาวางไว้แล้วก็เดินตามซุนนะห์นบีพี่น้องจะมีความสุขจะมีความอบอุ่นแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องยิ่งให้อภัยมากขึ้นเท่าไหร่สุขภาพจิตของเรายิ่งดีมากกว่าเก่าถ้าเก็บความเครียดเอาไว้เยอะๆพี่น้องรอหน้าตาก็เครียดแก่ไว้เราก็ไม่อยากได้ อุตส่าห์ซื้ออะไรมาพอกๆหน้าเพื่อจะให้มันสวยรู้ป่ะไอ้ของที่จะทำให้เราแก่คือโมโหกับภูมิพยาบาทบางทีเราก็ลืมคำสั่งของนบีข้อนี้เอาละครับพี่น้องมีใครถามอะไรไหมเออครับผมเป็นพี่น้องก็เราเนี่ยให้ซะกาตได้เลยนอกจากลูกเราเท่านั้นที่เราให้ไม่ได้นะคนอื่นนี่ได้หมดเป็นพี่น้องกันอะไรกันเนี่ยนะแล้วก็ให้กับญาติพี่น้องก่อนนั่นดีกว่าให้กับคนอื่นนบีสั่งนะให้ซะกาตกับคนใกล้ชิดเนี่ยได้2อย่างได้พวกแล้วก็2เขาก็ดีใจด้วยโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ลูกให้ไม่ได้ครับลูกห้ามให้เราต้องเลี้ยงลูกเราอยู่แล้วซะกาตห้ามให้นะครับให้กับคนอื่นนะครับผมลูกให้แม่ก็ไม่ได้เพราะแม่จะต้องลูกก็ต้องเลี้ยงแม่อยู่แล้วนะครับผลบุญอัลลอฮ์ให้เยอะเอาซะกาตมาให้เด็กกำพร้าเด็กยากจนให้คนอื่นๆริมๆบ้านก็ได้นะครับมีอะไรถามอีกไหมครับว่าไงนะไม่ได้ออกเรือนไปแล้วก็ไม่ได้นะครับเราอ่ะนั่งเฉยๆจะลูกมันเลี้ยงเองถ้าลูกไม่เลี้ยงมันลูกบาปลูกบาปฉะนั้นต้องให้ลูกเรียนศาสนาเยอะๆเราให้อย่าให้ซะกาตสิให้ไปเลยแสนนึงอ่ะ1เดือนอย่าเอาซะกาตให้ซะกาตมาให้ทั้งผมดูแลคนยากจนให้นะอัสซาบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ซาฟินะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะห์ฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะห์ซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์รอมะเคหะภัยจิตฮัจญะห์รอมะเคหะภัยจิตหรือนีเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูยอของเด็ก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

احتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: โครงการคิตานหมู่หรือสุนัตหมู่ประจำปี2569มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจที่สมบูรณ์ให้แก่เยาวชนมุสลิมที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089458-2159 089458-2159คุณพิษณุรักษาชาติเพื่อนำบุตรหลานเข้ารับบริการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิوصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านพี่น้องทุกๆ ท่านที่ร่วมรับฟังการเรียนการสอนของมัสยิดอันอิสลาแห่งนี้ซึ่งเราได้ทำการเรียนการสอนนะครับสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าการให้ความรู้ในลักษณะของการบรรยายในทุกๆคืนของวันศุกร์ตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปซึ่งเราได้ทำตลอดมาซึ่งควบคู่กับการเรียนการสอนของเยาวชนที่เราได้มีการเรียนการสอนอัลกุรอานในช่วงตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนจากโรงเรียนประจำสามัญในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสลาแห่งนี้รวมถึงการเรียนภาคฟัรดูอีนของเยาวชนในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลาหลังละหมาดซุฮรีเราก็ยังมีการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีนวันเสาร์นะครับท่านพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนก็สามารถติดต่อได้ที่คณะกรรมการประจำมัสยิดท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามีโอกาสที่มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนการสอนแน่นอนว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีหน้าที่หลากหลายแน่นอนเหลือเกินว่าในชีวิตของเราวันหนึ่งเนี่ยหลายๆคนทำหน้าที่ในหลายๆสถานะเป็นคุณพ่อที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในการที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะต้องออกไปทำหน้าที่ของตัวเองเป็นพนักงานที่จะต้องไปทำหน้าที่ประจำของตัวเองในการหามาซึ่งริสกีในการที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นคือการที่เรานั้นจะต้องเป็นมุมินผู้ศรัทธานี่คือสถานะที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

และการที่เราจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งในการที่เรานั้นจะต้องประกอบสิ่งต่างๆการที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งดีงามต่างๆตามที่อัลลอฮ์และรอซูลทรงใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์กุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานะยัรจุลลอฮะวันเยาว์มันอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอแน่นอนในตัวของรอซูลของพวกเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับผู้ที่มุ่งหวังในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายและเขานั้นเป็นผู้ที่รำลึกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรวันนี้เราออกจากบ้านตั้งแต่เช้าในสถานะอะไรสถานะหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นั่นคือสถานะของความเป็นมุมินผู้ศรัทธาวันนี้ครับเราประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะละหมาดในที่ทำงานของเราได้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ฮาลาลวันนี้อาหารฮาลาลไม่ได้หายากอีกต่อไปแล้วในประเทศไทยวันนี้ไม่มีข้ออ้างสำหรับคนที่จะทิ้งการละหมาดไม่มีอีกแล้วทุกสถานที่มีที่ให้เราได้ละหมาดวันนี้มุสลิมะออกจากบ้านไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่แต่งตัวให้ปกปิดมิดชิดเรียบร้อยไม่มีข้ออ้างอีกแล้วนี่คือสถานะของมุมินผู้ศรัทธาที่เราจะต้องทำให้ได้วันนี้ในหัวข้อซุนนะใกล้ตัวของเราเราจะมาพูดถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมาพูดเราจะมาย้ำเตือนกันในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้เราจะมาพูดคุยกันเราอาจจะมาบอกในสิ่งที่เราอาจจะรู้แล้วแต่เราอาจจะหลงลืมเราอาจจะเผลอลืมเพราะว่าคนแน่นอนอยู่ในความเผลอลืมอยู่ในความหลงลืมเป็นประจำดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องสะกิดจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมวันนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเป็นมุมินผู้ศรัทธาวันนี้ใครมาด่าว่าเราว่าเรานั้นเป็นคนปฏิเสธแน่นอนเราไม่พอใจวันนี้ใครมาบอกว่าเราเป็นคนมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกเราไม่พอใจเรายืนยันว่าเราเป็นมุมินเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่อะไรล่ะที่มันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเราเป็นมุมินผู้ศรัทธามันต้องมีอะไรมันต้องมีข้อบ่งชี้มันต้องเห็นสัญลักษณ์อะไรในตัวเราบ้างว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นจึงมาเป็นหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้ในบาปที่ชื่อว่าบาบุนแปลว่าในบทหัวข้อหัวข้อที่ชื่อว่าอะลามะตุลมุมินสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายของผู้ศรัทธาจากหนังสืออันอาดับอันนบาวีของเชคมูฮัมหมัดอับดุลอาซิซอันคูลีมีรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลว่าท่านรอซูลท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي ท่านนบีบอกว่า لا يؤمن أحدكم พวกท่านคนหนึ่งคนใดยังไม่ศรัทธา حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهจนกว่าเจ้าจะรักในสิ่งให้พี่น้องของท่านได้รับในสิ่งที่ท่านนั้นปรารถนาให้กับตัวของท่านเองท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าที่จะให้พี่น้องของท่านได้รับในสิ่งที่ท่านเองก็อยากได้รับวันนี้เรามีสิ่งที่รักสิ่งที่อยากได้มากมายวันนี้เรามีสิ่งที่ปรารถนาเรามีสิ่งที่อยากจะได้มาครอบครองเรามีสิ่งที่อยากจะให้สิ่งร้ายๆมันหมดไปจากเรา
แต่ถามว่ากับพี่น้องของเราเราหวังที่จะให้พี่น้องของเราได้ในสิ่งที่เรารักหรือเปล่าเรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกดุนยาวันนี้เรากับสังคมทำอย่างไรที่จะให้เรานั้นมีความรักที่จะให้พี่น้องของเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นเดียวกันวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือไม่วันนี้สังคมจะหากว่ามันเลวร้ายมันมีสิ่งที่ผิดมากมายมันมีสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อล้อระดับศูนย์อยู่ดาดเดือนในสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดไหมหรือว่าเรารู้สึกเฉยๆยาเสพติดของมึนเมามีอยู่ทุก50เมตรมีอยู่ทุก100เมตรขับไปเจอขับไปเจอแล้วถามว่ามุสลิมเนี่ยไม่ยุ่งเลยมีใช่ไหมไม่ใช่อาจจะเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปถามว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเจ็บปวดกับสิ่งที่เจอไหมหรือว่าสังคมมีสิ่งที่ดีๆมีเรื่องราวของศาสนามามอบให้มีการนำเสนอตรงนั้นมีงานการกุศลตรงนี้มีรับบริจาคตรงนั้นมีการเรียนการสอนมีทั้งเด็กมีทั้งเยาวชนมีสิ่งของมากมายเดือนรอมฎอนทั้งนอกเดือนรอมฎอนถามว่าเราเห็นดีเห็นงามกับสิ่งนั้นไหมหรือว่าเราเฉยแสดงว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวันนี้จะดีจะร้ายฉันก็อยู่ของฉันฉันก็อยู่ในบ้านของฉันครอบครัวฉันอยู่รอดปลอดภัยมีอาหารการกินครบพอแล้วนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการที่เราปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีที่เราเองก็อยากได้รับนี่คือจึงเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีอีหม่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับเราหวังที่จะเป็นคนที่มีความรู้ที่มากมายอันนี้เนี่ยเราอยากทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีความรู้มากมายในเรื่องของดุนยาการทำมาหากินวิชาชีพต่างๆอยากจะมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอยากจะจดจำอัลกุรอานอยากจะเข้าใจฮะดีษอยากจะเข้าใจในเรื่องของวิชาฟิกเรามีความปรารถนาในสิ่งนี้และเรารักที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือไม่หรือว่าพี่น้องของเรานั้นเป็นคนที่ดูท่าจะมีความรู้ขึ้นมาปุ๊บเราก็พูดจาในการที่จะกันแนะกันแหนพูดจาในการที่จะถากถางทำเป็นรู้ทำเป็นอาเลมทำเป็นต่อหน้าก็ทักทายกันดีแต่รับหลังเรากลับมีคำที่พูดจาเสียหายถากถางเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเราอยากจะเป็นคนที่มีเป็นบุคคลที่มีมารยาทดีวันนี้เราปรารถนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือไม่เราปรารถนาที่จะมีการงานที่ดีมีการละหมาดที่ดีมีการถือศีลอดที่ดีมีการบริจาคทานที่ดีมีการทำคุณงามความดีต่างๆมากมายเราอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเราอยากเป็นคนดีและเราปรารถนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าพี่น้องของเราเวลาทำดีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเรากลับเป็นคนที่จ้องที่จะจับผิดเราไม่ได้แสดงความยินดีหรือว่าเขาเป็นคนดีเราควรที่จะสนับสนุนว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนดีมีอีหม่านมาละหมาดเป็นคนที่อยู่กับมัสยิดตลอดแต่เรากลับไม่เคยส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเขาแสดงว่าเรายังไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีวันนี้เราปรารถนาที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมวันนี้เราปรารถนาในการที่เราจะมีที่พักอาศัยที่ดีวันนี้เราปรารถนาในการที่จะมีรถราในการที่จะเราจะขับไปไหนมาไหนได้นะครับเราปรารถนาที่จะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเราปรารถนาที่จะได้มีคู่ครองที่ดีในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เราอยากได้มากมายในชีวิตของเราเราปรารถนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือไม่หรือว่าพี่น้องของเรานั้นมีข่าวในเรื่องของการแต่งงานมาปุ๊บเรากลับเป็นคนที่คอยที่จะจับผิดว่าเอาอีกแล้วไปแต่งงานเจ้าสาวคนที่ไหนเจ้าบ่าวคนที่ไหนมายังไงเป็นมายังไงไม่รู้จักที่มาไม่รู้บ้านใครเรากลับเป็นคนที่คอยที่จะจับผิดเป็นคนที่คอยที่จะสอบสวนพี่น้องของเราไม่ได้แสดงความยินดีอะไรกับเขาเลยดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้
จึงเป็นเครื่องหมายที่จะบอกกับเราให้ได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เรารักและปรารถนาในสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและเรานั้นปรารถนาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเฉกเช่นที่เราอยากจะได้นั่นคือเครื่องหมายหนึ่งของคนที่เป็นมุมินของคนที่เป็นผู้ที่มีอีมานในขณะเดียวกันเมื่อเราปรารถนาและรักที่จะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งดีเราก็ปรารถนาเช่นเดียวกันที่จะให้สิ่งไม่ดีนั้นออกห่างจากพี่น้องของเราวันนี้เราไม่อยากที่จะประสบกับปัญหาในเรื่องของการทดสอบต่างๆเราขอดุอาเราอดทนเราขอให้อัลลอฮ์นั้นปัดเป่าความทุกข์ยากไปจากเราวันนี้เราประสบปัญหาในเรื่องของธุรกิจการเงินในครอบครัววันนี้เราสุขภาพไม่ดีเราก็ปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเรานั้นไม่ประสบกับโรคร้ายไข้เจ็บเหมือนกับตัวของเราไม่ใช่ว่าเรามีเป็นคนที่ประสบกับโรคร้ายแต่กับที่อยากจะให้พี่น้องของเรานั้นประสบเหมือนกับตัวของเราบ้างมีการน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำงานมาด้วยกันสุขภาพเท่าๆกันอายุเท่าๆกันทำไมฉันต้องนอนติดเตียงต้องใช้ออกซิเจนมันยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เป็นเหมือนฉันแหละแทนที่จะเราปรารถนาให้เขานั้นไม่ต้องประสบพบเจอกับโรคร้ายแต่เรามีการที่จะคอยตรวจสอบคนอื่นในการที่จะให้มาเป็นเหมือนเราเช่นเดียวกันเราปรารถนาสิ่งดีและปรารถนาให้คนอื่นได้สิ่งดีเราไม่ปรารถนาสิ่งใดเราก็ไม่ปรารถนาให้คนอื่นประสบกับสิ่งนั้นด้วยนี่คืออาลามัตของคนที่เป็นมุมินนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ในเรื่องของสัญญาณหรือว่าสัญลักษณ์ของมุมินท่านนบีพูดแค่นี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นบุคคลที่พูดไม่เยอะแต่คำพูดของท่านนบีนั้นจะเป็นคำพูดที่กระชับเข้าใจและได้ใจความสรุปสั้นๆ สัญลักษณ์ของคนที่เป็นมุมินก็คือปรารถนาให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และก็ออกห่างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแค่นั้นเองนี่คือสัญลักษณ์ของมุมินนะครับทีนี้มาดูต่อในบทต่อไปอาลามาตุนนิฟากอะไรคือสัญญาณหรือเครื่องหมายของคนที่กลับกรอกหรือว่าคนที่เรียกว่าคนที่หน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างอันแรกเครื่องหมายของมุมินคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไว้ในตัวของเราอันที่สองประการต่อมาในบทต่อไปนั่นคือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จะต้องไม่ให้อยู่ในตัวของเราถ้าหากว่ามันมีอยู่เอามันออกไปให้ได้แต่ถ้าใครไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์อย่าให้มันเข้ามาในตัวของเรามีรายงานนะครับอัลอับดุลลาห์บินอัมกอลقال رسول الله صلى الله عليه وسلم จากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรบะอุนมันกุนนะฟีฮิกานะมุนาฟิกอนคอลิซอน4ประการจะหากว่าใครมีครบถ้วนในตัวของเขานั้นมุนาฟิกอนคอลิซอนเขาคือมุนาฟิกโดยสมบูรณ์ว่ามันกานัตฟีฮีคอสลาตุนมินหุนนะกานัตฟีฮีคอสลาตุนมินันนิฟากิฮัตตายาดะอาฮาแต่ถ้าหากว่าใครมีหนึ่งประการจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นถือว่าเขานั้นมีเพียงบางประการจนกว่าเขาจะละทิ้งมันไปสี่ประการที่ว่านี้ท่านรอซูลจึงได้กล่าวว่าอิซะตุมินะคอนะเมื่อเขาได้รับอามานะได้รับความไว้วางใจเขาก็บิดผิวมันไปเขาก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ใส่ใจในอามานะที่เขาได้รับวะอิซะฮัดดะซะกะซะบะและเมื่อเขาเป็นคนพูดเขาก็โกหกอันแรกเมื่อได้รับอามานะไม่ปฏิบัติตาม
ไม่สนใจละเลยในอามานะห์ที่ได้รับนี่คือสัญญาณของคนที่กลับกอกและเมื่อเขาพูดว่าอิซาฮัดดะซะกะซะบะนี่คือข้อที่สองเมื่อพูดก็โกหกอ้าปากนี่ก็รู้แล้วโกหกว่าอิซาอาฮะดะกอดะรอและเมื่อให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ก็เป็นคนที่บิดผิวคำมั่นสัญญาเขียนสัญญาเอาไว้ไม่ทำตามสัญญาเป็นคนที่บิดผิววะอิซาคอซอมะฟัจรและเมื่อเขาเป็นคนที่โต้เถียงเขาก็โต้เถียงในลักษณะที่เป็นคนที่เลวร้ายเราจะมาดูกันนะครับว่าคำว่านิฟากนิฟากุลแปลว่าคนกลับกรอกหรือว่าคนที่หน้าไหว้หลังหลอกคำว่าหน้าไหว้หลังหลอกในภาษาไทยเนี่ยคืออะไรต่อหน้าทักทายยิ้มแย้มสวัสดีให้ความเคารพทักทายเป็นยังไงสบายดีนะหันหลังให้เป็นไงครับยับเยินนินทาใส่ร้ายรับหลังต่อหน้าอีกอย่างรับหลังให้เท่านั้นแหละกลายเป็นอีกอย่างคำว่านิฟากเนี่ยเดิมๆในภาษาอาหรับมาจากนาฟิกออันยารบุนาฟิกออันยารบุคือหนูตัวเล็กๆชนิดหนึ่งหนูเนี่ยธรรมดาที่เราเห็นตามบ้านเนี่ยมันจะประมาณตัวสักฝ่ามือแต่ไอ้หนูตัวเนี้ยมันคือหนูทะเลทรายที่มันตัวเล็กๆตัวประมาณสักเท่าหัวแม่มือในลักษณะที่มันมีแขนที่สั้นและมีขาที่ยาวและมีหางที่ยาวทำไมคำว่านิฟากจึงเอาคำมาจากคำว่าไอ้หนูตัวนี้อันยอร์บัวเพราะว่าหนูตัวนี้ในขณะที่มันทำรังมันจะเจาะรูเอาไว้ในทะเลทรายของมันเป็นสองรูสามรูและมันก็ปกปิดรูที่แท้จริงของมันเอาไว้และมันจะออกมาอีกทางอีกรูหนึ่งเพื่อไม่ให้คนรู้มันจะออกมาตามรูตรงไหนก็ได้ที่มันต้องการแสดงว่ามันเปิดเผยรูที่หลอกเอาไว้แล้วมันจะออกมาอีกทางหนึ่งนี่คือคำว่านิฟากในหลักภาษาที่เอามาจากตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติก็คือคนที่มีนิฟากมีสัญลักษณ์ของคนที่กลับกอกก็คือการที่แสดงออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ข้างในพฤติกรรมของเขาไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาจะหากว่าเป็นในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของหลักศรัทธาแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่ต่อหน้าพฤติกรรมทำตัวเหมือนผู้ศรัทธามีการละหมาดมีการทำนู่นทำนี่เหมือนกับคนผู้ศรัทธาเลยจนกระทั่งว่ามีการสร้างมัสยิดบรรดากลุ่มมุนาฟิกีนก็คือกลุ่มคนที่กลับกอกได้ใช้มัสยิดแห่งนั้นในการซ่องสุมอาวุธในการซ่องสุมในการที่จะทำให้มุมินผู้ศรัทธาเกิดความแตกแยกกันจนกระทั่งสุดท้ายท่านรอซูลได้สั่งทำลายมัสยิดหลังนั้นทิ้งนี่คือบรรดามุนาฟิกีนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าบทลงโทษของคนมุนาฟิกีนของคนที่หน้าไหว้หลังหลอกนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนั่นมุนาฟิกีนะฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนั้นอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดนรกน่ะแย่แล้วแต่คนมุนาฟิกีนคนที่กลับกอกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดนะครับดังนั้นอาลามะของคนกลับกอกสี่ประการที่ว่ามานั้นนะครับก็คือที่เราบอกไปว่าการที่เขานั้นได้รับอามานะมาแล้วเขาไม่รักษามันเอาไว้แล้วเมื่อพูดเขาก็เป็นคนที่โกหกและเมื่อสัญญาอะไรไว้เขาก็เป็นคนที่บิดผิวนะครับท่านรอซูลเนี่ย
ได้อธิบายเอาไว้อันเนื่องมาจากว่านะครับการที่เรานั้นการที่ได้รับอามานะมาเนี่ยอามานะไม่ว่าจะเป็นอามานะในเรื่องของที่เราจะต้องปฏิบัติเรามีอามานะเรามีความรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาซึ่งทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาซึ่งเกียรติยศเนี่ยต้องไม่ให้ใครมาละเมิดเราต้องรักษาอามานะเช่นมีคนฝากอะไรกับเราไว้เราต้องรักษาอามานะของเรานะครับให้ดีประการต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังได้พูดถึงในเรื่องของการรักษาอามานะไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่ในเพียงในเรื่องของการที่เราจะรักษาซึ่งทรัพย์สินเรื่องชื่อเสียงเรื่องเกียรติยศในการที่จะไม่ให้ใครมาละเมิดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวแก่ผู้คนที่ละเมิดและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺและก็รอซูลโดยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูลาตะคูนุลลอฮะวัรรอซูลวะตะคูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะอฺลามูนโอ้บรรดามวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยอย่าได้ทุจริตต่ออัลลอฮ์และก็รอซูลวะตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริตต่ออามานะของพวกเจ้าวะอันตุมตะอฺลามูนซึ่งพวกเจ้านั้นรู้อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาอย่าทุจริตอย่าคดโกงวันนี้เราละหมาดเป็นอย่างไรความคุชั่วของเราในละหมาดเราคิดอะไรอยู่เรามีความลอกแลกไหมมีความนิ่งไหมวันนี้เราบริจาคออกไปเรามุ่งหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆหรือว่าเราต้องการชื่อเสียงไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้แก่เราว่าเรานั้นทุจริตไหมวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องจ่ายซะกาตครบรอบตามจำนวนที่เรามีครบรอบปีที่มันถึงครบรอบแล้วเราทำยังไงเราหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่จ่ายซะกาตหรือเปล่าเราพยายามหาคนทางที่จะเอาเงินออกมาใช้เอาทองออกมาใส่หรือว่าทำอย่างไรก็ตามที่มันจะไม่ต้องออกจากการเพราะเราเสียได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลได้เตือนเราในประการที่สองว่าอีดาฮัดดาซากาซาบะเมื่อพูดแล้วก็โกหกทำไมล่ะครับทำไมการพูดถึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งสัญญาณหนึ่งของคนที่เป็นมุนาฟิกเพราะการโกหกเป็นจุดเริ่มต้นของการผิดสัญญาต่างๆการโกหกนั้นนำมาซึ่งความเลวร้ายต่างๆอย่างมากมายการโกหกคนที่ชอบพูดโกหกนั่นคือคนที่ทำให้มารยาทในตัวของเขานั้นสูญเสียไปทำให้ความน่าเชื่อถือของเขานั้นหมดไปพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อพูดอะไรก็ไม่มีคนฟังวันนี้จะหากว่าเราเป็นคนที่ชอบพูดเล่นพูดโกหกวันนี้เราจะเอาเรื่องราวของศาสนามาบอกให้กับคนคนหนึ่งถามว่าสิ่งดีๆที่เราจะให้กับเขาเนี่ยสิ่งดีไหมเรื่องราวของศาสนาเป็นสิ่งดีแต่คุณเป็นคนที่พูดโกหกอยู่เป็นประจำถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบโกหกแต่เราบอกว่าเฮ้ยแต่สิ่งที่นำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องราวของศาสนาเราทำไมถึงไม่รับทำไมถึงไม่รับฟังทำไมถึงไม่ยอมฟังทำไมถึงไม่ยอมปฏิบัติตามเรื่องราวศาสนาทำไมเป็นคนไม่เอาศาสนาเรากลับไปโทษคนที่ฟังกับคนที่รับสิ่งที่ท่านนำมาถูกต้อง
เป็นสิ่งดีถามว่าเครื่องทรงคือคนที่ส่งเรื่องราวนี้ให้เนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติดีด้วยไหมวันนี้เราเอาจะเอาสัจธรรมไปบอกกับใครสักคนหนึ่งเราเป็นคนที่พูดจริงไหมเราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงไหมเราเป็นคนที่ไม่โกหกใช่หรือไม่ถ้าเราเป็นคนเช่นนี้การที่จะนำสัจธรรมไปบอกกับคนคนอื่นนั่นถือว่าเราจะได้รับความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่โกหกอยู่สม่ำเสมอพูดอะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะนำสัจธรรมไปบอกคนอื่นได้อย่างไรอุลามะได้บอกเอาไว้นะครับคนที่ชอบพูดโกหกอยู่เป็นประจำก็เสมือนเขานั้นเป็นอากาศอยู่ท่ามกลางผู้คนเป็นเสมือนซากศพอยู่ท่ามกลางคนที่มีชีวิตเขาไม่ได้มีค่าอะไรคำพูดของเขาไม่ได้มีน้ำหนักคำพูดของเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรคำพูดของเขาไม่สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานอะไรได้เลยนี่คือความร้ายแรงของการที่เป็นคนที่พูดโกหกนะครับประการต่อมาท่านรอซูลได้บอกถึงคุณลักษณะคุณสมบัติประการต่อไปของคนที่เป็นคนกลับกอกนั่นคือเมื่อเขาสัญญาอะไรไว้เขาบิดผิววันนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในสังคมของเราทำไมครับเกิดจากการผิดสัญญากันเกิดจากการเบี้ยวเกิดจากการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงวันนี้ทำไมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่บิดผิวในสัญญามันทำให้คนที่เป็นคู่สัญญานั้นต้องเสียเวลาในชีวิตของเขาแทนที่เขาจะได้ไปดำเนินการชีวิตต่างๆอะไรต่างๆในชีวิตของเขาเขากลับต้องมานั่งรอคอยสัญญาว่าคนคนนั้นจะทำปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้คนคนนี้จะปฏิบัติตามในข้อตกลงที่เราสั่งไว้เราคุยกันไว้เท่านี้ในจำนวนเท่านี้ในเวลาเท่านี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาถ้ามันไม่ได้เป็นในแบบที่เราตกลงกันไว้ความเสียหายเกิดขึ้นมากมายเท่าไหร่วันนี้ดูในสังคมของเราในประเทศของเราสัญญากันไว้การก่อสร้างอะไรโครงการสักอย่างหนึ่งถามว่าการคอร์รัปชันมันเกิดจากอะไรในเมื่อว่าแผนผังมันวาดรูปออกมาสวยงามสวยหรูหรือเราจะก่อสร้างอาคารสักอย่างหนึ่งทำไมเราต้องมานั่งคุยกันแล้วคุยกันอีกทำไมต้องมานั่งประชุมกรรมการทำไมต้องมานั่งนู่นนี่ในเรื่องค่าใช้จ่ายกันมากมายเพราะว่าการที่ไม่ทำตามข้อตกลงตามสัญญาความเสียหายมันเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของเวลาเวลาที่เราต้องสูญเสียไปเวลาที่เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาทรัพย์สินเงินทองมากมายสูญเสียลงไปในการที่ก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่เป็นตามแผนต้องทำลายมันลงไปต้องทุบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้คนวันนี้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะการที่ผิดสัญญาและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำมาซึ่งความบาดหมางจะนำมาซึ่งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราสัญญาอะไรไว้การสัญญาของเราขอให้เราได้ทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่เราสัญญาเราทำข้อตกลงแต่ลึกๆในใจแล้วเราคิดว่าไม่ทำหรอกถึงเวลาก็คงตามไม่ได้ถึงเวลาก็ใช้อย่างอื่นในทางที่จะหลีกเลี่ยงมันมีช่องทางที่จะหนีอยู่ถ้าเรามีความตั้งใจแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาแสดงว่าเรามีอาลามัตของคนที่เป็นมุนาฟิกอยู่แต่เมื่อไรที่เราต้องการปรารถนาที่เราจะใช้หรือปฏิบัติตามข้อสัญญาจริงๆเช่นเราอยากจะคืนเงินที่เรายืมมาจากเจ้าหนี้ตอนที่เรายืมมาเราตั้งใจที่จะคืนเขาในเวลาเท่านั้นจริงๆและเราก็ตั้งใจที่จะคืนเขาจริงๆแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่รถเสียฝนตกหนักเราไม่สามารถที่จะไปคืนได้โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นอะลามะห์หรือว่าเป็นสัญญาณของคนที่เป็นมุนาฟิกเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะบิดผิวแต่แรกในการสัญญาแต่เมื่อเราที่เราเริ่มสัญญาปุ๊บเราคิดอยู่ในใจแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ทำแน่ๆอันนี้คือสัญลักษณ์ของคนที่เป็นมุนาฟิก
ตรงนี้นะครับดังนั้นตั้งใจเอาไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะยืมเงินทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยแน่นอนมีปัญหากันมากมายเท่าไหร่แล้วมีไม่คืนถ้าเรามีไม่คืนเราสามารถคืนได้แต่เราไม่คืนและเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคืนด้วยถามว่าจะผิดไหมอันนี้มีความผิดในกรณีที่เราเหนียวหนี้เรายืมเขามาและเราสามารถที่จะคืนเขาได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าคืนไปมันเสียดายน่าจะอยู่กับเรานานๆหน่อยเอาไว้เขาทวงค่อยคืนก็ได้อันนี้ถือไม่เป็นความผิดแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจบิดผิวนะครับก็มีความผิดแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นอาลามะของคนที่กลับกอกเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกลับกอกเพียงแต่ว่าเราเฉยๆแค่นั้นเองเราไม่ได้ใส่ก็คือวะอีดาคอซอมาฟาจารอเมื่อมีการโต้เถียงเมื่อมีคดีความซึ่งกันและกันคำว่าฟาจารอถ้าจะแปลกันตรงๆเลยก็คือตะแบ่งเมื่อมีปัญหาแน่นอนคนเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วผู้คนในสังคมมีแตกต่างมากมายหลากหลายอาชีพผู้คนเรามีหลากหลายนะครับในการที่เราอาจจะมีการกระทบกระทั่งเรามีการซื้อขายเรามีการหยิบยืมเรามีการช่วยเหลือเรามีการปฏิสัมพันธ์มันอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องกระทบกระทั่งกันได้มอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางหน้าบ้านยิงกันตายวันนี้นะครับเหตุผลง่ายได้นิดเดียวสำหรับการที่เราฆ่ากันสำหรับการที่เราจะประหัตประหารกันวันนี้มีปัญหาข้างบ้านเสียงดังลากปืนไปยิงมีปัญหาตายกันได้วันนี้ขับรถบนถนนปาดไปปาดมาไม่พอใจจอดรถลงมามีปัญหาทะเลาะกันวันนี้นะครับมีปัญหากันเรื่องมรดกต่างๆพี่น้องจากที่เคยรักใคร่กันกลมเกลียวกันมีมรดกมาทั้งที่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยเราก็เป็นลูกคอยที่จะรับมรดกที่จะแบ่งกันแต่เราก็สามารถที่จะมาทะเลาะกันได้นบีบอกว่าคนที่ทะเลาะเป็นคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อเกิดการโต้เถียงกันเมื่อเกิดการโต้แย้งกันเนี่ยเป็นคนลักษณะที่ฟาจารอคำว่าฟาจารอคือหันเหออกจากความจริงคือเมื่อเถียงกันแล้วเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลตะแบงความจริงก็เห็นอยู่หลักฐานมันอยู่ตรงนี้สิทธิของใครก็เป็นของใครแต่ไม่เอาแบ่งกันตามหลักศาสนาแล้วไม่พอใจก็ฉันดูป้ามามาอย่างนี้ฉันเป็นคนที่ดูแลมาฉันควรจะมีสิทธิฉันเป็นลูกคนโตฉันเป็นคนนี้เอายังไงฉันไม่ยอมรับนี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงกับเมื่อมีการโต้เถียงและมีการโต้แย้งนี่คือ4ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่า4ประการนี้ใครมีครบในตัวของเขาถือว่าเป็นมุนาฟิกอนคอลิซอนเมื่อรับอามานะห์ก็ไม่ทำตามเมื่อพูดก็โกหกนะครับเมื่อสัญญาอะไรไว้ก็เป็นคนที่บิดผิวและเมื่อเป็นคนที่โต้เถียงมีคู่กรณีก็เถียงอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่ไม่ฟังเหตุผลถ้าหากว่าใครมี4ประการนี้ในตัวของเขาอุลามานะครับได้บอกว่าจะถือเป็นมูนาฟิกเลยไหมเป็นมูนาฟิกเหมือนที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานว่าจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดเลยไหมอุลามากลุ่มหนึ่งมองเห็นเป็นอย่างนั้นแต่อุลามาโดยส่วนใหญ่ได้สรุปว่าการปฏิบัติอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์เป็นพฤติกรรมของมูนาฟิกนี้เป็นเรื่องราวของการปฏิบัติเป็นภาคการปฏิบัติไม่ใช่ภาคการศรัทธาคนที่กลับกอกปกปิดการปฏิเสธศรัทธาอยู่ในหัวใจและแสดงออกมาเหมือนเป็นมุมินคนกลุ่มนั้นที่จะอยู่ในนรก
แต่หากว่าวันนี้เราเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาในตัวของเราอยู่ในตัวของเราแน่นอนแสดงว่าเรา

0: มีพฤติกรรมของคนมุนาฟิกแต่เราจะไม่ใช่คนที่เป็นมุนาฟิกเพราะนี่คือในเรื่องราวของภาคปฏิบัติแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามเราคงไม่ชอบที่จะให้พฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในตัวของเราเราคงไม่ปรารถนาที่จะให้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวของเรานะครับแต่พี่น้องที่ขายของหรือพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขอให้สบายใจนะครับว่าวันนี้เราค้าขายเนี่ยเราขายของเนี่ยเราสามารถเอากำไรกับพี่น้องของเราได้ไม่ใช่ว่าขายปุ๊บเรากลัวจะโกหกเรากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอากำไรจากพี่น้องของเราเกินควรไปขายของขายเท่าทุนขายเท่าเดิมสุดท้ายไม่ได้กำไรไม่เป็นไรนะครับการค้าขายเป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่จะได้กำไรมานะครับนี่คือ4ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราถึงสัญลักษณ์หรือพฤติกรรมของบรรดามุนาฟิกและในหะดีษอีกบทหนึ่งบทสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็เป็นหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอายะตุนมุนาฟิกีซะลาซุนสัญลักษณ์เครื่องหมายของมุนาฟิกนั้นมี3ประการอีดาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อพูดก็โกหกวะอีดาวะอะดะอัคลาฟะเมื่อสัญญาอะไรไว้ก็บิดผิววะอีดาอุตุมีนะคอนะเมื่อรับอามานะอะไรไว้ก็เพิกเฉยนี่คือ3ประการของคนที่เป็นมุนาฟิกทำไมท่านรอซูลถึงบอก3ประการตรงนี้อันเนื่องมาจากว่า3ประการนี้นั้นมันครอบคลุมอยู่ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทําและก็ในเรื่องของเจตนาอะไรครับในเรื่องของคำพูดฟาซาดุนกาลีบินกาซิบคำพูดที่เป็นสิ่งที่เป็นความเลวร้ายและเป็นเครื่องหมายของมุนาฟิกนั่นคือการพูดที่โกหกคำพูดที่โกหกนี่คือหนึ่งในพฤติกรรมของมุนาฟิกวะอิลาฟาซาดินเฟียอันคียานะและการบิดผิวในสัญญานี่คือการกระทํามาในรูปแบบของการกระทําคือการบิดผิวการทุจริตนะครับไม่ปฏิบัติตามและการที่เรานั้นวะอิลาฟาซาดินนียะก็คือการเพิกเฉยการไม่ปฏิบัติตามสัญญาวันนี้นะครับท่านรอซูลเนี่ยพูดเอาไว้3ประการหยิบยกตัวอย่าง3ประการของมุนาฟิกนั่นก็คือพูดโกหกนี่คือในเรื่องคำพูดอามะนะไม่ทำ2แล้วก็สัญญาไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำและก็ในจิตใจท่านนบีหยิบยกมาพูด3ประการนี้ครอบคลุมแล้วถามว่ามุนาฟิกมีพฤติกรรมอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากที่นบีบอกมีเยอะไหมมีอีกหลายประการแต่นบีหยิบยกมาตรงนี้เพราะว่ามันครอบคลุมใน3ประการนี้อะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกนั่นก็คือการที่ละหมาดไอชาและละหมาดฟัจร์หรือละหมาดซุบฮีไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสำหรับมุนาฟิกีนมากไปกว่า2เวลานี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพฤติกรรมของมุนาฟิกดังนั้นเพื่อนพี่น้องทั้งหลายครับสำหรับในค่ำคืนนี้สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนกับพวกเราในเรื่องซุนนะใกล้ตัวบางครั้งเราอาจจะเพิกเฉยบางครั้งเราอาจจะหลงลืมบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจที่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยบางประการแต่อย่าลืมนะครับสัญญาอะไรไว้ขอให้ปฏิบัติตามรับอามะนะอะไรเอาไว้ขอให้รักษาอามะนะนั้นให้ดีพูดอย่าเป็นคนพูดที่โกหกเพราะเราจะสูญเสียความเชื่อมั่นเราจะสูญเสียตัวตนของเราไปนะครับและเมื่อไรที่เรามีความขัดแย้งที่เราจะต้องโต้แย้งกันในความเป็นคนมันแน่นอนมันมีอยู่แล้วแต่ขอให้เรานั้นโต้แย้งและโต้ตอบกันให้มันอยู่บนสัจธรรมอย่าให้เป็นคนที่ลักษณะที่เวลาพูดดีแต่เวลาโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บ คุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องแล้วจะออกอาการตะแบงอย่างเดียวแล้วไม่เอาความจริงอย่าให้เป็นคนในลักษณะเช่นนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นคนผู้ที่ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดในชีวิตของเราขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาให้กับเราได้ปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลและขอให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลดัมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยาซาฟินะเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจยีซาอีดและฮัจยาฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจยีอับดุลกวานีและฮัจยาซาวดาอิสมาเอลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำซาลีสอบถามโทร092-994-0782 092-994-0782 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์นามัสยิดอันอิสติกอมะมัสยิดอาจารย์สิงห์ทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์รอมะฮ์เคหะภัยจิตฮัจญะฮ์รอมะฮ์เคหะภัยจิตหรือนีเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนท ทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอันมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเทใจให้ศาสนูครั้งที่7เพื่อร่วมมอบค่าอาหารเติมโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือโทรร่วมบริจาคได้ที่0858435088 0858435088คุณอลิสราอยู่เป็นสุขขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ

0: ดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงวัยผู้สูงอายุมักพบปัญหาสุขภาพช่องปากเหงือกอักเสบหรือฟันผุการดูแลช่องปากจึงสำคัญแนะนำให้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำการไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก6เดือนจะช่วยป้องกันปัญหาในระยะยาวและที่สำคัญอย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อลดความแห้งของช่องปากรักษาช่องปากให้สะอาดเพื่อการกินที่มีความสุขและสุขภาพที่ดีในระยะยาวการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุสำคัญนะครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสะลามวะมินกัสสะลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์ฮัจญีอับดุลลาตีฟหรือฮัจญีประดิษฐ์เกตประสิทธิ์อายุ58ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ซาฟินะห์เกตประสิทธิ์และเป็นบุตรของฮัจญีซาอีดและฮัจญะฮาบีบอเกตประสิทธิ์และเป็นบุตรเขยของฮัจญีอับดุลกอนีและฮัจญะซาวดาอิสมาอิลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 13:00 น.หรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดยามีอุลมุตตะกีนลำสาลีสอบถามโทร0929940782 0929940782อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาลาอายับคานงามสมชาติลาลาอายับคานงามสมชาติหรือลายับทุ่งคุได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นน้องชายของลาเปียกตาครีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสติกอมะห์มัสยิดอาจารย์ซิงทุ่งคุสอบถามโทร0819626775 0819626775ลาเปียกตาคีพี่ชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตฮัจญีอับดุลลอฮ์มโนหรทัตได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญียะกูบมโนหรทัตรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหรือเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนิบาดะห์หนองบอนซอยอนุช70แยก7เขตประเวศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตหรือนิเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร 089-589-9418 089-589-9418ครูย่อของเด็ก
12: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมทุกคนนะครับวันนี้ดุอาของศรัทธาชนเป็นดุอาที่ขอให้เรานั้นได้รับสวนสวรรค์ให้ห่างไกลจากนรกแล้วก็ขอให้เรานั้นนะครับได้กระทำการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาเหตุให้เราได้รับการตอบแทนตรงนี้ด้วยดุอาบทนี้เป็นหะดีษนะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรียาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่านไม่ยากนะครับเพราะว่ารูปแบบของคำเนี่ยมันจะซ้ำกันดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อัสอัลุกันยันนะฉันขอสวนสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮุมะอัสอัลุกันยันนะโออัลลอฮ์ฉันขอสวนสวรรค์จากพระองค์วามากอรอบะอิลัยฮาและสิ่งที่นำไปสู่มันนำไปสู่สวรรค์ที่ขอนะครับเมื่อกี้ขอสวนสวรรค์แล้วขอด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาเหตุทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนด้วยกสวรรค์เนี่ยนะครับเราขอด้วยวามากอรอบะอิลัยฮามินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดและการกระทำคำพูดใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสาเหตุให้ได้รับสวรรค์ทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้สวรรค์การงานอะไรก็แล้วแต่ทำไปแล้วให้ได้รับการตอบแทนตรงนี้เป็นผลลัพธ์ขอด้วยไม่ใช่ขอสวรรค์นะครับอัลลอฮุมะอัสอุกันยันนะไม่ได้ขอแค่สวรรค์อย่างเดียวแต่ขอได้ว่าวะมากอรอบะอิลัยฮาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้สวรรค์เนี่ยมินกาลินเอาอามาลินทั้งคำพูดและการกระทำขอด้วยในขณะเดียวกันดูอาบทนี้วรรคที่2นะครับมันจะซ้ำๆกันขอไม่ยากว่าอูดูบิก้าอูดูบิก้าแปลว่าเราเนี่ยนอกจากขอสวรรค์แล้วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยมินันนาร์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากไฟนรกว่าอูดูบิก้ามินันนาร์นะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากไฟนรกไม่ใช่แค่ไฟนรกอย่างเดียวที่เราไม่ต้องการแต่ขอต่อไปว่าวามากอรอบะอิลัยฮาและสิ่งที่ทำให้เรานั้นเข้าใกล้มันอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่นรกนะครับขอต่อล้อด้วยอูดูบิก้าขอความคุ้มครองต่อมันมินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดและการกระทำนี่คือวรรคที่2ว่าอูดูบิก้ามินันนะฉันขอความคุ้มครองต่อล้อให้รอดพ้นจากไฟนรกวามากอรอบะอิลัยฮาและสิ่งที่นำไปใกล้มันมินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดและการกระทำนะครับเนื้อหาดูเหมือนจะยาวแต่ว่าสำนวนจะคล้ายกันผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อัสอัลุกันยันนะฉันขอสวรรค์จากอัลลอฮ์วามากอรอบะอิลัยฮาและสิ่งที่เป็นสื่อนะครับทำให้ฉันได้เข้าใกล้สวรรค์มินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดและการกระทำนั่นสวรรค์นะครับและสิ่งที่ทำใกล้มันให้เรานั้นเข้าใกล้สวรรค์ขอด้วยวรรคที่2ขอในทางตรงกันข้ามกันว่าอูซูบิก้าขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มินันนาร์ให้รอดพ้นจากไฟนรกวามากอรอบะอิลัยฮาและสิ่งที่นำเรานั้นไปใกล้มันมินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดและการกระทำคำพูดแบบไหนการกระทำแบบไหนที่เป็นสาเหตุให้เรานั้นตกนรกขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยนะครับพี่น้องครับดูอาบทนี้เนี่ยเหมือนจะเตือนเราว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่สนใจเฉพาะเป้าหมายอย่างเดียววันนี้พี่น้องบอกว่าฉันจะได้สวรรค์ก็ขอให้สวรรค์วันนี้ฉันไม่อยากได้นรกก็ขอไม่เอานรกนั่นคือเป้าหมายแต่อิสลามให้ความสำคัญด้วยระหว่างทางที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญด้วยนะครับวันนี้เรามองไปที่สวรรค์แต่ว่าหนทางที่นำไปสู่สวรรค์นั้นจากคำพูดแล้วก็การกระทำการงานดีๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยนะครับเราก็ขอต่อรอด้วยขอแค่สวรรค์แล้วจะไปยังไงล่ะนะครับมันไม่เรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบขอสวรรค์ด้วยแล้วก็ขอด้วยว่าอะไรที่ทำให้ใกล้มันไปสู่สวรรค์ดูว่าบทนี้ประเด็นนะครับก็คือว่ามินกาลินเอาอามาลินมีคำพูดบางคำพูดที่นำไปสู่สวรรค์นะครับแล้วก็การงานบางอย่างนำไปสู่สวรรค์พี่น้องต้องมาตีโจทย์นี้ให้แตกว่าคำพูดแบบไหนที่พูดแล้วนำเราไปสู่สวรรค์แสดงว่าคำพูดนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวแปรตัวหนึ่งเหมือนกันที่สามารถทำให้เรานั้นได้รับสวรรค์ขออัลเลาะห์ได้พี่น้องมาดูครับคำพูดที่เป็นการตักเตือนกัน วันนี้ความผิดเกิดขึ้นในสังคมถ้าปล่อยไว้นะครับมันไม่ใช่แค่ไม่ได้ผิดบนหัวฉันแล้วก็ผลฉันไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวฉันนี่แหละมีความสามารถที่จะเตือนแล้วไม่เปิดปากไม่เอ่ยปากจะเตือนห้ามปานความชั่วถูกคิดบัญชีด้วยในฐานะที่ปล่อยให้ความชั่วเกิดขึ้นในสังคมแล้วไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นคำพูดนะครับคำพูดดีๆคำพูดนะซีฮะคำพูดที่เตือนคนไปสู่ความดีนะครับการสอนในอิสลามสอนให้คนไปสู่ความดีคำพูดแบบนี้แหละครับจะนำพี่น้องไปสู่สวงสวรรค์นะครับในขณะเดียวกันมีคำพูดบางประเภทพูดแล้วเนี่ยวามากราบาอิไลฮานะครับกราบาอิลันนารพูดแล้วนำไปสู่นรกแสดงว่าลิ้นเนี่ยตัวเป้งเลยนะครับตัวใหญ่เลยคำพูดบางอย่างพูดแล้วไปสู่นรกได้นะครับบางคนบอกว่าพูดไปแล้วมันปล่อยตามลมมันไม่จบแค่นั้นวันนี้พี่น้องนินทาใครนะครับพอพูดออกไปแล้วเรียกคืนยากเพราะบางทีนินทาในวงปากมันกำลังคันยิ่งว่าเขายิ่งนินทาเขามันไอคนนี้นินทาหน่อยไอคนนี้เสริมไปเสริมมามันสนุกเหลือเกินนะครับมันขึ้นเคงมันมีเรื่องคุยในวงคนในวงจะไม่นินทากันเองแต่นินทาคนนอกวงพอนินทาไปแล้วคำพูดที่ออกไปแล้วทำให้เขาเสียหายคำพูดแบบนี้แหละครับพี่น้องระวังให้ดีนำไปสู่นรกได้มันไม่ใช่แค่นั้นพอนินทาแล้วปากต่อปากปากต่อปากมันขยายวงขึ้นพอจะไปตามเก็บไม่ได้วันนี้พี่น้องด่าใครก็แล้วแต่นินทาใครก็แล้วแต่เนี่ยตอนพูดง่ายพอพูดคนเดียวจบกระบวนการนินทาแล้วสบายใจหายคันปากแต่ว่าเสียงความหมายที่ออกไปความไม่ดีของพี่น้องมุสลิมจะจริงหรือไม่ก็ตามเมื่อออกไปแล้วเนี่ยสร้างความทุกข์ใจนะครับเป็นการละเมิดทางด้านคำพูดถูกคิดบัญชีไอ้ตอนเรียกกลับนี่มีปัญหานะครับตอนพูดนะพูดแค่3คนแต่ไอ้3คนไปพูดต่อเป็น10คน20คนพี่น้องจะไปตามเก็บแบบไหนเก็บไม่ได้หรอกครับยิ่งนานยิ่งคนยิ่งพูดเยอะยิ่งพูดเยอะพอคิดบัญชีความผิดความบาปพี่น้องคนที่พูดโดนหมดเพราะเป็นต้นเหตุสร้างคำพูดนี้ขึ้นมาพอคนได้ยินไม่พอใจแล้วนะครับคนนี้พูดเจ้าตัวไม่พอใจเดินไปเอาเจอคนอื่นพูดอีกพอไล่ไปไล่มาไอ้คนพูดคนเดียวกันตนนี้ระวังนะครับเพราะพูดไปแล้วเอาคืนญาติฉะนั้นก่อนจะพูดคิดให้ดีถ้าคำพูดตรงนี้นะครับก็ระบายอินันนารนำไปสู่นรกพี่น้องต้องเตือนตัวเองด้วยในขณะเดียวกันครับนอกจากคำพูดแล้วลิ้นแล้วที่ทำให้การงานเสียดูอาบทนี้บอกว่าเอาอามาลินการงานบางอย่างก็นำไปสู่นรกได้วรรคแรกบอกว่ามีการงานบางอย่างนะที่ทำไปแล้วเนี่ยกระบะอิลันยันนะนำไปสู่สวรรค์ในทางตรงกันข้ามกันการงานบางอย่างก็นำไปสู่นรกได้วันนี้การงานที่พี่น้องทำนะครับความดีความชั่วบางคนบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วฉันฟังมาเยอะตัวครูคนนี้ก็บอกว่าความดีต้องทำแบบนี้ต้องเรามาถือศีลอดออซะกาตทำฮัจญ์จ่ายซะกาตฟังมาเยอะไอ้ความชั่วก็ฟังมาเยอะแล้วห้ามกินเหล้าห้ามทำซินาห้ามกินดอกเบี้ยห้ามทรยศพ่อแม่ห้ามทำร้ายคนฟังมาเยอะแต่ว่าไอ้การฟังมาเยอะเนี่ยถ้ามันนำไปสู่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติถือว่าเป็นอิดมุนนายันฟะฟังก็จริงทราบก็จริงเข้าใจก็จริงแต่ไม่ยังประโยชน์เพราะทราบแล้วไม่สามารถปฏิบัติออกมาให้เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่เด่นชัดได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียดายอย่างยิ่งนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาเป็นปกครองโลกเลยนะครับเขาเรียกว่ามีสติปัญญาจริงๆแล้วคนเนี่ยสู้สิงโตไม่ได้นะครับตัวต่อตัวนี่แพ้นะครับแรงก็สู้ไม่ได้เขี้ยวเล็บก็สู้ไม่ได้แต่มนุษย์ก็จับสิงโตได้เพราะมีสติปัญญาจะช็อตไฟจะปืนยาสลบจะจับใส่กรงก็มีสติปัญญาทำให้เรานั้นสามารถเอาชนะสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีความเข้มแข็งกว่าได้วันนี้มนุษย์พัฒนาตัวเองนะครับนอกจากเอาชนะสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วเนี่ยบางครั้งยังสามารถที่จะเขาเรียกว่านำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ไม่อยากจะพูดว่าเอาชนะธรรมชาติได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นน้ำท่วมก็ดีภัยพิบัติก็ดีบอกว่ามนุษย์เอาชนะธรรมชาติไม่ได้แต่มนุษย์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีได้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะเราแข็งแรงนะครับตรงนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่ว่าเพราะเรามีสติปัญญาที่อัลเลาะห์ประทานมาฉะนั้นวันนี้สติปัญญาที่มีนะครับใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่แต่ถ้าไม่สามารถใช้สติปัญญาในการที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้เกาลินนะครับคำพูดหรือว่าเอาอามาลินการกระทำมันนำเราไปสู่นรกได้เนี่ยนะครับทำได้ทุกอย่างแต่ปกป้องตัวเองไม่ได้ตรงนี้ถือว่าไร้ประโยชน์ฉะนั้นวันนี้นะครับสองประเด็นครับคำพูดกับการกระทำนำเราไปสู่สวรรค์ก็ได้นำเราไปสู่นรกก็ได้ นะครับก่อนจากกันไปดูอาบทนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีครับเป็นฮะดีษที่ซอฮีหะขอให้ได้รับสวรรค์ห่างไกลนรกแล้วก็ให้ได้รับในการงานที่นำไปสู่มันด้วยนะครับดูอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อัสอัลุกันยันนะฉันขอสวนสวรรค์จากพระองค์วะมากอรบะอิไลฮาและสิ่งที่นำไปสู่สวรรค์นำไปใกล้สวรรค์มินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดแล้วก็การกระทำในขณะเดียวกันว่าอูดูบิก้าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มินันนาร์ให้รอดพ้นจากไฟนรกวะมากอรบะอิไลฮาและสิ่งที่นำไปสู่นรกมินกาลินเอาอามาลินจากคำพูดแล้วก็การกระทำครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب
2: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิทยุเสียงอิสลามฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

0: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะลีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับวันที่เราอยากจะทำให้ปัญหาในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาหนักนะบางคนก็ถือว่าเป็นปัญหาที่นอนไม่ได้นะครับหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีในชีวิตของเราซึ่งบางปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางทีมันก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าระดับชาติก็หมายถึงมันเครียดทั้งคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเลยบางทีเราเครียดคนเดียวคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนกับเราแต่บางปัญหาในชีวิตเราบางทีก็ทำให้ผู้นำนะครับก็เครียดไปด้วยผู้ตามก็เครียดไปด้วยผู้นำครอบครัวก็เครียดภรรยาก็เครียดลูกก็เครียดมันก็จะมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลที่เป็นมุมินหรือไม่ใช่มุมินก็ตามปัญหามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวนะครับคนที่รู้จักอัลลอฮ์ก็มีปัญหาเกิดขึ้นคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาจึงเป็นตัวที่ไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมเพราะเราจะเห็นว่ามุสลิมเองก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจการค้าผมยกตัวอย่างว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่นะครับที่มันมีผลกระทบกับทุกๆศาสนาเพราะมันเป็นภาคของสังคมเช่นเรื่องของพลังงานนะครับที่มันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันหรือแก๊สในครัวเรือนนะครับมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหากันทุกระดับชั้นนะครับคนรวยก็มีปัญหาคนจนก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหาของแต่ละคนก็อาจจะมากน้อยแล้วแต่บริบทของตัวเองมุสลิมพี่น้องมุสลิมเองก็มีปัญหาพ่อแม่พี่น้องมุสลิมเองก็ต้องกินต้องใช้นะครับกับหรือต้องใช้พลังงานเหมือนกับพี่น้องต่างศาสนานะครับมันก็จะมีเรื่องของค่าครองชีพที่น้อยแต่ภาระในแต่ละครัวเรือนก็จะแพงขึ้นหรือมากขึ้นก็เป็นปัญหากันทุกคนแต่ปัญหาที่มุสลิมเจอเราถามกับตัวเองว่าเราเอาปัญหาเหล่านั้นแก้ด้วยกับอะไรไม่ใช่มองกันที่ว่าทุกคนมีปัญหานะครับทุกคนมีปัญหาแต่เรามองกันว่าเราแก้ปัญหาด้วยกับอะไรอันนี้คือสิ่งที่มันน่าจะเป็นบทเรียนให้กับตัวเราที่เป็นมุสลิมหรือเราจะเอาปัญหาเหล่านั้นที่ผู้อื่นแก้ด้วยกับพิจารณาทางของเขาแล้วเราเองเอาลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อที่จะเอาปัญหาเหล่านั้นมาแก้ให้กับตัวเราหรือเปล่านั่นถ้าเราคิดแบบนั้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเรายังไม่พอใจกับศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลลาเพราะอัลลอฮฺบอกว่าอันยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวันนี้ศาสนาของพวกท่านนะครับอัลลอฮฺได้ทำให้มันสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าจะเกิดวิกฤตอะไรในโลกใบนี้ก็ตามอิสลามมีทางแก้อิสลามมีทางออกเพียงแต่ว่าอิสลามอาจจะแก้ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นหรือ

0: มุสลิมอาจจะแก้ปัญหาที่แตกต่างหรือมีมุมมองที่แตกต่างกว่าผู้อื่นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาดูว่าเราแก้ปัญหาเหล่านี้โดยใช้อิสลามหรือใช้แนวทางนิยมที่ผู้คนเขาแก้ปัญหากันการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา1เราต้องแก้อะไรครับเพราะเราเห็นว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับคนในโซนในสังคมกับปัญหาหนึ่งแต่มันอาจจะไม่มีผลกระทบกับคนบางกลุ่มในสังคมกับคนบางกลุ่มในสังคมทั้งที่ฐานะอาจจะเท่ากันความเป็นอยู่ก็พอๆกันนะครับฐานเงินเดือนก็น่าจะพอๆกันแต่ไม่มีผลกระทบกับคนเหล่านั้นเราจึงมองว่าทำไมมันจึงเกิดปัญหาที่เราแต่ไม่เกิดปัญหากับคนอื่นที่หนึ่งเขาเป็นมุสลิมเหมือนกับเราอิสลามจึงสอนครับว่าเวลาที่มีปัญหาลองนึกเนื้อก่อนว่าเราเองรักอัลลอฮ์มากขนาดไหนและรักตามที่อัลลอฮ์บอกมากขนาดไหนทุกคนมีความรักหมดนะครับแต่ความรักที่แสดงออกบางทีเราใช้ความรักในการแสดงออกไม่ถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกในสิ่งที่มันจะต้องอยู่ในกรอบของอิสลามหรือเปล่าเหมือนกับเรื่องของชู้สาวนะครับระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันมีกรอบเรื่องของการแสดงความรักที่ต่างกันความรักของคนที่รู้จักอิสลามกับความรักของคนที่ไม่เข้าใจอิสลามในการที่จะปฏิบัติต่อคู่รักของตัวเองที่เราเรียกว่าที่ภรรยาหรือว่าที่สามีเนี่ยเราก็มีพฤติกรรมที่ต่างกันทั้งที่จุดจบมันอาจก็จะเหมือนกันก็คือเข้าวิธีการแต่งงานหรือวิธีการนิกะห์เหมือนกันแต่ช่วงเวลาหรือช่องทางที่มันจะไปสู่การแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่อยู่ในกรอบของศาสนากับสิ่งที่มันสวนทางกับสิ่งที่อิสลามสอนเราก็จะเห็นว่าหลายๆคู่นะครับของการแต่งงานอยู่กันแบบที่เรียกว่ามีบารอกะห์ครับมีสิริมงคลเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเขาพยายามประคับประคองชีวิตคู่ของเขาให้อยู่ในกรอบของศาสนามากกว่าอยู่ในกรอบของความเชื่อหรือในสายตาผู้คนฉะนั้นเราจะวัดการแก้ปัญหาของแต่ละคนนั้นถ้าเราวัดด้วยกรอบความคิดของตัวเองแน่นอนครับมันไปไม่ถึงหรือมันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ทุกคนจะต้องไปเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าต้องการแก้ปัญหาด้วยกับกรอบของอิสลามที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ท่านนบีวางเอาไว้เนี่ยมันถือว่าเป็นสูตรสำเร็จที่ทุกคนต้องได้เจอผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์เดียวกันผลลัพธ์แรกก็คือหรือสูตรแรกก็คือว่าวันที่เรามีปัญหาเรากลับมามองย้อนตัวเองไหมว่าเราทุ่มเทอยู่กับการเรียนรู้อิสลามโดยเฉพาะเรื่องราวของอะกีดะห์ของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราเรียนรู้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เนี่ยถูกต้องตามที่มันจะเป็นตามหลักการหรือเปล่านะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เห็นหรือเตือนกับพวกเราบอกแล้วว่ามีหลายกลุ่มหลายก้อนด้วยกันที่บางทีเวลาเมื่อเกิดปัญหาแล้วเขายึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ในการแก้ปัญหาว่ามีนันนาซิมัยยัตตะกีดูมินดูนิลลาฮิอันดาดามีมนุษย์อีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่ามากด้วยนะครับที่เวลามีปัญหาแล้วยึดสิ่งอื่นรักสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูฮิบบูนะฮุมพวกเขารักต่อชีริกหรือสิ่งที่คู่เคียงคู่กับอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลลาเหมือนกับรักอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลลากะฮูบิลละนะครับเหมือนกับรักอัลลอฮฺคือรักสิ่งอื่นด้วยแล้วก็รักอัลลอฮฺด้วยรักดวงชะตาด้วยแล้วก็รักอัลลอฮฺด้วยรักเรื่องของเรียกว่าฤกษ์ยามงามดีแล้วก็รักอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลลาด้วยฉะนั้นเขาจะไม่ทิ้งทั้งสองฝั่งปากก็ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเชื่อในเรื่องของ เรื่องงามยามดีข้างขึ้นข้ามแรงเรื่องของนกเรื่องของสิงสารสัตว์เรื่องของยาที่รักษาแล้วมีชีริกเปื้อนปนอยู่นะครับฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องตรวจสอบว่าทำไมปัญหาของเรามันถึงไม่สามารถบรรลุในสิ่งที่เราหาทางออกได้เพราะเราไม่ชัดเจนกับที่เราเรียกว่าเตาฮีดการให้เอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับได้พูดถึงอายะห์นี้ที่บอกว่าวะมินันนาซิมายัตตะกีดูมินดูนิลลาฮิอันดาดายุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์วัลลดีนาอามะนูอะชัดดุฮุบบันลิลลาห์สำหรับมุมินเนี่ยนะครับจะรักอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งอื่นแล้วก็ไม่ยอมให้สิ่งอื่นนั้นมาเสมอเหมือนเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้อธิบายอายะห์นี้บอกว่าอะไรครับอัคบะรตะอาลาในอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกำลังเตือนกำลังสอนอันนะมันอะฮับบะมินดูนิลลาฮิชัยอาว่าใครก็ตามที่เกิดไปรักสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือรักมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากามายุฮิบุลลอฮุตะอาลาเหมือนกับที่เขารักอัลลอฮ์ละหมาดด้วยเพราะการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รักในขณะเดียวกันก็ยังเล่นการพนันอยู่ก็ยังเล่นหวยอยู่ในกรณีแบบนี้นะครับฟะฮุวะมานิตตะคอซามินดูนิลลาฮิอันดาดะเท่ากับว่าเขากำลังเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเทียบเคียงกับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องไหนครับเรื่องรักเรื่องอัตตะซีมความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ใหญ่ด้วยต้นไม้ก็ใหญ่ด้วยอัลลอฮ์ใหญ่ด้วยหมอดูก็ใหญ่ด้วยอัลลอฮ์ใหญ่ด้วยดวงจันทร์ก็ใหญ่ด้วยนั่นเท่ากับว่าเขากำลังตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามอับดุลวะฮาบนะครับมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบได้กล่าวเอาไว้ว่าวะฟีฮีนะครับในเรื่องนี้บอกว่าอันนะมันิตตะคอดานิดดันใครก็ตามที่เอาสิ่งอื่นมารับเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการรักษาเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการมีอนุภาพหรืออะไรก็ตามนะครับคนตายตูซาวีมะฮับบะตะฮูมะฮับบะติลละแล้วก็รักทั้งสองอย่างที่เรียกว่าเลือกพี่เสียดายน้องนะครับเลือกอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเลือกโตวาลีด้วยเลือกอัลลอฮ์ด้วยเลือกต้นไม้ด้วยเลือกอัลลอฮ์ด้วยเลือกดวงจันทร์ด้วยหรืออะไรก็ตามฟะฮุวะชิรกุลอักบัรเท่ากับว่าเขากำลังตั้งภาคีใหญ่นะครับเท่ากับว่าเป็นชิรกุลอักบัรเป็นการตั้งภาคีที่หนักมากเท่ากับว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอีมานของคนเนี่ยรู้ได้ไงว่าคนมีอีมานคนศรัทธาก็คือตราบใดก็ตามที่เขาแสดงความรักต่ออัลลอฮ์แล้วก็เก็บความรักเหล่านี้ไว้ในใจของพวกเขาตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้าเขาสามารถทำได้อัลลอฮ์ต้องใหญ่กว่าในทุกๆเรื่องนะครับในเรื่องของเวลาในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องอัลลอฮ์ต้องใหญ่กว่าเมื่อถึงเวลาต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก่อนนะครับคนเหล่านี้คือคนที่กำลังเข้าใจถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสำคัญมากครับว่าวันที่เรามีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราวันที่เรามีปัญหาในชีวิตของพวกเราเราต้องตรวจสอบอีมานของเราว่าเรารู้จักอัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนรู้จักอัลลอฮ์ถูกต้องตามที่นบีอยากจะให้รู้จักหรือเปล่าหรือรู้จักอัลลอฮ์ตามที่ปู่ย่าตายายเราให้รู้จักเช่นรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ยังมีเรื่องน้ำซอฟานั่งซอฟัดเรื่องของฤกษ์งามยามดีเรื่องของก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายออกจากบ้านหรืออะไรก็ตามเท่ากับว่าเรากำลังไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้เรารู้จัก นั่นแสดงว่าเรารักอัลลอฮ์ยังไม่ถูกวิธียังไม่ถูกในสิ่งที่อิสลามต้องการท่านอิบนุรอญับอัลฮัมบาลีที่กล่าวครับว่าอายะห์นี้นะครับอันนัลลอฮอัซซะวะจัลลาฮอัซซะวะจัลลาฮูอินายะบิมายุฮิบบูฮูใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์หมดใจเมื่อไหร่ในชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จะทุ่มเทความรักให้กับเบาคนนั้นนะครับถ้าเรารักอัลลอฮ์หมดใจเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเบาคนนั้นนะครับอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเบาคนนั้นให้ไปตกอยู่ในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเป็นทุกข์อยู่นะครับในสิ่งที่ตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นทุกข์อยู่และจะให้ง่ายถ้าอัลลอฮ์รักใครเมื่อไหร่หนึ่งอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเขาในวันที่เขามีปัญหาสองในวันที่เขาหลวมตัวทำผิดหลวมตัวทำสิ่งที่เป็นมะซียะห์เมื่อไหร่เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ง่ายต่อเขาในการที่เขาจะรีบเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะไม่ประวิงเวลาจะไม่รอเวลานะครับเพราะเดี๋ยวไปเตาบัตตัวตอนแก่ถ้าเราคิดแบบว่าเดี๋ยวจะไปเตาบัตตัวตอนแก่ตอนที่ใกล้จะไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้รักเราจริงแต่ถ้าเราทำผิดปุ๊บแล้วรีบเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์นั่นคือสัญลักษณ์หนึ่งที่กำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์รักเราจริงอัลลอฮ์อยู่กับเรานะครับและอัลลอฮ์ก็จะคอยระมัดระวังให้กับเราในวันที่เรามีโอกาสทำความชั่วอัลลอฮ์จะดึงเราออกจากความชั่วนั้นนะครับไม่ให้เข้าไปสู่วังวนของความชั่วไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ตามนะครับวายับตาลีฮีแต่แน่นอนถามว่าแล้วอัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาให้กับเราไหมอัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาให้กับเราแต่การส่งบททดสอบที่อัลลอฮ์มาให้กับเราที่เป็นปัญหานั่นหมายถึงอัลลอฮ์กำลังลบบาปในความผิดที่เรามีอยู่ให้เราป่วยให้เราถูกรถเสียหรืออะไรก็ตามถ้าเรายังอยู่ในกรอบที่อิสลามสอนเอาไว้ให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังชดเชยกำลังลบบาปที่ในอดีตเราอาจจะทำเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์โกรธเกรียวก็ได้วันนี้อัลลอฮ์จึงลบบาปเหล่านั้นไปเพื่อที่จะไปเจอกับพระองค์ในวันที่เราไม่มีความผิดนะครับฉะนั้นท่านฮัสซันได้พูดถึงคำกล่าวของอัสฮาบุนนบีก็หมายถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีอินนานุฮิบบุร็อบบุนาฮุบบันชะดีดาซอฮาบะห์ท่านนบีจะบอกกับท่านนบีบอกว่าพวกเราเนี่ยรักอัลลอฮ์มากนะครับพวกเราเนี่ยรักอัลลอฮ์มากฟะอะฮับบัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักคนเหล่านั้นอัยยะจอะลาลิฮุบบิฮิอิลมาคนที่อัลลอฮ์รักจะมีลักษณะหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือเขาจะไม่หยุดในการแสวงหาความรู้ถ้าคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยนะครับเขาจะไม่หยุดในการแสวงหาความรู้จะถามนะครับจะศึกษาจะหาช่องทางเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ท่านนบีจงกล่าวกับผู้คนที่บอกว่าพวกเขารักอัลลอฮ์เนี่ยนะครับฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันยุฮิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกเขาเหล่านั้นฉะนั้นคนที่แสดงว่าเรากำลังเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้การรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้อยากจะรู้เรื่องราวของศาสนาเราจะไม่พูดว่าแค่ฟัรดูอินก็พอแล้วนะครับศาสนาจะไม่บอกว่าแค่ฟัรดูอินก็พอแล้วรอดแล้วนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่รักเราจริงหรือเราไม่รักอัลลอฮ์จริงถ้าอัลลอฮ์รักเราเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะให้เราได้มีโอกาสศึกษาอิสลามเยอะฟังแปลฟังบรรยายหรืออะไรก็ตามนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังอยู่ในบุคคลที่อัลลอฮ์กำลังรักเราแต่ถ้าเรานิ่งเฉยนะครับเรื่องของศาสนาไม่สนใจเขามีการสอนศาสนาเราเองก็ไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องราวนั้นเหล่านั้นเลยเขามีเรื่องของการทำความดีเราไม่ได้สนใจเลยนั่นแสดงว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้รักเราจริงและเราก็ยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่ซุบฮานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังรักเราต้องคิดแบบนี้เมื่อไหร่แก้ไขปรับปรุงอินชาอัลลอฮ์เราจะกลายเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักและปัญหาของเราก็จะหมดจดถ ถูกแก้ไขไปในไม่ช้าครับอินชาอัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร
4: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตหรือนี้เงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสมานเคหะภัยจิตจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดรอมะตุลอิสลามียะห์บ้านเกาะมีนบุรีสอบถามโทร0895899418 0895899418ครูย่อของเด็ก
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะกอฮ์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่าเป็นสัญญาของพระองค์เองอย่างแท้จริงซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินญีลและอัลกุรอานและใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นพวกท่านจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกท่านเถิดซึ่งพวกท่านได้ขายมันไปและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่111
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
6: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะห์ลาอิลลามาจะอัลตะฮูซะห์ลาوأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตัฟซีรุลกุรอานพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางมุสลิมออนแอร์วันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาดูองค์การอัลกุรอานในอีกองค์การหนึ่งนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่24นะครับ23แล้วก็24ต่อเนื่องจากเท ครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันไปในอายะห์ที่21และ22นะครับวันนี้เราจะมาคุยกัน23และ24พี่น้องท่านใดที่มีอัลกุรอานนะครับก็เปิดดูไปตามๆกันนะครับดูทั้งความหมายแล้วก็ดูทั้งคำฟังทั้งคำอธิบายจากผมนะครับที่ผมจะหยิบยกมานะครับจากบรรดานักวิชาการที่ได้อธิบายเอาไว้นะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเปิดไปที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่23นะครับและองค์การที่24ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอินกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิวะดะอูชูฮะดาอะกุมมินดูนิลลาฮิอินกุนตุมซอดิกีนในองค์การที่23นะครับองค์การที่24ต่อไปนะครับฟะอิลลัมตัฟอะลูวะลันตัฟอะลูฟัตตะกุนนารัลลาตีวะกูดูฮันนาสุวัลฮิจาระอุอิดดัตลิลกาฟิรีนในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาและปรากฏว่าพวกเจ้านะเกิดความสงสัยใดๆจากสิ่งที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้านะพี่น้องครับในอัลกุรอานองค์การนี้บอกว่ายังไงครับว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมนะครับหากปรากฏว่าพวกเจ้าเกิดความสงสัยใดๆในสิ่งที่อัลกุรอานประทานลงมาให้แก่พวกเรานะครับพวกเราในที่นี้หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวท้าทายกับบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลินะครับแล้วพวกเจ้าก็จงอะไรจงนำมานะครับสักบทหนึ่งที่มีความเหมือนเยี่ยงนะครับเปรียบประดุจเหมือนกับอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้มานะครับเอามาสักอะไรครับเอามาสักบทหนึ่งสิที่เหมือนกับอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺประทานให้มานะขอสักบทเดียวในเมื่อบอกว่าอัลกุรอานนั้นมันมีแต่เรื่องความแคลงใจมันมีแต่เรื่องน่าสงสัยขอสักบทหนึ่งนะครับขอสักซูเราะห์หนึ่งที่ไปแต่งกันมาไปประพันธ์กันมานะครับไปคัดกันมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เอามาดูซิว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวกับสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมันแตกต่างกันยังไงพี่น้องครับดังนั้นตรงนี้เองนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าทายกับบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนและก็บรรดามุนาฟิกีนนะครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่พวกเขามีความเครือบแคลงมีความสงสัยนะครับจากสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับนะเอามาสักบทหนึ่งได้ไหมอัลลอฮ์ท้าทายนะครับท้าทายกับพวกเขาเหล่านั้นวะดะอูฮูวะดะอูชูฮะดาแล้วก็ไปเรียกร้องเลยนะครับไปเรียกร้องไปเชิญชวนนะผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้านะที่อื่นจากอัลลอฮ์นะไม่ใช่อัลลอฮ์นะครับไปเชิญทุกคนเลยที่เป็นมหาบุรุษที่เป็นมหากาบหรืออาจจะเป็นคนแต่งกราบโครงกรอนได้ที่เก่งที่สุดในโลกหรือมีกี่คนก็แล้วแต่ไปเรียกมาไปชวนมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระทำการท้าทายพวกเขาเหล่านั้นนะครับไปเรียกมาวะดะอูไปเรียกมาไปเชิญชวนมาเลยชูฮาดาอะกุมคนที่จะมาเป็นพยานนะครับยืนยันนะให้กับพวกท่านทั้งหลายมินดูนิลละซึ่งไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่ใช่กับอัลลอฮ์นะนะครับอัลลอฮ์จะไม่ช่วยให้ไปชวนคนอื่นใครที่ว่าแน่ใครที่ว่าจังไปเรียกมารวมตัวกันให้หมดเลยแล้วก็ทำอะไรครับประพันธ์สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เหมือนกับอัลกุรอานนะครับซักซูเราะห์หนึ่งลองทำสินะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวนะครับอิงคุนตุมซอดิกีนตะหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงแล้วก็ไปเอามาสักหนึ่งบทสิไปแต่งไปประพันธ์มาไปเรียกร้องเชิญชวนทั้งหมดเลยในกลุ่มชนของพวกเจ้าที่เก่งที่สุดอัลเลมที่สุดในเรื่องของภาษาไปแต่งไปประพันธ์มาสักบทหนึ่งต้นหนึ่งที่จะให้เหมือนกับอัลกุรอานตะหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่พูดจริงนะครับอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในองค์การที่23ในองค์การที่24ครับฟะอิลลัมตะฟะลูวะลันตะฟะลูวะตะฟัตตะกุลอะฟัตตะกุนนารัลลาตีวะกูดูฮันนาสวัลฮิจาระอุอิดดัตลิลกาฟิรีนนะครับแต่ถ้าพวกเจ้ามิได้กระทําและอาจจะไม่ได้ทํานะครับอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่ายังไงครับฟะอิลลัมตะฟะลูแต่ถ้าหากพวกเจ้ายังไม่ได้กระทำนะครับ วะลันตัฟอลูและจะไม่ทำต่อไปนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับกล่าวไว้ว่ายังไงครับนะฟัตตะกุนนารัลลตีวะกูดูฮันนาสุวัลวะกูดูฮันนาสุวัลฮิจารนะครับอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถ้าหากว่าเอามาไม่ได้แล้วก็ทำต่อไปไม่ได้แล้วก็จงระวังเอาไว้ให้ดีจงเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีกูดูฮันนาสวัตตะกุนนาร์ระวังเชื้อเพลิงของนรกให้ดีนะครับในนรกเนี่ยนะวะกูดูฮาในนรกเนี่ยเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยก็คืออะไรครับมนุษย์นะอันนาสุก็คือมนุษย์วัลฮิจาระแล้วก็คือก้อนหินก้อนหินตรงนี้นักมุฟัสซิรีนบอกว่าหมายถึงก้อนหินที่คนนำมาปั้นเป็นเจเวตนะครับไม่ว่าจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮฺตะอาลาจะนำมันไปใส่เป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันลุกโชติช่วงชัชวาลนะครับดังนั้นตรงนี้เองครับอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวโออิดัดลิลกาฟิรินโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺท้าทายพวกเขาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีให้พวกเขานำมาสักซูเราะห์หนึ่งได้ไหมนะครับถ้าพวกเขาทำไม่ได้ก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีกับการที่พวกเขาจะได้ไปนั่งไปพำนักอยู่ที่ในบ้านนะครับที่เรียกว่าเป็นนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ้านแห่งการทนทุกข์ทรมานนะตรงนี้สำคัญมากเลยพี่น้องครับนี่เองจึงทำให้เราได้รู้ว่าเชื้อเพลิงของนรกนั้นก็คือมนุษย์กับก้อนหินที่เป็นเจเวตนะครับอันนี้เป็นการยืนยันนะครับสารของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นการเริ่มยืนยันการเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับเรื่องราวของศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันดังนั้นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้บอกกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับนะยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้านะครับไม่ยอมรับในการมีอยู่ของพระเจ้านะครับหรือปฏิเสธพระเจ้าอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พระองค์ได้ทรงนะครับบอกกับบรรดาปวงเปล่าวงเปล่าของพระองค์นะครับทุกๆคนเลยนะครับไหนฟะตูบิซูเราะตินเอามาสักบทหนึ่งนะครับเอามาสักบทหนึ่งเอามาตอบโต้เอามาให้เหมือนกับอัลกุรอานสักบทหนึ่งทำได้ไหมนะครับนี่เป็นการตอบโต้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าชูฮาดาอักุมคำว่าชูฮาดาอักุมแปลว่าอะไรครับคือพวกที่สามารถจะยืนยันหรือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือพวกท่านได้ไปเกณฑ์มาให้หมดเลยนะครับไปเอามาให้หมดเลยท่านอิหม่ามอัสซุดดีนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับโดยท่านนั้นนำมาจากท่านอบีมาลิกนะครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอความช่วยเหลือนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกได้สั่งใช้ให้มนุษย์นั้นได้ขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหากว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะอะไรครับเขาก็จะได้รับกับความสำเร็จจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมุจาฮิดนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านอิหม่ามมุจาฮิดนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าข้อความในอัลกุรอานที่บอกว่าวะดะอูชูฮาดาอะกุมนะครับจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในหมู่หรือว่าอยู่ในกลุ่มชนของพวกเจ้านะครับกล่าวคืออะไรพี่น้องครับกล่าวคือมนุษย์ที่อยู่ร่วมกับพวกเจ้าหมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านภาษาให้ไปรวมตัวกันนะครับให้มารวมหัวกันแล้วก็แต่งประพันธ์ให้เหมือนกับอัลกุรอานสักบทหนึ่งสักซูเราะห์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นความท้าทายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับบรรดามวลมนุษยชาตินะครับในอีกองค์การหนึ่งที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนหยิบยกมาว่าอันนี้เป็นองค์การที่เรียกว่าเป็นการท้าทายแล้วก็เป็นองค์การที่อธิบายถึงนะครับความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับและท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกอีกองค์การหนึ่งครับกุลฟะตูบิกิตาบิมมินอินดิลลาฮิฮุวะอะห์ดามินฮุมาอัตตะบิอฮุอินคุนตุมซอดิกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าดังนั้นเจ้าจงนำคัมภีร์เล่มหนึ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีความดีกว่านะครับมีความดีกว่า มีความประเสริฐกว่ามีความรัดกุมกว่านะครับให้บรรดามนุษย์เนี่ยไปนำมาเลยไปร่วมตัวไม่ว่าเขาจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็แล้วไปเรียกมารวมตัวกันแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ทำการแต่งหรือประพันธ์ให้เหมือนกับอัลกุรอานนะครับในองค์การนี้นะกุลฟะตุบิกิตาบิมินอินดิลลาฮุวะอะฮุวะอะฮดามินฮุมาاتبعه إن كنتم صادقين นะครับในองค์การหรือว่าในอายะที่49นะครับอ้าวพี่น้องครับท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกอีกองค์การหนึ่งครับกุลละอินิจตะมาอะติลอินซุวัลญินนุอะลาอัยยะตุบิมิธลิฮาซัลกุรอานิลายะตูนะบิมิธลิฮิวะลาวกานะบะอ์ดุฮุมลิบะอ์ดินซอฮีรอนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกุลมุฮัมมัดจงประกาศมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอิจตะมาอะตหากมนุษย์และญินนะครับอัลอินซุวัลญินนุหากมนุษย์และญินได้รวมตัวกันที่จะนำมาอัยยะตูนะที่มนุษย์และญินนะครับรวมตัวกันในการที่จะนำมาบิมิสลิฮาซัลกุรอานให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับอัลกุรอานเล่มนี้นะครับลายะตูบิมิสลิมุฮัมมัดประกาศไปเลยเขาจะไม่มีวันกระทำได้ในการที่จะนำพาสิ่งที่เหมือนและละไม้คล้ายคลึงกับอัลกุรอานวะลาวกานะบะอ์ดุฮุมลิบะอ์ดินซอฮีรอและแม้นว่าบางคนในหมู่พวกเขาจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนกับอีกบางคนในกลุ่มชนของพวกเขาในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่88เป็นการท้าทายและก็เป็นการบอกนะครับจุดประกายแล้วก็ดับแสงไปในตัวเลยพี่น้องครับอัลเลาะห์ท้าทายเพื่อเป็นการจุดประกายให้กับทั้งมนุษย์และญินบนโลกใบนี้ให้ทำการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มันมีความเหมือนหรือคล้ายกับอัลกุรอานเอามาสักซูเราะห์หนึ่งทำให้ได้และพระองค์ก็บอกว่าไม่สามารถทำได้มุฮัมมัดไปประกาศเลยไม่มีใครทำได้อย่างแน่นอนตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตครับมาดูอีกองค์การหนึ่งที่ท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกมาอธิบายครับอัมยะกูลูนะอิฟตารอฮูหรือพวกเขานะครับหรือพวกเขากล่าวว่าพวกเขากล่าวว่านะครับอิฟตารอฮูพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมมัดนะมุฮัมมัดนะกุลมุฮัมมัดจงประกาศเลยฟะตูบิอาชริสุวาริมิสลิฮีมุฟตารอยาตินวะดะอูมานิสตะตะตุมมินดูนิลลาฮิอิงกุนตุมซอดิกีนมุฮัมมัดนะพวกเขากล่าวนะครับเป็นการกล่าวเท็จกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับหรือพวกเขากล่าวว่ามุฮัมมัดได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมานะมุฮัมมัดได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมานะครับกุลอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวเลยนะครับมุฮัมมัดไปประกาศเลยไปบอกเลยไปพูดกับพวกนั้นเลยไปพูดกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยฟะตูบีอาชิรีซูวารินฟะตูบีอาชิรีซูวารินไม่ต้องหรอกซูเราะห์เดียวเนี่ยมันเยอะไปเอามาแค่10อายะห์พอไม่ต้องหรอกซูเราะห์เดียวเนี่ยมันเยอะไปนะครับในองค์การก่อนหน้านี้บอกว่าเอามาสัก1ซูเราะห์เนี่ยมันอาจจะมากไปสำหรับมนุษย์แล้วก็ญินนะให้เขาไปรวมตัวไปรวมหัวกันเลยนะครับไปจัดทําตำรับตำราที่เหมือนกับอัลกุรอานเนี่ยไม่ต้องซูเราะห์นึงหรอกเอาแค่อะไรครับบิอัชริซูวารินเอาแค่10อายะห์พอนะครับเอาแค่อะไรครับเอาแค่สัก10คอมอัฟนะครับอัชริซัวรินแปลว่า10บทนะครับ10บทนะครับนะ10บทนะไปรวมตัวเลยถ้าบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยมีการปลอมแปลงเนี่ยพวกท่านหมายถึงพวกปฏิเสธศรัทธานะครับไปรวมตัวไปรวมหัวเลยเอามาสัก10บท10ซูเราะห์ที่ให้เหมือนกับมุฮัมมัดสิมุฮัมมัดมีเท่าไหร่พี่น้องครับเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยปลอมแปลงอัลกุรอานนะครับ114ซูเราะห์แต่อัลลอฮ์ขอแค่อะไรขอแค่10ซูเราะห์ไปสิไปทำให้เหมือนกับที่มุฮัมมัดปลอมแปลงอย่างที่เขาเข้าใจดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาท้าทายบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานำมาสัก10ซูเราะห์สิปลอมแปลงเนี่ยนะเอาแบบปลอมๆเนี่ยนะครับให้เหมือนกับที่มุฮัมมัดทำเนี่ยฟะตูบิมิอะไรนะครับฟะตูบิอัชริซูวารินมิซลิฮิมุตะมุฟตารายาติวะดะอูมานิสตะตะตุมมินดูนิลละไปเอามาเลยจงนำมาสัก10ซูเราะห์นะครับที่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นให้ได้นะเอามาปลอมมาอย่างให้เหมือนกุรอานเลยนะครับแล้วก็ไปเรียกมาวะดะอูนะวะดะอูไปเรียกไปเชิญชวนมา คนที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายไปเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นมานะครับแต่อย่าไปขอต่ออัลลอฮ์นะมินดูนินละอย่ามาชวนอัลลอฮ์นะอิงคุณตุมซอดิกีนถ้าหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่พูดจริงแล้วก็พูดจริงเรื่องอะไรกล่าวหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดปลอมแปลงอัลกุรอานดังนั้นไปปลอมมาให้เหมือนกับมุฮัมมัดเลยสัก10ซูเราะห์นะไปเชิญชวนคนที่เก่งคนที่อัลเลมทางด้านภาษาด้วยไปเอามาให้เหมือนกับอัลกุรอานนะครับนี่คือการท้าทายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บอกให้กับมนุษย์แล้วก็ยินได้รู้แล้วก็รับทราบถ้าวันนี้ไม่เชื่อและจะยังคงปฏิเสธอัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามากานะฮาซัลกุรอานุอัยยุฟตารอมินดูนิลลาฮิวะลากินตัสดีกัลลซีบัยนะยะดัยฮิวะตัฟดีลัลกิตาบิลาไรบะฟีฮิมินร็อบบิลอาละมีนนะครับอยู่ในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่37และอายะห์ที่38อัมยากูลูนัฟตารอฮุกุลฟะตูบิซูกุลฟะตูบิซูเราะติมินมิสลิวะดะอูมานิสตะตะตุมมินดูนิลลาฮิอินกุนตุมซอดิกีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวและในอัลกุรอานเนี่ยมิใช่สิ่งที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งนะครับโดยผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เป็นการยืนยันวะลากินตัสดีกัลละซีเป็นการยืนยันใบนายะได้ที่คัมภีร์ที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับวะตัฟดีลกิตาบและเป็นการจำแนกข้อบัญญัติต่างๆละรอยบาฟีฮีในนั้น ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยมิร็อบบิลอาลามีนจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนะอัมยากูลูหรือพวกเขากล่าวว่านะครับอิฟตารอฮุมุฮัมมัดเสกสรรปั้นแต่งหรือปลอมกุลกุรอานลงมากุลมุฮัมมัดไปประกาศในฟะตุบิซูเราะติมมิสลิไปเอามาสัก1ซูเราะห์ซิให้เหมือนกับอัลกุรอานวะดะอูไปชวนคนมาเลยไปชวนคนทั้งคนทั้งยินนะมานิสตะตะที่พวกเจ้าทั้งหลายมีความสามารถใครที่เจ้าคิดว่าอัลเลมมีความสามารถไปชวนมามินดูนิลละแต่ไม่ใช่อัลลอฮ์นะอิงคุณตุมซอดิกีนถ้าหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่พูดจริงในองค์การที่เป็นอายะห์ต่างๆเหล่านี้คือการท้าทายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าต่อให้ทั้งมนุษย์ทั้งโลกยินทั้งโลกใบนี้ที่จะรวมหัวแล้วก็แต่งประพันธ์สิ่งที่เหมือนกับอัลกุรอานไม่มีวันที่จะเป็นเช่นนั้นได้นี่คือคำท้าทายจากพระผู้สร้างจากเจ้าของอัลกุรอานอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือคำดำรัสของพระผู้สร้างวันนี้ถ้าไม่เรียนกุรอานถ้าไม่ศึกษากุรอานไม่ทำความเข้าใจในอัลกุรอานพี่น้องจะเรียนอะไรที่มันจะประเสริฐแล้วก็มีเกียรติมากไปกว่าการเรียนอัลกุรอานจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับเก็บเอาไว้ให้คิดเป็นบทเรียนกับพวกเราวัลลอฮุวะลียุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิดมันติเมาะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์พยายามลดความต้องการในชีวิตตระหนักเห็นคุณค่าในสิ่งที่ครอบครองพอใจในสิ่งที่ได้รับชุกรขอบคุณต่อเนียมัตเสมอที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสาร บริการเพื่อสาธารณะ
2: อยากมั่นคงบนโลกนี้ต้องมั่นคงในเตาฮีตก่อนแท้จริงอีหม่านนั้นมีความเชื่อมโยงกับความสงบปลอดภัยและความสงบปลอดภัยก็มีความเชื่อมโยงกับการอีหม่านและความสันติภาพก็มีความเชื่อมโยงกับอิสลามและอิสลามก็ได้นำพามาซึ่งสันติภาพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์อัลลอฮ์ทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดินเสมือนดังที่พระองค์ทรงทำให้บรรดาชนก่อนพวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้วและพระองค์จะทรงทำให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขาและแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยหลังจากความกลัวของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้าไม่ตั้งภาคีอื่นใดต่อข้าจากอัลกุรอานซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่24วรรค55
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
8: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮูละวะลากุดิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอัรซะละฮุมินฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรออะลาดีนิกุลลิฮิวะลาวกะรันมุชริกูนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันเรื่องของการอิจฉานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปทำลายจิตใจมนุษย์นะครับทำลายผู้คนนะฮะเพราะว่าเขาจึงบอกว่านะครับบางทีลิ้นเนี่ยนะคือคำพูดนะครับมันโหดร้ายยิ่งกว่าการฆ่ายิ่งกว่าการใช้ดาบใช้ปืนด้วยซ้ำนะถามทำไมถึงโหดร้ายขนาดนั้นก็เวลาดูง่ายๆว่าเวลาพูดไปแล้วเกิดไปสร้างความเสียหายหรือความรู้สึกให้กับผู้คนนอนไม่หลับนะครับคนเหล่านี้ก็จะนอนไม่หลับมีความกังวลกระวายต่างๆนานามากมายเพราะว่าโดนกระทำนะเดี๋ยวบูลลี่บ้างหรือว่าที่เขาเรียกกันเนี่ยทำร้ายจิตใจต่างๆนานามากมายนะครับเพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะพูดให้ดีก็ได้พูดให้ร้ายก็ได้นะครับก็เหมือนปากกานี่เราเขียนให้คนดีก็ได้ให้คนร้ายคนเสียก็ได้เป็นเขียนให้คนกลายเป็นโจรยังได้เลยแต่ว่าถ้าคนเหล่านี้มีความเข้มแข็งในหลักการแล้วก็ยืนหยัดในการทำความดีนั่นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจะดูแลนะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับให้เราทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกันนั้นการอิจฉาที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันมีวิธีการป้องกันนะครับถ้าคนเราเนี่ยนะครับอย่างละหมาดห้าเวลาที่เราพยายามรักษากันเนี่ยก็จะไปควบคุมเรื่องของการอิจฉาได้ด้วยนะการถือศีลอดเดือนรอมฎอนหรือซุนนะห์ต่างๆนี่นะครับในช่วงนอกรอมฎอนก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะไปควบคุมเรื่องการอิจฉานะครับคือทำให้เรารู้สึกว่าความพอเพียงความสบายใจความรู้สึกต่างๆเนี่ยกลับมาอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวที่จะช่วยเหลือเราได้เป็นจุดยึดเหนี่ยวของผู้ศรัทธาทุกคนถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่การอิจฉาเหล่านี้มันก็จะถูกทำให้น้อยลงนะครับบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าเราได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ซิกเกตต่อพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็จะทำให้เราคลี่คลายจากการอิจฉาสิ่งต่างๆนั้นหมดไปนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยครับต้องให้ความเข้าใจว่าในหลักอิสลามแล้วเนี่ยการอิจฉาเหมือนเป็นไฟนะครับเป็นไฟที่คอยจะเผาไหม้นะครับทุกอย่างนั้นไฟที่เผาไหม้เหล่านี้นั้นเราก็ต้องใช้น้ำดับในอิสลามนี่ก็เลยต้องมีการอาบน้ำวูซูไหมครับใจก็จะเย็นขึ้นนะครับเข้าไปละหมาดสองรอกัตเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้วก็ไม่อิจฉาริษยาถ้าในอิสลามเนี่ยให้อิจฉาได้สองอย่างนะครับถ้าอยากจะอิจฉาให้อิจฉาได้สองประการประการที่หนึ่งก็คืออิจฉาเรื่องของทรัพย์สินนะครับ คนนั้นมีทรัพย์สินมากเราก็อิจฉาอยากมีนะแต่การอยากมีนี้เราเรียกว่ากิฟต์นะครับคือความปรารถนาแต่ไม่ได้ทำลายล้างไม่เหมือนคำว่าฮัสซัดนะครับฮัสซัดนี่คืออิจฉาแบบทำลายล้างนะครับนี่กิฟต์นมีความปรารถนาอยากมีอยากทำแบบนั้นอยากมีแล้วบริจาคเหมือนที่เขาทำนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าการอิจฉาที่อนุญาตให้ปฏิบัติได้นะครับเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งคือความรู้นะครับความรู้เนี่ยถ้าเรามีความรู้เห็นเขามีความรู้เราก็อิจฉาอยากมีเหมือนเขาแต่เราไม่ได้ไปทำลายนะอยากมีเหมือนเขาเราก็มาพยายามศึกษาเราเรียนนะครับเพื่อให้ได้มีแล้วเราจะได้ไปสอนไปบอกต่อเหมือนในที่เขาทำอย่างนี้นั้นเราสามารถที่จะอิจฉาได้นะครับแต่ก็คิดว่ามันน้อยเหมือนกันนะในการอิจฉาประเภททั้งสองประเภทนี้นะว่าเมื่อเรามีแล้วอยากทำอยากบริจาคเหมือนเขาเวลาลงมือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้บริจาคหรอกครับมันกลายเป็นความขี้เหนียวไปด้วยซ้ำไปนะแม้กระทั่งความรู้แม้ถ้าเรามีเราจะได้บอกต่อพอเรามีความรู้ปุ๊บเราก็ไปตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มพรรคพวกมาทำร้ายกันมาเขาเรียกว่ามาอะไรนะโต้แย้งนะครับในความรู้เหล่านั้นนั้นความรู้และการทรัพย์สินเหล่านี้ที่รับอนุญาตเนี่ยครับมันกลายเป็นผลเสียนะครับถ้าเราไม่ควบคุมให้การอิจฉาเหล่านี้มันไปอยู่ในร่องรอยหรือว่าให้การอิจฉานั้นได้รับนะครับได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเหล่านี้เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาด้วยนะว่าเราจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแบบไหนอย่างไรจะทำให้เรานั้นปลอดภัยนะครับให้อัลลอฮฺป้องกันเราจากการอิจฉาริษยานะครับแล้วก็ความที่ความอยากนะความต้องการนะลดน้อยถอยลงแล้วก็มาอยู่ในกรอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอนุญาตท่านอิสลามนั้นแสดงแบบไว้แล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์ด้วยเนี่ยก็จะช่วยทำให้การอิจฉาหรือว่าการที่เรานั้นจะไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็แล้วแต่เนี่ยก็จะหมดไปนะครับไม่รู้สึกว่าไปอยากได้เหมือนอย่างที่เขามีหรือว่าไปกระทำอย่างที่เขากระทำแต่มีความพอใจหรือพอเพียงในสิ่งที่เราเป็นนะครับเราเป็นแบบนี้เรามีชีวิตแบบนี้เรามีทรัพย์สินแค่นี้เรามีความรู้แบบนี้นั้นเราก็ใช้ความรู้และทรัพย์สินเหล่านี้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับถ้ารู้จักใช้วิธีการต่างๆนะครับที่อิสลามได้บอกกับเรานะจะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากการอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่กระทำความผิดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะหลงผิดแล้วก็ยากแก่การเรียกกลับคืนได้ด้วยนะก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้เรานั้นปลอดภัยจากการอิจฉาริษยาแล้วก็นำสิ่งดีๆนั้นมาให้เกิดขึ้นกับประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตข้างหน้าครับจากกันตรงนี้ครับวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
10: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
11: ์อามีนมูซาอันนะดวี
12: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตฮัจญะรอมะเคหะภัยจิตหรือนิเงาะอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญ์

وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يعبى يا رسول اللهقال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาตทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราได้มีโอกาสกลับมาพบกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากโควิดเมื่อคราวที่แล้วก็ได้รับเกียรติจากทนายนะครับบังการีมให้ได้มาคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะได้ตอบย้ำซ้ำทวนเพื่อที่จะได้ตักเตือนซึ่งกันและกันให้ชีวิตของเรานั้นได้มั่นคงอยู่บนหลักธรรมคำสอนของอันอิสลามพี่น้องครับได้บอกหัวข้อกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าวันนี้จะคุยถึงเรื่องการเตรียมเสบียงการเตรียมตัวสำหรับคนที่มีบาปอย่างเราสำหรับคนที่ผิดพลาดอย่างเรามีใครบ้างตรงนี้ที่นั่งอยู่แล้วบอกว่าชีวิตฉันตั้งแต่เกิดมานี่ฉันไม่เคยผิดพลาดเลยฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยพี่น้องครับไม่มีหรอกครับคนที่ไม่ผิดพลาดเลยนั่นก็คือคนซึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือคนที่ผิดคนที่ไม่ผิดพลาดก็คือคนซึ่งที่เป็นคนมัจญูนคนบ้าคนวิกลจริตอัลลอฮ์โทษไหมครับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับคนแบบนี้เพราะอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่มีสติสัมปชัญญะเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการของศาสนาได้อัลลอฮ์จึงไม่เอาโทษกับคนเหล่านี้แต่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็คือคนซึ่งที่มีสติสัมปชัญญะดีเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้หลักการของศาสนาได้แต่สังคมของเราทุกวันนี้มันแปลกพี่น้องว่าแปลกไหมถ้าติดตามข่าวโทรทัศน์ที่เราเห็นว่ามันฆ่าลูก3คนไปเผาหลังบ้าน3คนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาจับได้สติสตังมันก็ดีนะแต่ที่มันต้องเผาลูกมันก็คือมันทำลายสติสตังของมันเองมันกินยาบ้ายาเมามันกินยาเสพติดจนกระทั่งสติเลอะเลือนมองไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่ลูกมันมองไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่พ่อแม่มันซึ่งพี่น้องก็เคยเห็นว่าลูกฆ่าคนซึ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยพี่น้องดูข่าวทุกวันนี้ดีนะว่าไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็คงจะอับอายแล้วก็โดนสังคมมุสลิมประณามเรียกว่าหาที่อยู่ไม่ได้เลยแหละต้องย้ายต้องอพยพตัวเองไปอยู่กันที่อื่นเลยอันเนื่องมาจากว่ามีพฤติกรรมของการไปฆ่าลูกตัวเองมีพฤติกรรมของการไปฆ่าคนที่เป็นบิดามารดาบุปการีของตัวเองดีว่าอัลฮัมดุลิลละห์ข่าวที่เราเห็นตามช่องต่างๆนั้นไม่ใช่ข่าวที่เป็นการกระทําของคนที่เป็นมุสลิมแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมัน
เป็นภาพข

0: ข่าวที่สร้างข้อคิดข้อเตือนใจให้แก่พวกเราทั้งหลายว่าถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาถ้าหากว่าสามีเราไม่รู้ศาสนาถ้าหากว่าลูกของเราไม่รู้เรื่องราวในเรื่องของศาสนาแน่นอนเหลือเกินว่าอาจเป็นไปได้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะนำตัวเองหลุดไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาสาเหตุเพราะอันญะฮะลูบิตตีนสาเหตุก็อันเนื่องมาจากโง่เขลาในเรื่องของศาสนาคนพอเวลามันโง่เขลาในเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแน่นอนเหลือเกินการตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนตกเป็นเหยื่อของชัยฏอนตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศเอาไว้ว่ามันจะอยู่ทั้งข้างหน้ามันจะอยู่ทั้งข้างหลังมันจะอยู่ทั้งข้างซ้ายมันจะอยู่ทั้งข้างขวาพี่น้องครับถ้าอยู่ทั้งหน้าถ้าอยู่ทั้งหลังถ้าอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาและเราไม่มีศาสนาปกป้องเราไม่มีศาสนาที่จะคุ้มกันเราให้เราได้ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักธรรมคำสอนที่อัลลอฮ์ได้วางไว้แน่นอนเหลือเกินเราอาจจะหลุดและตกไปเป็นเครื่องมือของชัยฏอนได้อย่างง่ายดายพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาได้เฉลยให้เราฟังไปแล้วว่าทุกวันนี้งานของชัยฏอนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหลังรอมฎอนมาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาفَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ อันเนื่องมาจากพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ได้หลงทางหลงผิดไปแล้วอัลลอฮ์ขับไล่ให้อิบลิสออกจากสวรรค์ไปแล้วไม่ให้ได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ไปแล้วلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ฉันจะนั่งขัดขวางลูกหลานของอาดัม صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ให้ออกจากหนทางที่เที่ยงตรงอะไรที่เป็นเรื่องที่เที่ยงตรงอะไรที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องพี่น้องสังเกตเขามักที่จะไม่อยากที่จะเรียนรู้เขามักจะไม่อยากที่จะปฏิบัติชวนไปมัสยิดก็ไม่อยากจะไปชวนไปปฏิบัติความดีเป็นเรื่องกิจอาสาที่มัสยิดเขาถางรกถางกุโบกันก็ไม่อยากจะเข้าร่วมพี่น้องครับหัวใจที่มีกิจอาสาเหล่านี้มันห่างไกลเพราะอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากเขาอัลญะฮลูบิตตีนโง่เขาในเรื่องศาสนาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จึงเป็นสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราในขั้นต้นเพราะนั้นเราที่กำลังจะเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายแน่นอนเหลือเกินว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะต้องออกห่างไกลจากบรรดาบาปต่างๆซึ่งที่มันติดกับเราเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงบางทีบาปนี่เกิดรายชั่วโมงเลยนะพี่น้องนะยิ่งมีมือถือตอนนี้ด้วยนะบาปนี่เกิดรายนาทีอาจจะเกิดจากนิ้วมือของเราอาจจะเกิดจากการที่มือของเรานินทาพิมพ์เข้าไปพี่น้องทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งลาบุดดะอวลันอัยยะตรกัลอินซานุอัลอามากินวัลมวาตินอัลลตีตุวัสซิลูอิลัซซัมบีประการที่หนึ่งก็คือการจำเป็นที่มนุษย์นั้นจะต้องห่างไกลจากสถานที่ใดๆก็ตามแต่ที่จะนำเขาไปสู่การทำบาปต้องห่างไกลจากสถานที่แห่งนั้นถ้ารู้ว่าซอยนี้เนี่ยเขาเล่นการพนันเยอะๆเดินซอยอื่นได้ไหมมีซอยอื่นให้เดินได้ไหมเดินซอยอื่นเลยอย่าไปเดินซอยนี้พอเวลาเดินผ่านซอยนี้ไปพวกก็เลมองตลอดเอ๊ะไอ้นี่เป็นสายตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งใดที่เป็นสถานที่ที่จะนำตัวเรานำลูกหลานของเราไปสู่การทำมะซียะห์พี่น้องทั้งหลายเราจะต้องไม่นำพาตัวเราเข้าไปใกล้ชิดกับสถานที่แห่งนั้นนี่ครับเป็นการเตรียมตัวประการที่หนึ่งที่จะเป็นเสบียงไปสู่โลกอาคิเราะห์เพราะบาปมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพี่น้องครับบาปมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสถานที่ใดที่มีบาปสถานที่แห่งนั้นเราและลูกหลานของเราจะต้องห่างไกลนี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองอันนี้สำคัญนะครับตัรกุซุฮบะติซูอีให้ทิ้งให้ละทิ้งไม่ไปคบกับเพื่อนที่มันนำไปสู่ความชั่วเพื่อนที่จะนำไปสู่ในเรื่องการเล่นการพนันเพื่อนที่จะนำไปสู่การทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์เพื่อนที่จะนำไปสู่การทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมอย่างนี้ชวนกันไปไหนชวนกันไปทำชีริกมีไหมชวนกันไปไหนชวนกันไปทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทางศาสนามีไหมถ้ามีพี่น้องทั้งหลายเพื่อนอย่างนี้เนี่ยต้องละทิ้งเพื่อนที่นำไปสู่การละเลยต่อบทบัญญัติของศาสนามีไหมละเลยต่อการละหมาดมีไหมละเลยต่อการเนรคุณต่อพ่อแม่มีไหมเอาเรื่องนี้คุยกับลูกถ้าเราเห็นพฤติกรรมของเพื่อนเนี่ยเถียงพ่อเถียงแม่คอเป็นเอ็นเลยเตือนอะไรก็ไม่ได้พ่อแม่เตือนอะไรก็ไม่ได้พอเวลาพ่อแม่เตือนอะไรเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเถียงพ่อเถียงแม่เพื่อนอย่างนี้ต้องสอนลูกเรานะครับต้องบอกลูกเราว่าให้ออกห่างจากคนที่เป็นเพื่อนชนิดอย่างนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้ววันหนึ่งคนที่จะเถียงกับเราคือใครครับก็คือลูกของเรานั่นเองพี่น้องครับนี่คือประการที่สองและประการที่สามก็คืออัลอิงชิกอลูบิลอามะลิลมุฟีดะตินนาฟิอะห์ประการที่สามก็คือการเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์นั้นก็คือการที่เราจะต้องหมกมุ่นอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายผมถือว่าคนตรงนี้เนี่ยคนที่มานั่งฟังเรื่องศาสนาตรงนี้เนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตรำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไรจะถึงวันอาทิตย์เมื่อไรจะถึงวันอาทิตย์บางทีโทรมาถามมุบารอกแล้ววันนี้อาจารย์อะไรมาพูดโทรมาถามทนายแล้วว่าอาทิตย์นี้ใครจะมาบรรยายหัวใจของเราหมกมุ่นไหมหมกมุ่นอยู่กับการที่จะมาเรียนรู้ในหลักการของศาสนาพี่น้องครับแล้วส่วนน้อยนะที่หัวใจหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของการมาฟังในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์ลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาก็คือต้องมีหัวใจที่หมกมุ่นอยู่กับการที่จะได้รับประโยชน์นำตัวเองไปสู่โลกอะไรครับไปสู่โลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นเสบียงที่มีความสำคัญที่สุดต่อมาครับประการต่อมาก็คือมุจาฮาดะตุนนัฟซีต่อสู้กับจิตใจตัวเองต่อสู้กับความเกลียดค้านของตัวเองต่อสู้กับความที่ไม่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาต่อสู้กับความเบื่อของตัวเองแล้วนึกถึงว่าอิสลามกว่าจะมาถึงเราเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์เขาเหนื่อยซอฮาบะห์เขาต่อสู้บรรดาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าจะเอาอิสลามสอนที่มักกะฮ์ให้คนเข้าใจในเรื่องของหลักเตาฮีดใช้ระยะเวลา13ปีกว่าที่คนในยุคเราจะได้เรียนรู้เตาฮีดที่ถูกต้อง13ปีนบีต้องอดทนต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับในนครมาดีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์หลายๆเรื่องอีก10ปีพี่น้องครับกว่าคนเหล่านั้นจะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายกว่าอิสลามจะมาถึงเราแล้วเขาต้องต่อสู้กับความเกียจคร้านและสิ่งที่มันจะยับยั้งให้เขาไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อโลกอาคิเราะห์เพื่อโลกอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายวันนี้สิ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องเตรียมเสบียงไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราไว้ในตัวบทหะดีษเตรียมกันหรือยังพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราก่อนจะให้สลากทุกครั้งก่อนที่จะให้เราสลากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าให้เรากล่าวดุอาอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมไอ้ที่กล่าวเนี่ยกล่าวตายไปแล้วหรือก่อนจะตายก่อนจะตายใช่ไหมที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยที่เราละหมาดเสร็จประจำ5เวลาเนี่ย นบีสอนให้เรากล่าวเป็นประจำเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมชีวิตของเราให้พ้นจากการอาซาบของนรกยะฮันนัมใช่ไหมเราไปหรือยังนรกยะฮันนัมเรายังไม่ไปเรายังไม่ได้ไปหานรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีบอกก่อนจะไปนะป้องกันตัวเองซะก่อนทำยังไงล่ะป้องกันตัวเองอ่ะก็ให้กล่าวอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้สอนว่าไงครับอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมห้ามลืมเด็ดขาดนะต้นเนี้ยห้ามลืมเด็ดขาดนะพี่น้องนะโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมพี่น้องครับเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับการลงโทษเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านนบีสอนเราก่อนที่เราจะตายกลับไปหาอัลลอฮ์น่ะเป็นเสบียงเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนั่นก็คือการขอดุอาคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้คุ้มครองเราให้พ้นจากการอาซาบของนรกยะฮันนัมพี่น้องครับนรกยะฮันนัมจะกินใครบ้างอ่ะนรกยะฮันนัมจะกินคนที่ทิ้งละหมาดนรกยะฮันนัมจะกินคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่นรกยะฮันนัมจะกินคนที่อะไรครับคนที่ทำลายศาสนาและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายที่นรกยะฮันนัมจะลงโทษนะครับจะกินคนที่คำว่ากินคนหมายว่าใครครับเขาจะเข้าไปได้รับการทรมานในนั้นใครก็ตามที่เนรคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการลงโทษในนรกยะฮันนัมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีจึงสอนเราว่าก่อนที่เราจะตายนะครับก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮ์นะครับให้เราได้ขอดุอาคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับเราเราจะไปไหนนี่เราเดินเตรียมตัวไหมครับเตรียมตัวพี่น้องจะออกมาเรียนหนังสือเนี่ยพี่น้องก็เตรียมตัวบางทีหากระเป๋าสตางค์บางทีเปิดกระเป๋าสตางค์ดูว่าเออมีค่ารถหรือยังพี่น้องบางคนขับรถมาก็ต้องเตรียมต้องดูใช่ไหมต้องดูว่าเออน้ำมันรถมีไหมเนี่ยจะมาฟังบรรยายที่ดารุสลามเนี่ยมีน้ำมันรถไหมเตรียมตัวป่ะเตรียมเรื่องของดุนยาพี่น้องเตรียมตัวไหมเตรียมแล้วถามว่าเรื่องของอาคีรอเนี่ยพี่น้องจะไม่เตรียมตัวได้อย่างไรเรื่องของอาคีรอพี่น้องต้องเตรียมตัวยิ่งกว่าในเรื่องของดุนยาเสียอีกพี่น้องเติมน้ำมันมาพี่น้องมาเสียเวลาฟังตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นอัลลอฮ์ตอบแทนท่านว่าไม่ยามันมีนัสซอลิฮาติมินซักกรินอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟาอูลาอิกะยัดคูลูนันจันนะวะลายุซลามูนนะกีรอและผู้ใดใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดีไม่ว่าเขาจะเป็นมุมินชายไม่ว่าเขาจะเป็นมุมินหญิงอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์และจะไม่ได้รับการอาธรรมใดๆเพราะฉะนั้นที่มานั่งฟังตรงนี้เป็นความดีใช่ไหมเป็นความดีที่เราได้สะสมเอาไว้เป็นความดีที่เราได้เตรียมเอาไว้และอัลลอฮ์สัญญากับคนที่นั่งตรงนี้สัญญากับคนที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านอัลลอฮ์สัญญาว่าไงครับอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมเขาเลยแม้แต่ความดีเขาจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตามนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเราพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับมีใครบ้างบนดุนยานี้จะให้ได้เท่าอัลลอฮ์นะมีไหมไม่มีหรอกครับไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาฟังในเรื่องราวของศาสนาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยเป็นการเตรียมตัวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมได้นำเสนอไปในช่วงต้นแล้วว่านะครับ4-5 ข้อนั้นก็คืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสถานที่ที่จะนำไปสู่การทำมักซิยัตออกห่างซะ 2. เพื่อนเจ้าชั่วอย่าไปคบเลิกคบซะประการที่ 3. ให้หมกมุ่นเหมือนกับที่พี่น้องทำอย่างนี้แหละเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านพี่น้อง ประการที่4ต่อสู้กับจิตใจตัวเองให้มากๆนะครับต่อสู้กับจิตใจตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะนำตัวเองไปสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสอนเราให้เราเตรียมตัวไปสู่โลกอาคิเราะห์อีกก็คือต้นที่ผมกำลังกล่าวให้พี่น้องฟังตรงนี้อัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้ข้าพเจ้าปลอดภัยให้พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากการลงโทษในนรกจะหันนำบางคนไม่กลัวนรกนะพอพูดถึงเรื่องนรกอัลลอฮ์คนเยอะไม่ล่ะที่นั่นน่ะคนเยอะไม่พูดเป็นเรื่องสนุกไปอย่างนั้นน่ะได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับบางคนไม่กลัวเรื่องนรกทำความชั่วจนกระทั่งชินชาเห็นเรื่องนรกเป็นเรื่องไม่เห็นมันยังไม่เกิดขึ้นพอเห็นพอเรื่องอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นกลัวเลยนรกของอัลลอฮ์ถามว่าอย่างนี้มีไหมก็ลองไปดูข้างๆบ้านสิพี่น้องครับมีไหมยังเล่นการพนันอยู่มีไหมถ้าเขาเล่นการพนันอยู่แปลว่าเขาไม่กลัวนรกจะหันนำมีไหมข้างๆบ้านอยู่นี่นินทาชาวบ้านทั้งวี่ทั้งวันเลยงานตัวเองต้องทำในบ้านอีกเยอะแยะพี่น้องครับงานตัวเองยังทำไม่เสร็จเลยยังอุตส่าห์เดินไปข้างบ้านไปนินทาชาวบ้านเขามีไหมนี่แปลว่าไม่กลัวนรกใช่ไหมเนี่ยนี่เรียกว่าไม่กลัวนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่กลัวนรกเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลดูในบ้านตัวเองกับดูข้างๆบ้านก็พอใช่ไหมดูข้างๆบ้านดูเฉยๆนะดูเฉยๆไม่ต้องไปว่าอะไรเตือนได้คนในบ้านเตือนพี่น้องครับคนข้างบ้านเป็นญาติพี่น้องเตือนได้เตือนแต่ไม่ต้องไปใช้คำหยาบไม่ต้องไปหยาบคายไม่ต้องไปเตือนเขาไม่ต้องไปด่าว่าเขาให้เสียหายพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือเตือนเขาให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ปฏิบัติแปลว่าเขาไม่กลัวนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าเรื่องนรกเป็นเรื่องเล่นๆแล้วทำไมนบีจะสอนซอฮาบะห์นบีทำไมสอนพวกเราให้ขอความคุ้มครองจากอาซาบในนรกจะหันนำไปดูในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกการลงโทษของพระองค์เป็นเรื่องที่รุนแรงการลงโทษของพระองค์เป็นเรื่องที่เจ็บปวดไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวประดาวพี่น้องครับแต่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นเรื่องที่รุนแรงเห็นไหมในอัลกุรอานหลายอายะในอัลกุรอานหลายองค์การที่พูดถึงการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการลงโทษของพระองค์นั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราคนเรียนศาสนานั่นก็คือคนที่กลัวนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เรียนศาสนาอยากได้สวรรค์และกลัวนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีสอนอีกท่านนบีสอนต่อไปว่าวะมินอาซาบิลกอบรีอาซาบอีกอาซาบหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์เรียกว่าอาลัมบารซักมินอาซาบิลกอบรีก็คืออาซาบในหลุมกุโบใช่ไหมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากการลงโทษในหลุมกุโบใครปัสสาวะไม่เรียบร้อยทำไม่สะอาดพยายามทำปัสสาวะให้สะอาดพยายามรีดให้เรียบร้อยแล้วมาละหมาดดูแลเรื่องปัสสาวะให้เรียบร้อยเพราะเรื่องปัสสาวะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะนำไปสู่การอาซาบในหลุมกุโบใครที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นใครที่ชอบยุแยงตะแคงรั่วให้คนสองคนทะเลาะกันมีไหมถ้ามีนะไอ้คนกลางเนี่ยไอ้คนที่มันชอบให้ในกอกับในขอทะเลาะกันน่ะคนที่สร้างความร้าวฉานให้มุสลิมสองคนทะเลาะกันน่ะระวังให้ดีพี่น้องทั้งหลายนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การอาซาบในหลุมกุโบพฤติกรรมอย่างนี้ต้องเลิกนะพี่น้องนะใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้บ้าง คนที่มีพฤติกรรมของการยุให้คนสองคนทะเลาะกันเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะต้องเลิกพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เลิกแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านกำลังจะได้รับอย่างที่ท่านนบีเล่าให้ฟังนะครับนบีเดินไปผ่านกูโบกูโบหนึ่งจำได้ไหมเสร็จแล้วนบีก็ใช้ให้ซอฮาบะหักอินพะลัมมาอินพะลัมสดแล้วหักเป็นสองครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งนบีก็ไปปักหลุมหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนบีก็ปักอีกหลุมหนึ่งบรรดาซอฮาบะก็ไม่รู้ก็งงกับการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามรอซูลว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยทำไมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับท่านนบีก็เฉลยให้ฟังว่าหลุมนี้กำลังได้รับการทรมานในหลุมกูโบสอันเนื่องมาจากยุแยงตะแคงรั่วกำลังยุให้คนเนี่ยทะเลาะกันเรียกว่าเป็นคนนำมามเขาอยู่กันดีๆรักกันดีๆเป็นเพื่อนกันดีๆรู้สึกอิจฉาริษยาทำไงครับก็สร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาเสร็จแล้วพี่น้องครับคนที่เขารักกันอยู่ดีๆชอบคอกันอยู่ดีต้องกลายมาเป็นศัตรูกันเพราะใครอ่ะเพราะไอ้ขัวนี่แหละพี่น้องครับไอ้คนคนนี้แหละในวันเกียในวันที่ตายไปอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วเนี่ยจะได้รับการทรมานในหลุมกูโบสเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้พ้นจากการอาซาบนะครับการลงโทษในหลุมกูโบสอีกคนหนึ่งอีกหลุมหนึ่งเป็นไงอ่ะอันเนื่องมาจากไม่ทำความสะอาดในเรื่องปัสสาวะให้เรียบร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัสสาวะนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วช่วยเข้าไปแล้วไม่มีความละเอียดละออเลยเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องพยายามประณีตหมั่นดูแลในเรื่องของการปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนำตัวเองไปสู่การอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้าไปละหมาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย2ข้อจากดุอาบทนี้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกจะฮันนัมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบในหลุมกุโบตวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตและประการที่3ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความวุ่นวายของการมีชีวิตอยู่และการตายกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องครับบนดุนยาเนี่ยฟิตนะห์มันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะห์ฟิตนะห์นี่มาจากไหนอ่ะมาจากพวกเรากันเองนี่แหละบางทีฟิตนะห์นี่มาจากคนรู้กันเองก็สร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นในสังคมคนรู้ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนรู้น่ะขาดซึ่งอีหม่านถ้าหากคนรู้ในขณะนั้นเนี่ยนะครับอีหม่านมันลดลงอารมณ์มันเข้ามาแทรกพอเวลาไปบรรยายที่ไหนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็พยายามยกหลักฐานงัดหลักฐานขึ้นมาแล้วไปฟาดฟันพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องครับการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟิตนะห์ต่างๆในเรื่องของการมีชีวิตอยู่มากมายหลายเรื่องเท่าที่พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นไหมครับฟิตนะห์ในทีวีเนี่ยพี่น้องเห็นตอนนี้ในชีวิตรู้จักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไหมเห็นเขาฟิตนะห์กันเรื่องอะไรเรื่องโกงฆ่าตัวใช่ไหมเรื่องโกงฆ่าตัวฟิตนะห์ในวงการของมายาฟิตนะห์เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมล่ะพี่น้องดูเรื่องบอสวิทยากระทิงแดงเป็นไงแล้วพี่น้องคิดว่ามันเป็นธรรมหรือไม่มันเป็นฟิตนะห์ทั้งนั้นแหละเพราะผู้คนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็ไม่เชื่อถืออัยการที่สั่งไม่ฟ้องใช่ไหมฟิตนะห์มันนะพี่น้องฟิตนะห์เพราะว่าทำไมฟิตนะห์คนไม่เฮโลกันลงไปใน Facebook นะลงไปในโลกออนไลน์แล้วเข้าไปประนามเข้าไปด่าว่ารัฐบาลเข้าไปด่าว่าอัยการใช่ไหมเนี่ยฟิตนะห์ทั้งนั้นแหละที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นฟิตนะห์พี่น้องจะแปลว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มีปัญหาพี่น้องจะแปลว่าฟิตนะห์ก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็ได้ฟิตนะห์จะแปลว่าอันตรายก็ได้เห็นไหมเกิดขึ้น มากมายในสังคมโลกทุกวันนี้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายแล้วฟิตนะมันก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมและสันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้เองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันก็นำมาซึ่งความร้าวฉานขาดซึ่งความรักและในที่สุดก็มองหน้ากันไม่ได้นี่คือฟิตนะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะต่อการมีชีวิตอยู่อย่าให้ใครมาฟิตนะให้บังเราเลยอย่าให้ใครมาฟิตนะภรรยาเราเลยอย่าให้ใครมาฟิตนะลูกๆเราเลยนะขออัลลอฮ์ให้คุ้มครองครอบครัวเราด้วยขออัลลอฮ์คุ้มครองให้เราพ้นจากการฟิตนะของสายตาคนข้างบ้านสายตาคนรอบข้างขออัลลอฮ์คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องขอเป็นการเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายวัลมามาตฟิตนะห์ที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายในขณะที่จะตายตายอย่างทุรนทุรายตายอย่างไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับมันเป็นฟิตนะห์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติในหลักการของศาสนาคนที่ไม่ได้อยู่คร่องคร้อยของศาสนาคนที่ห่างไกลจากศาสนาคนที่ขาดการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะห์จะเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังจะตายกลับสู่พระองค์พี่น้องเคยได้ยินไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่ามันอะรอดอันซิกรีใครก็ตามแต่ที่ผินหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาแท้จริงเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ในสภาพที่ดองกาในสภาพที่แร้นแค้นในสภาพที่คับแคบในสภาพที่มีแต่ปัญหาในสภาพที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครครับคนที่ห่างไกลจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมวะนะชุรูยอมัลกิยามะติอามาอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามัตในสภาพที่ตาบอดจะเอาหรือครับตาดีๆเนี่ยพี่น้องครับคนตาดีๆบางคนยังไม่เห็นสัจธรรมของอัลลอฮ์เลยคนตาดีๆยังไม่อ่านกุรอานเลยคนตาดีๆยังไม่เรียนรู้ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เลยแล้วถ้าวันกิยามัตเนี่ยตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไงล่ะครับจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิตนะห์ในเรื่องของความตายนะครับเราขอยังไงต่ออัลลอฮฺครับขอต่ออัลลอฮฺนะให้ขอ3ประการพี่น้องครับขอ3ประการต่อไปนี้นะประการที่1ให้เราพ้นจากฟิตนะห์ในเรื่องของความตายประการที่1ขอไงครับอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะฮุสนัลคอติมะโอ้อัลลอฮฺแท้จริงข้าพเจ้าขอต่อพระองค์ให้ตายดีๆ ด้วยเธอพี่น้องเคยขอต่ออัลลอฮ์ไหมขอตอนสุขภาพดีๆเนี่ยพี่น้องครับอย่าไปขอตอนแย่ๆโอ้อัลลอฮ์ถ้าข้าพเจ้าจะตายกลับคืนสู่พระองค์นะให้ขอให้ข้าพเจ้าตายไปในสภาพที่ดีด้วยเธอสภาพที่ดีหมายความว่าไงสภาพที่ดีคือไม่ทนทุกข์ทรมานสภาพดีๆตายอย่างอะไรครับได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์ในขณะที่ลมหายใจกำลังจะหมดออกจากชีวิตของเราไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับข้อนี้จำเป็นนะต้องขอนะขอตอนที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะฮุสนุลกุสนัลคอติมะโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอต่ออัลลอฮ์ให้ข้าพเจ้าตายดีๆ ด้วยเถอะพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมนะดุอาต้นนี้นะประการที่สองก่อนจะตายเนี่ยนะครับควรจะขอไว้นะขออย่างไรครับนอกจากให้ตายดีแล้วเนี่ยข้อที่สองอัลลอฮุมมารซุกนีเตาบะตันนะซูฮากับลันเมาติโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าด้วยเถิดก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายพี่น้องครับเราทำผิดมาเยอะแยะเราทำบาปมาเยอะแยะ เราละหมาดหลังละหมาดเราเสียใจเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้เราเป็นประจำหลังละหมาดเราขอว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอทุกครั้งใช่ไหมขอทุกครั้งอย่าลืมนะอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามนะขอทุกแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยขอประจำนะอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องขอในประการที่สองเนี่ยที่คนที่เป็นซะลัฟสอนเอาไว้บรรพชนของเราสอนเอาไว้นั่นก็คืออัลลอฮุมมะรซุกนีเตาบะตันนะซูฮากับลัลเมาตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าผิดไปแล้วตอนที่ข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยข้าพเจ้าทิ้งละหมาดตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นสาวอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยคุมหิญาบเลยข้าพเจ้าลืมข้าพเจ้าทำตัวห่างไกลจากคำสอนของอัลลอฮ์พี่น้องครับต้องขอไหมต้องขอเพราะอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีสิ่งที่กระทำผิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะทำยังไงให้อัลลอฮ์ลบให้หมดทำยังไงครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อุดูนีอัสตะจิบละกุมจงวิงวอนขอต่อข้าข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับตื้อมากๆดูอาขอมากๆตื้อต่ออัลลอฮ์ขอบ่อยๆขอมากๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับดูอาของพี่น้องทั้งหลายและดูอาบทนี้สำคัญโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าก่อนที่จะตายด้วยเถิดเอาภาษาไทยเลยนะข้อหนึ่งขอว่าไงนะข้อหนึ่งขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าตายในสภาพที่ดีด้วยเถิดอีกข้อที่หนึ่งตายดีอยากตายดีหรือตายไม่ดีล่ะพี่น้องเห็นไหมคนที่อยากจะตายดีแต่บางทีไม่รู้ตัวว่าความตายจะมาถึงเนี่ยรถเมื่อวันก่อนตอนเช้าตีห้าเป็นไงอยู่บนทางด่วนเห็นรถของจ่าท่านหนึ่งเขาเสียเสร็จแล้วคนเนี้ยเป็นดาวร้ายลิเกดูข่าวป่ะดาวไรลิเกเจตนาดีใช่ไหมแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะตกจากทางด่วนเนี่ยเขาจะรู้ไหมเขาไม่รู้หรอกเขาเจตนาดีเขาก็ขับเลยไปเมียยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยแล้วก็บอกภรรยาว่ารอที่รถนะเดี๋ยวขอลงไปดูรถคันหลังหน่อยว่าเป็นอะไรจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเป็นไงครับก็ลงมาแล้วก็มาช่วยเสร็จแล้วจ่าเนี่ยก็โบกข้างหลังปรากฏว่ามีลุงคนนึงขับมาเสร็จแล้วก็อัดเข้าไปที่ท้ายจนกระทั่งรถเนี่ยมันฟาดกับราวสะพานทำให้ตำรวจที่เป็นจ่าคนนั้นโดนอัดกับราวสะพานเสียชีวิตคาที่ถามว่าเขารู้ไหมว่าเขาจะตายตอนนั้นไม่รู้หรอกใช่ไหมเขาไม่ได้อยากจะตายแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงใครจะไปยั้งได้ล่ะใช่ไหมล่ะแล้วดาวร้ายพระเอกลิเกเป็นไงตกลงจากทางด่วนสูง22เมตรลงมาตายข้างล่างภรรยายังไม่รู้เรื่องเลยภรรยายังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยเสร็จแล้วพอเหตุการณ์มันชุลมุนครับขันภรรยาก็ลงมาหาสามีตัวเองหาไปหามาเจอไหมไม่เจอไม่รู้สามีไปอยู่ตรงไหนก็ชะเง้อลงไปข้างล่างเห็นคนก็มองอะไรกันข้างล่างปรากฏว่าคนตายเป็นใครข้างล่างสามีตัวเองใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาขับรถมาวันที่ห้าตอนนั้นเขาจะตายอ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงเตือนพวกเราในอัลกุรอานใช่ไหมเตือนว่าไงครับเตือนว่าอิซาจาอาจัลุกุมลายัสตักิรูนะซาอัตันวะลายัสตักดิมูนเมื่ออาจันของพวกท่านทั้งหลายมาถึงลายัสตักิรูนะซาอัตันวะลายัสตักดิมูนไม่สามารถที่จะประวิงเวลาให้มันช้าออกไปสักระยะนึงสักผู้นึงหรือให้มันเร็วเข้ามาได้ไหมไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเมื่อคืนผมไปเยี่ยมมายัดมามายัดหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเสร็จแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าทางหมอเนี่ยโทรมาตามให้ญาติพี่น้องไปพบด่วนคือโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาถ้าอยู่ในห้อง ICU เนี่ยเขาห้ามเฝ้าห้ามเฝ้าก็ต้องให้ญาติเนี่ยกลางคืนก็ต้องกลับบ้านแต่พอถึงเวลาคนที่จะเสียชีวิตเนี่ย ก็ไม่ได้บอกหมอว่าจะไปแล้วนะบอกไหมไม่ได้บอกหมอแล้วหมอเองเขาเข้ามาตรวจปรากฏว่าพอเข้ามาตรวจปุ๊บชีพจรมันลงนะตรงนั้นและเสียชีวิตต่อหน้าหมอเลยหมอก็เลยโทรกลับมาบ้านบอกให้ญาติพี่น้องรีบมาเลยแต่บอกไปในโทรศัพท์ว่าอาจจะมาไม่ทันนะและในที่สุดทันไหมไม่ทันพี่น้องทั้งหลายครับมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อมาไม่ทันมาก็ได้แต่มาเห็นในสภาพที่เขายังไม่ได้ดึงอะไรออกเลยยังไม่ได้ดึงอะไรออกเลยยังอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่ปากเนี่ยเป็นท่อออกซิเจนที่สวมลงไปพี่น้องเคยเห็นนะยังอยู่ในสภาพนั้นเลยแล้วถามว่าได้ร่ำลาลูกไหมไม่ได้ร่ำลาลูกเพราะฉะนั้นคนบางคนเสียชีวิตไปในสภาพไหนพี่น้องครับเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้ร่ำลาภรรยาตัวเองบนบางคนเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกตัวเองนี่คือสองสภาพสภาพบางสภาพคนบางคนเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้คืนคืออะไรครับฮักกุนอาดัมให้กับคนที่เป็นไม่ชอบหน้ากับตัวเองมาตอนที่มีชีวิตอยู่นะเคยไหมเคยเห็นไหมอย่างเนี้ยมันทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาจะตายเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจมันยังไม่ได้มาอัฟกันเลยสองบ้านเนี่ยมีไหมเคยมีไหมอย่างเงี้ยยังไม่ได้มาอัฟกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายที่สุดนั่นก็คือคนที่ยังไม่ได้คืนฮักกุลอาดัมให้กันและกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายวันนี้จึงเป็นเรื่องเตือนสติเตือนใจพวกเราทั้งหลายให้เรานั้นเตรียมตัวเองเตรียมเสบียงไปสู่โลกแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสลับเขาถึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนจะตายว่าอะไรกันให้ระมัดระวังและเป็นเสบียงเพื่อที่จะได้ไปในวันนั้นและไม่มีอะไรติดตัวไปอัลลอฮุมมารซุกนีเตาบัตันนาซูฮากอบลันเมาติโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายด้วยเถิดอะไรที่เป็นฮักกุลลอฮ์เนี่ยขอต่ออัลลอฮ์นะเคยผิดพลาดกับอัลลอฮ์มาเคยไม่คุมฮิญาบมาเคยขาดละหมาดมาเคยด่าคนอื่นมาเคยทำไม่ดีมาขอต่ออัลลอฮ์นะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอในประการที่สองและประการที่สามสำคัญมากๆตอนมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายอัลลอฮุมะยามุกัลลิบัลกุลูบีโออัลลอฮ์โอผู้ที่พลิกผันหัวใจบรรดาหัวใจทั้งหลายซับบิตกอลบีอาลาดีนิกซับบิตกอลบีอาลาดีนิกซับบิตกอลบีอาลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้ามั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดทำให้หัวใจของข้าพเจ้ามั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดจะทำอะไรก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์จะทำอะไรก็ให้กลัวอัลลอฮ์จะโกงใครจะอะไรทำมาหากินต้องอยู่บนความซื่อสัตย์จุดจริตไม่คดโกงใครพี่น้องทั้งหลายให้เรามีหัวใจที่มั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์พี่น้องครับแล้วเอาอันเนี้ยไปบอกต่อสามีด้วยนะเอาอันนี้ไปบอกต่อบรรดาลูกๆเลยนะเพราะไม่แน่ว่าลูกสาวเราพอเวลาโตขึ้นไปแล้วเนี่ยเคยคุมหัวมาดีๆคุมหัวอาจฮิญาบอาจจะหลุดตอนที่เป็นสาวอาจจะหลุดตอนไปทำงานบริษัทก็ได้ตอนคุมจากบ้านออกไปมะเห็นคุมฮิญาบดีป๋าเห็นคุมฮิญาบดีพอไปถึงบริษัทปุ๊บถอดฮิญาบออกปรากฏว่ามีคนไปเห็นแล้วเอามาเล่าให้ฟังเราจะเชื่อไหมพี่น้องทั้งหลายเราจะเรียกลูกของเรามาคุยไหมเพราะฉะนั้นบอกลูกนะลูกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของลูกเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์อย่าทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์กี่ประการแล้ว3ประการตรงนี้ประการที่1ขอต่ออัลลอฮ์ให้ตายดีประการที่2ขอให้อัลลอฮ์รับการเตาบัตก่อนตายประการที่3ขอให้พระองค์ทำให้หัวใจมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์นี่3ประการแล้วพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นนะครับฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นในการมีชีวิตอยู่และการตายนั้นเป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องนี้ไปอย่างเด็ดขาดวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการก่อกวน ความวุ่นวายของดัจจานนะครับที่จะมาก่อกวนเรานะครับนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่อีกโลกนึงพี่น้องครับทุกคนอ่านอัลกุรอานกันใช่ไหมแต่ต่อไปนี้เนี่ยอยากจะแนะนำในช่วงสุดท้ายนี้ว่าอย่าทิ้งการอ่านต้นนี้เด็ดขาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย40กว่าอัพ50กว่าอัพจะ60บางคนจะ70แล้วก็มีใช่ไหมอย่าทิ้งเด็ดขาดทำไมครับเพราะในเมื่อเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราควรอ่านกุรอานอย่างที่มีรายงานด้วยคือกุรอานแน่นอนอ่านแล้ว1อักษรได้10ผลบุญแน่นอนใช่มั้ย1อักษรได้10ผลบุญอ่านกุรอานยังไงก็ได้ผลบุญคืออย่าอ่านเอาอัลกุรอานเอาอร่อยอย่างเดียวทำนองดีอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ศึกษาหาความเข้าใจหาถึงคุณค่าของซูเราะห์ที่เราอ่านพยายามด้วยพี่น้องครับจะแนะนำพี่น้องว่าต้องพยายามด้วยอย่าเอาอร่อยเสียงหวานอย่างเดียวบางทีอิหม่ามอ่านอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ดูข้างหลังเลยว่าข้างหลังเขายืนกันเป็นยังไงใช่ไหมมีคนแก่อยู่มีอะไรอยู่อร่อยอย่างเดียวกับการอ่านแต่สิ่งที่อยากจะเสริมตรงนี้ไปนะครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลามันกอรออะตบารกัลลซีบิยดิฮิลมุลกุกุลลัยละตินมานะอฮุลลอฮุบิฮามินอาซาบิลกอบรพี่น้องดูให้ดีนะเอาละนี่คือสิ่งสำคัญแหละเป็นเสบียงเตรียมไว้ก่อนเลยให้อ่านนี่อ่านตอนเป็นไม่ใช่ว่าตายแล้วไปอ่านหรือว่าเมื่อเราตายแล้วไปให้ลูกมาอ่านให้เราฟังไม่ใช่เราตายแล้วให้ลูกมาอ่านยาซีนให้ฟังเมื่อเราตายแล้วให้ลูกมาอ่านตะบาให้ฟังไม่ใช่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็ตามแต่ที่อ่านซูเราะห์ตะบารอกัลลซีซูเราะตุลมุลกุลลัยละตินในทุกๆคืนเลยใครบอกอ่ะพี่น้องนบีบอกนะทุกๆคืนเนี่ยไม่ใช่ฉันบอกนะนบีบอกว่าในทุกๆคืนมานะอะฮุลลอฮุบิฮามินอะซาบิลกอบรอัลลอฮ์นะจะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากการทรมานจากการลงโทษในหลุมกุบฏอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงปกป้องเขาคุ้มครองเขาให้พ้นจากอาซาบของกุบฏสุราอะไรครับตบารกัลลาดีสุราตบารกัลลาดีนี่ชื่อสุราหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อสุราคือสุราตุลมุลนะแต่ต้นที่เรามักจะฟังแล้วรู้เลยก็คือตะบารอกัลลาดีใช่ไหมพี่น้องครับวะกุนนาฟีอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุซัมมีฮาอัลมานีอะซึ่งในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะตุลมานีอะซูเราะตุลมานีอะนี่อีกชื่อนึงนะถ้ามีคนมาถามเราบอกรู้จักซูเราะตุลมุลมั้ยบอกรู้จักก็คือตะบารอกัลลาซีแต่ถามว่ารู้จักซูเราะตุลมานีอะห์มั้ยอ๋อก็รู้จักฟังมาแล้วเป็นชื่อซูเราะห์ตะบานีแหละที่เรียกในสมัยท่านรอซูลคําว่ามานีอะห์แปลว่าอะไรครับมานีอะห์แปลว่าปกป้องแปลว่ายับยั้งแปลว่าป้องกันไม่ให้เราได้รับการอาซาบในหลุมกุบฏไม่ให้เราได้รับอาซาบในหลุมกุบฏพี่น้องเห็นหรือยังนะว่าอินนาฮาฟีกิตาบิลลาฮิซูเราะตุนมันกอรออะบิฮาฟีกุลไลละตินฟะกอดอักษะรวะอตอบะและแท้จริงในคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั้นมีซูเราะห์หนึ่งที่ใครได้อ่านทุกๆคืนเขาจะได้รับสิ่งที่ดีๆมากขึ้นนั่นก็คือซูเราะห์นี้ซูเราะห์นี้จะได้รับความดีมากมายซูเราะห์นี้จะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ปลอดภัยจากการใดครับจากการอาซาบของอัลลอฮฺสุวรรณตะลาพี่น้องครับเรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะเรายังไม่ตายแต่ที่เราต้องคุยกันเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้เตรียมชีวิตของเราได้เตรียมตัวของเราที่จะเดินทางไปสู่นะโลกอาคิเราะห์พี่น้องดูข่าวเขายิงกันตายที่บ่อนการพนันเห็นไหมพี่น้องฮะตายเยอะไหมตายเยอะตายเพียบเลย พี่น้องดูข่าวแต่ละข่าวที่เราเห็นทุกวี่ทุกวันเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราไปก็ตามแต่เราต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้และถ้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลทางศาสนาที่จะทำให้เราได้เตรียมตัวกลับคืนสู่พระองค์อ่ะพี่น้องครับเราจะเอาอะไรล่ะเป็นอาวุธเราเราจะอะไรล่ะเป็นเกราะคุ้มกันเราเพราะท่านนบีบอกว่านะจะติดตายตามคนตายไปเนี่ย3ประการกับ2ประการอะไรกับมาลูฮูทรัพย์ก็กลับใช่มั้ยอาฮลูฮูครอบครัวกลับอะไรจะอยู่กับเราอามาลูฮูงานการต่างๆของเราอามันของเราจะอยู่กับเราและอามันที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับเรานั้นเนี่ยก็คืออามันที่เราเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยทุกวันทุกวันการที่มาทุกอาทิตย์เนี่ยเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆและพี่น้องครับพอหยอดไปหยอดมามาเปิดอีกทีหนึ่งเดือนธันวาเป็นไงเต็มกระปุกเลยเราหยอดความดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรอมฎอนปีหน้าเป็นไงความดีของเราก็เต็มขึ้นไปเรื่อยๆเต็มขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดพอเวลาเราจะตายเราก็ตายในสภาพที่เป็นฮุสนุลคอติมาตายในสภาพที่ดีไหมตายสภาพที่ดีเมื่อไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้วสบายไหมสบายเพราะจะได้รับการขยายกุบฏออกเป็น70ศอกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะยกตอบย้ำซ้ำเตือนแล้วก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ชีวิตของเรามาจนกระทั่งวันนี้หลายคนเนี่ยนั่งกันอยู่นี่นะครับก็เป็นผู้สูงอายุรุ่นใหญ่เป็นสวกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนั้นก็คืออัตซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดีอัตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะสมให้มากๆเก็บให้เยอะๆพี่น้องครับความดีจะโดนแคะจะโดนเอาออกมาวันไหนครับวันอาคิเราะห์แล้วขอให้พี่น้องมีความดีเยอะๆในวันนั้นวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะห์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อบรรดานบีและบรรดารอซูลอยู่นะครับวันนี้เป็นคำถามข้อที่89นะครับเชคฮาฟิซอัลฮากามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านถามบอกว่าฮะลิตตะฟะกัตดะอะวะตุรรุซูลฟีมายะอ์มูรูนบิฮิวะยันฮาวนะอันฮูนะครับเชคถามบอกว่าการดะอวะหรือการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลทุกท่านนั้นมีการสั่งใช้และการห้ามเหมือนกันไหมใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะอาลาได้บัญชา

ทั้งหมดตั้งแต่นบีท่านแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีท่านสุดท้ายและรอซูลท่านสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นการดะวะห์ของพวกท่านนั้นตั้งอยู่บนรากฐานเดียวกันพื้นฐานเดียวกันในเรื่องของการอะไรพี่น้องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการอิบาดะห์แบบไหนครับเช่นบอกว่าตอฮีดบิอัยยุฟรอดัลลอฮุตะอาลาบิญะมีอันวาอิอิบาดะตินั่นก็คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หมายถึงการที่บรรดารอซูลและบรรดานบีทุกท่านจะสั่งใช้ให้กลุ่มชนของท่านเนี่ยเคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวทุกๆอิบาดะห์จะต้องกระทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นยะติกอดันวะกอลันวะอามะลันทั้งหลักความเชื่อทั้งคำพูดและการปฏิบัติวะยุกฟะรุบิกุลลิมายุอ์บะดุมินดูนิฮิมีนำซ้ำบรรดานบีและบรรดารอซูลก็จะสั่งใช้ให้กลุ่มชนของท่านเนี่ยปฏิเสธและละทิ้งและออกห่างจากทุกสิ่งที่ถูกเคารพนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าอะไรพี่น้องนั่นหมายความว่านบีทุกท่านและรอซูลทุกท่านมีพื้นฐานเดียวกันคือใช้ให้กลุ่มชนของท่านเคารพอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวและละทิ้งและออกห่างจากชิริกทุกประการว่าอัมมัลฟุรูดุลมุตะอับบะดุบิฮาฟะกอดยุฟรอดุอะลาฮาอูลาอิมินัสศอลาติวัสศอมวะนะห์บิฮามาลายุฟรอดุอะลัลอาคอรีนนะครับส่วนข้อบังคับต่างๆนั่นหมายถึงการปฏิบัติต่างๆในศาสนาเนี่ยใช่มั้ยครับที่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยบางกลุ่มชนอาจจะได้รับบทบัญญัติแตกต่างจากบางกลุ่มชนใช่มั้ยครับนบีในยุคสมัยบางยุคอาจจะได้รับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดบางยุคได้รับการถือศีลอดแต่ในอีกบางยุคได้รับเหมือนกันแต่รายละเอียดแตกต่างกันใช่ไหมครับเหมือนในยุคของเรามีเรื่องของการละหมาดยุคสมัยก่อนก็มีเรื่องของการละหมาดแต่แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยในยุคสมัยก่อนมีการถือศีลอดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีการถือศีลอดแต่ข้อที่แตกต่างกันคือรายละเอียดปลีกย่อยระยะเวลาอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันว่ายุฮัรริมุอะลาฮาอูละมายุฮัลลุลิลอาคอรีนในขณะที่กลุ่มชนบางกลุ่มชนเนี่ยเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องฮารอมทำไม่ได้กินไม่ได้แต่ในขณะที่บางกลุ่มชนเนี่ยสามารถที่จะกินได้อนุญาตในบางกลุ่มชนเหมือนที่เราเห็นในยุคสมัยก่อนบะนีอิสรออีลใช่ไหมครับสัตว์บางชนิดถูกห้ามในยุคนั้นใช่ไหมครับแต่มาถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับกลายเป็นว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นที่อนุญาตและอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เชคบอกว่าอิมติฮานันมินัลลอฮิตะอาลานั่นเป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าลิยะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อที่พระองค์จะดูว่าใครกันในหมู่พวกเจ้านั้นเป็นคนที่มีการงานที่ดีเลิศที่สุดฉะนั้นตรงนี้สรุปได้ว่าพี่น้องสรุปได้ว่าบรรดานบีและบรรดารอซูลทุกท่านนั้นมีหลักการที่เหมือนกัน3ประการใช่มั้ยครับประการแรกบรรดานบีและบรรดารอซูลทุกท่านจะสอนให้กลุ่มชนของท่านรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักพระนามของอัลเลาะห์รู้จักคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักการงานขององค์รู้จักความยิ่งใหญ่และอำนาจและเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าหลักความเชื่อของนบีทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ท่านนบีอาดัมถึงท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมครับในเรื่องของหลักการปฏิบัติอาจจะมีการกำหนดในยุคสมัยก่อนแต่มายุคสมัยเรามีการยกเลิกใช่ไหมครับอาจจะมีในบางยุคได้รับการยกเลิกบางยุคยังมีคงมีการปฏิบัติอยู่แสดงว่าหลักการปฏิบัติอาจจะมีการยกเลิกแต่สำหรับหลักความเชื่อจะไม่มีการยกเลิกตั้งแต่ท่านนบีท่านแรกถึงท่านนบีท่านสุดท้ายนะครับประการที่สองบรรดานบีทุกท่านจะสอนให้กลุ่มชนของท่านรู้ถึงวิธีการเคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้รู้จักศาสนาสอนให้รู้สิ่งใดฮาลาลสิ่งใดฮารอมให้รู้จักบทบัญญัติว่าอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนั้นคือคำสั่งใช้อันนี้คือข้อห้ามอันนี้คือข้อที่สองเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยแต่มีรากฐานเดียวกันรากฐานเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อยมีการละหมาดไหมมีแต่วิธีการไม่เหมือนกันมีการถือศีลอดไหมมีแต่วิธีการไม่เหมือนกันมีฮัจญ์ไหมมีแต่วิธีการและรูปแบบรูปกฎไม่เหมือนกันเงื่อนไขไม่เหมือนกันแต่รากฐานเดียวกัน2ข้อแล้วนะครับข้อที่3บรรดานบีและบรรดารอซูลทุกท่านจะสอนให้กลุ่มชนของท่านรู้ถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสัญญาไว้ในโลกอาคิเราะห์
ใช่ไหมครับชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรใช่ไหมครับวันกิยามะห์ต้องเจออะไรบ้างสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไร

0: ได้รับการตอบแทนแบบไหนถูกลงโทษแบบไหนแสดงว่าหลักอะกีดะห์ของนบีในแต่ละยุคแต่สมัยเหมือนกันตั้งแต่แรกยันท่านสุดท้ายศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีใช่มั้ยครับศรัทธาต่อวันสิ้นโลกต่อกอดอกอดัตเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดหลักการปฏิบัติพื้นฐานเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดและข้อปลีกย่อยเท่านั้นดังนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าพระเจ้าจะส่งนบีมากี่ท่านก็ตามนบีเหล่านั้นถูกส่งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อะไรพี่น้องไปสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่ความเชื่อเดียวกันไปสู่หลักการปฏิบัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งใช้พื้นฐานเดียวกันแต่แตกต่างกันทุกที่รายละเอียดและข้อปลีกย่อยเท่านั้นเองฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์เราจะเรียนรู้กันในบทเรียนต่อไปว่ารายละเอียดปลีกย่อยนั้นมีข้อแตกต่างกันในตรงจุดใดบ้างนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัม
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเทใจให้ศาสนูครั้งที่7เพื่อร่วมมอบค่าอาหารเติมโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.หรือโทรร่วมบริจาคได้ที่0858435088 0858435088คุณอลิสราอยู่เป็นสุขขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 18:00 น.ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสง
5: สำนักจุฬาราชมนตรี
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมการทดสอบท่องจำพระมหาในหัวข้ออัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กร
5: และสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอันมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรี
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

كبير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุภาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นนั่นก็คือกฎกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความดีและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไม่ดีบททดสอบอะไรต่างๆมากมายชีวิตบนดุนยานี้นั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะมีความสุขไปตลอดและไม่มีใครหรอกครับที่จะมีความทุกข์ไปตลอดทุกบ้างสุขบ้างสุขภาพดีบ้างเจ็บป่วยบ้างซึ่งเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาให้กับเราแต่สิ่งที่ผมอยากนำมาปลอบใจกับพี่น้องทั้งหลายนะครับเราทุกคนเคยป่วยนะครับบางคนเป็นโรคร้ายมากมายเหล่านี้แต่พี่น้องพึงทราบตัวว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อาการป่วยของเรานั้นมีความดียิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่เราได้รับบททดสอบไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรก็ตามล้วนแล้วสิ่งนั้นเป็นความดีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาได้ฟังฮะดีษบทนี้เมื่อเขาป่วยเขาก็จะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ว่านี่คือเป็นบททดสอบและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปให้กับเขาฉะนั้นเราอย่าคิดว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเป็นเพียงบททดสอบนะครับอย่างเดียวเท่านั้นแต่การป่วยนะครับการเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือการลบล้างความผิดของเราด้วยหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามายุซีบุลมุสลิมมินนะซอบินวะลาวะซอบินวะลาฮัมมินวะลาฮุซนินวะลาอะซาวะลากัมมินฮัตตัชชอกะยุชากุฮาอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมท่านนบีได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่มาประสบกับมุสลิมทั้งความเหน็ดเหนื่อยอาการเจ็บป่วยความกังวลความเศร้าโศกและภัยอันตรายความวิตกแม้กระทั่งหนามที่ตำเขาเนี่ยนอกจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดต่างๆของเขานี่แหละครับพี่น้องความประเสริฐของความเจ็บป่วยเราเศร้าเราเครียดอะไรต่างๆมากมายที่มาประสบกับชีวิตของเราแม้กระทั่งอะไรเศษน้ำเศษแก้วที่มาตำตัวเราเนี่ยนิดเดียวเนี่ยครับอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปเล็กๆให้กับเขานี่คือความดีของความเจ็บป่วยและบททดสอบนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้เล่าว่าอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมะรดิวะฮุวะยูอะกูวะกันชะดีดานะครับท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดนะครับได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีป่วยซึ่งอาการป่วยของท่านนบีนั้นป่วยหนักมากและฉันก็กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีนี่ป่วยหนักเสียจริงๆและที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านนั้นจะได้รับผลบุญตอบแทนถึง2เท่าใช่ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าใช่แล้วและนบีก็ยังกล่าวต่ออีกว่าما من مسلم يصيبه أذى إلا حاط الله عنه خطاياه كما تحاط ورق الشجر ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าใช่แล้วไม่มีมุสลิมคนใดที่มีภัยมาประสบกับเขานอกจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขูดเอาความผิดต่างๆของเขาออกเปรียบเสมือนกับการขูดใบไม้นะครับนี่เป็นหะดีษบทหนึ่งที่ปลอบใจบรรดาคนป่วยทั้งหลายนะครับเพราะว่าอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยนะครับเข้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่ท่านนบีนั้นป่วยอย่างหนักนะครับอย่างรุนแรงมากและอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็บอกว่าการป่วยหนักแบบเนี้ยอินนะซากะบิอันนะละกะอัจรัยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับผลบุญถึง2เท่าท่านนบีบอกว่าใช่เลยคนป่วยหนักยิ่งป่วยหนักจะได้รับการลบล้างความผิดอย่างมากนะครับหากว่าเขาไม่มีความผิดเขาก็จะได้รับผลบุญอย่างมากมายและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่ามุสลิมคนใดก็ตามนะครับที่มีภัยมาประสบกับเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้องครับเป็นโรคร้ายแรงโรคป่วยนะครับและสิ่งใดมาประสบกับเขาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขูดนะครับจะคั้นเอาความผิดที่อยู่ในตัวเขาออกไปเปรียบเสมือนกับการขูดของใบไม้นะครับและอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮ์ได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยเข้าไปหาอุมมุซาอิบนะครับหรืออุมมุมุซัยยิฟนะครับ และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถามกับนางบอกว่ามาละกียาอุมมัสซัยบเอายาอุมมันมุซัยบตุซัฟซิฟีนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาอุมมุซัยบหรืออุมมุมุซัยบแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าเธอเป็นอะไรนะครับตัวของนางเนี่ยสั่นนะครับสั่นสะท้านนะครับเนื่องมาจากอาการป่วยแล้วก็นางก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลัตอัลฮุมมาลาบะรอกัลลอฮุฟีฮานางก็บอกว่าฉันเนี่ยป่วยหนักมากขออัลลอฮ์อย่าได้ให้ความจำเริญกับมันเลยก็คือไม่พอใจกับอาการป่วยของตัวเองที่มันเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงนะครับนางเนี่ยพูดกับท่านนบีบอกว่าขออัลลอฮ์อย่าได้ให้ความจำเริญกับมันและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวกับนางบอกว่าเธออย่าได้ด่าทออาการไข้เลยเพราะแท้จริงแล้วการป่วยอาการเหล่านี้มันจะช่วยกระจัดบาปต่างๆของลูกหลานอาดัมเปรียบเสมือนกับการตีเหล็กที่ทำให้คราบสกปรกจากเหล็กนั้นหมดไปบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษ3หะดีษที่ผมนำมากล่าวเกี่ยวกับใครก็ตามที่ป่วยนะครับเขาก็จะได้รับการลบล้างจากความผิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งการที่พระองค์นั้นทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบกับมุสลิมในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรือสิ่งอื่นๆนั่นเพื่อต้องการที่จะลบล้างความผิดของเขาดังนั้นทุกอย่างที่มาประสบกับมุสลิมขอให้เราทั้งหลายนั้นมีความอดทนสำหรับเขาแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องราวนี้ก็คือจำเป็นที่เรานั้นจะต้องอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มาประสบกับมนุษย์นะครับและก็โรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งต่างๆที่มาประสบกับเราจากสิ่งไม่ดีนั้นมันจะช่วยลบล้างความผิดนะครับเมื่อเรานั้นอดทนและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้สิ่งเหล่านี้มาเพื่อต้องการที่จะลบล้างความผิดต่างๆของเรานั้น
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัชชัมซิวะดุฮาฮา

0: การเฝ้ากูโบสผิดหรือไม
1: ่ครับคือคุณอีมอย่าลืมว่าประเด็นอ
0: าจารย์ต้องอธิบายด้วยนะว่าทำไมถึงต้องไปเฝ้าเนี่ย
1: คือประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่คนในสังคมบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาก็ยังทำกันอยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าโดยเจตนาพื้นฐานเนี่ยต้องการที่จะทำสิ่งดีๆให้กับผู้ที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับ
1: เช่นการอ่านอัลกุรอานการขอดุอาเหล่านี้เป็นต้น
0: ครับ
1: ประเด็นก็คือโดยเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาที่ดีแต่ว่าอย่าลืมนะว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้วัดการงานว่าเป็นการงานที่ถูกต้องด้วยเจตนาอย่างเดียวไอ้ต้องเข้าใจนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้วัดว่าการงานชิ้นนั้นเป็นการงานที่ถูกต้องตามหลักการเพียงเพราะเจตนาดี
0: อาจารย์พูดแบบนี้มันจะไปค้านกับหะดีษไหม
1: อินนามัลอามาลูบินนิย
0: า
1: ตหะดีษบทนี้เป็นหะดีษตั้งต้นของทุกๆอิบาดะห
0: ์ครับ
1: ไหนพูดมาแล้วผมบอกกับคุณนาอิมแล้วก็ผ่านไปยังพี่น้องที่ถามมาเนี่ย
0: ครับ
1: งานที่เราปฏิบัติที่จะถือว่าเป็นงานที่ถูกต้องและได้รับผลตอบแทนผมพยายามจะใช้คำอธิบายที่เข้าใจให้ง่ายที่สุดจะพยายามไม่ลงลึกในส่วนที่เป็นรายละเอียดทางวิชาการมากแล้วกันเพราะว่าพี่น้องจะได้จับต้องได
0: ้ครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คืองานนั้นจะต้องมีรากฐานมาจากความบริสุทธิ์ใจข้อที่หนึ่งก่อนนะสองงานชิ้นนั้นต้องมีรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามีอิคลาสแล้วก็มีมุตาบะอิคลาสเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ใจ
0: ครับ
1: ทำไมผมถึงบอกว่าเพียงความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่างานนั้นเป็นงานที่ถูกต้อง
0: เพราะทุกคนบริสุทธิ์ใจหมดแหละ
1: อย่าลืมว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันอยู่ข้างในความบริสุทธิ์ใจอยู่ข้างในแต่ว่าศาสนามันไม่ใช่วัดด้วยสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างเดียว
0: จับต้องไม่ได้นะบางคนอ่ะ
1: แต่มันวัดด้วยการปฏิบัติ ด้วยไม่งั้นจะส่งนบีมาทำไมอ่ะ
0: ครับ
1: นบีมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกถึงวิธีปฏิบัติในการที่

0: ทุกคนก็จะได้ตามสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว
1: ้
0: นบียกตัวอย่างเนี่ยคือนบีพูดเสร็จแล้วอธิบายต่อฟามังกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลินบีบอกว่าผู้ใดก็ตามที่การอพยพของเขาเนี่ยไปเพื่ออัลลอฮ์รอซูลผลของมันก็คือเขาก็จะได้รับภาคผลในการอพยพในการที่เขาไปเพื่ออัลลอฮ์รอซูลฟามังกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออาตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอิลัยหรืออีกคนหนึ่งอพยพไปเพื่อดุนยาเขาก็ได้รับส่วนของมันอพยพไปเพื่อผู้หญิงเขาก็ได้แต่งงานเขาอพยพไปเพื่อสิ่งใดเขาได้สิ่งนั้น
1: อยากได้สมบัติก็ไปเพื่อสิ่งนั้นเพราะไม่ได้ต้านล้อเราซุนนี่
0: ใช
1: ่คือขึ้นต้นไว้ก่อนแล้ว
0: ดูความละเอียดอ่อนของฮะดีษนะพูดไว้เรื่องของอินนามัลอะมาลุบินนียาตแท้จริงการงานเนี่ยขึ้นอยู่กับการเจตนาแล้วยกตัวอย่างเรื่องฮิจเราะห์เรื่องใหญ่นะ
1: เรื่องใหญ
0: ่ฮิจเราะห์นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ครับ
0: เพราะเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นความเสียสละอย่างสูงเลยฮิจเราะห์แต่การงานที่ดีอย่างเนี้ยผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็น3ระดับ1ก็คือได้ภาคผลจากอัลเลาะห์รอซูล
1: ครับ
0: ในฐานะที่เขาทำไปเพื่ออัลเลาะห์รอซูล
1: ส
0: องเขาทำไปเพื่อดุนยาเขาก็ได้ส่วนของดุนยาเขาอพยพไปเพื่อสตรีเขาได้แต่งงานกับนางแปลว่างานที่ดีเนี่ยแต่ถ้าเจตนาไม่ได้เป็นเจตนาที่ดีมันก็เป็นไปตามเจตนานั้นเห็นไหมทีนี้เราตั้งหลักที่เจตนาดีก่อน
1: ครับ
0: เจตนาดีแต่ทำงานไม่ดีตะกี้ตัวอย่างเนี่ยงานดีนะ
1: งานดี
0: แต่เจตนาไม่ดีผลของงานเป็นไปตามเจตนาจริงไห
1: ม
0: ทำไปเพื่ออัลเลาะห์รอซูลได้ผลบุญ
1: ครับ
0: ไปเพื่อดุนยาก็ได้รับดุนยาไปเพื่อผู้หญิงก็ได้แต่งงานทั้งนั้นที่ตัวอพยพตัวเดียวกันเลยคุณนาอิมกับผมยืนละหมาดใกล้กันถามว่าผลบุญได้เท่ากันไหม
1: ไม
0: ่ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าผมละหมาดเพื่ออะไรคุณละอิมละหมาดเพื่ออะไร
1: คิดอะไร
0: ถูกต้อง
1: มันคนละอย่าง
0: คนที่จ่ายซอดาเกาะห์เนี่ยจ่ายเหมือนกันนะแต่ถามว่าผลบุญของการจ่ายซอดาเกาะห์เนี่ยเท่ากันไหม
1: ไม่เท่า
0: ไม่เท่ามันอยู่ที่ว่าคนหนึ่งบริจาคเพื่ออะไรอีกคนหนึ่งบริจาคเพื่ออะไรทีนี้เมื่อการงานถูกต้อง
1: ครับ
0: ความบริสุทธิ์ใจหัวใจก็ต้องสะอาดประเด็นเรื่องของการเฝ้ากุโบสถ
1: ์ครับ
0: เนียดดี
1: นี่เข้าเลยนะ
0: เนียดดีผมเชื่อว่ามีเนียดไม่ดีก็คือไปเฝ้าเพื่อเอาสตังค์อันนี้เนียดไม่ดี
1: อันนี้เนียดไม่ดีนะ
0: คือไอ้คนตั้งใจเนี่ยเนียดดีคนที่อยากจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหนึ่งอย่างเช่นถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็อยากจะทำอะไรให้กับคนที่ตายไปแล้ว
1: ครับ
0: ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาในชีวิตหลังความตายสิ่งหนึ่งที่คิดได้และปฏิบัติได้ก็คือให้เฝ้ากุโบสถ
1: ์เดี๋ยวผมตีกรอบนิดนึงนะอาจารย์อาจารย์บอกว่าเนียดดีในการเนียดดีที่อาจารย์บอกนะรูปแบบของการเฝ้ากุโบสถ์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: คือ
1: หลักกรรม
0: หลักง่ายๆคือการเข้าไปในกุโบสถ์เนี่ยก็คือหนึ่งไปอ่านอัลกุรอาน
1: ครับ
0: ไปซิกรุลลอฮ์ไปขอดุอา
1: ที่กุโบสถ
0: ์ที่กุโบสถ์ไปอยู่ที่นั่น
1: มีช่วงเวลา
0: เป็นการเฝ้า7วัน40วัน3วันแล้วแต
1: ่ตลอด
0: อยู่ในนั้นเลย
1: อ๋ออยู่ทั้งวันทั้งคืน
0: อยู่ในนั้นเลยคือเวลาอะไรที่ไม่เป็นศาสนาเนี่ยมันจะไม่เป็นมาตรฐานหรอกครับ
1: มันแล้วแต่ว่าม
0: ันแล้วแต่ว่าในกลุ่มคณะนั้นประเพณีปฏิบัติเขาจะเป็นแบบไหนมันไม่ใช่ว่า1 2 3 4 5เหมือนกันหมดต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันจะเป็นกรอบชัดเจนของมันก็แล้วแต
1: ่
0: นั้นคำว่าเฝ้ากุโบสถ์เนี่ยก็หมายถึงไปทำอิบาดะห์ในนั้นไปอ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์บางทีถึงไม่ออกมาเลยนะละหมาด
1: ละหมาด
0: โ
1: อถ้าละหมาดนี่จะต้องมีคำถามนึงนะ
0: ครับไม่เป็นไรเอาภาพรวมตรงนี้ก่อนประเด็นก็คือเจตนาของผู้ที่อยากจะให้เกิดการกระทำเนี่ยย่อมเป็นเจตนาที่ดีแต่ว่า ไอ้คนไป

0: เฝ้านะดีหรือเปล่าวัลลออาลัมนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่มีใครเฝ้าให้ฟรีนะส่วนใหญ่เป็นการจ้างครับเป็นการจ้างครับ
1: ครับอ๋อไม่ใช่ลูกหลานที่ว่าไป
0: คือไม่ใช
1: ่มีคน
0: ก็จ้างคนเข้าไปแล้วก็ให้เข้าไปเป็นการเฝ้าอัลลอฮ์ถ้าไม่จ้างนะใครจะไปนั่งอยู่งั้นล่ะนะไม่เกินชั่วโมงก็ออกแล้ว
1: ครับ
0: แต่นี่มันก็มีกระบวนการของมันก็มีการจัดจ้างว่างั้นเถอะให้มีการเฝ้ากุโบร
1: ์ก็อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยส่วนใหญ่ไปทำอิบาดะห์ให้
0: กับ
1: คนที่เส
0: ียชีวิตคนที่ตายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนตาย
1: อุทิศความดีให้กับคนที่ตายไป
0: ความดีที่ทำนั่นแหละที่อ่านกุรอาน
1: นั่นคือความหมายของเนียดดีที่อาจารย์บอก
0: ที่ถือผมบอกนี่ประเด็นก็คือหนึ่งตั้งข้อสังเกตก่อน
1: ครับ
0: เฝ้ากุโบร์เนี่ยมีการว่าจ้างแน่นอน
1: อันนี้ข้อที่หนึ่ง
0: แต่นี่มันก็เกิดคำถามว่าอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์ทำเพื่อทำเพราะมีการว่าจ้าง
1: ได้หรือไม่
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยละข้อที่หนึ่งก่อนจริงป่ะ
1: ครับตัดเลยงั้น
0: ก็แปลว่าเจตนาเนี่ย
1: ไม่บริสุทธิ
0: ์ไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์หรอกแต่ว่าเพราะมันมีค่าตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเป็นว่าถ้าหากไม่มีค่าตอบแทน
1: ทำไหม
0: สมมติไม่มีค่าตอบแทนตั้งใจจะไปทำสมมติในกรณีพี่น้องที่ถามมาเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับค่าตอบแทนทั้งสิ้น
1: สมมติเป็นหลานละ
0: เป็นญาติ
1: อยากจะไปทำ
0: เป็นพี่น้องอยากจะทำ
1: ได้ไหม
0: ตะกี้ผมบอกเลยว่าถ้ามีการว่าจ้างมาเนี่ย
1: อันนั้นอยู่ที่เนียดเลย
0: อันนี้ปิดประเด็นเร็วมาก
1: เพราะว่าไปเข้าข่ายที่อาจารย์บอกมีสองอย่าง
0: ปิดประเด็นเร็วมากนะครับทีนี้กรณีที่ไม่ว่าจ้าง
1: ครับไปทำบริสุทธิ์ใจ
0: ย
1: ังไง
0: ประเด็นก็คือศาสนาเนี่ยมีอิคลาสกับมีมุตาบะห์แปลว่า 1. จะต้องเป็นงานที่อยู่บนรากฐานของความบริสุทธิ์ใจ 2. จะต้องเป็นงานที่มีรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
1: คิดเองไม่ได้นะ
0: คำถามคือ
1: มีไหม
0: นบีเคยเฝ้ากุโบร์ใครไหม
1: มันต้องไล่ทีละอย่างนะจ๊ะอ่านกุรอานนี่ยังมีคิลาฟไหม
0: คืออ่านกุรอานเนี่ยมีความเห็นแตกต่างในเรื่องของการอ่านแล้วผลบุญไปถึงคนตาย
1: อันนี้คืออ
0: ่านไม่จำกัดที่
1: ไม่จำกัดพื้นที่
0: แต่นี่เราพูดถึงการไปเฝ้ากุโบร์ในรูปแบบบ้านเราเนี่ย
1: อยู่ตรงนั้นเลย
0: รูปแบบบ้านเราเนี่ยมันมีคำถามว่ารอซูลุลลอฮ์ทำไหม
1: มีรูปแบบไหม
0: มีรูปแบบไหม
1: ซอฮาบะห์เคยทำไหม
0: ซอฮาบะห์เคยทำไหม
1: ตาบีอิตตาบีอินมีไหม
0: คือเวลามาดูสิ่งเหล่านี้ผมบอกให้เลยว่าจะเกิดขึ้นจากคนรุ่นหลัง
1: 300ไหมจ๊ะ
0: หลัง
1: 300นะ
0: ประเด็นก็คือถ้าเราเอาทัศนะของคนก็จะมีขัดแย้งกันว่าได้ไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่จะเป็นบทสรุปเพื่อไม่ให้เอาทัศนะมาเป็นเหตุในการที่จะสรุปว่าได้หรือไม่ได
1: ้
0: เพราะทัศนะมันไม่ใช่หลักการทัศนะมันคือทัศนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่เอามาเป็นหลักการในการที่จะสรุปหลักการของศาสนาคือสิ่งที่มาจากรอซูล
1: มีรูปแบบไหม
0: ไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ
1: นี่ผมอธิบายนิดนึงนะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นรูปแบบเนี้ยมีหรือไม่มีอาจารย์บอกว่าไม่มีแต่ทัศนะที่อาจารย์บอกอ่านกุรอานไม่ดีเหรอมันไม่ได้ถามว่านบีทำที่นี่ไหมไอ้ส่วนการอ่านกุรอานดีไม่ดีเนี่ย
0: อีกประเด็น
1: เรื่องนึงนะ
0: มันคนละประเด็น
1: มันคนละเรื่องกัน
0: มันคนละประเด็น
1: การกุรอานดีแต่ว่าที่เราถามเนี่ยกรณีที่ตรงนี้การอ่านกุรอานที่ตรงน
0: ี้คือรูปแบบที่ทำเนี่ยมีไหม
1: มีไหมไม่มี
0: ทีนี้เมื่อไม่มีปุ๊บเนี่ยมันมีคำถามว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ทำแล้วทำไมเราถึงทำรอซูลุลลอฮ์
1: ต้องถามเนี่ยต้องตั้งคำถามก่อน
0: ในสมัยรอซูลุลลอฮ์มีการตายไหมคนอื่น
1: มีครับ
0: มีคนที่รอซูลุลลอฮ์รักเสียชีวิตไหม
1: เยอะเลยครับ
0: ถามว่าแล้วรอซูลุลลอฮ์ไม่รักคนเหล่านั้นเหร
1: อ
0: ท่านไม่ได้รักในฐานะมนุษย์มีความหวังดีรักต่อมนุษย์แต่ท่านในฐานะนบีผู้ชี้นำนะอย่าลืมนะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นความดีที่จะให้กับบุคคลที่ท่านรักได้เนี่ยท่านนบีทำเสียสละอยู่แล้วนะแม้กระทั่งท่านตอนที่ท่านมีชีวิต
1: อย่างน้อยๆก็ภรรยาคนแรกแหละ
0: ครับ
1: มีไหม
0: รากฏว่าเวลาเราไปดูเนี่ยไม่พบสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่พบเลยนะคือเดี๋ยวผมเบรกนี่ผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ที่เข้ามาเนี่ย
1: ทีมงาน
0: กับคำถามหรือเปล
1: ่
0: า
1: ทีมงานถ้าโทรศัพท์มีคนรับ
0: หรือเปล่าร
1: ับได้เลยนะฮะ
0: ทีนี้ถ้าเป็นคำถามก็เอาจดเข้ามา
1: ครับ
0: ผมมีเสียงดังตลอดเลยไม่ใช่อะไรนะแต่ที่ตอบคำถามก็คือว่าพี่น้องถามว่าผิดไห
1: ม
0: มันมีคำถามว่าสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ทำแล้วเราไปทำเพื่ออะไรในเมื่อเหตุการณ์เนี้ยการตายเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ในสมัยรอซูลแล้วในสมัยของเราเองรอซูลุลลอฮ์สอนเราตั้งแต่เกิดยันตายในเรื่องของการจัดการศพตั้งแต่อะไรอาบน้ำ
1: ครับ
0: ห่อศพกาฟันละหมาดฝัง
1: ตัสบีฮ
0: ์นบีสอนขั้นตอนทั้งหมด
1: ครับ
0: ทีนี้ประเด็นก็คือเราไปเฝ้าเหตุผลคืออะไรหนึ่งบางคนบอกก็จะได้ประวิงเวลาในการที่จะไม่ให้มุงกัดนาเกต
1: อันนั้นคือเหตุผล
0: นั่นคือเหตุผลไง
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเอาผลบุญตกลงมานานไหนกันแน่
0: คือพอเวลาทำไปแล้วเนี่ยเวลาไม่มีตัวบทเนี่ยมันจะหาช่องออกไอช่องออกเหล่านี้ก็พยายามจะอ้างตัวบุคคลคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนู้นว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเวลาเราอ้างตัวบุคคลเนี่ยอย่าลืมว่าศาสนามันไม่ได้จบที่ตัวบุคคลนะ
1: แต่ถามว่านบีทำไหม
0: มันต้องไปจบที่รอซูลไงทีนี้ถ้าไปดูที่รอซูลไม่มีผมกล้าการันตีผมกล้าพูดเลยว่ารอซูลไม่ได้ทำนะ
1: ถ้ามีส่งมา
0: อ้าวถ้ารอซูลุลลอฮ
1: ์เอานบีนะ
0: เข้าไปเฝ้ากูโบส3วัน7วัน40วันอย่างที่เราทำกันเนี่ยเอามาไม่อยากจะดูซิมีตัวบทไหน
1: ครับ
0: แล้วรอซูลุลลอฮ์ทำให้ใครหรือรอซูลุลลอฮ์ใช้ซอฮาบะห์ให้ทำอย่างเนี้ยมีไหม
1: ถ้าเป็นส่วนอื่นนี่ว่ากันอีกเรื่อง
0: เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน
1: กลับไปที่หลักของศาสนาก
0: ลับไปที่หลักก่อนเพราะถ้าเอาทัศนะนี่มันก็จะไอ้คนนั้นว่าได้คนนี้มันคือทัศนะมนุษย์ไงเวลาเอาทัศนะเนี่ยมันไม่ใช่บทมันไม่ใช่ตัวบท
1: ครับ
0: เข้าใจนะฮะมันไม่ใช่ตัวบทแล้วทัศนะเหล่านี้ก็ไม่มีทัศนะตรงๆที่พูดถึงรูปแบบเพียงแต่พูดกว้างๆ ว่าถ้าหากอ่านกุรอานเป็นประโยชน์กับคนตายถ้าหากขอดุอาเป็นประโยชน์กับคนตายแล้วก็ศาสนาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องขอตรงไหนอ่านตรงไหนก็แปลว่าในกุโบสก็สามารถทำได้ก็ใช้หลักของการเทียบเคียงเชิงตรรกะแบบเนี้ย
1: เอาอย่างนั้นไม่ใช่สิเราพูดถึงรูปแบบ
0: แต่ถ้าเวลาไปย้อนไปดูว่าแล้วรูปแบบมีไหมอ๋อไม่มีหรอกแต่ว่าเมื่อมันไม่มีรูปแบบมันก็ต้องหาเหตุผลไงเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนู้นโอ้ยถ้าเหตุผลอย่างนี้ละ108
1: ก็ละหมาดตีลังกา2ตลบแล้วก็สู้หยุดเลย
0: ทีนี้เวลาเรามาดูบทสรุปเรามาดูสรุปว่าคุณอิมท่านเวลาหลักของศาสนาเนี่ยผมบอกเราจะสบายใจมากเลยว่าถ้าเรากลับไปหารอซูล
1: ครับ
0: นี่ถ้าคำตอบคือรอซูลไม่มี
1: นี่ผมอีกนิดนึงอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆละอิหม่ามทั้ง4มีไหม
0: คือไอการเฝ้าอย่างเนี้ยไม่มีเข้าใจไหมฮะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามีทัศนะที่ผมบอกเอามารวมๆกันเนี่ยมีขีลาฟอ่ะอ่านกุรอานถึงคนตายไหมดูอาอันนี้ไม่มีขีลาฟ
1: อันนี้ไม่ใช่รูปแบบนะ
0: อันนี้
1: เป็นตรรกะอีกเรื่องนึงของการอ่านกุรอานแล้วได้ผลบุญไหม
0: ถูก
1: ถึงคนตายไหมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการไปเฝ้ากูโบที่เรากำลังพูดอยู่นะ
0: ไปหาตัวบทมาสักอันอิหม่ามชาฟิอีเฝ้ากูโบให้ใคร
1: อ
0: ิหม่ามมาลิกีเฝ้ากูโบให้ใครอิหม่ามอับูฮานีฟะอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านเคยทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างไหมเพราะเวลารูปแบบเราเอารูปแบบนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เราเอารูปแบบว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราบอกว่าได้เราบอกรูปแบบนี้ได
1: ้
0: มันก็เกิดคำถามว่าแล้วไอ้รูปแบบแบบนี้เนี่ย ย้อนกลับไปหาต้นเรื่องเลยคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมให้เชิงความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีนบีต้องทำให้เราเห็นแล้วหรือนบีต้องใช้ให้ซอฮาบะห์ทำให้เห็นในสิ่งนี้แล้ว
1: ครับ
0: เมื่อสิ่งนี้ไม่มีมันเกิดคำถามอัลกุรอานที่ผมยกอยู่เป็นประจำกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ ฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมที่บอกมูฮัมหมัดจงกล่าวหากสู่เจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์จะรักท่านอภัยโทษให้เมื่อเราไม่พบว่ารอซูลุลลอฮ์ทำสิ่งนี
1: ้ครับ
0: เอารอซูลเป็นเอารอซูลกันนะไอ้ส่วนทัศนะรายละเอียดเนี่ยผมว่า
1: เรา
0: ไม่ต้องมาอธิบายเยอะเพราะทัศนะก็คือทัศนะเมื่อรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำแล้วเราทำตามรอซูลุลลอฮ์คือไม่ทำเนี่ยพอไม่ศาสนาทำในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ทำทิ้งในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ทิ้ง
1: ครับเดี๋ยวทีมงานรับโทรศัพท์นิดนึงนะ
0: มันมีเรื่องนึงที่วันหลังจะอธิบายให้ฟังเขาเรียกว่าซุนนะตะรกีอะซุนนะว่าด้วยเรื่องของการทิ้งเรามักจะพูดถึงซุนนะที่ว่าด้วยเรื่องการทำจริงป่ะ
1: ครับ
0: แต่ซุนนะที่ว่าด้วยเรื่องของการทิ้งเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเลยทีเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยอยากจะสรุปกับพี่น้องที่ถามเข้ามาเนี่ย
1: ผมยังไม่จบนะอาจารย
0: ์อ่ะ
1: ผมยังไม่จบ
0: อ่ะไม่เป็นไรสรุปประเด็นนี้ก่อนว่าผิดไหมคำตอบคือผิด
1: ครับ
0: เหตุผลเพราะไม่มีรูปแบบจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีแนวปฏิบัติทีนี้ปัญหาก็คือถ้าหากทำไปในสิ่งที่มันไม่มีรูปแบบจากรอซูลเนี่ยมันเกิดคำถามย้อนกลับมาว่าแล้วเราจะทำไปทำไมใครมาการันตีว่าถ้านอกจากรอซูลุลลอฮ์แล้วเนี่ยจะได้รับการยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: อันนี้ผมเสริมนะพอเมื่อกี้อาจารย์เปิดประเด็นไว้นิดหนึ่งเรื่องของมีละหมาดด้วย
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นอีกอย่างนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ผิดไหม
0: ว่า
1: จุดไฟตะเกียงอะไรต่างๆในกูโบสเนี่ยถือว่าผิดไหมในศาสนาถือว่าเป็นข้อห้าม
0: อยู่ในหมวดที่เป็นข้อห้ามจุดไฟแสงสว่างในกูโบสการฝังด้วยกับการกลบที่มันสูงเกินสิ่งเกินความพอดีไอ้คำว่าพอดีคือประมาณคืบหนึ่งที่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้คือกูโบสใช่ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เตือนเราคือนบีเนี่ยบอกกับเราในเรื่องของการอ่านกุรอานก็ดี
1: ครับ
0: นบีบอกว่าสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงให้การละหมาดอยู่ในบ้านของสุเจ้าแล้วก็อย่าทำให้มันเป็นกุบูรลาตัตตะคีซูฮากุบูรออิจอาลูมินซอลาติกุมฟีบุยูติกุมจงให้มีการละหมาดในบ้านของท่านแล้วก็อย่าทำให้บ้านเรือนของเจ้าเนี่ยวะลาตัตตะคีซูนะอย่าได้ทำให้บ้านเจ้านั้นเป็นอะไรเป็นกุบูรอเป็นอะไรเป็นกุบูรเป็นสุสานฮะดีษบทนี้บอกอะไรกับเราบอกให้รู้ว่าสถานะของบ้านกับสถานะของกุบูรคนละเรื่องพูดถึงละหมาดนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วการที่ไปละหมาดในกุบูรเนี่ยมันยังเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาการมีชิริก
1: ละหมาดในกุบูร
0: คือคำสั่งห้ามเหล่านี้มีหลายห้องน้ำกับกุบูร
1: ครับ
0: ฮัมมามกับมักบะเราะห
1: ์
0: เป็นที่ห้าม
1: ครับ
0: ในการที่จะใช้เป็นที่ละหมาดในขณะเดียวกันผมก็บอกอ้าวอาจารย์แล้วละหมาดยะนาซะหลายคนอ้างว่าในละหมาดก็มีอ่านฟาติฮะ
1: ไปละหมาดยะนาซะที่กุโบสถ
0: ์กุโบสถ
1: ์อันนั้นมันดารูรอมั้ย
0: คืออย่างงี้อย่าลืมว่าอิบาดะห์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวบทนะมันอยู่ที่ตัวบทนะ
1: ครับ
0: ปัญหาว่าสิ่งที่นบีทำสิ่งที่นบีบอกอันไหนที่มาจากรอซูลถือว่าจบแล้วเราเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อละหมาดตรงนี้ได้ก็แปลว่าเทียบเคียงอื่นได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าหลักการที่ถือว่าอิบาดะห์ต้องตอกีฟีย ต้องหยุดอยู่ณตัวบทและรูปแบบที่รอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันจะหายไปทันทีเลย
1: อืมโอ้โหมันเสร็จเลย
0: หายไปทีเลยผมยกตัวอย่างละหมาดซุนัตละหมาดซุนัตเนี่ยละหมาดคนเดียวได้ผลบุญนะ
1: จะมาอะไร
0: ในละหมาดซุนนะเนี่ยถ้าอันไหนไม่มีตัวบทให้ละหมาดจะมาอะเนี่ยละหมาดไม่ได้ล่ะหลายคนบอกว่าใช้ตะกะเดียวกันละหมาดคนเดียวได้ผลบุญหนึ่งเท่าละหมาดหลายคนก็น่าจะได้ผลบุญเยอะ
1: ครับ
0: ผมเข้าไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จแล้วผมก็บอกเออไหนๆทุกคนก็ต้องละหมาดอยู่แล้ว
1: มากัน10คนเลยนะ
0: ผมไม่มีหม
1: า
0: ด
1: ผม
0: ก
1: ็
0: ตาม
1: จะได้จะได้ผลบุญ
0: 27เท่า
1: คิดเองใช่มั้ย
0: ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เ
0: ห็นไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นในแง่ของอิบาดะห์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวบทไงสิ่งที่เป็นข้อยกเว้นที่ศาสนาได้กำหนดไว้ในรูปแบบรอซูลุลลอฮ์ก็ว่าไปตามนั้นไง
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าในกรณีนี้เนี่ยผมถึงเน้นไงว่าในกรณีนี้การฟอกกุบอร์เนี่ยสักหนึ่งตัวบทที่รอซูลพูดในลักษณะส่งเสริมให้ทำ
1: ครับ
0: ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือเห็นซอฮาบะห์ทำแล้วรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ว่าอะไรแปลว่าการยอมรับถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเนี่ย
1: กองไว้ก่อน
0: นั่นแปลว่ามันต้องเป็นสิ่งไม่ดี
1: ไม่มีรูปแบบ
0: ไม่มีรูปแบบ
1: ครับ
0: ฉะนั้นไอ้การเฝ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาพิจารณาที่ตัวบทนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำตัวบทไว้อย่างไร
1: ครับ
0: ท่านนบีได้ทำตัวอย่างไว้อย่างไรท่านนบีได้บอกกับเราในเรื่องของการปฏิบัติต่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านทำไว้อย่างไร
1: ครับ
0: อิบาดะห์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของเรา
1: ครับ
0: อิบาดะห์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของนายกนายขอแล้วสรุปว่ามันใช้ได้แต่อิบาดะห์มันต้องอยู่ที่ตัวบทที่ศาสนาได้กำหนดไว้โดยตัวบทนั้นมาจากรอซูลมาจากอัลลอฮ
1: ์ครับอาจารย์ผมขอข้ามคำถามนิดนึงนะเพราะว่ามีพี่น้องถามเข้ามามีพี่น้องโทรศัพท์ถามเข้ามาเนี่ยซึ่งมันไปเกี่ยวกับคำถามที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ผม
1: ก็เลยเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยกันมาพี่น้องจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยนะพี่น้องถามมาอย่างนี้นะอาจารย์ว่าเราจะทำอะไรให้กับคนตายได้บ้างอธิบายแบบเอาให้ทำได้เลยอันนี้คือคำถามที่พี่น้องถามแต่ว่าในขณะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องก็ถามมาอีกว่าแล้วหะดีษที่กล่าวว่าให้อ่านยาซีนให้กับคนตายเป็นหะดีษซอฮีฮ์ไหมก็คือน่าจะเกี่ยวกับคำถามนี้นะผมก็เลยขอยกเป็นคำถามนี้เลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวก็จะตอบ
1: ครับ
0: รวบไปเลยคืออย่างนี้อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจครับว่าการที่เราจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์
0: กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
1: ได้ภาคผลอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ที่ล่วงลับไปของคนที่เสียชีวิตไป
1: ครับ
0: อย่างหะดีษบทนึงที่เราได้กล่าวเป็นประจำเลยที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราในแง่ของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอิซามาตัลอินซานอินกอตะอันฮุอามะลุอิลลามินซะลาซะที่บอกเมื่อมนุษย์คนหนึ่งได้เสียชีวิตไปเนี่ย
1: ครับ
0: งานของเขาก็ถือว่ายุติแปลว่าไอ้งานที่เขาจะทําเพื่อตัวของเขาอะ
1: หมดแล้ว
0: เริ่มต้นทําเนี่ยมันจะหมดนอกจากสิ่ง3ประการนี้ที่มันยังคงเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงไปสู่ตัวเขาในแง่ของภาคผลหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วเข้าใจนะ
1: ครับ
0: 1ก็คือซอดากะฮ์ยาริยะห
1: ์คําว่าซอดากะฮ์เอาให้แคบนิดนึงจ้ะ
0: คําว่าซอดากะฮ์ยาริยะห์เนี่ยแปลว่าการทําทานที่เป็นทานถาวร
1: มัสยิด
0: เป็นทานที่ได้รับประโยชน์ต่อเนื่องกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นการสร้างมัสยิด
1: โรงเรียน
0: การทำโรงเรียนการขุดบ่อน้ำ
1: ทำถนน
0: ที่เป็นประโยชน์ต่อ ต่อสังคม
1: ครับ
0: หรือการเช่นบริจาคกุร
1: อ
0: านในมัสยิดต่างๆ
1: ที่เราจะเห็นที่มัสยิดนบี
0: เ
1: น
0: ี่ยเยอะ
1: มากเลย
0: นะครับนี่คือสดะกะญาริยะห
1: ์ครับ
0: คำว่าญาริยะห์เนี่ยแปลว่ามันไหลรินแปลว่ามันเป็นการทำทานที่ภาคผลของมันเนี่ยไหลรินมาสู่ใคร
1: มาถึงเราเรื่อยๆเลย
0: ซึ่งมีหลายอย่างนะบางคนเนี่ยสังเกตไหมผู้หลักผู้ใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้ริสกีเขาเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
0: พอเขารู้ว่ามีการสร้างมัสยิดที่ไหนมีการสร้างโรงเรียนที่ไหนมีการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไหนเนี่ยเขาก็จะร่วมบริจาคเดี๋ยวนี้เป็นสนกอยาริยะนะ
1: วันนี้มีมา
0: ครับ
1: ให้ยาตีมให้ทีวี
0: ครับ
1: 100,000
0: อัลฮัมดุลิลละห
1: ์ให้สร้างมัสยิด100,000
0: ครับ
1: ให้เด็กกำพร้า100,000
0: อัลฮัมดุลิลละ
1: ห์ไม่บอกไม่บอกด้วยว่าใครแต่ว่าบอกเจตจำนงว่าให้เท่านี
0: ้ครับ
1: แต่ไม่ต้องประกาศชื่อไม่ต้องบอกว่าเป็นใคร
0: ขอรับตอบรับสิ่งที่ท่านทำแล้วก็เป็นความดีที่ท่านจะได้รับ
1: อันที่หนึ่งสดะกะญาริยะห์ครับ
0: แปลว่าทานที่ไหลริน
1: ครับ
0: แปลว่าผลของมันไหลรินมาสู่ผู้ที่กระทําไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาตายไปแล้วก็ตาม
1: ครับ
0: สองอิลมันยุนตะฟะบิความรู้ที่เป็นประโยชน
1: ์อย่างนี้ใช่ไหม
0: คือการที่เราให้ความรู้กับสังคมกับผู้คนแล้วความรู้นั้นมันไปเป็นประโยชน์คำว่าประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เอาความรู้นั้นไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวเรื่องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เกี่ยวข้องกับรอซูลเข้าหมดเลย
1: พี่น้องดูยาตีมดูรายการแล้วมีอีหม่านเปลี่ยนแปลงตัวเอง
0: คือได้รับความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
1: คนบริจาคกล้องนะคนบริจาคเก้าอี้ผ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เราใช้เนี่ยพี่น้องบริจาคหมดเลย
0: คือถือว่าได้มีส่วนร่วม
1: ได้มีส่วนร่วม
0: มันดัลลาอะลาไคเรนกะฟาอิลินบีบอกว่าใครก็ตามที่ได้ชี้ให้เกิดการทำความดีเท่ากับเขาได้ทำด้วย
1: อย่างน้อยก็มีคนรับอิสลามในช่องยาตีมนั่นแหละ
0: ครับ
1: นั่นก็ถือเป็นความดีเหมือนกัน
0: มันเลยเป็นอามานะไง
1: ครับ
0: มันเลยเป็นอามานะของเราว่าเมื่อผู้เจตนาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมถามว่าความรู้ที่เป็นประโยชน์คือความรู้เพศไหนอ่ะคือความรู้ที่ทำให้เขาใกล้ชิดอัลเลาะห์รอซูล
1: ครับ
0: คือความรู้ที่ทำให้เขาสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องคือความรู้ที่ทำให้เขาแยกออกระหว่างซุนนะออกจากบิดอะห
1: ์
0: อันนี้คือความรู้ที่เป็นประโยชน์เพราะไม่มีความรู้ใดที่เป็นประโยชน์มากไปกว่าสิ่งที่จะนำเขาไปรู้จักอัลเลาะห์และสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัย
1: ครับ
0: ประการที่3วะลัดินซอลิฮุนยะดออูลูกที่ซอละขอดูอาให
1: ้ครับ
0: ใครก็ไม่ใช่ลูกที่ชื่อซอละนะ คือเป็นลูกที่เป็นเด็กที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยรู้สึกมีความสุขนะ
1: ครับ
0: คือคุณนาอิมรู้ไหมว่าครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยยากจนนะยากจนไม่เป็นครอบครัวที่อยู่ในประเภทหาเช้ากินค่ำ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เขาไม่ละเลยต่อลูกของเขาคือเขาพยายามอบรมพยายามส่งเสริมพยายามชี้นำให้ลูกเขาเป็นเด็กดีเป็นคนดี
1: นี่อาจารย์มันมีความเชื่อนะนี่ถามอาจารย์แล้วกันเขาบอกว่าลูกที่ซอและขอดุอาให้เนี่ยเฉพาะลูกผู้ชายหรือเปล่าดูอาจะไปถึงมากกว่าลูกผู้หญิง
0: อ๋อไม่ใช่ครับ
1: มีความเชื่อแบบนั้นจริง
0: ๆอ๋อมีอย่างนี้เหรอ
1: มีครับมีครับ
0: คือคำว่าลูกที่ดีเนี่ยครอบคลุมทั้งลูกที่เป็นผู้หญิงและลูกที่เป็นผู้ชาย
1: ตอนเด็กๆผมฟังเนี่ยวันนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมฟังได้ยินแบบเนี้ยโอ้ผู้ชายอย่างเดียว เวลาเราเรียนมาตอนหลังก็ไปพบหะดีษใช่ไหมที่นบีบอกว่าใครที่เลี้ยงลูกผู้หญิง2คนอย่างดีเลยก็ได้เข้าสวรรค์อ้าวแล้วก็ตกลงไอ้ที่เราบอกว่าเคยได้ยินมาบอกว่าเฉพาะลูกผู้ชายนะจะยิ่งขอนะความดีจะถึงพ่อแม่มากกว่า
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือลูกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็ตามเนี่ยความเป็นลูกเขาเท่ากัน
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันกลับไปแบบยาฮิลิยะเลยนะ
0: อันนี้ความคิดยาฮิลิยะครับ
1: อืมนั่นน่ะ
0: ผู้ชายดีกว่าผู้หญิง
1: อืม
0: หรือผู้หญิงดีกว่าผู้ชายอันนี้ไม่ใช่ความคิดอิสลาม
1: ครับ
0: ในความเป็นผู้ชายหรือในความเป็นผู้หญิงก็ตามคุณนายอิมเท่าเทียมกันในฐานะบ่าวที่ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าเพียงแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ในสิ่งที่ผู้ชายจะต้องปฏิบัติกับผู้หญิงต้องปฏิบัติอาจจะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่เขาเท่าเทียมกัน
1: ครับ
0: ฉะนั้นไอ้ความเป็นลูกนี่เท่าเทียมกันฮะ
1: จริงไม่เท่าเทียมว่าแบ่งมรดก
0: จริงๆแล้ว
1: เอามาเทียบเคียงเรื่องนี้ไม่ได้นะมันคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องครับ
1: มีคำถามเข้ามานะเมื่อกี้อาจารย์อธิบายในช่วงของความดีเดี๋ยวให้อาจารย์ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นของฮะดิษที่บอกว่ายังไงพี่ต้องถามว่าที่บอกว่าเมื่อคนตายได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมี3อย่างที่อาจจะติดตัวอยู่เขาคือซอดิกะนะวิชาความรู้
0: ซอดิกะยะริยะความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลูก
1: ลูกที่สอนแล้วเนี่ยนะครับเขาทราบเขาบอกว่าอยากทราบว่าคนตายทำเองหรือว่าคนอื่นทำให
0: ้อย่างที่ผมบอกทีแรกไงคือ
1: ฟัง
0: ฮะดิษก่อน
1: ครับ
0: อิซามาตัลอินซานหมายถึงว่าเมื่อคนคนหนึ่งสิ้นชีวิต
1: ครับ
0: อิงกอตอาอันฮูอามาลูอามาลูฮูแปลว่างานของเขาคืองานของคนคนนั้นเนี่ยได้หมดสิ้นลงแล้ว
1: พอเขาหมดสิ้นชีวิตแล้วมันทำความดีต่อไม่ได้แล้ว
0: หน
1: ึ่
0: งก็คือสมมตินายมูฮัมหมัดได้เสียชีวิตงานของเขาเนี่ยที่จะเป็นภาคผลไป
1: ที่เขาจะทำเพิ่มอ่ะผมอธิบายอย่างนี้แล้วกัน
0: มันจะจบสิ้นลงนอกจากสิ่ง3ประการนี
1: ้ครับ
0: นั่นแปลว่าไอ้เจ้าสิ่ง3ประการเนี่ยมันคือสิ่ง3ประการที่เขาทำเอาไว้ตอนที่เขามีชีวิตเข้าใจนะฉะนั้นโจทย์ที่ถามว่าตกลงเขาทำเองหรือใครฮะดีษวันนี้พูดถึงตัวเขา
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีฮะดีษที่พูดถึงคนอื่น
1: อันนี้
0: ก่อนฮะดีษวันนี้พูดถึงตัวเขา
1: ครับ
0: แปลว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเนี่ยหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ย มันก็คือ1ซอดากะฮ์ยาริยะแปลว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทำซอดากะนะครับเขาบริจาคเขาร่วมสมทบทุนสร้างสุเรามัสยิดอะไรก็ตามแต
1: ่
0: ที่มันเป็นซอดากะฮ์ยาริยะส่วนประการที่2ก็คือความรู้ที่เขาได้ให้ประโยชน
1: ์
0: ความรู้ในเรื่องศาสนาความรู้ที่จะทำให้ผู้คนได้รับทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3คือลูกของเขาเนี่ยขอดุอาให้กับเขา
1: ครับ
0: 3ประการนี้ไม่มีคิลาฟ
1: อันนี้มีหะดีษชัดเจน
0: อันนี้ไม่มีคิลาฟเพราะนี่คือ1ในงานที่เขากระทำเองตะกี้คุณอิมถามผมว่ามันมีแบ่งแยกระหว่างลูกผู้ชายลูกผู้หญิงไห
1: ม
0: คำตอบก็คือถ้าเป็นลูกที่ซอละ
1: ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย
0: ไม่แยกว่าหญิงหรือชายมีศักดิ์และสิทธิ์ในการที่จะขอดุอาให้กับพ่อแม่เท่ากัน
1: ถ้ามีความเชื่อที่ว่าลูกผู้ชายดีกว่ามันจะย้อนกลับไปยุคยาฮิลิยะฮ์ทันทีเลย
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ว่าบางคนจะไปโอ้ฉันดูแลลูกผู้ชายอย่างดีเลยเพราะว่ามันทำความดีนี่ถึงชั้นแน่นอนเลยแล้วลูกผู้หญิงล่ะก็ลูกเหมือนกัน
0: ใช่
1: หรือถ้ามีความเชื่อแบบนั้นพี่น้องกลับนะ
0: ต้องกลับ
1: ต้องกลับนะต้องกลับนะครับทีนี้เพิ่มเติมนะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อธิบายก็คำถามที่พี่น้องถามเข้ามาน่าจะโอเคแล้ว
0: คร
1: ับ ส่วนถ้าคนอื่นทำให้เนี่ยถ้ามีคนไปละหมาดในมัสยิดเนี่ยแหละเขาได้บุญแน
0: ่ทีนี้เอา3ข้อนี้ก่อนนะ
1: 3ข้อก่อน
0: 3ข้อนี้ก่อนคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วอันนี้คืองานของเขาที่เขาทำแล้วประเด็นว่าถ้าหากว่าเป็นงานที่เขาไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: แต่คนอื่นเนี่ยไปทำในบางสิ่งบางประการเนี่ยในการกระทำดังกล่าวมีไหมที่ความดีจะไปถึง
1: เขา
0: คนที่ตายไปแล้วสามข้อนี้คือเขาเองนะ
1: ครับ
0: ตะกี้เห็นว่ามีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับ
1: มีอันนึงเดี๋ยวผมอ่านก่อนเผื่ออาจารย์จะตอบไปเลยเขาถามงี้สามีเสียไปแล้วสามารถทำบุญให้ได้ไหม อย่างไรบ้าง
0: ทำบุญเนี่ยนะ
1: ทำบุญ
0: คือถ้าทำบุญในความหมาย
1: คำถามจากกระบี่พี่น้องบอกเลย
0: ทำบุญในความหมายของการทำแบบเราปัจจุบันคือทำ3วัน7วัน40วันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่มีรูปแบบแต่มันมีทำบุญที่อนุญาตให้ทำได้
1: พอ
0: ทำ
1: บุญ
0: เราจะทับศัพท์ไง
1: เราจะเราเข้าใจกันแหละพี่น้อง
0: เชื่อว่า
1: พ
0: ี่
1: น
0: ้องเข้าใจเพราะว่าทำความดีชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วให้ความดีนั้นเนี่ยมันส่งผลไปสู่ผู้ที่ตายไปแล้ว
1: ครับ
0: มีที่ทำได
1: ้มีนะ
0: มีที่ทำได
1: ้มีฮะดิษเปล่าม
0: ีที่ทำได้
1: เดี๋ยวพี่น้อง
0: อันนี้ยืนยันเลย
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งที่ทำได้คืออะไรรู้ไหมขอดุอา
1: อืมโอ้ง่ายมากเลย
0: ขอดุอาคือขอดุอาเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ส่งเสริมศาสนาได้บอกกับเราการที่มุสลิมขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมอนุญาตไหมอนุญาต
1: ครับ
0: เราขอให้คนเป็นอนุญาตไห
1: ม
0: ขอต่ออัลลอฮ์ให้คนคนนี้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีริสกีที่เพิ่มพูน มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมี
1: ขออยู่ในอีมานนะ
0: ขอได้ไหม
1: ได
0: ้เราขอดุอาว่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะขอให้เขาเหล่านั้นได้รับการอภัยโทษขอให้เขานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอได้ไหมก็เวลาละหมาดญะนาซะห์อัลลอฮุมมะฟิลละฮูวะรฮัมฮูอาฟีวะฟูอันฮู
1: ไปดูความหมาย
0: นี่คือขออภัยโทษฉะนั้นภรรยาท่านนี่ถามว่าสามีเสียชีวิตไป
1: ครับจะทำบุญอะไรให้ได้บ้าง
0: จะทำบุญอะไรกับเขาได้มากหนึ่งท่านขอดุอาให้กับเขามากๆขอดุอาให้กับเขา
1: ครับเพราะมันมีแบบซอดิกอแล้วก็เนียดให้คนนี
0: ้ในกรณีของการที่คือการซอดาเกาะห์เนี่ย
1: ครับ
0: มีมุมมองแตกต่างนิดนึงของหลักปงปะซีกหนึ่งบอกว่าคนที่เป็นลูกเพราะถือว่ามี
1: กัสบีทำความดี
0: ลูกทำความดีอันใดก็ตามความดีนั้นจะตกไปถึงคนที่เป็นพ่อแม่ถึงแม้ว่าลูกจะไม่ได้เนียดก็ตามเนี่ยเนี่ยผลของลูก
1: ซอแรกไงหนึ่งใน
0: ผลของความพยายามของพ่อแม่ที่ให้ลูกเป็นคนดีคุณอิม
1: อ๋อนี่ก็เท่ากับหนึ่งในสามที่อาจารย์บอก
0: ใช่ไงฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความดีที่ลูกกระทำแล้วลูกเป็นคนดีได้เพราะการอบรมบ่มเพาะจากคนที่เป็นบิดามารดาความดีเหล่านี้จะตกไปถึงพ่อแม่ทางตรงเลยครับไม่ใช่เฉพาะดุอาอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: ในความดีอื่นๆด้วยส่วนเรื่องซอดาเกาะห์ที่ผมบอกมีมุมมองที่แตกต่างนิดหนึ่งบาทบางซีกบอกว่าเฉพาะลูกแต่ว่าบาทส่วนหนึ่งบอกว่าคนอื่นก็เข้าด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อซอดาเกาะห์แล้วเจตนาที่จะให้ภาพผลนี้ตกไปสู่ผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วประการต่อมาก็คือการที่ทำได้คือการชดใช้หนี
1: ้ครับ
0: เวลาเขามีหนี้สินติดอยู่แล้วเราเห็นว่าเขามีหนี้คนที่เป็นลูกหรือไม่ใช่ลูกก็ตามสามารถที่จะปลดหนี้ให้ไม่ต้องให้การงานของเขาไปค้างเติ่ง
1: คือระหว่างประตูสวรรค์เนี่ยใครมีหนี้อยู่ถ้าผมจำกับคลาอาจารย์ค่อยว่าอีก
0: ครับ
1: คนที่ตายชะฮีดถ้ามีหนี้อยู่เนี่ยยังค้างอยู่ใช่ไหม
0: คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันติดกับฮักกุลอาดัมมันก็ยังไม่
1: ก้าวพ้นนะต้องรอก่อน
0: และหนึ่งในนั้นก็คือหนี้สินทีนี้ถ้าเรารู
1: ้ครับ
0: เรารู้ว่ามีการติดหนี้อยู่อย่างเช่นอันนี้ให้เข้าใจนิดหนึ่งว่ากรณีคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอามา
1: ละหมาด
0: มาแบ่งมรดก
1: อ๋อแบ่งเลยนะ
0: แบ่งสัดส่วนที่จะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องตรวจดูว่าผู้ตายเนี่ยเขามีหนี้สินอะไรไหม
1: ประกาศได้ไหมอาจารย
0: ์คือไอการที่มาประกาศว่าให้ใครเป็นเจ้าหนี้แล้วมาเนี่ยจริงๆในรูปแบบไม่มีหรอกแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย
1: ค
0: นที่เขาเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะมาแสดงตัวว่าได้มีการมีหนี้สินติดค้างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับบางคนก็ยกให้
0: บางคนเขาก็ไม่เอาไงเขาก็ไม่ติดใจไงเวลาเขาไม่ติดใจเขาก็ไม่ได้มาทวงถามอะไรไป ก็เป็นระหว่างเขากับอัลลอฮฺสุตาลาไปแต่ถ้าเขามาทวงถามเราก็ดูในฐานะที่เป็นข้อมูล ในฐานะที่เป็นข้อตกลงชัดเจนเอกสาร แล้วสิ่งหนึ่งสมมุติว่าเรายืนยันชัดเจนแล้วว่ามันมีหนี้สินอยู
1: ่
0: สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องรีบจัดการก็คือได้ถ่ายหนี้เขาก่อนนะครับ
1: ก่อนจะมาเคลียร
0: ์ก่อนที่จะมาเคลียร์เรื่องสัดส่วนที่ใครจะได้อะไรเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก
1: ็
0: คือหนี้สินของเขาเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในความดีด้วยนะคือบางคนเนี่ยไปอยู่ห่วงอยู่กับว่าจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปจ้างคนอ่านกุรอานเอาเงินมาเฝ้ากุโบแต่ว่าไม่ได้มองว่าผู้ตายเนี่ยมีหนี้ค้างกับใครไว้มั่งไอ้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงๆเลยไม่ต้องมานั่งคีราฟเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นความดีที่สามารถที่จะทำให้เขาได้รับความดีด้วยหนึ่งขอดูอามีคีราฟไหมไม่
1: ม
0: ีปลดเปลื้องในเรื่องหนี้สินเขามีคีราฟไหมไม่มี
1: ครับ
0: หรือสมมติว่าภรรยาท่านเนี้ยสามีเสียชีวิตไปแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์แล้วก็ตัวเองก็ได้มีโอกาสไปเสร็จแล้วก็นึกถึงสามีว่าเอ๊ะ
1: สามียังไม่ได้ไป
0: ยังไม่ได้ไปเลยฉันน่ะทำให้กับตัวเองมาแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปอีกนะอาจจะลูกชวนไปพี่ชวนไปน้องชวนไปสมมติก็สามารถที่จะทำฮัจญ์แทนให้กับสามีที่ได้เสียชีวิตไป
1: คือเนียดเลยว่าเราเนี่ยไปทั้งเนี่ยทำแทนให้กับสามี
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ได
0: ้ได้ครับ
1: อันนี้มีรูปแบบ
0: มีรูปแบบนะครับละใบกะฮัจญ์อันฉันทำฮัจญ์ให้กับนายคนนี้ระบุไปว่าเป็นใคร
1: ชื่อเลย
0: ครับผมเวลาเก่าเนียดตอนของอิหร่ามเนื่องจากฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามก็อันนี้ก็คือความดี
1: อันนี้มีรูปแบบนะอาจารย์
0: มีรูปแบบก็มีฮะดีษรอซูลุลลอฮ์
1: ถือศีลอดแทนอามีนเฮมเสริมได้ไหม
0: ในกรณีที่เป็นผู้ตายเนี่ยได้ติดเรื่องของการที่จดไว
1: ้
0: หนึ่งในนั้นคือศีลอดที่เป็นนะซั
1: ร
0: ที่เป็นการบนบานเอาไว้แล้วติดก็ทำได
1: ้
0: ทีนี้พอเวลามันมีส่วนที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยเราจะไปพะวงอะไรกับสิ่งที่มันเป็นข้อขัดแย้งอ่ะไม่ใช่ว่าศาสนาปิดประตูเลยว่าทำไม่ได
1: ้
0: อย่างที่ภรรยาบอกว่าฉันจะทำอะไรให้ได้บ้างหนึ่งขอดูอาให้เขามากๆสองสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของคนที่เป็นสามีในเรื่องความดีสานต่อเช่นสามีมีชีวิตอยู่เนี่ยชอบซะดะเกาะ
1: เป็นคนใจบุญช่วยเด็กกำพร้า
0: ช่วยเด็กกำพร้า
1: สร้างมัสยิดทำโรงเรียน
0: สานต่อเจตนารมณ์วันนี้นะฮะยังมีนะครอบครัวที่เขาเห็นความตั้งใจของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาแบ่งส่วนหนึ่งของทรัพย์สินนั้นเนี่ยเอามาเป็นกองทุนในการให้การศึกษากับคนที่ได้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นผลบุญกลับไปสู่คนที่เสียชีวิต
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ยังมีทำถึงแม้ว่าจะตายไปกี่ปีแล้วก็ตาม
1: อ
0: ันนี้คือการเห็นความดีการทำสิ่งที่เป็นความดีให้กับคนที่ตายไปแล้วผมนึกบอกว่าถ้ามองช่องทางของการปฏิบัติคุณอิ
1: ม
0: ศาสนามีช่องทางให้เราปฏิบัติ
1: ครับ
0: แต่คำถามของมันก็คือช่องทางที่ศาสนากำหนดเราปฏิบัติหรือเปล่าเราอยู่ไปนั่งสารวนอยู่กับว่าไอ้นั่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมไอ้สิ่งที่ได้เพียวๆสิ่งที่ได้ชัดเจนเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจกันผมนึกบอกเลยว่าท่านพอเวลาท่านทำอิบาดะห์ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านนึกถึงคนที่ท่านคนที่เขาเสียชีวิตไปที่ท่านรักคนที่ให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตของท่าน
1: ครับ
0: ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มาก
1: ๆทุกวักตัวเลย
0: เพียงเราบอกว่าอัลลอฮุมมะฟิลละฮูวะระฮัมฮูวะฟีฮิวะฟออันอัลลอฮุมะระฮัมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับเขาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาคุณอิมเคยสังเกตไหมดุอาของรอซูลที่สอนเนี่ยกระชับไม่เย็นเยอะแต่ถ้าดูอานั้นถูกตอบรับ
1: อัลฮัมดุลิลลาห
0: ์คนคนหนึ่งถูกได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ย
1: สุดแล้วครับ
0: คนคนหนึ่งได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยพอไหมอ
1: ัลลอฮ์
0: มหาศาลแล้วเมื่อได้รับการอภัยโทษก็สวรรค์นะสิเมื่อได้รับความเมตตาก็สวรรค์นะสิแล้วชีวิตเนี่ยมันจะมีความสุขอะไรมากไปกว่าการที่คนคนหนึ่งได้เข้าสู่สวรรค
1: ์
0: ฉะนั้นผมบอกว่าไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเยอะ
1: ครับ
0: สิ่งที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยอันนี้ผมบอก 2-3 ข้อเนี่ยผมบอกให้ทำเถอะ ไม่ต้องไปนั่งขัดแย้งก่อนเดียวว่าไอ้ที่อย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างงู้นได้ไห
1: ม
0: ไอ้ที่ได้แน่ๆเนี่ยมันได้แน่นอนเนี่ยให้เราได้พยายามเวลาจะขอดุอาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกกับเราเวลาขอดุอาเนี่ยให้เรามุ่งมั่นในการขอให้เรามีจิตใจที่ผูกพันอยู่กับการขออย่าขอดุอาในสภาพที่หัวใจว่างเปล่าม
1: ันต้องคิดว่าการขอของเราเนี่ยคือการขอที่อยากจะได้จริงๆไม่ใช่แบบเอาเขาขอกันแบบนี้หลังละหมาดก็ขอแค่อย่างนั้นแหละต
0: ้
1: องขอที่อยากได้จริงๆเหมือนมีฮะดีษที่บอกว่าการชู1นิ้วแล้วก็การขอดุอาแล้วก็เพ่งจะดุอาจะเป็นที่ถูกตอบรับ
0: คือนบียกตัวอย่างให้เราเห็นนบีบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางไกล
1: อ
0: ยู่ที่ลุซฟัร
1: ครับ
0: อัชอะซะอักบะรผมเผ่ายุ่งเหยิงฝุ่นตลบไปหมดดูมอมแมมยามุดดูยะไดฮิอิลัสซะมายื่นมือขึ้นสู่ฟ้าฟ้ายารับยารับโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์แล้วนบีก็อธิบายว่าไอ้ชายคนเนี้ยวะมัตอามูฮูฮารอมวะมัชรอบูฮูฮารอมวะมัลบะซูฮารอมวะกูซียาบิลฮารอมฟะอันนายุสตะญาบละในขณะที่มันเดินทางไกลดูนบียกตัวอย่าง
1: ครับ
0: คุณเอมรู้ว่าคนเดินทางไกลเนี่ยสภาพคนที่เดินทางเนี่ยเขาอยู่ในห่วงเวลาที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอานะ
1: ตนทดสอบ
0: คนที่เดินทางเนี่ย
1: หนึ่งในที่อัลลอฮ์จะรับดุอาในนั้นคือคนที่กำลังเดินทาง
0: คนที่กำลังเดินทางฉะนั้นเวลาใครที่เดินทางส่วนใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีต
1: จะฝาก
0: ขอด
1: ุ
0: อาให้ฉันด้วยนะเพราะห่วงเวลานั้นเป็นห่วงเวลาที่เขาจะได้รับการตอบรับดุอาในบิวไอชายคนเนี้ยอยู่ตีลุสซาฟัร
1: ครับ
0: เป็นคนที่เดินทางไกลในสภาพของการเดินทางเนี่ยโอ้ยสลัมมอมเลยแหละผมเผ่ายุ่งเยิงมอซอเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ยื่นมือขอดุอาย
1: ารับ
0: มีมารยาทในการขอดุอามีอาดาบทำถูกต้องด้วยยารับยารับกล่าว
1: ขอต่อละ
0: ในขณะที่องค์ประกอบของชายคนนี้เนี่ยแทบจะครบในการที่ควรจะได้รับการตอบรับ1ขอดุอาสอง
1: เดินทางครับ
0: สามอยู่ในสภาพที่ยากลำบากคนที่อยู่ในสภาพที่ตกทุกข์ได้ยากเวลาเขาขอดุอาเนี่ย
1: ครับ
0: หนึ่งเป็นหนึ่งในเหตุที่เขาจะรับใช่ไห
1: ม
0: น่าจะตอบรับนะ
1: ครับ
0: นบีบอกว่าในขณะที่มันขอเนี่ยอาหารก็ฮารามเครื่องดื่มก็ฮารามสิ่งที่ได้รับมาก็ฮารามเสื้อผ้าก็ฮารามฟาอันนายุสตายาบุละนบีบอกว่าแล้วดุอาของคนประเภทนี้มันจะถูกตอบรับยังไง
1: ซุบฮานัลลอฮ์
0: นบียกตัวอย่างให้เราเห็นไอ้คนนี้มันดูอานะฉะนั้นเวลาเราดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะให้เราเข้าใจว่าการดูอาของคนที่ครบเงื่อนไขที่ดูอาพึงจะถูกตอบรับเนี่ยอินชาอัลลอฮ
1: ์อินชาอัลลอฮ
0: ์อินชาอัลลอฮ์เขาจะได้รับการตอบรับจากองค์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องเยอะดูอา
1: โอ้แต่อาจารย์ที่หะดีษนี้นี่บอกกับเราหลายอย่าง
0: หลายอย่างครับ
1: ฉะนั้นมันต้องกลับไปทบทวนเลยนะในอิบาดะห์ของเราเนี่ยมีสิ่งไหนที่เข้ามาอยู่ในที่ฮะดีษที่บอกมาสักครู่ป่ะ
0: ใช่ฮะ
1: อ
0: ั
1: ล
0: เ
1: ล
0: า
1: ะห
0: ์ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เรายากเกินกำลังความสามารถ
1: ทวนอีกทีได้ไหมอาจารย์ให้พี่น้องเข้าใจในฮะดีษนี้เลย
0: ฮะดีษที่
1: บอกว่าขอดุอาเนี่ยครบองค์ประกอบทุกอย่างเลยรูปแบบใช่นะ
0: เดินทางใช่ใช่ไหม
1: การถูกทดสอบใช่สิ่งที่บอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่อัลลอฮ์จะรับดุอาของเขาแต่
0: เนื่องจาก
1: มีสิ่งเหล่านี้พี่น้องฟังจดถ้าจดได้จด
0: เสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่
1: ม
0: แล้วก็ของที่ได้รับมาเหล่านี้เป็นของฮารามหมด
1: อ
0: ินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลูอิลลาตอยยิบันแท้จริงอัลลอฮ์ทรงดีทรงประเสริฐอัลลอฮ์จะไม่รับสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นต้องเป็นของดีของที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่ในองค์ประกอบในภาชนะที่มันดีด้วยนะ
1: โ
0: อ้จริงป่ะ
1: ครับ
0: เราเอา
1: ชามเปื้อนโคลนมาก็ไม่กินแล้วครับ
0: เอาชามเปื้อนยิสมาไก่ย่างตัวเบอร์เรอร์เลย
1: ครับ
0: เอามาให้กินได้ไหม
1: ไม่กิน
0: ได้จริงป่ะเอาชามสะอาดสวยเลยแต่ข้างในมีของสกปรกได้ไหมไม่ได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นทั้งตัวเราและสิ่งที่เราขอมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันมันต้องเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่ ดีทั้งการขอและดีทั้งองค์ประกอบคำว่าดีในที่นี้คืออะไรคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
1: ครับ
0: ฉะนั้นอย่าให้ของฮารามมาเป็นตัวปิดกั้นให้ดูอาของเราไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลา
1: โอ้นี่สำคัญมากเลย
0: อย่าเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเราจะถามตัวเองว่าฉันขอดูอามาตั้งแต่สาวยันแก่ตั้งแต่หนุ่มยันป่านนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงยังไม่ตอบรับฉันสักที
1: เอาแบบพูดง่ายๆ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกท่านจะมีศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักที่จะให้แก่พี่น้องของเขาในสิ่งที่เขารักสำหรับตัวของเขาเองหะดีษนี้สอนหลักการสำคัญเกี่ยวกับความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์การไม่เห็นแก่ตัวการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่นหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในอิสลามที่มุสลิมควรนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักในเรื่องของการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีแน่ทำดีก็ตอบแทนในสิ่งที่ดีทำไม่ดีก็ลงโทษด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ประกอบอันนั้นไว้อันนี้เป็นความเชื่อที่จะต้องยึดเป็นหลักเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะก็ไม่เห็น เกิดอะไรขึ้นนี่ทั้งที่ทำผิดอยู่อย่าชะล่าใจนะครับอันนั้นอาจจะถูกปล่อยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ก่อนแต่พอจะเอาก็ทีเดียวเนียนเลยครับอย่าชะล่าใจนะครับเพราะถูกเตือนกันมาตลอดก็มาต่อในเรื่องของนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบจากทรัพย์สินจากฐานะจากครอบครัวลูกภรรยาไม่รับความสำเร็จจันคลอนความแน่วแน่จิตใจของท่านในศรัทธานั้นไม่ได้ป่วยจนกระทั่งไม่เหลือแม้กระทั่งเรี่ยวแรงเหลือเพียงแต่ลิ้นที่ซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดแล้วก็อดไม่อดทุกทรมานไม่ทุกทรมานในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็ชมวัดกุรอับดานาอายูบจงนึกถึงบ่าวของเราที่ชื่ออายูบและสุดท้ายก็บอกว่าอินนะฮูอาวาบแท้จริงเขาเป็นคนที่อาวาบ

สั่งกับท่านว่าอุรกุดบิริจิลิกะจงกระแทกเท้าลงไปนะครับย่ำเท้าลงไปที่พื้นฮาดามุกตะซะลุนบาริดุนวะชะรอบอันนี้จะเกิดเป็นตาน้ำขึ้นมาทำให้ชำระเรือนกายได้แล้วก็ดื่มพอทำเช่นนั้นก็โรคภัยที่เน่าเหม็นผิวที่หน้าขยะแขยงกินหายไปดังปิดทิ้งรูปโฉมก็มางดงามดังเดิมนะครับแข็งแรงแล้วก็นั่งประจำที่อยู่ ผู้เป็นภรรยาครับ ผู้ที่เป็นภรรยาก็กลับมาหาสามีก็เป็นภรรยาที่น่าชื่นชมแล้วครับเรียกว่าคู่ทุกข์คู่ยากคู่หนังคู่กระดูกจะลำบากยากเข็นขนาดไหนก็ไม่เคยย่นย่อท้อถอยรับใช้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าในบางครั้งจะนึกไปต่างๆนานาเช่นมาค้านสามีว่าทำไมเป็นถึงนบีทำความดีขนาดนี้เป็นคนดีในขนาดนี้ทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเรามักจะนึกอย่างนั้นทำไมล่ะเราเข่งคัดอย่างนี้ไม่เคยไปเลวไม่เคยไปชั่วเลี้ยงคนมาตลอดแจกมาตลอดทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยบทอย่างนี้ใช่ไหมภรรยาของอายุบก็ทำนองนี้แหละครับแต่อายุบพูดคำเดียวว่าลิลลาฮิมาอัตวะละหูมาอะคอดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับลิลลาฮิมาอัตวะละหูมาอะคอดสำหรับอัลลอฮ์ก็คือตามที่พระองค์ได้ทรงให้และที่เอาไปก็เป็นส่วนของพระองค์ที่จะเอาพอหายปกตินั่งอยู่ตรงนั้นภรรยากลับมาก็เรียกหาอายุบอายุบหาไม่เจอครับหายังไงก็ไม่เจอเจอแต่คนหนึ่งที่นั่งยิ้มอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปถามว่านี่ท่านเห็นคนคนหนึ่งที่เขาป่วยเห็นคนคนหนึ่งที่ผู้คนรังเกียจนั้นเขาไปไหนแล้วเนี่ยชายผู้กำลังเกษมสำราญด้วยความยิ้มนั้นก็กล่าวตอบว่าท่านจงพินิจพิจารณาแล้วมองดูให้ดีสิมองแล้วก็ยังจำไม่ได้เลยสุดท้ายบอกว่านี่แหละคืออายุคนที่กำลังตามหานางก็งงว่าเอ๊ะมันปฏิหารไปได้อย่างไรไม่มีครับที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้อายุก็บอกกับภรรยาว่านั่นอาบน้ำตรงนั้นซะดื่มซะนางก็ทำตามที่สุดโซมไม่มีน้ำไม่มีดวนไม่มีเสน่ห์ก็กลับมาปิ้งเป็นสาวรุ่นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับอัลลอฮ์ตอบแทนให้ทั้งอายุแล้วก็โดยให้ภรรยานั้นคืนมาเป็นสาวรุ่นดังเดิมก็เลยอยู่ดำรงชีพต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเก็บไปหมดคืนมาเหมือนเดิมนะครับกลับมามีไร่นามีโรงสีโรงงานมีประชาราษฎรคอยรับใช้นะครับเป็นบริวารหรือบริพารน่าจะบริวารนะแล้วก็ลูกก็ได้มาตามจำนวนเดิมเห็นไหมครับก็ตรงตามที่อัลลอฮ์บอกว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมแน่นอนถ้าเจ้าได้ขอบคุณก็คือขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนพระองค์ก็บอกว่าละอาซีดันนะกุมท่านจะตอบแทนให้กับท่านทั้งหลายอย่างเต็มภาคภูมิวัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมครับในเรื่องของการช่วยการปกป้องคุ้มครองของอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ไกลเลยอินนะเราะห์มะตุลลอฮิกอรีบมินัลมุห์ซินีนนะห์นุเอาลิยาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ตามที่เคยบอกไปแล้วมันจริงเสียนี่กระไรนะครับนั้นไม่ใช่คนครับเป็นเรื่องของพระเจ้าคนนั้นไม่มั่นคงแต่พระเจ้านั้นทั้งมั่นทั้งคงทั้งถาวรนะครับสัญญาก็เป็นสัญญาแต่เพียงอย่างเดียวว่ามนุษย์ที่เป็นบ่าวของพระองค์นั้นย่าได้ผิดสัญญาให้มันตรงให้มันซื่อสัตย์และพระองค์ก็จะตามสัญญาทุกประการ

0: พียงว่าอย่าใจร้อนอย่ารีบเร่งอย่าเร่งด่วนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงที่พระองค์ได้ทรงให้เกิดนั้นกำลังถูกทดสอบกำลังถูกวัดใจกำลังถูกหลายอย่างตั้งแต่อดีตเกิดเป็นเยี่ยงอย่างให้เห็นกันมาแล้วก็อย่าได้ละเลยนะครับจากเรื่องต่างๆเหล่านั้นเมื่อได้รับทราบก็เอามาวัดกับตัวของเราเอามาวัดกับสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะเราบอกว่าแย่แย่บนว่าแย่แต่ถ้าจะมารวบรวมแล้วบางทีแบกไม่หมดครับที่มีอยู่นั้นอย่างน้อยๆมีสุขภาพก็ประเสริฐจุดแล้วสุขภาพไม่มีโรคไม่มีภัยตามมาในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของอย่างกับเช่นเนี่ยง่ายๆเลยลมหายใจตอนที่เรายังหายใจหยุดปกติเนี่ยนะครับรู้ไหมว่ามันแพงลิบลิ่วแต่ไม่รู้ครับเพราะไม่ได้เสียสตังค์แต่พอป่วยนะครับเกิดหายใจไม่ได้แล้วต้องไปซื้อนะครับต้องไปนอนให้หมอคอยช่วยหายใจถามว่าราคาเท่าไหร่นั่นแหละครับถ้ารู้สึกตอนนั้นก็ดูเหมือนมันจะสายไปซะแล้วเพราะสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามันหมดไปนั่นเองเพราะนั้นในช่วงที่เรายังได้มีสิทธิ์และมีส่วนในสิ่งที่มีคุณค่ามือมีคุณค่าปากมีคุณค่าสายตาโอ้โหยิ่งมหาศาลเลยเราไม่รู้ตอนที่เรามีสายตาเราก็ทรมานสายตาเราก็ทำบาปกับสายตานั้นด้วยการใช้สายตาไปในทางที่ผิดแต่พออัลเลาะห์เอาคืนจนทั้งพร่ามองไม่เห็นต้องไปตัดแว่นไม่มีแว่นก็แทบจะไปไม่ถูกตอนนั้นแหละครับจะรู้ราคาของตานะครับเช่นเดียวกันหูทุกส่วนที่เป็นอวัยวะเหมือนกันหมดครับมีคุณค่าแล้วก็มีราคาเพราะนั้นอย่าได้มองข้ามอย่าได้ดูถูกว่าที่เรามีคืออย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาเพราะนั้นทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มีคุณค่าครับอย่าได้ดูถูกอย่าได้มองข้ามบางครั้งรังเกียจโอ้มันไม่สวยมันไม่ดีไปเอาออกอย่างนั้นอย่างนี้อย่าครับแล้วก็ขอลักนัลอินซานฟีอะห์ซันิตักวีมอัลลอฮ์ประกาศว่าเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปทรงที่ดีเยี่ยมในสายตาเราบอกว่ามันดำแต่รู้ไหมบางมนุษย์บางที่บางส่วนนี้เขาใฝ่หาคนที่มีผิวที่ดำก็ไปอีกแบบนึงไม่ชอบเลยว่าดวงตามันตีตีเอารู้ไหมบางทีเขาชอบตาตีๆก็มีอัลลอฮ์สร้างมาเพราะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าละกอดคอลักนัลอินซานะฟีอัสซานิตักวีมนี่จริงเหลือเกินครับทั้งสวยงามทั้งสง่ารูปทรงอากัปกิริยาดีหมดครับไม่ได้สร้างมาไม่สมประกอบเดินกระเพกกระเพกอันนั้นก็เป็นคนพิการนะครับหรือจะไปไหนก็ต้องเลื้อยเป็นงูอันนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราสร้างเขามาอย่างนั้นหรือไปไหนก็ต้องกระโดดขยงขยงขยงไม่ใช่ครับอันนี้เดินไปอย่างสง่าผ่าเผยนะครับจะลุกนั่งจะนอนจะจับต้องและโดยเฉพาะที่พิเศษสุดก็มีสติสัมปชัญญะกับสติสัมปชัญญะนั้นเอามาใช้เป็นเครื่องมือให้ดีที่จะกั้นกรองในเรื่องที่จะสัมผัสจะพูดกันกรองจะรับประทานกันกรองจะไปสัมผัสอื่นๆก็ช่างใจดูนะครับถ้ามันไม่ถูกต้องรีบงดจ้ะมันจะเป็นพิษเป็นภัยไม่ใช่เอาความชอบมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวก็ทำไมฉันชอบอย่างนี้ก็รู้ไหมแหละครับว่าที่คุณกำลังชอบอยู่เนี่ยมันผิดบางทีผิดกฎหมายบางทีผิดศีลธรรมบางทีผิดวัฒนธรรมอันนี้ก็ว่ากันไปตามส่วนพอผิดพับก็จะต้องสต็อปหรือหยุดเพื่อไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภัยและเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสื่อมเสียเกิดขึ้นและตามมาเป็นวงกว้างนั่นเองเพราะความผิดนั้นเหมือนเชื้อโรคนะครับถ้าเราไม่กำจัดตั้งแต่แรกมันก็จะงอกแล้วก็ลุกลามด้วยสิ่งที่ผิดนั้นมากจนกระทั่งในท้ายสุดก็จะเป็นความผิดที่มืดมนแล้วก็ครอบงำไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เห็นแสงสว่างนั่นพี่น้องครับมนุษย์ ได้เปรียบกว่าทุกสิ่งนะครับก็คือมีสติปัญญาจนสามารถจะทำสิ่งที่เหมือนกับมหัศจรรย์นะครับเหล็กมหาศาลเลยน้ำหนักมนุษย์สามารถจะทำให้ลอยน้ำได้สร้างเรือโอ้โหหนักไม่รู้กี่พันตันแล่นได้อีกต่างหากนะครับวัตถุเป็นก้อนเป็นชิ้นบินได้ครับแล้วก็ตัดเวลาให้สั้นลงโอ้โหมหาศาลเลยครับแล้วก็ที่คิดไปกว่านั้นโดยมันสมองจนกระทั่งทุกอย่างมันจะพังหมดแล้วไปละเมิดกฎย้ายภูเขามาไว้ในเมืองไปทำลายไม่ให้มีป่าอยู่ผลสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับน้ำแข็งก็จะละลายฝนก็จะตกต้องไม่ตามฤดูกาลอากาศก็ร้อนระอุมากขึ้นใครล่ะครับด้วยสมองและฝีมือของมนุษย์นะครับไม่ต้องอะไรมากขนาดสินค้าเอาเช่นรถยนต์บริษัทเขาผลิตมาอย่างยอดเยี่ยมสำรวจตรวจสอบมาแล้วอย่างดีพอมาถึงหัวพลิกแผงมาตัดต่อแต่งให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดีขึ้นจะได้อย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะถาวรไหมมันจะทนทานไหมมันจะบาลานซ์กันไหมไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นเอาความรู้สึกคนที่เขาผลิตนั้นทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะออกมาเนี่ยแต่อยู่ๆเราไปตัดไปต่อไปเติมโดยไม่ได้ทดสอบเลยจริงๆมันอาจสนุกมันอาจจะได้อย่างใจแต่นานไม่ถามบางทีไม่ทันไรพังไปแล้วเพราะมันไม่ถูกส่วนกันมันไม่เหมาะสมกันนะครับอันนี้ก็จริงนะครับในเรื่องของพระเจ้านะครับบางทีก็ไปฝืนกฎไปฝืนหลักนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้ภูเขาอยู่นี่ย้ายมาไว้ในเมืองพื้นท้ายเมืองก็ต่ำลงน้ำก็ท่วมภูเขาก็โลนนะครับไม่มีความร่มรื่นหุ้มน้ำไว้ไม่ได้แรงอ้าวมีป่าเยอะๆก็ไปเอาออกซะเอามาทำนู่นทำนี่ก็เป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติมันก็เสียไปเช่นเดียวกันแหล่งน้ำอะไรก็เสียหมดครับทั้งในน้ำทั้งบนบกทั้งบนอากาศหมดเลยครับแม้กระทั่งน้ำฝนตกลงมาทีแรกต้นๆก็ดื่มได้กินได้แต่เดี๋ยวนี้มาอย่างกับเช่นในเมืองน้ำฝนตกลงมาบอกว่ารับประทานไม่ได้แล้วมันมีดื่มไม่ได้แล้วมีสารตะกั่วเยอะเอาก็ว่าไปเพราะมนุษย์นั่นเองนะครับไปทำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติให้หมดไปเช่นเดียวกันในเรือนกายของมนุษย์มีสมองที่บริสุทธิ์มีสัญชาตญาณที่สะอาดก็อย่าไปทำให้ความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดนั้นหมดไปนะครับด้วยกับการยอมร่างกายนั้นผุดพองอยู่แล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็เหมือนกับยอมให้บุคลิกร่างกายความประพฤตินั้นไปในทางที่ไม่ดีและผลสุดท้ายก็พังเอาง่ายๆอย่างกับเช่นคนไม่พอใจในผิวพรรณของตัวเองก็พยายามจะไปใช้สารสังเคราะห์ไปใช้เคมีทำให้สีผิวเป็นอย่างอื่นไปและผลสุดท้ายพอหมดอายุพอผิดมากๆเป็นพิษเป็นไงครับฟอนเฟะครับฟอนเฟะเหลวแหลกเสียหายจนกระทั่งชีวิตก็พาไม่รอดไปในท้ายที่สุดนั่นเดิมๆ ดีที่สุดครับและถ้าจะปรุงแต่งถ้าจะทำการจัดสรรทางหลักการก็บอกอยู่แล้วในกรณีที่เจ็บป่วยรักษาได้ตัดต่อได้ถ้าเจ็บป่วยนะครับแต่ถ้าดีๆอย่าไปต้องแตะครับเป็นไปตามเดิมแต่ถ้ามันถึงคราวที่จะต้องซ่อมตัดออกเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ว่ากันตามวิชาการและก็ตามเทคโนโลยีอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับขอให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ยอมรับนับถืออิสลามมาแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นโดยเฉพาะต้องมีต้นฉบับมาจากหลักการของศาสนาที่ถูกต้องและแท้จริงไม่ถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่ถูกเจือปนนะครับเป็นส่วนที่ท่องแท้โดยเฉพาะมีหลักฐานอ้างอิงแล้วก็โยงถึงที่มาของศาสนาจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกไม่ใช่อยู่ที่หมู่มากไม่ได้อยู่ที่ความนิยมนะครับหลักเป็นสำคัญแล้วก็ต้นฉบับก็คือคำตัดของพระผู้เป็นเจ้าสุภานะหัวตาลาอย่างที่ยกมาหลายๆตอนและแนวทางที่ดำเนินก็คือแนวทางของศาสนทูตนะครับดีใจกับวันที่ท่านประสูติก็ดีใจกับแนวทางที่ท่านนำมาให้ไว้ก็ต้องพยายามยึดแล้วก็ปฏิบัติตามถึงจะเป็นความดีใจที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ดีใจกับเกิดแล้วก็เฉลิมฉลองกับการเกิดเฉยๆเหมือนกับเรา ดีใจกับครบรอบวันที่เราเกิดเราก็เกิดการฉลองแต่ในรอบช่วงปีมาสู่อีกปีหนึ่งนั้นมีพฤติกรรมยังไงลำบากครับเพราะนั้นท่านซอฮาบะห์บางคนได้พูดไว้ครับคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดนั้นมันตอละอุมรุคนที่อายุของเขายืนยาวนานวะฮัสุนาอามาลุและผลงานของเขาก็ดีงามด้วยนะครับไม่ใช่ยิ่งอยู่นานอยู่ยืนยาวผลงานก็แย่ลงแย่ลงอย่างนั้นชัดรุนนาสนะครับคนที่ไม่ดีเลยนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องล่ำลากันไปตามวาระนะครับก็พบกันใหม่เช้าละในช่วงต่อๆไปมีโอกาสก็จะได้มาต่อมาเติมเสริมในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของรู้ให้ท่านพี่น้องได้รับแสงสว่างและก็ทางนำสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาพบมาพูดคุยกันมาเจอกันนะครับในวิชาการอันหะดีษนะครับที่ผมจะนําเสนอหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงนี้ก็เป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความประเสริฐของการทําซอดเกาะห์เรื่องของการจับจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าแน่นอนนะครับเราต้องการในวิทยุเสียงอิสลามนะครับในหนทางในการที่เราทำงานเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีเม็ดเงินส่วนหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องจับจ่ายแล้วก็ใช้นะครับเพื่อที่จะให้ดำเนินการในเรื่องราวของศาสนากันต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวที่ผมจะนำเสนอในเรื่องราวในวันนี้เป็นหะดีษที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอย่างนี้นะครับท่านอบีฮุรอยเราะห์รายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามานักอซัตซอดากอตุนมินมาลินนะครับวรรคแรกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามานักอซัตซอดากอตุนมินมาลินไม่มีความบกพร่องใดๆไม่มีความบกพร่องหรือมีความพร่องหรือหายไปใดๆซอดากอตุนในการจ่ายซอดากะหรือการจ่ายทานภาคบังคับหรือว่าภาคเขาเรียกว่าภาคบังคับคือซะกาตภาคอาสาคือการทำซอดากะทั่วๆไปนะครับมินมาลินจากทรัพย์สินก็คือสรุปว่าไม่มีความไม่มีการไม่มีทรัพย์สินใดที่เราจับจ่ายออกไปแล้วเนี่ยมันจะบกพร่องเนื่องมาจากที่เราทำในหนทางของอัลลอฮ์จะจับจ่ายให้กับครอบครัวจับจ่ายให้กับบุพการีจับจ่ายให้กับคนในครอบครัวลูกหลานในความการเรียนการค่าเทอมค่าดำรงชีวิตจับจ่ายให้กับเพื่อนคนในสังคมคนที่มาขอคนยากคนจนหรือซะกาตประจำปีที่เราจะจับจ่ายท่านนบียืนยันว่ามานะกอซอซอดะกอตุนมินมาลิไม่มีความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นในการทำซอดะกอนะครับในหนทางของอัลลอฮ์
5: ในความบกพร่องจากทรัพย์สินของเขานี่คือวรรคแรกการที่เราทำซอดาเกาะห์นี่นะครับนักวิชาการได้พูดน่าสนใจนะครับได้บอกว่าคำว่าซอดาเกาะห์นี่นะครับหมายถึงว่าการที่คนคนหนึ่งมาทำซอดาเกาะห์แสดงให้ออกถึงความจริงใจในหนทางของอัลลอฮ์คำว่าซอดาเกาะห์ที่หมายถึงเป็นการนักวิชาการได้พูดหลายสำนวนคำว่าซะกาตคำว่าซอดาเกาะห์จะมีความหมายที่แตกต่างกันก็จริงแต่ว่าความหมายหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือว่าทั้งซะกาตทั้งซอดาเกาะห์ซะกาตก็คือการจ่ายในรอบปีซอดาเกาะห์ก็คือการจ่ายถ้าเราจะแยกกันนะครับซอดาเกาะห์ก็คือการจ่ายภาคสมัครใจที่เราจะจับจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์เช่นสร้างมัสยิดเช่นช่วยเหลือเด็กกำพร้าเช่นช่วยเหลือองค์กรศาสนาจับจ่ายให้วิทยุเสียงอิสลามจับจ่ายให้วงคนที่อยู่ในทำงานในทางทีวีในหนทางทั่วไปเนี่ยนะครับที่เราจะจับจ่ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักวิชาการพูดความหมายที่รวมกันนั่นก็คือว่าหมายถึงการทั้งการทำซอดาเกาะห์และการจ่ายซะกาตนี่นะครับคนบางคนอาจจะไม่เคยจ่ายซะกาตเลยเพราะทรัพย์สินของเขาไม่มีแต่อัลลอฮ์ก็บัญญัติให้เขานั้นมีซอดาเกาะห์ให้เขาสามารถทำซอดาเกาะห์ได้ตลอดเวลาให้เขาสามารถทำซอดาเกาะห์ได้รายเดือนเขาได้ทรัพย์สินมาเป็นเงินเดือนเขานี่นะครับนำนิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับมาจับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เพื่ออะไรครับสองส่วนครับพี่น้องนักวิชาการได้บอกว่าไม่มีทรัพย์อันใดที่ถูกแสวงหามาเนี่ยนะครับนอกจากทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นบาปอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้คำพูดนักวิชาการนะครับได้บอกว่าทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยแน่นอนแล้วก็มีส่วนที่เป็นสิ่งที่ผิดอยู่เป็นสิ่งที่เป็นบาปอยู่แน่นอนครับอันนี้เป็นการผมอาจจะเป็นพนักงานคนหนึ่งสมมุตินะครับผมเป็นพนักงานคนหนึ่งครับกินเงินเดือนของบริษัทหนึ่งผมอาจจะมีวันหนึ่งที่โกงบริษัทด้วยกับการไปทำงานช้าแต่ว่าผมอาจจะบอกบริษัทว่าผมมาทำงานตรงเวลาผมไม่ได้ตอกบัตรนะวันนี้ผมเซ็นชื่อเอาเวลาเราเซ็นชื่อเราก็บอกเราเข้า9โมงซึ่งเรามา10โมงเราอาจจะกลับเร็วกว่าปกติจะด้วยการขอการไม่ขอหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่านั่นคือความบกพร่องที่เราจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเรากับบริษัทไหมแน่นอนความบกพร่องครับเพราะบริษัทเวลาจ่ายเงินเขาไม่ได้จ่ายเงินจากความบกพร่องของเราเขาจ่ายเงินเต็มจำนวนเราตกลงกันไว้เท่าไหร่ล่ะครับ15,000เขาก็จ่ายเรา15,000 20,000เขาจ่ายเรา20,000แสดงว่าการปฏิบัติดังกล่าวมันมีอะไรครับมันมีช่องโหว่จริงๆไอ้ช่องโหว่ดังกล่าวนี่มันทำอย่างไรล่ะครับช่องโหว่ดังกล่าวเนื้อเมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้หนทางในการจ่ายซะกาตในรอบปีถ้าสำหรับคนมีความสามารถอัลลอฮ์ก็ให้หนทางในการทำซอดาเกาะห์หากว่าเขามีความต้องการเขารู้ว่ามันเป็นความบกพร่องของเขาที่เข้าไม่ตรงเวลาเขาออกก่อนเวลาเขาคดโกงเขาโกหกผู้ร่วมงานเขากินแรงผู้ร่วมงานเขาคดโกงหัวหน้าเขาคดโกงบริษัทจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่จะด้วยความบกพร่องในการดำรงชีวิตของเขาก็แล้วแต่มันไม่มีใครในดุนยานี้ที่เดินเป็นเส้นตรงหรอกครับโดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับไม่บกพร่องใดๆเลยนี่แหละหนทางนักวิชาการจึงบอกว่าไม่มีทรัพย์อันใดที่เขาได้มานอกจากจะต้องมีสิ่งที่ผิดติดตัวอยู่ในทรัพย์ดังกล่าวนั้นเราอาจจะประมวลได้ว่าสมมุติว่าเราตกลงไว้15,000อาจจะมี 1,000 บาทนะครับที่เป็นทรัพย์ที่ดูแล้วน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่อาจจะเป็นความบกพร่องของเราที่เกิดขึ้นมากมายในการปฏิบัติงานของเรานะครับในคำพูดของเราในการกระทำของเราในการจัดการของเราเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องในทรัพย์สินในจำนวนเงิน 10,000 แน่นอนนะครับ 14,000 บาทอันนี้คือทรัพย์ที่ดีแต่1,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้ถ้าผู้ชาการจึงบอกว่าอะไรครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราชำระล้างทำความสะอาดดังกล่าวด้วยกับการทำซอดาเกาะห์ด้วยกับการจ่ายซะกาตถ้าเรานำ1,000 บาทมาจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เอา500บาทมาจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์เอา100บาทมาจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ที่เราอาจจะคิดคำนวณได้ว่าวันนั้นฉันบกพร่องไปฉันจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ละกันนี่ชำระล้างทำความสะอาดทรัพย์สินทั้งหมดที่ยังคงหลงเหลืออยู่กับเราด้วยและเป็นการเพิ่มผลบุญให้ตัวเราด้วยอัลลอฮฺอักบัรนี่คือนักวิชาการพูดในแง่มุมหนึ่ง อีกแง่มุมหนึ่งแน่นอนนะครับเป็นแง่มุมที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลานั้นจะเพิ่มพูนหรือจะทดแทนให้กับทรัพย์สินที่เราจ่ายไปแสดงว่าไม่มีความบกพร่องใดๆเลยในการจ่ายของเราอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนให้กับเราอัลลอฮฺจะทดแทนในสิ่งที่เราจ่ายไปนักวิชาการจึงได้บอกนักวิชาการจึงอธิบายตรงนี้แล้วก็สอดคล้องกับอะไรครับกับคำพูดของท่านนบีที่บอกว่ามานะกอซอสซะดะกอตุนมินมาลินไม่มีทรัพย์สินใดนั้นจะไม่มีวันบกพร่องในการจ่ายที่ท่านในการที่ท่านนั้นจ่ายซะดะกอเห็นไหมครับท่านชำระล้างทรัพย์สินของตัวท่านสองอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับท่านอัลลอฮ์จะทดแทนในสิ่งที่มันสูญเสียไปอัลลอฮฺอักบัรก็ขอดูอาต่อลอสภานุตาลานะครับให้เราเป็นผู้ที่ทำสอดกอครับพี่น้องนะครับและให้เราได้รู้ว่าสอดกอนั้นทรงคุณค่าอันฮัมดุลิลละที่เรานั้นได้มีอิสลามเราได้รู้จักเรื่องนี้ครับพี่น้องท่านนบีได้พูดต่อไปนะครับว่ามาซาดัลลอฮุอับดันบีอัฟวินอิลลาอิซาและไม่มีการเพิ่มพูนการเพิ่มใดๆให้กับบ่าวคนหนึ่งในนอกจากในเรื่องของการให้อภัยที่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้นะเพิ่มอะไรฮะอิลลาอิซาอัลลอฮ์จะเพิ่มเกียรติยศให้กับเขาคนเราต้องการเกียรติยศนะครับแต่ต้องการในดุนยาต้องการคนยกย่องจึงต้องการเกียรติยศแต่เกียรติยศนะที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่อภัยพี่น้องคนที่เขานั้นอภัยให้กับพี่น้องของเขาอัลลอฮ์จะเพิ่มเกียรติยศณที่พระองค์ดูต่ำต้อยนะครับต่อหน้ามนุษย์ดูต่ำต้อยครับพี่น้องคนให้อภัยคนอื่นดูอ่อนแอครับแต่ณที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาเขาเข้มแข็งเขามีกิตติยศณที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาแต่เกียรติยศในดุนยาคือเราต้องการให้มนุษย์นั้นยกยอเราต้องการให้มนุษย์นั้นเชิดชูเราจึงจะมีเกียรติณที่มนุษย์แต่เกียรติยศณที่อัลลอฮฺนั้นตรงข้ามกันให้อภัยพี่น้องอัลลอฮฺจะเพิ่มเกียรติยศให้กับเราณที่พระองค์หรือณที่ดุนยาด้วยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าวะมันอัฟาวะอัสลาฮะฟะอัจรุฮูอะลัยฟะอัจรุฮูอะลัลลอฮ์อินนะฮูลายุฮิบบุซซอลิมีนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาอภัยแล้วเขาพยายามทำคุณงามความดีอัสลาฮะพยายามปรับปรุงแก้ไขคือพยายามแสวงหาแสวงหาหนทางแห่งการให้อภัยโทษกับบุคคลอื่นนี่นะครับฟะอัจรุฮูผลบุญของเขาอัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮ์พูดอย่างนี้แสดงว่าผลบุญมหาศาลครับพี่น้องยิ่งใหญ่ครับเกินคำบรรยายครับไม่สามารถบรรยายได้อินนะฮูลายุฮิบบุซซอลิมีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงไม่รักคนที่อธรรมวะลิยาตุบิลลาห์นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเราต้องการเกียรติยศชื่อเสียงเราต้องการเกียรติยศณที่อัลลอฮ์ให้อภัยพี่น้องมุสลิมแสวงหาหนทางแห่งการอภัยซึ่งกันและกันพยายามเป็นตัวกลางในการประสานเพื่อให้เกิดการอภัยเราไม่ได้อะไรครับนอกจากเกียรติยศณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะครับอันนี้คือวรรคที่2ครับประการที่3นะครับท่านนบีได้บอกต่อไปว่ามาตะวาดออะอะฮะดุลลิลลาอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลละรอวาฮุมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับท่านนบีบอกว่าและไม่มีคนหนึ่งคนใดที่เขานั้นจะถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอบน้อมยอมจำนนถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเนี่ยครับเขาทำตนเขาไม่เย่อหยิ่งจองหองกับหลักการของศาสนานะครับแล้วเขาทำตนเนี่ยที่ทำเนี่ยดูด้อยค่าดูอ่อนแอแต่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์นะครับลิลละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลละนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะยกให้เขาสูงขึ้นณที่พระองค์ดูต่ำต้อยเท่าใดเท่าไรในสายตาของผู้คนแต่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ทำเพราะว่าดุนยามีคนจำนวนมากในเรื่องนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะมีคนจำนวนมากในเรื่องนี้ที่เขา ถ่อมตนต่อผู้คนอันเนื่องมาจากว่าเขาเคยมีบุญคุณซึ่งกันและกันถ่อมตนต่อคนที่อยู่ด้วยอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกันถ่อมตนกับคนนั้นถ่อมตนกับคนนี้ไม่ยอมสิ่งหนึ่งสิ่งไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนั้นอันเนื่องมาจากว่าเขามีบุญคุณที่ค้ำคอกันไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะครับอันนี้เขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ครับเขาทำเพื่อมนุษย์แต่สิ่งที่ในหะดีษบอกว่าเขาถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์หรือว่าถ่อมตนกับมนุษย์คนนี้เพราะเขาเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติยศให้สูงขึ้นให้ริฟอะห์ให้ซีของเขาเนี่ยสูงขึ้นณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปในหะดีษบทนี้นะครับพี่น้องเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้บอกว่าใครที่ต้องการทรัพย์สินที่เพิ่มพูนมาชาอัลลอฮ์ใครต้องการทรัพย์สินที่เพิ่มพูนนักวิชาการบอกว่าฟะอะลัยฮิบิสซอดอกะฮ์ให้เขาทำซอดอกะฮ์ครับจำเป็นกับเขาที่จะต้องทำซอดอกะฮ์เพราะท่านนบียืนยันแล้วว่าอะไรครับว่าทรัพย์ดังกล่าวนั้นจะไม่หายไปไหนในการทำศอดอกะฮ์แม้ว่าในภาพลักษณ์ภายนอกมันจะหายก็ตามแต่ว่านี้ท่านนบียืนยันว่าไม่หายไปไหนและถ้าหากว่าต้องการที่จะเพิ่มต้องทำศอดอกะฮ์ตามหะดีษในยะที่เราได้คุยกันใครต้องการเพิ่มพูนในทรัพย์สินของเขาฟะอะลัยฮิบิศอดอกะฮ์ให้ทำศอดอกะฮ์เพิ่มพูนและนี่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผู้คนในสังคมอันมากมายครับพี่น้องที่เขาได้รับกันมาแล้วคนที่ทำซอดอกะฮ์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจนลงนะครับเขามีจะเพิ่มทรัพย์สินของเขาหรืออย่างน้อยคนที่สำหรับคนที่มีน้อยเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ทำเหมือนคนร่ำรวยเนี่ยก็เป็นการชำระล้างทรัพย์สินของเขานำส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆ100บาทจากเงินเดือนของเขาเนี่ยนะครับมาทำงานศาสนามาช่วยเหลืองานศาสนานั่นเป็นการยูซักกีเขาเรียกว่าทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่คงอยู่กับเขาเป็นทรัพย์สินที่สะอาดนี่เป็นนัยยะของอิสลามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราฟอกเงินนะครับฟอกเงินหมายถึงว่าเราประกอบอาชีพที่ทุจริตเช่นเราขายยาบ้าเราขายเหล้าเราขายบุหรี่เราขายสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาแล้วเราเอาสิ่งดังกล่าวมาบริจาคเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนละเรื่องคนละประเด็นกันเลยครับอันไม่อนุญาตโดยประการและทั้งปวงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการเพิ่มพูนในทรัพย์สินของเขาฟะอะลัยฮิบิศอดอกะฮ์ให้มาทำศอดอกะฮ์ครับใครก็แล้วแต่ที่ต้องการความสูงเขาเรียกว่าต้องการเกียรติยศเขาต้องให้อภัยคนอื่นต้องการเกียรติยศต้องการเกียรติยศณที่อัลลอฮ์นะไม่ใช่ณที่มนุษย์ในสภาพที่มนุษย์ผู้คนทั้งหลายอาจจะแบบดูต่ำต้อยอาจจะดูอ่อนแอแต่ณที่อัลลอฮ์เขาสูงส่งครับเขามีเกียรติณที่อัลลอฮ์ใครต้องการเกียรติยศณที่อัลลอฮ์ให้เขาให้อภัยพี่น้องของเขาในความผิดที่พี่น้องเขาได้ทำใครต้องการความสูงส่งณที่อัลลอฮ์หมายถึงว่าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะหรือในดุนยานี้ก็ตามไอริฟอาดังกล่าวหรือว่าความสูงส่งดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเป็นความสูงส่งเฉพาะในโลกอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์เท่านั้นแต่มันหมายถึงความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานี้ด้วยเขาจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์จะไปไหนครับต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะลัยฮิบิตตะวาดุให้เขาถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ่อมตนกับเพื่อนมนุษย์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงครับพี่น้องบุคคลที่ผู้ที่พูดนี่นะครับไม่ใช่ผมนะครับผมเป็นผู้นำเสนอให้กับท่านแต่ผู้ที่พูดที่แท้จริงคือท่านนบีมุฮัมมัดที่ไม่พูดอะไรด้วยอารมณ์ของตัวเองวะมายันตุกุอานินฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาผู้ที่พูดเรื่องดังกล่าวนี่นะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดด้วยวะฮยูของอัลลอฮ์ไม่ได้พูดจากอารมณ์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับกับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษอันยิ่งใหญ่ครับเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอีกหะดีษนึงและเป็นสัจธรรมความจริงในการดำรงชีวิตในฐานะบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากกับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เรามาพบกันต่อไปนะครับกับรายการอันหะดีษอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์ยะฟัดรื่นพิทักษ
6: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีหะห์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสซารีเรื่องกล่าวถึงมาลาอิกะห์ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากนั้นเราได้ขึ้นไปสู่ฟ้าชั้นที่7ซึ่งมีการถามการตอบเหมือนกับในชั้นฟ้าก่อนหน้านี้ที่นั่นฉันได้พบและทักทายกันอิบราฮิมเขากล่าวว่ายินดีต้อนรับลูกชายของลูกชายและนบีหลังจากนั้นฉันได้ถูกพาไปให้เห็นอัลบัยตุลมะห์มูดคือบ้านของอัลลอฮ์ฉันได้ถามยิบรีนเกี่ยวกับมันและยิบรีนตอบว่านี่คืออัลบัยตุลมะห์มูดที่มาลาอิกะห์ 70,000 องค์มานมาสประจำวันและเมื่อพวกเขาจากไปพวกเขาจะไม่กลับมายังที่นี่อีกแต่จะมีมาลาอิกะห์กลุ่มใหม่ๆเวียนมาที่นี่ทุกวันหลังจากนั้นฉันได้ถูกพามาให้เห็นซิดรอตุลมุนตะฮาต้นพุทราแห่งขอบเขตที่ไกลสุดและฉันได้เห็นผลของมันซึ่งเหมือนกับเหยือกดินของฮายัดคือเมืองหนึ่งในอาหรับและใบของมันเหมือนกับหูของช้างและต้นแม่น้ำที่แม่น้ำสี่สายที่มาจากรากของมันแม่น้ำสองสายได้ปรากฏแล้วแต่อีกสองสายถูกซ่อนไว้ฉันได้ถามยิบรีนเกี่ยวกับแม่น้ำเหล่านั้นยิบรีนตอบว่าแม่น้ำสองสายที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในสวรรค์และแม่น้ำสองสายที่ปรากฏแล้วคือแม่น้ำนายและแม่น้ำยูเฟติสหลังจากนั้นการนมาส50เวลาได้ถูกกำหนดให้ฉันปฏิบัติเมื่อฉันลงมาจนกระทั่งได้พบกับมูซาเขาถามฉันว่าเจ้าได้ทำอะไรไปบ้างฉันตอบว่าฉันถูกกำหนดให้นมาส50เวลาเขากล่าวว่าฉันรู้จักมนุษย์ดีกว่าเจ้าเพราะฉันมีประสบการณ์อันลำบากและแสนเข็ญมาแล้วในการที่จะนำพวกบานีอิสราเอลมาสู่การเชื่อฟังสาวกของท่านไม่สามารถทำหน้าที่เช่นนั้นได้ครบดังนั้นจงกลับไปหาพระผู้อภิบาลของเจ้าและขอร้องพระองค์ให้ทรงลดจำนวนการนมาสลงมาฉันจึงได้กลับไปและขอร้องอัลลอฮ์ให้ทรงลดการนมาสลงและพระองค์ได้ทรงลดให้เหลือ40เมื่อฉันกลับมาและได้พบมูซาเขาได้คุยกันเรื่องนี้อีกและฉันได้กลับไปหาอัลลอฮ์อีกเพื่อขอให้พระองค์ทรงลดการนมาสลงมาและพระองค์ได้ทรงลดให้เหลือ30หลังจากนั้นก็เหลือ20และ10หลังจากนั้นฉันได้มาหามูซาที่แนะนำเหมือนเดิมอีกในที่สุดอัลลอฮ์ได้ทรงลดให้จนเหลือ5เมื่อฉันมาหามูซาอีกเขาได้ถามว่าเจ้าทำอะไรบ้างฉันกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้เหลือ5เท่านั้นมูซาแนะนำเหมือนเดิมอีกแต่ฉันกล่าวว่าฉันยอมจำนนแล้วต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าฉันได้กำหนดข้อบังคับของฉันและได้ลดภาระให้เบาของฉันแล้วและฉันจะตอบแทน1ความดีเหมือนกับมันเป็น10ความดี 3208จากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านรอซูลุลลอฮ์ผู้พูดความจริงและได้รับการดลใจด้วยความจริงกล่าวว่าเรื่องการศรัทธามนุษย์ถูกรวมอยู่ในรังไข่ของแม่เป็นเวลา40วันหลังจากนั้นเขาได้กลายเป็นก้อนเลือดหนาเป็นระยะเวลาเดียวกันหลังจากนั้นก็เป็นชิ้นเนื้อในระยะเวลาเดียวกันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงส่งมาลาอิกะห์ที่ได้รับคำสั่งมาให้บันทึก4สิ่งมาลาอิกะห์ถูกสั่งมาให้บันทึกการงานของเขากล่าวคือการงานของสิ่งถูกสร้างใหม่ปัจจัยยังชีพของเขาการตามของเขาและเขาจะสุขหรือทุกข์ในโลกหน้าหลังจากนั้นวิญญาณจะถูกเป่าเข้าไปในตัวเขาดังนั้นคนผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านจะทำความดีไปจนกระทั่งเหลือเพียงแค่หนึ่งศอกระหว่างเขากับสวรรค์และหลังจากนั้นสิ่งที่ได้ถูกบันทึกไว้สำหรับเขาจะตัดสินพฤติกรรมของเขาและเขาจะเริ่มทำการงานที่ชั่วของชาวนรกในทำนองเดียวกันคนหนึ่งในหมู่พวกท่านอาจทำความชั่วจนกระทั่งเหลือเพียงหนึ่งศอกระหว่างเขากับนรกแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้สำหรับเขาได้ตัดสินพฤติกรรมของเขาและเขาเริ่มทำการงานที่ดีของชาวสวรรค์ดูหะดีษเลขที่3332 3209จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงรักใครพระองค์จะทรงเรียกยิบรีนมาและกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงรักคนนั้นคนนี้ยิบรีนเอ๋ยจงรักเขายิบรีนจะรักเขาและประกาศแก่ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าว่าอัลลอฮ์ทรงรักคนนั้นคนนี้ดังนั้นพวกท่านก็ต้องรักเขาด้วยและผู้ที่อาศัยอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดก็จะรักเขาและหลังจากนั้นเขาจะได้รับความสุขจากผู้คนบนโลกดูเล่ม9หะดีษเลขที่7485 2310จากท่านหญิงไอซาภรรยาของท่านนบีฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามลาอิกะห์ได้ลงมาในก้อนเมฆและได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่ได้ถูกกำหนดมาพวกไซตอนพยายามที่จะแอบเข้าไปฟังคำพูดเหล่านั้นแล้วมากระซิบเอามากรอกเข้าไปในหูของหมอดูและพวกหมอดูก็จะเพิ่มคำโกหกนับร้อยประการของตัวเองเข้าไปดูหะดีษเลขที่5762 3211จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าในทุกวันศุกร์มลาอิกะห์จะมายืนเฝ้าที่ประตูของมัสยิดเพื่อบันทึกชื่อของคนตามลำดับกล่าวคือตามเวลาที่คนเหล่านั้นมาถึงเพื่อนมาสวันศุกร์และเมื่ออิหม่ามนั่งบนแท่นเทศนามลาอิกะห์จะพับเก็บแผ่นบันทึกของตนและพร้อมที่จะฟังเทศนาธรรม3212จากซาอิดบิลอัลมุสัยยับอุมัดได้มายังมัสยิดในขณะที่อัสซานกำลังอ่านบทกวีอยู่อุมัดไม่พอใจการทำเช่นนั้นอัสซานจึงกล่าวว่าฉันเคยอ่านบทกวีในมัสยิดนี้ต่อหน้าคนกล่าวคือท่านนบีที่ดีกว่าท่านหลังจากนั้นเขาได้หันไปยังอบูฮุรอยเราะห์และพูดกับเขาว่าฉันขอให้ท่านสาบานด้วยอัลลอฮ์ท่านเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์พูดกับฉันไหมว่าตอบเขาแทนฉันทีโอ้อัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือเขากล่าวคืออัสซานด้วยรูฮุลกุดุสหมายถึงยิบรีนอบูฮุรอยเราะห์ตอบว่าใช่3213จากอัลบาระท่านนบีได้พูดกับอัสซานว่าแดกดันพวกเขากล่าวคือพวกบูชาเทวรูปและยิบรีนอยู่กับท่าน3214จ จากฮูไมบิลฮิลันอนัสบินมาลิกกล่าวว่าราวกับว่าฉันเห็นเมฆฝุ่นหมุนอยู่ในตรอกของพวกบานีคอนัมมูซากล่าวว่านั่นเป็นเพราะยิบรีนขี่มันมา 3215 จากท่านหญิงไอชาอัลฮาริสบินฮิชามได้ถามท่านนบีว่าวะฮีมีมาอย่างท่านอย่างไรท่านนบีตอบว่าในทุกทางดังนี้บางครั้งมาลิกะมายังฉันพร้อมกับเสียงที่เหมือนกับเสียงของกระดิ่งที่กำลังสั่นและเมื่อสภาพนี้หมดไปจากฉันฉันจะเข้าใจสิ่งที่มาลิกะองค์นั้นกล่าวและวะฮีประเภทนี้เป็นสิ่งที่หนักที่สุดสำหรับฉันบางครั้งวะฮีมายังฉันในสภาพของผู้ชายคนหนึ่งและพูดกับฉันและฉันเข้าใจสิ่งที่เขาพูดดูหะดีษเลขที่2 3216จากอบูฮุรอยเราะห์ฉันได้ยินท่านนบีกล่าวว่าใครใช้สองสิ่งนี้ในหนทางของอัลลอฮ์จะถูกผู้รักษาประตูสวรรค์เรียกโดยกล่าวว่านายคนนั้นนายคนนี้มานี่อบูบักกล่าวว่าคนเช่นนั้นจะไม่ตกทุกข์ได้ยากเป็นแน่ท่านนบีกล่าวว่าฉันหวังว่าท่านจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น 3217 จากอบูสลามะห์ท่านหญิงไอชากล่าวว่าท่านนบีได้พูดกับเธอว่าไอชาเอ๋ยนี่คือญิบรีลและเขาได้ฝากสลามมาถึงเธอท่านหญิงไอชากล่าวว่าฝากสลามถึงเขาด้วยและขอความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงมีแด่เขาและเธอได้พูดกับท่านนบีว่าท่านเห็นสิ่งที่ฉันไม่เห็น 3218 จากอิบนุอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ถามญิบรีลว่าทำไมท่านไม่มาเยี่ยมเราบ่อยครั้งกว่าที่ท่านเคยมาเยี่ยมเราดังนั้นอายะห์ต่อไปนี้ได้ถูกประทานมาและเรามาลิกะไม่ลงมานอกไปจากโดยคำบัญชาของพระผู้เป็นบานของท่านโอ้มุฮัมมัดสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราและที่อยู่ข้างหลังเราเป็นของพระองค์จากกุรอานบทที่19อายะห์64 3219จากอิบนุอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ายิบรีลได้อ่านกุรอานให้ฉันฟังในสำเนียงหนึ่งและฉันได้ขอให้ยิบรีลอ่านอีกในสำเนียงที่ต่างกันจนกระทั่งยิบรีลอ่านกุรอานในสำเนียงที่แตกต่างกัน7สำเนียงท่านนบีต้องการให้การอ่านกุรอานเป็นไปอย่างง่ายได้และชาวอาหรับเผ่าต่างๆในสมัยของท่านสามารถเข้าใจได้ 3220 จากอิบนุอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารีที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหมดและท่านจะโอบอ้อมอารีมากขึ้นในเดือนรอมฎอนเมื่อยิบรีลมาพบท่านยิบรีลมาพบท่านทุกคืนในเดือนรอมฎอนเพื่อศึกษาอัลกุรอานอย่างใส่ใจร่วมกันท่านรอซูลุลลอฮ์มีความโอบอ้อมอารีมากยิ่งกว่าลมเย็นที่ถูกอัลลอฮ์ส่งมาเป็นข่าวดีหมายถึงฝนเมื่อท่านพบยิบรีลดูหน้าดูหะดีษเลขที่6 3221จากอิบนุซิฮาบครั้งหนึ่งอุมัรบินอับดุลอาซิซได้นมาดอัสรีลาช้าออกไปเล็กน้อยอุรวะได้พูดกับเขาว่ายิบรีลได้ลงมานำละหมาดหน้าท่านนบีดังนั้นอุมัรจึงกล่าวว่าอุรวะแน่ใจในสิ่งที่ท่านพูดนะอุรวะกล่าวว่าฉันได้ยินบาซิดบินอบูมัสอูดรายงานจากอิบนุมัสอูดผู้ได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ายิบรีลได้ลงมานำฉันในการนมาสและฉันได้นมาสกับยิบรีลหลังจากนั้นฉันได้นมาสกับยิบรีลอีกและหลังจากนั้นก็ได้ละหมาดกับยิบรีลอีกหลังจากนั้นก็ได้ละหมาดกับยิบรีลอีกหลังจากนั้นก็ได้ละหมาดกับยิบรีลอีกโดยท่านได้นับนิ้วของท่าน5นมาส 3222จากอบูชัดท ท่านนบีกล่าวว่ายิบรีลได้พูดกับฉันว่าใครก็ตามในบรรดาสาวกของท่านตายโดยไม่เคารพสิ่งใดอื่นนอกจากอัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์หรือจะไม่ลงนรกท่านนบีได้ถามว่าแม้เขาจะทำผิดประเวณีหรือขโมยกะนั้นหรือยิบรีลตอบว่าถึงกะนั้นก็ตามว่าบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
8: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
3: คุณกำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงสร้างความตายและชีวิตดังนั้นความตายนี่เป็นมรรคโลกเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นเรื่องมีไม่ใช่ไม่มีนะและมีหะดีษระบุเอาไว้เมื่อชาวสวรรค์เข้าสู่สวรรค์ชาวนรกเข้าสู่นรกอัลลอฮ์ใช้ให้มาลักนำเอากิบัสมากิบัสนี้ก็คือแกะขนาดใหญ่อัลลอฮ์ให้มันเป็นรูปเดิมมันคือความตายให้เป็นรูปกิบัชหะดีษนี้เป็นหลักฐานนะไม่ใช่ว่าเรื่องแกะกะอะไรไม่ใช่แล้วก็สั่งให้เชือดกิบัชวันนี้ความตายถูกเชือดแล้วหมายความว่าจะไม่มีการตายไม่มีการสิ้นสุดในวันแห่งการพิพากษาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะดังนั้นเมื่อชีวิตซึ่งอยู่ในดุนยานี้ประกอบด้วยหนึ่งรั้วสองบาดันหนึ่งวิญญาณหรือจิตจิตก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตอันเดียวกันนะ
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: ด้วยพระนาม
7: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
8: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตะ
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานเจ

0: ยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
1: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
2: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
3: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
1: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7.โครงการกุรุบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009089-771-1009
6: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
7: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد วะฮุวะอะลากุลลิชัยอิน

قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: คุณกำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
1: الحمد لله رب العالمين

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: الله
1: الله أكبر
2: คุณกำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ muslim.fm ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาฟังศาสนากันเนี่ยเพื่อมาติดอาวุธทางอะไรนะติดอาวุธทางปัญญานี่ที่พี่น้องมานั่งเรียนศาสนากันมาอ่านอัลกุรอานวันเสาร์นี่เรียนตั้ง3อะไรนะ3คาบคาบละชั่วโมงเป็นคนอดทนสูงมากถ้าเป็นนักเรียนก็กระโดดแล้ววันนี้หนีไปแล้วต้องมาติดอาวุธทางปัญญากันเพราะว่าอายุของพวกเราก็เยอะแล้วตอนอายุเยอะๆเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับดูละครใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านพี่น้องเราหลายคนเขาบอกว่าตอน20:30เนี่ยเคยดูละครเดี๋ยวนี้20:30นี่มีรายการอะไรนะไขข้อข้องใจแย่งละครเรียบเลยเขาเล่าให้ผมฟังจริงเปล่าจริงเปล่าจริงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากครับรายการศาสนานี่พี่น้องถ้าหากว่าเราให้เวลากับศาสนาละครนี่หนีหมดเพราะชัยฏอนเนี่ยมันไม่เข้มแข็งหรอกแต่ชัยฏอนนี่เวลามันจะเล่นงานใครเนี่ยมันเล่นงานที่ไหนพี่น้องทราบไหมใจที่ไหนเล่นที่หัวใจมันสะกิดที่หัวใจมันไม่สะกิดที่มือเวลาชัยฏอนมันจะเล่นงานใครสักคนหนึ่งนี่นะอัลลอฮ์ส่งชัยฏอนมาเล่นงานที่หัวใจมันสะกิดที่หัวใจถ้าหากใจเราไม่มีอีหม่านที่เข้มถูกหลอกหมดรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องชัยฏอนมันก็จะหนีแล้วหนีไปอยู่ที่ไหนมันออกนอกบ้านเราไปไหมไม่ออกมันแอบไปอยู่ข้างหลังอายะห์กุรอานตรงไหนที่บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันแอบไปอยู่ข้างหลังที่ครูสว่างอ่านเมื่อกี้เนี่ยที่ลงด้วยคอนนาสนั่นแหละคอนนาสนั่นแหละ

คอนนัสเนี่ยนะแปลว่าชัยฏอนตัวหนึ่งที่มากระซิบที่หัวใจพอเรารำลึกถึงอัลลอฮ์เวลาพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์เขาเรียกว่าซิกเกตถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันชัยฏอนตัวนี้นะมันจะแอบไปอยู่ข้างไหนไปอยู่ข้างหลังอัลลอฮียูวัสบิซูฟีซูดูรินนัสชัยฏอนตัวนี้แหละมันไปกระซิบกระซาบที่หัวใจของมนุษย์พอเรานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันแอบไปอยู่ที่ไหนคอนาแอบไปอยู่ข้างหลังเวลาเราเผลอมันก็เข้ามาอีกฉะนั้นเราจะอยากให้ชัยฏอนมาอยู่ในหัวใจเราไหมมาสะกิดหัวใจเราไหมถ้าอยากก็อย่าคิดถึงอัลลอฮ์นั่งเฉยๆดูละครนั่งนินทากันชัยฏอนเต็มเลยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรานึกถึงอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้สิสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหรืออ่านกุรอานเนี่ยเอาไปเปิดกุรอานทบทวนกุรอานที่บ้านค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านไปใช้ตอนนี้หมดฉันใช้ตอนนี้ไม่แข็งแรงเราอ่อนแอเราเนี่ยเก่งกว่าชัยฏอนแต่ถ้าเราเผลอตัวมาลอยชัยฏอนเข้ามาควบคุมที่หัวใจเราเลยพี่ต้องทราบไหมว่าเราเนี่ยทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้โดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างถ้าไม่รู้ตัวอ่านกุรอานในกุรอานเนี่ยอธิบายไว้นะแต่จะไม่ยกกุรอานหรอกวันนี้จะสอนเรื่องหะดีษกำลังถ่ายความจริงก็มีหนังสือขายเล่มละร้อยซื้อไม่ไหวใช่ไหมแพงนะไอ้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเขาแจกเองอันทีนี้หะดีษที่ผมจะคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวแต่สิ่งที่ผมจะเล่ามาท่านพี่น้องฟังก็คือเป็นติดอาวุธทางปัญญาก่อนคือเราเนี่ยทำสัญญานะกับอัลลอฮ์ไว้ตั้งแต่อยู่บนโลกเรานี่คนกี่โลกกี่โลกแน่กี่โลกนี่เรียนมาตั้งนานเลยนะคนกี่โลกกี่โลกครับอย่ายกมือเป็นสี่เนี่ยกี่โลกสี่โลกเราเป็นคนสี่โลกนะโลกอาลัมโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งวิญญาณเนี่ยวิญญาณของเรานี่มาก่อนแล้วนะเขาเรียกอาลัมอารวาหรือว่าโลกที่อยู่ในครรภ์มารดานั่นแหละแบบเดียวกันใช่ไหมแล้วก็โลกใบนี้นี่ใบที่ไรใบที่สองโลกอาลัมอารวาวิญญาณพอได้สี่เดือนอัลลอฮ์เป่าวิญญาณมาอยู่ในลูกของเราลูกมันก็เริ่มดิ้นแล้วก็คลอดออกมาอยู่ใบนี้เป็นใบที่สองเดี๋ยวตายแล้วพอตายภาพวิญญาณไปอยู่ในโลกใบที่สามเราเองนอนอยู่ไหนกูโบนั่นโลกใบที่สามครับเมื่อคืนนี้มีคนถามปัญหาบอกว่าวิญญาณที่ออกจากร่างเราไปแล้วนะกลับมาเที่ยวไหมถามพี่น้องกลับมาไหมบางคนว่ากลับบางคนว่าไม่กลับอะไรกันแน่กลับหรือไม่กลับไม่กลับครับกูอ่านตรงไหนอ่ะที่บอกว่าไปแล้วไม่กลับไปแล้วไปเลยวะมิวะรออีฮิมบัรซะคุนอิลายะมียุบอาซูนหลังจากวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยวิญญาณจะไปอยู่ในโลกบัรซะโลกบัรซะโลกใบที่3บัรซะนี่แปลว่าโลกที่ขั้นกลางระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์โลกที่ขั้นกลางอยู่ฉะนั้นวิญญาณเราไปอยู่โลกใบที่สามเดี๋ยวดุนยาใบนี้พอหมดอายุปั๊บโลกใบที่สี่มาเลยโลกอาคิเราะห์มาฉะนั้นเราเป็นคนกี่โลกนะสี่โลกครับตอนนี้เราอยู่โลกใบที่สองเราทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้ในโลกใบที่หนึ่งอ่านกุรอานจะพบรู้ไหมทำสัญญาไว้กี่ข้อ
ทำสัญญาไว้8ข้อด้วยกันน้อยหรือมากไม่มากนิดเดียวเองเอาสัญญาข้อที่หนึ่งเนี่ยเราทำกับอัลลอฮ์ว่าไงนะคือเป็นงี้ตอนอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาเนี่ยพอสร้างมาภาพเนี่ยอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์เนี่ยรูปหลังนบีอาดัมพอรูปไปแล้วเนี่ยวิญญาณเนี่ยออกมาหมดเลยนะวิญญาณตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายก่อนวันกิยามะห์วิญญาณออกมาหมดเลยนะครับรูปสองครั้งครั้งแรกเนี่ยวิญญาณสีขาวหมายถึงวิญญาณผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็รูปอีกทีหนึ่งเป็นวิญญาณสีอะไรสีดำนั่นวิญญาณของคนชั่วคนไม่เอาศาสนาคนเลวหมดเลยมีวันหนึ่งอัลลอฮ์ได้เรียกวิญญาณสองกลุ่มนั่นแหละกลุ่มดำกับกลุ่มขาววิญญาณนะวิญญาณไม่ใช่คนนะวิญญาณอัลลอฮ์ถามบอกว่าอัลัสตูบิรอบบิกุมฉันนี่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านใช่ไหมถามวิญญาณทั้งหมดที่มารวมกันในวันนั้นนะไม่รู้ว่ากี่พันล้านนะเต็มไปหมดดวงวิญญาณทุกดวงนี่ตอบว่าบาลาใช่แล้วท่านเป็นพระผู้อภิบาลของเราทำไมวิญญาณยอมรับเลยพี่น้องคำถามมันมีว่าทำไมวิญญาณยอมรับว่าอัลลอฮ์มีเพราะวันนั้นวิญญาณเห็นอัลลอฮ์วิญญาณเห็นอัลลอฮ์เลยอยู่ในโลกใบที่หนึ่งในวิญญาณเห็นอัลลอฮ์แต่วันนี้วิญญาณมาอยู่ในร่างของพวกเราเห็นอัลลอฮ์ไหมเห็นไหมไม่เห็นอะไรมาบังอ่ะนี่เนื้อหนังเรานี่มาบังอย่างพี่น้องอยู่ที่บ้านนี่จะมาฟังศาสนาเนี่ยนะจะมาฟังกุรอานนี่พี่น้องมายังไงอ่ะใช้อะไรใช้รถอัลลอฮ์มีไหมไม่มีเดี๋ยวง่วงนอนเนี่ยพี่น้องทำไงนอนใช่ไหมนอนบนอะไรบนที่นอนอัลลอฮ์มีไหมไม่มีอัลลอฮ์เอาความสุขเนี่ยมาแทนเหงาก็แต่งงานหายเหงาหิวไปกินข้าวมีอะไรมาแทนหมดน่ะแทนมีบ้านมาแทนมีรถมาแทนมีผู้หญิงมาแทนมีสามีมาแทนมีลูกมาแทนมีชื่อเสียงมาแทนมีเกียรติยศมาแทนอัลลอฮ์ให้มาหมดเลยบนดุนยาใบนี้แล้วก็มองไม่เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ปัจจัยเนี่ยมาแทนหมดหลายคนไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีแต่พี่น้องมุสลิมพวกเราเนี่ยที่นมาวันศุกร์ที่มัสยิดเนี่ยอิหม่ามเนี่ยเขาจะพูดบนมิมบัตเสมอบอกว่าให้รำลึกถึงอัลลอฮ์นะใช่หรือไม่ใช่อ้าวจะเข้าห้องน้ำคิดถึงใครก่อนคิดถึงอัลลอฮ์จะเข้าบ้านให้อ่านดุอาคิดถึงอัลลอฮ์จะเข้ามัสยิดให้ทำไงให้อ่านดุอาให้นมาแต่ให้เป็นมัสยิดคือสอนหมดเนี่ยทำเพื่อใครเพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีพี่น้องครับฉะนั้นเดี๋ยววิญญาณจะออกจากร่างแล้วพออยู่นานๆวิญญาณจะออกจากร่างแล้วก็ไปอยู่ในโลกใบที่สามเดี๋ยววันอาคิเราะห์มาฟื้นหมดเลยฟื้นหมดตอนนี้ถามว่าเมื่อตอนเราอยู่ในโลกอาลัมอารวาโลกแห่งวิญญาณนี่นะเราไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ในคัมภีร์กุรอานเล่าให้เราฟังว่าเรานี่ทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้8เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์มีเรื่องที่สองเราสัญญากับอัลลอฮ์ว่าเราจะไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ทำชีวิตอธิบายยังไงอ่ะเนี่ยเวลาจึงจบทักสมัยก่อนเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านนะสมัยนี้มีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าพวกเรามีเปล่าไม่มีแล้วนะจึงจบทักไม่กล้าออกก็เดินวนเลยเขาบอกเนี่ยจึงจบมันทักจะออกไปทำไมอันตรายนี่เนี่ยชีริกพี่น้องบาปอย่างร้ายแรงเลยหรืออีกอย่างหนึ่ง
แต่งงานตั้งนานแล้วลูกไม่มีขอดุอาไปขอที่มักกะฮ์นู่นน่ะขอแล้วขออีกอยู่นั่นแหละไม่ได้มีคนริมบ้านเนี่ยพวกนี้ทำชิริกเยอะบอกเฮ้ยไปโต๊ะตะเกียร์ดีกว่าไปขอจากโต๊ะตะเกียร์ก็ไปกันความจริงอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาจะให้หลังจากฮัจญ์สัก3ปีพอปีที่5อัลลอฮ์จะให้ปีที่6พอปีที่5ก็ไปขออะไรนะไปขอจากโต๊ะตะเกียร์ไปบอกโต๊ะตะเกียร์จะฉันแต่งงานมาตั้ง5 6ปีแล้วไม่ยอมมีลูกสักทีนึงท่านช่วยขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยพอกลับมาอยู่บ้านได้5 6เดือนภรรยาเริ่มท้องเขาบอกนี่ไงโต๊ะตะเกียร์ให้แล้วเห็นไหมพี่น้องนี่นะชิริกฉะนั้นคนที่พาชิริกแบบนี้เนี่ยพี่น้องยังเชื่อจริงจบยังเชื่อโต๊ะตะเกียร์ยังเชื่อโต๊ะระยองยังเชื่ออะไรลูกกอกหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไปทำไปเชื่อหมอดูอาจจะแต่งงานเนี่ยไปหาหมอแหละไปหาหมอเอาละอันนี้ยุ่งแล้วใช่ไหมเพราะหมอว่าผู้หญิงผู้ชายมันรักกันเด็กมันรักกันแต่หมอว่าขอวันเดือนปีเกิดหน่อยพอเอามาดูโอ้โหเรียกมันคนละปีอีกคนหนึ่งปีแพะอีกคนหนึ่งปีงูมันอยู่ด้วยกันยังไงอ่ะได้ไม่ได้แต่งอ่ะนี่นะเพราะหมอดูนี่ชิริกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องชิริกนี่พี่น้องเราสัญญากับอัลลอฮ์ว่าเราจะไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์นี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามนะครับพี่น้องเราสัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะติดต่อกับเครือญาติบอกท่านพี่น้องไปแล้วมันอาจจะลืมนะอย่างนี้ญาติพี่น้องของเรามีทั้งหมดกี่คนญาติใกล้ชิดเลยนะมันมีญาติใกล้ชิดกับญาติอะไรนะญาติห่างญาติใกล้ชิดกับญาติห่างๆญาติใกล้ชิดนี้มีทั้งหมดกี่กลุ่มกี่คน10คนนี่เป็นความรู้ไม่ใช่ใหม่แล้วเก่านะนะแต่เล่าให้ฟังญาติพี่น้องเราใกล้ชิดจริงๆมีแค่10คนใครบ้าง1พ่อ2ใครแม่3ลูกชายรวมทั้งหลานด้วยนะที่สี่ใครๆนึกออกไหมลูกสาวรวมไปถึงหลานสี่คนแล้วนะห้าอย่างเรามีแม่ใช่ไหมล่ะพี่น้องของแม่ทั้งหมดจะเป็นพี่สาวหรือพี่ชายหรือน้องชายของแม่เนี่ยนั่นญาติใกล้ชิดของเราใครบ้างที่ไม่มีพี่ไม่มีน้องใช่ไหมพ่อแม่พ่อแม่ตายไปแล้วยังมีพี่มีน้องพ่อก็เหมือนกันฝ่ายแม่และฝ่ายพ่อทลายแล้วครับ6 7อะไรพี่น้องใครนึกออกบ้าง7อะไรลูกเขย9 8ลูกชายลูกสะใภ้9อะไรพ่ออะไรพ่อตา10แม่อะไรแม่ยายเนี่ยญาติใกล้ชิดของเรามีอยู่10คนเนี่ยญาติใกล้ชิดเรา10คนเนี่ยห้ามทะเลาะกับเขาแต่บางคนมันก็ทําแสบไว้นะแม่ทําอร่อยจริงๆต้องทําใจอ่ะพี่น้องทีนี้ญาติใกล้ชิดนี้นะนบีของเราสั่งนะซึ่งหะดีษบทนี้นะที่กำลังจะอ่านกันอยู่เนี่ยหะดีษบทนี้ตำรวจจะบอกท่านพี่น้องว่าเราต้องดูแลเครือญาติของเราให้ดีต้องติดต่อกับเครือญาติอย่าทะเลาะกับเครือญาติแล้วก็ต้องดูแลด้านการเงินให้แก่เครือญาติของเราเช่นอะไรบ้างไปเยี่ยมเยียนเขาอย่างกับพ่อแม่เราเนี่ยพี่น้องยังไงก็ตัดขาดได้ไหมพ่อแม่เนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยนะไปหอมพ่อแม่ไปกอดพ่อแม่ไปขอดุอาเรื่องพ่อแม่เนี่ยมีทั้งหมด5รายการเรื่องพ่อกับแม่นะมีอะไรบ้างครับข้อที่1ยายนั่นอย่าพูดคำว่าอะไร
เฮ้อฮู้ฮึนี่พูดกับพ่อแม่นะไม่ได้นะบาปนะนี่ลองสอบสอบดูสิสอบไม่ผ่านก็สักคนที่พ่อแม่ที่มีศาสนาเนี่ยเขาก็ให้อภัยลูกนะนะก็สอนมันบอกมันเตือนมันแต่ว่าลูกเนี่ยต้องเรียนศาสนาเยอะๆเพราะไม่มีในตำราเล่มไหนสอนให้ทำดีกับพ่อแม่เท่ากับอยู่ในอัลกุรอานและหะดีษทั้งหมดตำราทั้งหมดไม่มีไปลองไปหาดูในโลกนี้ไม่มีครับฉันสั่งให้ทำดีกับพ่อแม่เนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ผ่านใครผ่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่หนึ่งอย่าพูดคำว่าอุฟอันที่สองอย่าตะเพิดอย่าไล่ไปเลยมักไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไล่คำนี้ไม่ได้ยอเชิญเชิญบ้านหลังนี้ไม่รับไล่ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นั่นลูกคนใดที่ไล่พ่อแม่ตวาดพ่อแม่พี่น้องบาปใหญ่ที่สุดแต่ระวังนะคนที่ทรยศต่อพ่อแม่ไล่พ่อแม่ด่าพ่อแม่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยานี้และหลังตายด้วยมีอยู่คนหนึ่งเตะแม่ตัวเองในกทม.เรานี่แหละอย่าไปบอกว่าตรงไหนอ่ะเตะแม่ตัวเองคนนี้เป็นนักมวยด้วยมันเตะบนเวทีแล้วไม่พอมาเตะข้างล่างต่ออีกพี่ต้องทราบไหมตอนแก่ๆเนี่ยเมาแล้วก็นอนอยู่ริมถนนไม่ต่างอะไรกับสุนัขอาเจียนอยู่ริมถนนน่ะเห็นยังอัลลอฮ์ให้เห็นยังพี่น้องเห็นแล้วนั่นน่ะเตะแม่ตัวเองบาปหนักมากเลยฉะนั้นพี่น้องที่ฟังศาสนานี่พี่น้องต้องไม่ให้มีเรื่องเรากับมะเรากับอะไรนะพ่อเราต้องไม่มีเรื่องอย่างนี้รวมไปถึงไอ้ลูกชายเราอะนะที่แต่งงานเนี่ยมันก็รักภรรยารักด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้ารักภรรยาทำให้แม่เสียใจมีบาปมีไหมมีเลยทำยังไงลูกชายเราต้องเรียนศาสนาฉะนั้นให้ภรรยาเสียใจกับแม่เสียใจไหนจะบาปหนักกว่ากันให้แม่เสียใจนี่บาปหนักมากเลยนบีก็สอนเอาไว้มีอุลามะเขาแนะนำเอาไว้เวลาภรรยานะลูกสะพ้ายเรามาแล้วที่อัลลอฮ์สั่งว่านั่นน่ะญาติท่านน่ะห้ามตัดขาดเนี่ยแต่หากว่าลูกเราถ้าสามีมันรักลูกสะพ้ายเนี่ยนะมากกว่าแม่ยกตัวอย่างง่ายๆแม่สั่ง5ข้อทำข้อเดียวเวลาภรรยาสั่ง8ทำเกลี้ยงเลยทำปับปับปับปับปับปับปับนี่นี่นี่อย่างนี้แหละอย่างนี้เลยน้องครับบาปหนักหนักฉะนั้นคนที่เรียนศาสนาเนี่ยคนที่อ่านกุรอานคนที่ฟังศาสนามันต้องนึกโอ้นี่นะฉะนั้นลูกทั้งหลายนะครับมีภรรยาแล้วรักภรรยานะรักได้แต่ต้องไม่ให้แม่เสียใจคือเป็นอย่างนี้ไอ้ภรรยาเราเนี่ยเรานอนคุยไอ้ส่วนมะเราเนี่ยเรานั่งคุยฉะนั้นนั่งคุยกับนอนคุยมันต่างกันนะฉะนั้นเราต้องคุยให้แม่นะดีใจให้พ่อดีใจภรรยางอนหน่อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปนอนคุยกันเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไม่เรียนกุรอานไม่เรียนหะดีษไม่ให้เวลากับศาสนาเราจะทำตัวเนรคุณต่อพ่อแม่แล้วอัลลอฮ์โกรธถ้าอัลลอฮ์โกรธเป็นไงครับพี่น้องบนดุนยาใบนี้นะอัลลอฮ์ลงโทษเลยอย่างน้อยที่สุดลงโทษเอาที่น่ากลัวมากๆก็คือกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายไม่ได้เอามั้ยเอามั้ยญาติพี่น้องเนี่ยมารุมเราตอนใกล้จะตายน่ะเอ้าสอนเตากะลิมะมูจักมูจับหน่อยสอนเท่าไรมันว่าไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้น่ะทำบาปกรรมไว้เยอะ
ทำกับใครอ่ะไม่ทำกับแม่ก็ทำกับพ่อฉันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องมันเรื่องใหญ่ทั้งหมดเลยเพราะตำแหน่งของพ่อแม่นี่เป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับตัวลงว่าญาติพี่น้องเราป้าชิดมีกี่คนนะสิบพูดใหม่มันลืมง่ายใครพ่อ2แม่3ลูกชาย4ลูกสะใภ้แม่ลูกชายกับลูกสะใภ้เอ้ยลูกสาวลูกสาวลูกสาวอันนี้ไม่มีปัญหาเราขอคุยกันได้อะต่อมาพี่ของพ่อน้องของพ่อจะเป็นหญิงเป็นชายได้หมดทำดีกับเขาซะพี่น้องอ้าวแม่เหมือนกันพี่สาวแม่น้องสาวแม่พี่สาวแม่พี่ชายแม่พวกเนี้ยมีเต้พวกจูพวกวะเนี่ยพวกเนี้ยอ้าวข้อที่ใดข้อที่7ข้อที่7อะไรนะลูกเขยกับลูกสะใภ้นี่คนนอกละมาอยู่ในบ้านต้องทำใจหมดเลยแล้วลูกสะใภ้ส่วนใหญ่นะไม่เคยลงกับแม่หรอกส่วนใหญ่เป็นงั้นเปล่าพอดูละครเยอะฉะนั้นอย่าดูละครไปน้องมาฟังอะไรนะไขข้อข้องใจตอน 2:30 น.เนี่ยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์มันจะดีหมดแหละพี่น้องอ้าวลูกสะใภ้กับลูกได้ลูกเขยลูกเขยไม่เท่าไหร่หรอกผู้ชายมันแป๊บไปกับแป๊บมาแต่ลูกสะใภ้เนี่ยบางคนปากโอ้โหชั้นหนึ่งเลยต้องยกให้เลยยิ่งกับดาราอีกนะความอร่อยนะแต่ต้องมองข้ามให้อภัยทำเป็นไม่เห็นหลับตาข้างหนึ่งต้องทำใจทั้งหมดพี่น้องครับแล้วข้อที่9กับที่10อะไรนะพ่อตากับแม่ยายแต่นอกนั้นเป็นญาติห่างๆนะครับแล้วก็ต้องทำดีเหมือนกันนะครับแต่ญาติใกล้ชิดเนี่ยสำคัญมากที่สุดนบีสอนอย่างนี้คนที่ทำดีกับเครือญาติใกล้ชิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรไหมให้อายุยาวสองให้ริสกีเพิ่มตลอดเวลาริสกีเพิ่มอายุยาวพี่น้องครับแล้วก็ต้องส่งอะไรนะส่งอาหารให้สม่ำเสมอแต่นี้พี่น้องเป็นอย่างนี้นะถ้าหากญาติพี่น้องเราเนี่ยนี่ญาติใกล้ชิดที่ว่าเนี่ยสิบกลุ่มเนี่ยไม่เคยส่งอาหารให้เราเนี่ยแล้วทำไงเราก็ไม่ส่งบ้างใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะถ้าเองไม่ส่งข้าก็ไม่ส่งถ้าหาเขาไม่ยิ้มเราก็ไม่ยิ้มเราก็บึ้งเขาบึ้งเราบึ้งอย่างนี้ไม่เรียกว่าติดต่อกับเครือญาติติดต่อกับเครือญาติเขาบึ้งเราทำไงเรายิ้มอัสสลามุอะลัยกุมทักก่อนเลยเขาไม่เคยส่งอาหารให้เราก็ส่งแล้วส่งอีกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเลิกเลิกบอกที่บ้านเลยประกาศญาติบ้านนี้เลิกติดต่อพี่น้องประกาศไม่ได้เด็ดขาดเขาไม่ให้เราส่งให้ส่งอินทผลัมส่งลูกเงาะลำไยส่งไปสม่ำเสมอไอ้ที่ส่งให้นะหวังอะไรครับพี่น้องหวังอะไรผลบุญจากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออิสลามอิสลามสอนแบบนี้นะครับพี่น้องถามว่าฝืนใจไหมโอ้ฝืนอย่างแรงเลยเอาพี่น้องครับต่อมาข้อที่4เนี่ยนะวายักชาวนรบบะฮุมกลัวเนี่ยที่เราไม่กล้าตัดขาดกับเพื่อญาติเพราะเรากลัวการลงโทษจากใครจากอัลลอฮ์นี่เป็นสัญญาข้อที่4เราทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้พี่น้องทราบไหมบาปหนักที่สุดบาปใหญ่ที่สุดนอกจากชิริกแล้วเนี่ยพี่น้องครับรู้ไหมบาปอะไรนอกจากชีริกแล้วบาปอะไรด้วยไหมบาปใหญ่ๆเนี่ยนะเนี่ยทรยศต่อพ่อแม่รองลงมาอีกบาปอะไรอีกไปน้องบาปทิ้งนมาทิ้งนมาเนี่ยบาปใหญ่ที่สุดพี่น้องพี่น้องทะเลาะกับญาติพี่น้องก็บาปอยู่แล้วด่าพ่อแม่ก็บาปอยู่แล้วหลายๆบาปที่ท่านพี่น้องทำนะแต่ถ้าพี่น้องทิ้งนมาน่ะบาปนั้นใหญ่กว่าบาปทั้งหมดที่ท่านพี่น้องทำพอการทิ้งนมาดปั๊บเนี่ยเหมือนกับท่านหลายเป็นคนที่อะไรนะทรยศกูฟอดปฏิเสธอิสลามทิ้งอิสลามท่านอย่าขาดนมาดพี่น้องยังไงยังไงก็ต้องบอกกันในลูกหลานเราให้นมาดให้ครบวันละกี่เวลาเนี่ยกี่เวลา
ห้าเวลาแล้วก็สุนัตเก็บให้หมดสุนัตก่อนนมาก่อนนมาซุฮดมีไหมกี่รากาศสองมีสี่มีเอาขี้เกียจก็สองเพราะมีฮะดีษมีเอาสองก็ได้สี่ก็ได้สองก็ได้สี่ก็ได้ก่อนนมาดบ่ายนะหลังนมาดบ่ายสองเป็นเท่าไรครับเป็นหกหรือสี่ก็ได้นะก่อนนมาดอาซัตมีไหมไม่มีหลังอาซัตไม่มีมีหลังมักริบอีกสองแล้วก็หลังนมาดอิชาอีกสองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก่อนนมาดซุบฮ์สองเราก็อาจอีกตอนเช้าเช้าเลยพี่น้องครับทำให้ครบเลยและผลและบุญที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยมีอะไรรู้ไหมบันอัลลอฮุละหูไบตันฟิลจันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์เอาเปล่านี่นมาดสุนัตนะยังไม่บรรฟรดูนะพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับนมาดนี่ผลบุญเยอะมากเลยนบีพูดผู้ชายทั้งหลายน่ะควรมานมาดที่มัสยิดกระดิษฐ์ภรรยาต้องช่วยงานเนี่ยบอกพี่ไปนมาดสุราไปไปไปไปภรรยานมาดที่บ้านผลบุญได้27เท่ากับสามีนั่นแหละให้มานมาดที่มัสยิดกันเยอะๆพี่น้องหลายบรรยากาศในมัสยิดมันจะโอ้โหมันอบอุ่นนะพี่น้องมึงมากูมาแล้วก็สลามกันคุยกันติดต่อกันนะครับพี่น้องแล้วก็นมาดอีกอย่างนึงนี่นมาดดูฮาเนี่ยตอนนี้กี่โมงเนี่ย9โมงครึ่ง10โมงเนี่ยถ้าไม่ได้มาเรียนหนังสือนะอยู่บ้านเก็บนมาดดูฮาพี่น้องนมาดดูฮาไม่กี่รอกาศอ่ะอย่างน้อยขี้เกียจที่สุดกี่รอกาศ2 2 2 4แล้วก็6แล้วก็8นั่นพี่น้องเอาตอนดึกอีกตอนดึกอีกตอนดึกอีกนมาดอะไรก็ตอนดึกนมาดอะไรตะฮัจญุดกี่รอกาศ2 4 6 8คำถามถามเยอะถ้านมาดวิเตสแล้วเนี่ยจะนมาดตะฮัจญุดได้อีกไหมคนโทรมาถามเยอะได้หรือไม่ได้พี่น้องนบีบอกว่านมาดวิเตสเป็นนมาดสุดท้ายของกลางคืนนมาดวิเตสเนี่ยคนจะเป็นนมาดสุดท้ายของกลางคืนถ้าคนที่นมาดวิเตสแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเนียดไม่ขึ้นแล้วคืนเนี่ยนอนซุบฮ์เลยถ้าเขาไม่ได้นมาดวิเตสเนี่ยแสดงว่าเขาเนียดจะขึ้นมานมาดตะฮัจญุดตอนกลางคืนทีนี้ถ้ามันตื่นมาแล้วมันนอนไม่หลับทำไงผมขอแนะนำให้อ่านกุรอานดีกว่าเอากุรอานมาอ่านเอากุรอานมาอ่านไปน้องอัลลอฮ์ค่อยๆอ่านไปร้องไห้ไปถ้ารู้ความหมายนะแต่ที่พวกเราอ่านกุรอานแบบสมัยใหม่แบบไม่รู้ความหมายอ่ะอ่านยังเดียวอ่านอร่อยจังไม่รู้เรื่องเลยว่าอัลลอฮ์ว่าอะไรอัลลอฮ์ชมอะไรอัลลอฮ์ตำหนิอะไรไม่รู้เรื่องไปลองครับเอาไหมอ่านกุรอานแบบรู้ความหมายก็เปิดกุรอานภาษาไทยเด็กไปลองครับถ้าไม่ได้โทรศัพท์มาหาผมโทรศัพท์มาอธิบายยังไงเนี่ยผมอธิบายให้ฟังนะครับพี่น้องครับข้อที่5นี่เราสัญญากับอัลลอฮ์ไว้นะสัตย์ธรรมสัญญาข้อที่5คืออดทนพี่น้องเนี่ยที่มาที่มานั่งฟังศาสนาเนี่ยท่านไม่มีความอดทนมาไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะเนี่ยความอดทนอดทนทั้งหมดนั่นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยพี่น้องครับอดทนเป็นของดีมากพี่น้องครับเรื่องในครอบครัวของเราเนี่ยอย่าเล่าให้คนอื่นเขาฟังอย่าเล่าเล่าเฉพาะคนที่เราปรึกษาได้เล่าคนนั้นแหละที่ปรึกษากันได้นะเรื่องครอบครัวนี่เป็นต้องอดทนเอาไว้อย่าเล่าให้คนอื่นเขาฟังเอาเช่นอะไรบ้างลูกทะเลาะกันพอตื่นเช้ามาปากซอยรู้แล้วมันสู้รู้ไวเหลือเกินแหละบางทีพ่อไปเล่าบางทีแม่บ้านไปเล่าเองนบีบอกอย่าเล่าเรื่องครอบครัวตัวเองเรื่องไม่ดีอย่าเล่าให้คนอื่นเขาฟังถ้าท่านพี่น้องมีปัญหากับคนในครอบครัวทั้งหมดนั่นน่ะ
ตัวนั้นลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฟ้องกับอัลลอฮ์นบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยเวลามีปัญหาตอนที่ลูกชายนบียูซุฟหายไปเนี่ยพี่น้องหายไปกี่ปีพี่น้องทราบไหม30-40 ปีร้องไห้ทุกวันคิดถึงลูกมีชาวบ้านญาติพี่น้องมาตำหนิว่าท่านเป็นนบีทำไมต้องร้องไห้ถึงขนาดนี้เชียวหรือทำไมต้องเศร้าโศกเสียใจท่านนบียากูบตอบไงรู้ไหมอินนีอัชกูบัสซีวะฮุสนีอิลลอฉันเนี่ยฟ้องเรื่องความทุกข์ของฉันกับใครกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเห็นไหมไม่ได้เล่าให้ชาวบ้านเขาฟังเลยพี่น้องถ้าจะเล่าได้มีสองเรื่องรู้ไหมเรื่องอะไรบ้างเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เล่าได้เลยสองเรื่องอะไรเรื่องไม่มีตังค์ตังค์ไม่มีเล่าได้เลยพี่น้องมีแค่สองเรื่องฉะนั้นแม่ยายกับลูกสะใภ้ไม่ถูกกันเล่าไม่ได้นะครับสามีภรรยาตีกันในบ้านเล่าให้ชาวบ้านฟังไม่ได้พี่น้องฉะนั้นเรื่องในครอบครัวอย่าเล่าให้คนอื่นเขาฟังถ้าจะปรึกษาต้องปรึกษาคนที่มีความรู้เป็นอาลิมอุลามะแล้วก็ต้องเลือกด้วยอุลามะไม่ใช่มีร้อยคนปรึกษาทั้งร้อยเอาแค่คนเดียวพอเขาจะแนะนำว่าวิธีแก้แก้อย่างนี้นะแก้อย่างนี้นะแก้อย่างนี้นะไม่มีใครจะยุให้เราทะเลาะกันหรอกพี่น้องข้อที่5พี่น้องข้อที่6เนี่ยต้องนมาดนี่สัญญาเรากับอัลลอฮ์นะข้อที่6ต้องนมาดข้อที่7ให้จ่ายให้จ่ายให้ทำบุญให้บริจาคพี่น้องที่รับบริจาคมี2อย่างบริจาคแบบลับๆกับบริจาคแบบเปิดเผยเพราะบริจาคแบบลับๆพี่น้องดีนะแบบเปิดเผยบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่8ก็คือขจัดความชั่วด้วยการทำของดีๆยะดรออูนบิลฮัสติสัยอะให้ทำความดีเพื่อลบล้างความร้ายความชั่วนะครับนี่คือสัญญาที่เราทำไปกับอัลลอฮ์กี่ข้อนะ8ข้อเอามาดูหะดีษนะครับพี่น้องอันอบีฮุรอยรอกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบีฮุรอยรอได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าการดูแลครอบครัวนะดีนารุนจ่ายไป1ดีนาร1ดีนาร์นี่แพงนะถ้าเป็นเงินกูเวตเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก่อนที่จะถูกอิรักยึดเนี่ย1ดีนาร์80บาทเยอะไหมเยอะเอาเทียบว่าเทียบว่าบาทนึงก็แล้วกันอ่ะ1ดีนาร์เท่ากับ1บาทอัมฟัตตะฮูฟีซะบีลิลลาห์ที่ท่านบริจาคมันในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ได้หนทางของอัลลอฮ์นะอธิบายยังไงพี่น้องส่งลูกเรียนหนังสือนี่เขาเรียกว่าในหนทางของอัลลอฮ์ไปทำฮัจญ์ในหนทางของอัลลอฮ์ไปทำอุมเราะห์ในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือดูแลคนที่ออกทำสงครามเนี่ยฟีซาบิลินแล้วหมดเลยพี่น้อง1ดีนาร1บาทที่เราบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์อธิบายได้กว้างนะพี่น้องนะเอาต่อมาครับวาดีนารุนและอีก1ดีนาร์อัมฟักตะฮูฟีรอกอบะตินที่ท่านบริจาคไปให้แก่ผู้ที่เป็นทาสให้เขาไทยตัวให้เป็นไทยสมัยนี้ไม่มีแล้วไอ้ทาสเป็นไทยนะหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วรัชกาลที่5เราก็ยกเลิกทาสหมดแล้วแต่นบียังพูดอยู่นะครับนบียังพูดว่าคนที่จ่ายเงินจ่ายทองเพื่อไปถ่ายทาสให้เป็นไทยมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ต้องเนียดด้วยนะต้องเนียดด้วยต่อมาครับวะดีนารุนตะศอดดักตะบิฮิอะลามิสกีนแล้วก็1ดีนาร์ที่ท่านบริจาคให้แก่คนที่ขัดสน
นี่พี่น้องเวลาคนขอทงขอทานมาที่บ้านท่านที่บ้านผมนะมาเยอะวันที่มาห้าคนที่เราก็ยืนหลบก็เวลาคนมาเนี่ยมาขอเนี่ยต้องให้อะไรไปบ้างอย่าไม่ให้เลยท่านนบีก็สอนอย่างน้อยที่สุดก็ให้พูดจาดีๆกับเขาอย่าด่าหน้าตาแข็งแรงมือไม้มีทำไมไม่ทำมาหากินโอ้โหพูดแสดงเลยอย่าพี่น้องพูดดีๆกับเขามันนึกถึงเราบ้างเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราไปพึ่งญาติพี่น้องพอไปนั่งที่บ้านเขาไม่ให้แถมยังด่ากลับว่าเอกโอ้โหพี่น้องเศร้าฉะนั้นนึกตรงนี้ด้วยนะครับผมเคยครั้งหนึ่งผมนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วคนมาขออย่างนี้นะพูดว่าผมก็เป็นแขกเหมือนกันวันนี้มานั่งรอแขกอยู่เนี่ยอ๋อแต่คนแต่เป็นแขกเขาก็กลับไปผมก็นั่งพวกทีมก็หกทำไมนี่บาปมากดูเลยไปลองกลับอะไรต้องพูดจาดีๆอย่างน้อยที่สุดต้องพูดดีๆกับคนที่มาขอนะครับคนดีๆเราต้องพูดจาดีๆกับคนที่มาขออย่าด่าอย่าตวาดอย่าไล่นะครับเอาต่อมาครับวะดีนารุนอัมฟักตะฮูอะลาอะห์ลิกะแล้วก็หนึ่งดีนารที่ท่านบริจาคหรือให้กับคนในครอบครัวของท่านเห็นไหมตรงนี้แหละต้องการจะอธิบายตรงนี้เงินของทองของท่านที่มีอยู่เนี่ยให้กับภรรยาให้กับลูกๆให้กับหลานๆที่อยู่ในครอบครัวของท่านนั้นอาซะมูฮาอัจรอนมีผลบุญเยอะมากเลยนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดเป็นหะดีษทั้งหมดนะครับตกลงว่าการดูแลครอบครัวนี่ให้เงินอย่างเดียวในพี่น้องนะแล้วก็ให้ศาสนาด้วยดีไหมโอ้โหถ้าพูดเรื่องศาสนาในบ้านเงินก็ให้นี่ที่นบีพูดนะให้เงินนะแต่เป้าหมายใหญ่ก็คือเราไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวหรอกเราให้อะไรอีกครับให้ศาสนากับลูกๆที่อยู่ที่บ้านเอาเวลานมาศทำไงเวลานมาทำไงเวลานมาซุบโบทำไงพอนมาคนเดียวหรือว่าต้องปลุกภรรยาปลุกบ้างปลุกภรรยาด้วยบางทีภรรยาปลุกสามีถ้านอนคนเดียวใครปลุกใครอ่ะ ก็คนอยู่ริมมัสยิดนี่นะได้ประโยชน์เยอะอย่างน้อยที่สุดเสียงอาจารย์ปลุกเราให้ตื่นเสียงอาจารย์ช่วยได้เยอะเลยแต่ที่บางคนเนี่ยพี่น้องครับตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้พอมันดังกรี๊ดก็มือไปกดต่ออีกก็เลยไม่ได้ตื่นมาสุบบฉะนั้นถ้าอยู่ในครอบครัวพี่น้องเราไม่จะให้เงินลูกอย่างเดียวนะเราก็ต้องดูแลลูกของเราให้นมาศให้ครบวันละ5เวลาวันนี้ลูกมันโตหมดแล้วมีอะไรมาเลี้ยงแทนมีหลานนะหลานนอนกันเป็นแถวหรือว่าในบ้านเนี่ย7-8คนทำไงอ่ะไอ้โต๊ะก็สงสารหลานอ่ะนอนต่อไปตื่น8โมงผิดต้องตื่นกี่โมงนั่นละตื่นสุโบนั่นละปลุกแล้วที่ถ้าดูละครมากเกินไปตอนดึกสักโหจะขึ้นยังไงเนี่ยโต๊ะก็ยังแย่เห็นหลานก็ไม่กล้าปลุกพี่น้องต้องใจต้องเข้มใจต้องแข็งปลุกให้ขึ้นมานมาศให้ได้แล้วก็นอนต่อพี่น้องนี่นบีสอนเราดีนะว่าการดูแลครอบครัวให้แต่เงินอย่างเดียวมีผลบุญถ้าให้ความรู้ด้วยดีไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องแล้วก็ให้ลูกได้อ่านกุรอานดีไหมดีสอนมารยาทของลูกในพี่น้องเวลาจะออกจากบ้านให้อ่านดุอาว่าไงบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิถ้าเราให้ความรู้แบบนี้กับลูกๆพี่น้องกับอัลลอฮุอักบัรให้ลูกได้ไปโรงเรียนนี่ก่อนจะไปโรงเรียนนะพี่น้องกับสอนอิสลามกับลูกสอนยังไงทำไง ผมพูดบ่อยนะให้ทำ3อย่าง
ทั้งโต๊ะทั้งแชร์นะทั้งพ่อทั้ง

แล้วมากอดกอดอย่างเดียวพอยังไม่พอทำอะไรอีกครับหอมหอมแล้วก็ขอดุอาด้วยไม่ต้องยกมือพี่น้องขอดุอาตอนกอดแล้วขอดุอาโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่หลานของฉันหน่อยพูดภาษาไทยนั่นแหละหรือพูดภาษาอาหรับอัลลอฮุมะซิดกะอิลมันอัลลอฮุมะซิดกะอิลมันอัลลอฮุมะซิดกะโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ท่านให้กับหลานใจมันนึกว่าหลานหรือขอแค่นี้พอหรือให้อัลลอฮ์ดูแลคุ้มครองอย่าให้เกิดอันตรายในระหว่างเดินทางไปโรงเรียนและกลับจากโรงเรียนไปหาพ่อขอดุอาไปหาแม่ขอดุอาไปหาใครอีกไปหาโต๊ะขอดุอาไปหาแชร์ขอดุอากี่คน4คนถ้าอัลลอฮ์รับสักคนหนึ่งพออย่างถ้ารับ2คนเป็นไงอัลฮัมดุลิลลาห์แค่ท่านพี่น้องครับตอนเช้าๆเนี่ยเราแสดงเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในครอบครัวได้ไหมได้ส่วนสตังค์มะมันให้ก็พอแล้วแชร์จะให้ต่อก็เชิญใช่ไหมแต่ที่นบีพูดเนี่ยให้เงินดูแลลูกของเราเนี่ยมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าให้อิสลามให้อีมานล่ะให้ความรู้ให้มารยาทดีๆกับลูกพี่น้องอ้าวเช่นอะไรบ้างเวลาจะนินทาใครในบ้านน่ะมองซ้ายมองขวาบ้างหลานมันนั่งอยู่หรือเปล่าถ้าลูกไอ้ลูกก็พอว่ามันโตแล้วถ้าหลานมันนั่งอยู่เนี่ยนั่งนินทาคนบ้านนู้นคนน้องบอลดูตัวอย่างนินทาปับหลานมานั่งนอนโต๊ะโอ้โหหลานมันก็นึกว่าโต๊ะเนี่ยอร่อยจังนินทาคนจะลูกหลานมันจะเอาสุนนะห์โต๊ะไปใช้เอาสุนนะห์โต๊ะไปใช้ใช่ไหมพี่น้องครับจะทำบาปสักทีนึงอย่าให้ลูกหลานนั่งอยู่ริมเราได้ไหมเหมือนกันสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยไปนั่งที่ไหนที่ดีที่สุดไปเช่าโรงแรมด่ากันเข้าห้องปิดประตูแล้วก็ทะเลาะกันในห้องในครอบในครัวเราเนี่ยเป็นในบ้านเราเนี่ยอย่าให้ลูกหลานมันเห็นเนี่ยซุนนะห์นบีสอนเอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายนะครับนบีเป็นห่วงนะลูกหลานเนี่ยลูกหลานเนี่ยโอ้โหอักบัดถ้าเราอบรมลูกหลานดีเนี่ยอบรมลูกหลานดีลูกหลานเราจะขอดุอาให้เราตอนไหนตอนเราตายไปแล้วพี่น้องทั้งหลายนะครับเอาพี่น้องครับข้อนี่เนี่ยพี่น้องอ่านเองนะข้อที่1ซอดาเกาะห์คือการบริจาคด้วยความสมัครใจปกป้องภัยพิบัติได้ด้วยคนที่บริจาคนะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องภัยพิบัติให้ด้วยรู้ป่ามลาอิกะห์ที่อยู่กับเราในกี่องค์กี่องค์4ไม่ใช่2นะมลาอิกะห์ที่อยู่กับเราที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยอยู่กับเราเนี่ย4องค์องค์ที่1ที่2อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาคอยบันทึกความดีกับบันทึกความชั่วมุงกัดนะเกรที่เรารู้กันอยู่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่มุกัดนักเก็ตอยู่ในกูโบนู่นใช่ไหมนี่มาลายกาที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาคอยบันทึกความดีและความชั่วและมาลายกาอีก2องค์อีกในกุรอานบอกว่าละหูมูอักบาตุนทุกคนนั้นมีมาลายกาคุมข้างหน้ากับคุมข้างหลังไม่ให้พบกับพยานอันตรายใดๆเห็นตัวไหมถ้าไม่เห็นนะไม่เห็นนะดีหรือไม่ดีดีถ้าเห็นเป็นไงกลัวอีกมาทำไมบ่อยเหลือเกินนะจะทำอะไรก็ทำไม่ได้รู้ป่ะมลาอิกะห์ที่อยู่กับเรา4องค์เนี่ยนะมลาอิกะห์จะปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังได้2เวลาให้อยู่ตามลำพังมลาอิกะห์จะไม่ยุ่ง2เวลาตอนอยู่ในห้องน้ำกับอยู่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาแค่นั้นอ้าวเปิดโอกาสให้เชิญสองช่วงอยู่ในห้องน้ำกับอยู่บนที่นอนเท่านั้นเองนอกนั้นมลาอิกะห์ประกบติดตลอดเวลาไปไหนก็ไปด้วยมีคนถามบอกว่าเวลา

0: ดีเนี่ยมลาอิกะห์รู้ไหมเวลาเราคิดดีกับคิดไม่ดีมลาอิกะห์ที่อยู่ริมเราเนี่ยรู้ไหมคำตอบก็คือคำมลาอิกะห์รู้ว่าเราคิดดีหรือคิดไม่ดีมลาอิกะห์รู้ไหมยังไงถ้าคิดไม่ดีเนี่ยกลิ่นเหม็นจะออกจากตัวเรามลาอิกะห์ได้กลิ่นเห็นไหมแล้วก็ถ้าคิดดีในใจเนี่ยคิดดีมลาอิกะห์ได้กลิ่นหอมเห็นไหมท่านพี่น้องอยากให้มลาอิกะห์ได้กลิ่นเหม็นไหมถ้าอยากให้มลาอิกะห์อยู่ริมตัวเราเหม็นประจำคิดแต่เรื่องเร็วๆอิจฉาคนนั้นด่าคนนี้หมั่นไส้คนนี้ใช่ไหมคิดไม่ดีไม่ดีกลิ่นมันออกเองกลิ่นเหม็นๆออกนี่ท่านซุฟยานได้อธิบายเอาไว้ท่านซุฟยานเนี่ยมันจะซุฟยานที่เสียชีวิตไม่ใช่นะซุฟยานสมัยนู่นสมัยซอฮาบะห์นบีนู่นนะครับเป็นคนรายงานมาว่าท่านนบีสอนอย่างนี
1: ้พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
4: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ต
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและสุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮูวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: ดุอาเพิ่มพูนความรู้ให้กล่าวว่ารับบิซิดนีอินมารับบิซิดนีอินมารับบิซิดนีอินมาความหมายว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉันดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่114อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวดุอาบทนี้ซึ่งเป็นคำสั่งเดียวที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้กำชับให้ท่านนบีนั้นขอให้ความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เพิ่มพูน
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: คุณกำลังฟังวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลาม FM 104.25 MHz และทางเว็บไซต์ www.muslimonair.com ทางออนโมบายทั้ง iOS และ Android พิมพ์ MUSLIMTHAI แจ้งผลการรับฟังได้ที่0819153786ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีโทร0819153786

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي صلي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความปราณีความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบเดชพี่น้องทุกท่านพี่น้องครับการที่เราได้เป็นคนหนึ่งและเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรานั้นได้บังเกิดในโลกดุนยาใบนี้ถามพี่น้องว่าเราจะต้องแสวงหาความพึงพอใจจากพระเจ้าของเราไหมหลายคนก็บอกนะนึกในใจนะครับว่าเราก็ต้องหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสิและถามนะครับว่าและความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราหาได้จากไหนล่ะเราก็ต้องไปดูในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้และสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอให้กับเราไว้แน่นอนครับตกลงว่าชีวิตผู้ศรัทธานี้จะต้องควนขวายชีวิตผู้ศรัทธานี้จะต้องใฝ่หาความรู้พี่น้องจะนั่งฟังนะนั่งชมอยู่นะครับนี่คือการใฝ่หาความรู้พี่น้องจะไปที่มัสยิดพี่น้องจะไปฟังบรรยายพี่น้องจะอ่านหนังสือมาอ่านแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่ให้ชีวิตของเรานี้ได้เรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราเนี่ยน่าจะหาคุณลักษณะดีๆเข้ามาใส่ตัวของเราเข้ามาอยู่ในนะครับหัวใจของเราเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาพี่น้องและกับผมนะครับผู้คนต่างๆในที่ไหนครับที่หัวใจดังนั้นหัวใจของเราจะต้องเป็นหัวใจที่มุตตะกีนเป็นหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะทำยังไงล่ะให้ชีวิตของเราเป็นหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอาจจะมีคุณลักษณะบางประการที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรามาดูอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับกล่าวไว้นะครับในซูเราะห์ลุกมานนะครับอายะที่33นะครับว่ายะอัยยูฮันนาสอิตตะกูร็อบบะกุมวักชาวยะมันลายะจซีนะวาลิดุนอัวะลาดิวะลามาวลูดุนฮุวะจาซินอัวาลิดิฮิชัยอะอินนะวะอะดัลลอฮิฮักกุมวะลายะกุรรันนะกุมุลฮายาติตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกุรูรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าโอ้มวลมนุษย์เอ้ยดังนั้นอัลลอฮ์เรียกบุคคลทั่วไปตรงนี้ไม่ได้บอกว่ายะอัยยูฮัลละซีนะอามะนูไม่ได้เรียกเฉพาะผู้ศรัทธาครับแต่เรียกผู้คนต่างๆนะครับที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมให้สู่อะไรครับอิตตะกูร็อบบะกุมให้ยำเกรงนะครับต่อพระเจ้าพระผู้อภิบาลของสูตรเจ้าเฉิดพระผู้อภิบาลหมายถึงยังไงครับพระผู้อภิบาลหมายถึงบุคคลผู้ที่ดูแลผู้ที่บริหารกิจการต่างๆในโลกดุนยาใบนี้แต่หากว่าผู้ที่คิดได้นะครับว่าผู้บริหารสูงสุดของโลกใบนี้นั่นคือใครแน่นอนเราก็จะพบความจริงแต่ปัจจุบันนี้หลายคนนะครับไม่ทราบถึงผู้บริหารสูงสุดของจักรวาลนี้คิดได้แค่ว่ามันมาธรรมชาติสร้างมาแต่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปจริงไหมครับพี่น้องทุกสิ่งนะครับต้องมีที่มาที่ไปโทรทัศน์ที่ท่านชมอยู่นะครับบอกว่าอยู่เฉยๆมาตั้งอยู่หน้าบ้านท่านใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีผู้ที่ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกระบวนการหลายอย่างที่จะทำให้มันออกมีเสียงได้มีภาพได้และพระผู้อภิบาลของเราเรียกเราและพระองค์ทรงประกาศว่าตัวเองผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลนี้สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดิน ทั้งที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับที่จะประกาศตนเองว่าสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างโลกนี้นะครับผู้คนเขาพยายามที่จะปฏิเสธแต่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประกาศตนเองว่าพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกดุนในโลกจักรวาลนี้ดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงบอกนะครับว่าวักชาวยามัลลายะจีวาลิดุนเอาวะลาดีจงอะไรครับจงกลัววันหนึ่งที่พ่อนั้นน่ะไม่สามารถที่จะช่วยลูกของเขาได้วะลาเมาลูดุนฮัวจาซินอังวาลิฮีชัยอาและลูกก็ไม่สามารถที่จะช่วยพ่อของเขาได้แม้แต่อย่างใดเลยคือวันอะไรครับพี่น้องนึกออกไหมวันกิยามะวันที่โลกใบนี้แตกไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้นะครับพ่อก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยพ่อไม่ได้ในบางอายะห์ได้บอกยาวมายาฟิรุลมารอูมินอะคีวะอุมมิฮิวะอบีนะครับคนหนึ่งนะครับในวันนั้นยาฟิรจะหนีไปจากพี่น้องเขาหนีไปจากลูกนั่นหนีไปจากพ่อนูนลูกนั่นหนีไปจากแม่เย่ามาอินชะนุยุคนี้ในวันนั้นต่างคนก็จะต่างมีงานยุ่งของตัวเองว่าตัวเองจะต้องไปทำอย่างแน่นอนนะครับไม่สนใจใครจะเป็นยังไงฉันเอาตัวเราเองรอดไว้ก่อนในวันนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นพ่อแม่นั้นไม่สนใจแล้วนะครับนั่นก็คือวันกิยามะห์พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเตือนว่าอินนะวะอันดัลลอฮิฮักแท้จริงนะครับกำหนดรั่วสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นจริงเสมอ
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนักและต่อด้วยรายการข่าวตอบโจทย์เป็นการเชื่อมสัญญาณจากไทย PBS
2: เวลา20นาฬิกา
3: ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะหลังจากนั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะฝนก็จะเริ่มเบาลงนะคะโดยในช่วงวันจันทร์ที่12และวันอังคารที่13ตุลาคมจะส่งผลกระทบเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นค่ะสำหรับคืนนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระดับสีเหลืองรวมทั้งสิ้น16จังหวัดนะคะเริ่มจากภาคอีสานที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและที่นราธิวาสนะคะกรมอุตุยังได้ฝากข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบให้ลดลงนะคะโดยขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อย่างระมัดระวังสามารถติดตามประกาศและข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทรได้ที่หมายเลข1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:09 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรราราสันนากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกา Got Talent 2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปนางสาวรัติการอำลอยมีชื่อเล่นแปลวส่วนชื่อในวงการคือเนเน่รอยัลเป็นนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตเกิดวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2553อายุ16ปีแนวเพลงที่ถนัดคือร็อกเป็นสมาชิกวงโอโซนเนเน่รอยัลเริ่มสนใจกีตาร์ตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบหลังจากไม่ได้เข้าชมรมคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจึงหันมาเข้าชมรมดนตรีแทนและฝึกฝนการเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองผ่าน YouTube ก่อนมีชื่อเสียงเคยเป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดและสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเช่นตลาดนัดนาคาเคยร่วมแข่งขันในรายการซูเปอร์เทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จาก Overdrive Guitar Contest 2023และรางวัล Outstanding Player จาก The Power Band โดย King Power Nene Royal แจ้งเกิดเป็นเวทีโลกโดยเข้าแข่งขันในรายการ America's Got Talent ซีซั่น21พุทธศักราช2569ด้วยการร้องและเดียบกีตาร์เพลงซอมบี้ของวง The Cranberriesในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่นางสาวรัติการอำลอยและครอบครัว

0: ติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้
1: พระพุทธเจ้าข้าพร้อมพระพุทธเจ้าข้า
2: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3วันนี้เวลา 16:35 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาส

0: บรรจุในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระเป็นพระเถระผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยและมีบทบาทสำคัญทำหน้าที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่และผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธและเจ้าคณะจังหวัดพระนคร
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติกฤษฎาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านได้รับการจัดอันดับจาก Webometrics Ranking of World University ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปีงบประมาณ2569มีผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนอาทิเศรษฐกิจฐานรากยกระดับผลิตภัณฑ์พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนา
0: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ณห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัว โดยจังหวัดปทุมธานีได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

0: จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง
1: องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหุกกระพงพร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511ที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรองรับการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรในหมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นสำนักงานชลประทานที่14บรรยายสรุปถึงโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มดิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีงบประมาณ2569สำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานในการพัฒนาแหล่งน้ำ3แผนงานหลักได้แก่การขุดแก้มดิ่งลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรการติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำดำเนินงานเสริมเสถียรภาพและป้องกันการรั่วซึมบริเวณแก้มดิ่งลำห้วยใหญ่แล้วเสร็จเมื่อวันที่6ตุลาคม2569รวมถึงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการโดยจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น108โครงการบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
0: องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539ซึ่งเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200คนภายในบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการออกแบบและตกแต่งให้มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเสมือนการมาเยือนบ้านที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้พักผ่อนและได้ใช้เวลากับการดื่มด่ำรสชาติของชาและกาแฟท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมจัดแสดงเรื่องราวของชาและกาแฟโครงการหลวงตั้งแต่แหล่งผลิตกระบวนการแปรรูปไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีเครื่องครัวกาแฟต้นแบบเป็นการสื่อสารเรียนรู้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคั่วที่ส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาง
2: านนี้อ่ะ
1: รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำประทิวหมู่5หมู่6ชุมชนคลองเจ๊กหมู่11และชุมชนลำประทิวหมู่12และหมู่13
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 9 นาฬิกาบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีดจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนและสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันติบาลและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดป่าคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจะเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารา ามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นาฬิกาบริษัท5ม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่13ตุลาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ประชาชนเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนพระลานปิดเวลา 11:00 น.
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าหยวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดป้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พระกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาบริษัทสุขกันจำกัดสภาทนายความจังหวัดพัทยา
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับตอบโจทย์คืนนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับหลังเจอเว็บพนันเชื่อมโยงกับสามีของสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: แค่2คัน
5: มาละมาอีกคันละ
6: นะไล่ล่าเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติเปิดแผนทุนจีน6กลุ่มพ่นปาดทั่วไทยหลายโกดังซุกไม้มีค่าพันล้าน
7: ตัวโบรกเกอร์จะชี้ไม้ไผ่ที่โกดังไหนตรงนั้นแหละเป็นที่ทำเอกสารแต่ทุนก็จะมาชี้ว่าจะเอาไม้อันนั้นอันนี้อันนู้นมันเลือกกันตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมีกระบวนการในการทำเอกสารมาสุดเพื่อให้ไม้นั้นเป็นไม้ที่ถูกต้องก่อนที่จะนำส่งออก
6: ฝนหนักรอบใหม่ไรเสียงน้ำท่วมกรุงเทพน้ำยังขัง3ภาคออกตกใต้ยกการ์ดสูงเฝ้าระวังน้ำท่วม
8: ฝนรอบใหม่รอบนี้เนี่ยกรุงเทพจะจมไหมครับ
9: ที่เราดูในห่วง 2-3 วันนี้ความเข้มของฝนไม่เหมือนทั้ง25 26 27อยู่แล้ว
8: รอบแรกนั้นเป็นการตกแช่แต่รอบนี้จะไม่แช่แบบนั้น
9: ใช่ใช่ครับ
10: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
11: ไม่ต้องห่วง
12: เปิดเลยค่ะ
11: ไม่ช้า
13: ตัวคุณสุชาดาเนี่ยที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวยังไงกรรมธิการเนี่ยจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงต่อไป
14: ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะ
15: ผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้อง

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมราวิชิมณีนะครับมีประเด็นให้ต้องตามขุดกันต่อนะครับสำหรับทรัพย์สินของคุณไทหยางซางสามีของสสสุชาดาของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนตามกฎหมายเนี่ยสามีภรรยาถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะว่าเวลาเขาให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นถ้าทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะเป็นของฝ่ายชายแต่มันก็จะมีปัญหาลุกลามมาที่ตัวสสด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วตอบโจทย์ก็เพิ่งคุยกับคุณสิริโชคไปเรื่องที่มาที่ไปของหนี้1,400 ล้านปรากฏว่าผ่านมาสัปดาห์เดียวมีประเด็นต่อไปพบหุ้นต้องสงสัยที่ไม่เสนออยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ให้ปปช.ได้เห็นตกลงมันมีความผิดปกติอย่างไรเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันจากต่างประเทศออนไลน์นะแล้วก็มาโยงกับคนไทยอย่างไรคุยกับคุณสิริโชคโสภาอีกครั้งหนึ่งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีครับคุณสิริโชค
1: สวัสดีครับ
0: ไม่คิดว่าจะต้องกลับมาคุยกันเร็วกว่าขนาดนี้นะ
1: คือ
0: เพิ่งเจอกันสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่คือเรื่องมันพัฒนายิ่งเร็วยิ่งกว่าบล็อกเชนอีกครับ
0: เอาอย่างนี้ไอ้1,400 ล้านชวนกลับไปดูเทปวันศุกร์ที่แล้วก็แล้วกันนะคุณสิริโชคอธิบายไปแล้วว่าก้อนนี่มันมีความน่าสงสัยอย่างไรผ่านมาสัปดาห์เดียวทวนให้ฟังอีกทีที่โพสต์เฟซบุ๊กทั้งหลายหลายตอนเนี่ยเอาไปเจออะไรมาเพิ่มนอกจากหนี้1,400 ล้านที่ต้องสงสัย
1: คืออย่างนี้ครับในระหว่างที่เราหาที่มาที่ไปของหนี้เนี่ยครับพยายามที่จะดูว่ามันมีธุรกรรมอะไรเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอว่าเมื่อปี2024นะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเว็บไซต์ shuffle.com เนี่ยเขามีการระดมทุนนะครับโดยทางคริปโตทีเนี้ยปรากฏว่ามีผู้ลงทุน22คนนะครับแล้ว1ใน22คนนั้นก็คือคุณไทหยางซางซึ่งตัวเลขระดมทุนทั้งหมดประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมก็เลยสนใจว่าแล้วคุณไทหยางซางนี่ไปเกี่ยวกับไอ้ shuffle.com อย่างไรนะครับก็เลยไปค้นข้อมูลลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับปรากฏว่าshuffle.com เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ซึ่งได้รับอนุญาตจากในประเทศกัวเซานะครับ
0: เราลงรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ประเทศอยู่ที่ไหนกั
1: วเซาครับ แล้วก็บริษัทที่ถือใบอนุญาตก็คือชื่อว่า Natural 9นี่เราก็ไปดูต่อว่าบริษัท Natural 9เนี่ยใครถือหุ้น 100% ก็ปรากฏว่าชื่อบริษัทMixlot นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งที่เกาะ British Virgin เราก็เลยไปดูที่มาที่ไปของบริษัทนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วใครเป็นผู้ถือหุ้นปรากฏว่าองค์ประกอบของบริษัทนี้ครับเป็นบรรดานักธุรกิจผู้ถือหุ้นร่วมแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของไทหยางซางทั้งหมดเลยเรียกว่าเอามาจากปี2021นั่นแหละครับที่ล้มตายกันนะครับก็มีทั้ง 3AC 3A Capital มีทั้ง Keeper Down นะครับโดยเฉพาะ CEO เนี่ยของบ่อนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของคุณไทหยางซางที่เวลาที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าเงินในคริปโตเนี่ยต้องให้คุณคนนี้เซ็นพร้อมกับคุณไทหยางซางเพราะฉะนั้นเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะครับแล้วก็เราไปดูองค์ประกอบของบ่อนนี้ครับปรากฏว่าผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นี่นะครับประมาณ 80-90% นี่มาจากออสเตรเลียซึ่งก็เป็นสัญชาติเดียวกันไทหยางซางเราก็เลยรู้ว่าบ่อนคริปโตเนี่ยก็คือก่อตั้งมาจากบรรดาแวดวงของคุณไทหยางซางทั้งนั้นนะครับและผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดคนที่เป็นคนที่วางระบบของบ่อนคริปโตนี้จะเป็นคุณไทหยางซางทีนี้พอเราดูไปในผู้ถือหุ้นเนี่ยเราไปเจอว่าเขามีหุ้นบริมิสิทธิ์อยู่นะครับประมาณ1,600,000กว่าบาทนะครับคือเรียกง่ายๆว่าเป็นหุ้นตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลผมก็ยังไม่มั่นใจว่าพอก่อตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาขายหุ้นทิ้งหรือเปล่านะครับก็เลยตามหาทะเบียนหุ้นในปีต่อมา
0: เพราะบางทีมันอาจจะไม่อัปเดตถูกไหมถ้าเห็นว่าเขาถือหุ้นอยู่
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการอัปเดตที่ล่าสุดก็คืออะไรนะครับซึ่งก็ใช้เวลาหาพอสมควรเพราะว่ามันไม่ได้ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะก็เลยต้องใช้วิชาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับที่เจาะเข้าไปหลังบ้านแต่ว่าก็ยังถูกต้องกับกฎหมายอยู่นะครับก็ไปเจาะแล้วก็ไปเห็นแฟ้มฉบับหนึ่งเป็นไฟล์นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ทางหน่วยงานที่ให้อนุญาตบริษัทนี้ครับในเรื่องของใบอนุญาตคาสิโนนะครับเราก็ไปเจาะเข้าไปในไฟล์เขาเราก็เห็นเอกสารทั้งหมดที่เขายื่นขออนุญาตนะครับแล้วเราก็ยังเห็นต่อไปว่าเอกสารเนี่ยมันมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับล่าสุดเราเห็นมีการมีคนนามสกุลสร้างอีกคนหนึ่งที่ตายนะครับแล้วก็มีการโอนหุ้นในคนอันนี้เราก็เห็นเราก็เห็นว่าเอกสารชุดนี้มันอัปเดตมาจนถึงปี2026หลังจากที่คุณสุชาดายื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยซ้ำเพราะว่าเอกสารที่อัปเดตล่าสุดนั้นก็คือเอกสารใบขอชำระหนี้หมายถึงว่าบริษัท National 9นี้ต้องไปจ่ายเงินค่าใบอนุญาตในปี2026 แล้วเราก็เห็นงบดุลงบกำไรขาดทุนของบริษัทนี้นะครับของปี2025เพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าเอกสารชุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเอกสารที่อัปเดตที่สุดแล้วทีนี้พอเราไปดูในทะเบียนหุ้นปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดที่เห็นก็คือปี2024นะครับชุดฉบับอันแรกที่ผมเห็นนะครับต้นฉบับตอนที่ก่อตั้งคือ2022อันนี้คือทะเบียนล่าสุด2024นะครับก็ยังมีคุณถ้าอย่างสร้างถือหุ้นบริษัทนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจ 80-90% ว่าขณะนี้เนี่ยคุณถ้าอย่างสร้างยังถือหุ้นอยู่สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทนี้ครับปี2025เนี่ยมีรายได้ 4,000 กว่าล้านกำไร 1,400 กว่าล้านแล้วก็ประกาศปันผลนะครับ500กว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณจากหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยคุณถ้าอย่างสร้างจะได้เงินอย่างน้อย 3-4 ล้านบาทมากกว่าราคาหุ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในแง่ของนักธุรกิจที่อุตส่าห์ก่อตั้งตรงนี้มานะครับแล้วแถมยังไประดมทุนเพิ่มอีก 2.5 ล้านเนี่ยทำให้ผมมั่นใจว่าแกยังถือหุ้นนี้อยู่ครับ
0: ทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณถ้าอย่างสร้างไปทำธุรกิจอะไรเพราะว่าบ่อนนี้ก็เกิดขึ้นในต่างประเทศถูกไหมมันมาโยงกับคุณสุชาดายังไงกับกฎหมายไทยยังไงคือที่อธิบายมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ขีดเส้นใต้คำเดียวก็คือแค่คุณไทยหยางซางลงทุนในธุรกิจบ่อน
1: การพนัน
0: ออนไลน์ถูกไหมในต่างประเทศทีนี้มันมาโยงกับประเทศไทยยังไง
1: ทีนี้ต้องเข้าใจว่าการลงทุนในบ่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปซื้อหุ้นแต่ว่าลงทุนก่อตั้งร่วมกันมันจะต่างกับที่ผมไปซื้อหุ้นนะอันนี้ต่างกัน
0: เหมือนกับต่างกับความว่าเป็นนักลงทุนเฉย
1: ผมอาจจะไปถือกองทุน SP 500ของอเมริกาซึ่งกองทุนนี้ไปลงทุนในคาสิโนอะไรแต่ว่าผมเนี่ยลงทุนในตัวหุ้นคาสิโนจริงๆเลยตรงๆเลยไม่ได้ลงทุนผ่านกองทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความแตกต่างครับเพราะบางคนบอกว่าก็อย่างนี้กองทุน S&P 500ก็ผิดมันไม่ใช่นะครับ
0: เหมือนนักลงทุนทั่วไป
1: ใช่
0: คุณสุริโชคให้น้ำหนักมากกว่านั้น
1: คือนี่ไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปนี่นักลงทุนที่เจาะจงเรื่องบ่อนการพนันเลยแล้วก็เป็นบ่อนการพนันที่เป็นคริปโตนะครับขายที่คริปโตล้วนๆทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวยังไงเพราะว่าบังเอิญเส้นเงินของบ่อนนี้ครับมันฟาดมาถึงประเทศไทยหมายความว่าบ่อนนี้คนไทยสามารถเข้าถึงได้นะครับอย่าลืมว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเข้าถึงตลอดเพิ่งมาปิดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แล้วคนที่ปิดก็ไม่ใช่รัฐบาลไทยคนที่ปิดคือเจ้าของเว็บเองเจ้าของเว็บอ้างว่าเขาไม่มีใบอนุญาตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการพนันไทยนี่ไม่สามารถที่จะเล่นได้ผมก็ถามว่าแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปไหนแล้วครับเราก็เลยอยากไปดูว่าจะมีเส้นเงินไปถึงบ่อนนี้ไหมนะครับผมก็เริ่มต้นจากโจทย์นี้ก่อนเพราะเรารู้ว่าหุ้นคริปโตเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเงินคริปโตเนี่ยมันใช้ในการพนันใช่ไหมใช้ในการเล่นเพราะบ่อนนี้เป็นบ่อนคริปโตเราก็เลยตั้งโจทย์ก่อนว่าก็ต้องไปหาเงินคริปโตมาเล่นแล้วเจ้าไหนที่มีการขายคริปโตในประเทศไทยอันนี้คือโจทย์ที่1ผมก็ดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่า market share หมายถึงว่า Bitkub เนี่ยครองตลาดในเรื่องของกระดานขายคริปโตมากที่สุดนะครับก็เลยไปเริ่มที่Bitkub ก่อนก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่า transaction มันเยอะนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราจะดูเส้นเงินเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากการดูเส้นเงินของBitkub บัญชี Bitkubไปบัญชี shuffle.com หาว่ามันมีเงินที่โอนไปทางโน้นไหมปรากฏว่าเราเจอครับเราเจอว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจนปัจจุบันเนี่ยเราเจอเส้นเงินอยู่ประมาณ100กว่าล้านบาทอันนี้เฉพาะที่เราเจอนะครับเราเจอแล้วเราก็เจอลักษณะการโอนแบบจาก Bitkubไปบัญชีนอก Bitkubแล้วบัญชีนอก Bitkubก็โอนไปที่ Shuffle นั่นก็อีกรูปแบบนึงแต่รูปแบบนี้เรายกเป็นตัวอย่างก็คือเราเห็น1เส้นทางแต่มันอาจจะมีเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราหาเนี่ยมันยากเพราะเราต้องแมทช์2เส้นนะครับเส้น Bitkubไปบัญชี X แล้วต้องแมทช์บัญชี X ไป Shuffle อีกทีแล้วต้องมาแมทช์2ขาด้วยกันอันนี้จะยากกระบวนการนี้ยากเราเลยหามา1บัญชีให้เห็นว่ามันมีจริง
0: เป็นตัวอย่าง
1: ใช่แต่สำหรับไอ้ตัวจาก Bitkubเนี่ยไป Shuffle เนี่ยตรงเลยเนี่ยอันนี้ง่ายครับ
0: เพราะฉะนั้นเราหาเจอทั้ง2รูปแบบ
1: ทั้ง2รูปแบบเลย
0: ผ่านกระเป๋าตรงกลาง
1: ตรงกลางก็ม
0: ีแล้วก็ค่อยไป shuffle.com
1: ก็มี
0: หรือตรงกันเลยก็มี
1: ก็มีแต่ตรงกันนี่มันหาง่ายหน่อยนะครับพอเราหาเจอปั๊บเราก็เห็นเลยว่า3ปีที่ผ่านมามันอย่างน้อยๆก็100กว่าล้านที่เราเห็นนะครับขาไป60ขากลับมา50นะครับอันนี้เฉพาะที่เราเห็น
0: คือที่พยายามจะพิสูจน์ เรื่องนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเว็บไซต์เพิ่งจะถูกปิดกั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแปลว่าคนไทยเข้าถึงได้
1: เข้าถึงได
0: ้สองก็คือมีคนไทยเข้าถึงได้แล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีคนเล่นจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็เลยไปหาเส้นเงิน
1: ใช่ครับ
0: ว่าใครที่จะโอนคริปโตเพื่อไปเล่นพนันที่ shuffle.com
1: ใช่ครับ
0: เพื่อจะพิสูจน์ว่าคนไทยเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้
1: ใช่ครับ
0: มันถึงจะมาเกี่ยวโยงกับกฎหมายไทยและทีนี้ถูกไหม
1: เพราะงั้นจะผิดตามมาตรา12ของพรบการพนันปี2478
0: แต่ทีนี้ผมเคลียร์ไปเป็นตัวละครก็แล้วกันอย่างบิดครับเนี่ยอ้าวล่าสุดเขาออกเป็นแถลงการออกมานะครับบอกว่ามีประกาศสำคัญจากบิดครับออนไลน
1: ์
0: สืบเนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่กล่าวถึงความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ขณะนี้บิดครับ Exchangeเรียนให้ทราบว่า Bitcup Exchange ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอสำหรับกรณีที่ผ่านมาเนี่ย Bitcup ยังได้ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้นขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดไว้วางใจในมาตรฐานการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของ Bitcup คำชี้แจงของ Bitcup คุณสิริโชค
1: ก็ตีความง่ายๆว่าtransaction ทั้งหมดมันเป็นของแท้ครับเพราะมันปรากฏในบล็อกเชนเพียงแต่ว่าทางนี้ก็จะไม่พูดถึงแต่ก็จะบอกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างตามกฎหมายไม่ได้มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้า transaction ที่เราเจอไม่จริงเนี่ยปิดครับต้องออกมาพูดแล้วว่า transaction
0: ว่ามันไม่มีอยู่จริง
1: ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าวิธีการพูดก็จะเป็นลักษณะของการทนายนะครับก็คือบอกว่าเราจะทำตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็ได้มีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
0: ซึ่งมองได้มั้ยว่าตัว user ตัวลูกค้าของเขาก็ใช้บริการของ Bitcup ทีนี้ตัวกลางศูนย์ซื้อขายใครจะไปรู้ว่ามันจะโอนไปเว็บพนันจะเอาไปฟอกจะเอามันก็เหมือนกับพวกที่ทำเพย์เมนต์ทั้งหลายก็มีโอกาสที่เขาไม่มีทางรู้หรอกว่าลูกค้าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเอาคริปโตไปทำอะไร
1: ก็ต้องพิสูจน์กันนะครับบังเอิญเนี่ยข้อมูลมันมีอยู่แล้วว่าบริษัทเวลาโอนเงินเนี่ยจาก Bitcup ไปทาง Shuffle เนี่ยขนาดพวกผมยังหาเจอเลยพวกผมที่เป็นเอาวิธีการสแกนแบบปกติยังหาเจอเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องถามบริษัทว่าบริษัทไม่รู้เลยหรือว่ามีการโอนเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เราพูดถึงเนี่ยประมาณ100กว่าล้านเนี่ย transaction มันทั้งหมดประมาณ10,000กว่าครั้งนะคร
0: ับ
1: ที่โอนไป
0: คือผู้ให้บริการต้องเห็นอยู่แล้ว
1: มันต้องเห็นอยู่แล้วครับ
0: แต่เห็นแล้วเป็นความผิดของเขาไหมว่าลูกค้าจะทำอะไรกับทรัพย์สินของเขา
1: อันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐอย่างกลต.ก็ต้องดูครับ
0: คือจริงๆนี่เป็นปัญหาคลาสสิกนะว่าตัวคนกลางเนี่ยที่หลายๆคดีนี่ก็คือคนกลางนะการรับชำระเนี่ยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ว่าต้องไปพิสูจน์ว่าเขารู้เห็นในสิ่งนั้นหรือเปล่าถูกไหมคร
1: ับ ก็คือต้องไปพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าศาลเชื่อไหมว่ามีการโอนเป็นหมื่นๆครั้งไปที่ shuffle.com โดยที่บริษัทไม่รู้
0: โอเคอันนี้ในส่วนของ Bitcup ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ Bitcup ต้องฟังคำชี้แจงเขาด้วยนะว่าเขารู้เห็นกับธุรกรรมนี้มากน้อยขนาดไหนทีนี้โยงกลับมาที่ตัวคุณไทหยางซังแล้วก็ตัวคุณสุชาดาเพราะคุณสิริโชคพยายามจะพิสูจน์ว่าเว็บนี้เข้าถึงได้มีคนไทยเล่นผ่านธุรกรรมที่เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีมากกว่านี้ถูกไหม
1: เพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่ Bitcup นะครับมันมี Binance มันมี Maxbit อีกหลายเจ้าที่มีกระดานขายคริปโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักการพนันของไทยอาจจะเข้าในบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นบิตครับทีนี้เรายกตัวอย่างเฉพาะบิตครับอย่างเดียว
0: ผมโยงกลับมาที่ตัวคุณสุชาดาเอา2ประเด็น
1: ครับ
0: ประเด็นแรกก่อนหุ้นที่คุณไทหยางซังถืออยู่ที่คุณสิริโชคบอกว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนทั่วไปคือตั้งใจลงทุนในกิจการบ่อนออนไลน์เลยเนี่ยตกลงในทรัพย์สินที่เสนอต่อปปช.ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้ว
1: ไม่มีครับ
0: ไม่ปรากฏ
1: ไม่ปรากฏเลยถ้าจะบอกว่าลืมก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาสำแดงบัญชีทรัพย์สินอื่นที่เป็นหุ้นนะครับ10บาท15บาทอะไรก็ยังมีอยู่เลยคือจำนวนน้อยๆเนี่ยเขาแสดงนะครับแต่จำนวนมากๆแบบนี้มันก็จะลืมยากนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นของบอนคริปโตซึ่งทำกำไรมหาศาลแล้วก็มีปันผลมหาศาลถ้าจะบอกว่าลืมผมว่ามันจะเป็นการชี้แจงยากมากในศาลนะครับ
0: ฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์ส
1: ินไม่ปรากฏ
0: ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินของสามีก็ตามแต่ตัวสสสุชาดาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย
1: ต้องยื่นครับต้องยื่นและต้องรับผิดชอบเพราะว่าคนที่รับผิดชอบไม่ใช่คุณไทหยางซังคนที่รับผิดชอบคือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
0: เพราะกฎหมายมองว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมสามีภรรยาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินมาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการที่มีคนไทยเข้าถึงได้และเกี่ยวอะไรกับคุณไทหยางซังเกี่ยวอะไรกับคุณสุชาดา
1: ค คือข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณไทหยางซางเกี่ยวข้องนะครับในแง่ของการบริหารในแง่ของการชักจูงแนะนำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเข้าตามพรบการพนันครับซึ่งหมายความว่าต่อไปนี้ทรัพย์สินที่คุณไทหยางซางเอามาสำแดงเนี่ยในบัญชีทรัพย์สินก็ต้องพิสูจน์ที่มาที่ไปว่าส่วนไหนที่มาจากเงินที่เกิดขึ้นจากบ่อนการพนันครับก็จะไม่ต่างกับวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวนี่ไม่มีหุ้นเลยนะครับแต่แค่เส้นเงินฟาดไปถึงก็โดนยึดทรัพย์ยึดรถ Ferrari
0: ที่ไปเปิดกัน
1: ใช่
0: ในต่างประเทศเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะ
1: เซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศหมดแต่เส้นเงินฟาดมาที่เมืองไทยเหมือนกับกรณีของ shuffle.com ที่ฟาดมา
0: อ
1: ันนั้นคือคำถามที่ผมตั้งนะครับแต่ที่ลึกไปกว่านั้นอีกก็คือคุณสุชาดาเนี่ยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีในช่วงที่ shuffle.com มีการให้บริการกับคนไทยก็ต้องถามว่าที่รัฐบาลประกาศนักประกาศหนานะครับจับมือกันประกาศปราบเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยแล้วทำไม shuffle.com มันถึงหลุดหูหลุดตาไปได้3ปีครับแล้วเพิ่งมาปิดเพราะเว็บไซต์แถลงเองว่าไม่มีใบอนุญาตในการให้บริการแล้วเว็บไซต์นี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเทศคูราซาวเองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้นะครับประเทศที่ให้ใบอนุญาตเนี่ยshuffle.com
0: คือไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเขาได้แต่ไม่ให้คนในประเทศเขาเล่น
1: ไม่ให้คนในประเทศเล่นประเทศอังกฤษก็เล่นไม่ได้ครับขนาดว่า shuffle.com เป็นสปอนเซอร์หลักของทีมซันเดอร์แลนด์ทีมสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตในการเล่นการพนันก็เลยไม่สามารถที่จะให้คนอังกฤษเล่นได้นะครับแล้วขณะนี้ก็เป็นปัญหาเพราะรัฐบาลอังกฤษกำลังจะเล่นงาน shuffle.com คือไม่มีใบอนุญาตในการเล่นการพนันแต่มาสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลเนี่ยเขากำลังจะยกเลิกตรงนี้นะครับ
0: คือแค่มาแค่แบรนด์อยู่หน้าเสื้อนักฟุตบอลเนี่ยอังกฤษยังไม่ให้เลย
1: ใช่กำลังจะไม่ให้แต่ปัจจุบันให้อยู่นะครับทีนี้ผมถามต่อว่า shuffle.com เนี่ยไปสปอนเซอร์ทีมซันเดอร์แลนด์โดยที่ไม่สามารถให้บริการในประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นเป้าหมายเขาไม่ใช่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับเป้าหมายเขาคือประเทศในเอเชียที่ชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วแทงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วถามว่าเป้าหมายของประเทศเหล่านั้นคือใครหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่แทงกันเยอะๆก็คือประเทศไทยครับ
0: คือชัฟเฟิลนี่เขาบริการหลายรูปแบบการพนันครบทุกรูปแบบ
1: ครบถ้วนนะครับก็ต้องถามว่าที่เขาไปโฆษณาในพรีเมียร์ลีกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องแทงบอลนะครับ
0: เขาก็ไปหาลูกค้าในประเทศอื่นที่เข้าถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มันเข้าถึงทั้งโลกอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะมีมาตรการปิดกั้นที่มันคุมเข้มมากขนาดไหนหรือกฎหมายของประเทศไหนที่อนุญาตให้เล่นได้อย่างถูกต้องถูกไหมครับ
1: ทีนี้ผมถามว่าอังกฤษก็ให้บริการไม่ได้นะครับคูราซาวก็ให้บริการไม่ได้สหรัฐก็ให้บริการไม่ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยครับเขาห้ามเล่นการพนันทำไมถึงให้บริการได้มา3ปีนะครับอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เยอะๆเลยแล้วในระหว่างนั้นคุณสุชาดาเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีผู้ซึ่งดูแลปราบปรามดีอีโดยตรงปราบปรามการไว้ปราบพนันโดยตรง
0: อ่ะถ้าจะบอกว่าตั้งคำถามว่าทำไมหน่วยงานรัฐหา shuffle.com นี้ไม่เจอแล้วก็สามารถที่จะให้บริการตลอดต่อเนื่องมาหลายปีแต่ถ้าจะโยงในช่วงจังหวะที่คุณสุชาดาเกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอีเนี่ยมันก็สั้นๆ นะคุณสุริโชค รัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกเนี่ยเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีตอนอนุทิน1ถูกไหมเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็แป๊บเดียวก็ยุบสภาแล้วแล้วคุณสุชาดาก็เป็นสส
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นก็ผมว่าก็หลักไม่กี่เดือนอะที่เธอเป็นเลขานุการแต่ว่ากระทรวงดีอีแล้วช่วงก่อนหน้านี้ล่ะคุณสุริโชคไม่กล่าวโทษทั้งหมดว่าปล่อยให้เว็บไซต์นี้มันไปเปิดให้บริการได้ยังไงทำไมพุ่งเป้ามาที่เฉพาะ
1: คือต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์พวกนี้มันก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่40ล้านที่จะมาจ่ายคุณชัยชนกถ้าจำได้นะครับที่เป็นที่คุณชัยชนกได้ประกาศในสภาว่าเนี่ยมีคนจะมาเสนอจ่าย40ล้านผมก็ถามต่อว่าสมมติว่ามีการจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์เนี่ยมันเปิดได้ในหลายๆเว็บไซต์เนี่ยแล้วพอมาถึงจังหวะของรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยที่เขามีนโยบายปราบเว็บไซต์โดยเฉพาะแล้วคุณสุชาดาก็ไปยืนแถลงข่าวกับรัฐมนตรียุติธรรมว่าจับเว็บไซต์ได้9เว็บไซต์แล้วก็ยึดเงินได้ 15,000 กว่าล้านผมก็ถามว่าในขณะช่วงนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ปราบเว็บที่มีความใกล้ชิดกับคุณสุชาดาล่ะครับ
0: อ๋อคือตอนนั้นเธอเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอีแล้วเหมือนกับได้รับผิดชอบเรื่องของการปราบปรามเว็บ
1: ใช่ครับ
0: เถื่อนเว็บพนันออนไลน์พวกนี้เลย
1: แล้วก็ยังไปยืนประกาศร่วมกับรัฐมนตรียุติธรรม นะครับในการประกาศที่จะปราบปรามเว็บไซต์การพนันผมก็ถามว่าถ้าเธอตั้งใจที่จะปราบเว็บการพนันแล้วทำไมเว็บ shuffle.com ไม่อยู่ในรายการที่ปราบครับ
0: คือแน่นอนตอนที่มันเปิดให้บริการได้ใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องชี้แจงต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ที่คุณสิริโชคให้น้ำหนักก็เพราะว่าดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังณตอนที่เธอเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอี
1: ครับ
0: ในยุคของคุณชัยชนกอนุทิน1ทำไมถึงไม่เจอ
1: มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่คนถามได้เลยนะครับ
0: ท่านปลัดดีอีบอกวันนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะคนไทยเล่นเข้าเล่น shuffle.com น้อยระบบตรวจจับ AI ระบบตรวจจับที่ใช้ AI ของกระทรวงดีอีเลยอาจจะไม่เจอ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะโพสทราฟฟิกให้ดู
0: มีอีก
1: ไหมมีครับคือเวลาปลัดพูดเนี่ยปลัดต้องพูดบนข้อเท็จจริงอย่าลืมไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นระบบทราฟฟิกเนี่ยเราสามารถค้นคว้าค้นหาได้นะครับแล้วเบื้องต้นผมก็เห็นแล้วแต่ผมกำลังจะกันกรองให้มันดีกว่านี้นะ
0: ว่าทราฟฟิกมันเยอะมันน้อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: มันเยอะครับมันไม่น้อยครับมันเยอะเฉพาะบล็อกเชนแล้วก็เห็นเข้าไปกว่าหมื่นทรานแซคชั่นอยู่แล้วนะครับ
0: ก็คือดูจากเส้นเงินน่ะจะเป็นตัวบอกถูกไหม
1: มันก็บอกอยู่แล้วมีคนเข้าไปใช้เยอะแล้วอย่าลืมว่าบริษัทนี้ครับเขาบริษัทยักษ์ใหญ่อันนึงแหละเพราะเขาโฆษณากับซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกคนไทยก็เห็นทั่วกันไปหมดทุกคนที่ดูพรีเมียร์ลีกก็เห็นแล้วไม่คิดไม่รู้เลยแหละครับ shuffle.com
0: ฉะนั้นมี2ประเด็นที่คุณนี่ผมว่าจากสัปดาห์ที่แล้วผมว่าคุณสิริโชคยังมีความระมัดระวังที่จะกล่าวหานะว
1: ่
0: า 1,400 ล้านที่เป็นหนี้ของคุณทะหยางซางเนี่ยมันมาจากส่วนไหนยังไงแต่สัปดาห์นี้เหมือนพอเจอเรื่องนี้นี่แบบ
1: มันชัดมาก
0: ค่อนข้างมั่นใจ
1: เพราะว่า กฎหมายมันชัดคืออย่าลืมครับว่าอันนี้ไม่ใช่เราไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่ลาสเวกัสแล้วเงินกลับมานะครับอันนี้เราเล่นที่บ้านในเมืองไทยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ shuffle.com แล้วลงทุนแล้วเล่นการพนันได้อันนี้มันมีความแตกต่างตรงนี้ครับ
0: ฉะนั้น2ประเด็นที่สงสัยตอนนี้ก็คือ1ทำไมถึงไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สิน
1: ใช่ครับ
0: ของ2สามีภรรยาคู่นี้2ก็คือไอ้การที่เว็บไซต์นี้มันเข้าได้เนี่ยมันไปเกี่ยวโยงอะไรกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐคือถ้าคุณท่าหยางซางไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆเลย
1: ครับก็ไม่ว่ากัน
0: โอเคมันก็อาจจะหลุดจะรอดไปได้
1: ก็อาจเป็นการจ่ายเงินตามปกติ
0: เหมือนกับเว็บไซต์อื่นที่แอบลักลอบเปิดได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่พอภรรยาม ีอำนาจหน้าที่อยู่ในหน่วยราชการเป็นเลขานุการกระทรวงดีอีตอนนั้นก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเลยทำให้มองไม่เห็นเว็บไซต์นี้หรือเปล่า
1: ใช่อันนี้คือข้อสังเกตที่ผมตั้งขึ้นมานะครับว่าทำไมแล้วก็ที่ผมแปลกใจคือว่าเรื่องนี้มันดังมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่กล้าไปปิดเว็บไซต์นี้จนกระทั่งเจ้าของเว็บไซต์ปิดตัวเขาเองกับคนไทยถามว่าทำไมถึงปล่อยให้ถึงวันที่8ตุลานะครับเรื่องนี้มันมาหลายวันแล้วและจริงๆกระทรวงดีอีก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะครับแล้วก็สามารถเอาหมายสารไปปิดเว็บไซต์นี้ได้แต่ก็ไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ
0: ครับผมก็เห็นคนในแวดวงคริปโตผู้เชี่ยวชาญวงการเทคโนโลยีออกมาตอบโต้คุณสิริโชคหลายคนนะ
1: ครับ
0: เช่นบอกว่าการลงทุนในเว็บพนันคริปโตเป็นเรื่องปกติในโลกของคริปโตอยู่แล้วหรือว่าพวกให้บริการ payment service อะไรแบบนี้มันก็มีการฟอกเงินกันทั้งนั้นแหละใครเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะไปรู้ว่าลูกค้าจะเอาไปทำอะไรไม่งั้นทุกธนาคารก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้หมดนะเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเงินที่เขาผ่องถ่ายกันเนี่ยมันเป็นเงินผิดกฎหมาย
1: แต่ธนาคารเขามีระบบในการสกรีนในการป้องกันรายงานธนาคารแห่งชาตินะครับนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า KYC Know Your Customer อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีความพยายามในการกวาดล้างอยู่แต่อย่าลืมว่าถ้าอ้างแบบนี้ครับก็ต้องถามว่าแล้วคุณภาวุฒิล่ะครับส.ส.พรรคประชาชนแกโดนข้อกล่าวหาอะไรครับฟอกเงิน
0: ผ่านอะไรครับเป็นเกตเวย์ของแก
1: เป็นเกตเวย์เหมือนกันแล้วทำไมคุณภาวุฒิโดนได้ล่ะครับ
0: คือถ้าจะมองว่าเป็นเกตเวย์ไม่เกี่ยวเลย 100% เนี่ยนะ
1: มันก็ไม่ได้
0: ว่าลูกค้าจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคุณภาวุฒิทำไมถึงโดน
1: ใช่นะ
0: คุณภาวุฒิถึงตุกตั้งก็สงสัยว่ารู้หรือเปล่าว่าไอช่องทางเงินผ่านจะคริปโตหรืออะไรเนี่ยมันมาจากการฟอกเงิน
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่บรรดากูรูทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของคริปโตแต่เขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเขาก็ไปพยายามนึกคิดว่าคริปโตเป็นเรื่องของการใช้เหรียญแบบสลับซับซ้อนแต่ผมอธิบายแบบให้เข้าใจนะครับเขาจะได้ไปคิดนะครับว่ามันไม่มีความซับซ้อนอะไรหรอกครับคริปโตก็คือวิธีการจ่ายเงินแบบนึงนะครับลองคิดจินตนาการตามผมนะครับถ้าวันนี้มีเกิดมีบ่อนการพนันเปิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ต่อให้คุณเอาคริปโตไปจ่ายในบ่อนการพนันนี่แล้วคุณไปเล่นเนี่ยถามว่าผมไปเล่นนะผมเอาคริปโตไปจ่ายโอนเงินสดๆตรงนั้นถามว่าผิดไหมอ่ะต้องผิดแล้วครับเพราะมันเกิดในประเทศไทยถูกไหมครับอันนี้เป็นบ่อนที่อยู่ในต่างประเทศแต่มาเปิดในประเทศไทยเหมือนกันผ่านเว็บไซต์แล้วคนที่เล่นก็เล่นในประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ใช้เงินโอนเป็นคริปโตแต่ไม่ผิดกฎหมายยังไงครับมันผิดกฎหมายเต็ม
0: ๆถ้าคุณไทหยางซางเป็นนักธุรกิจลงทุนในบ่อนประเทศที่ถูกกฎหมายนะแล้วเพียงแค่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่งงานกับนักการเมืองไทยโดยที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได
1: ้ครับก็ไม่ผิดอะไร
0: มันก็จะเรื่องของเขาเลยถูกไหมก็เป็นธุรกิจของเขาที่อยู่ต่างประเทศ
1: คืออย่างนี้ครับองค์ประกอบมันต้องครบก่อนนะคือ1เนี่ยมันจะต้องเปิดให้คนไทยเข้าได้2เนี่ยจะต้องมีคนไทยเล่นนะครับแล้วก็3เนี่ยคนที่เราจะเล่นงานเนี่ยก็ต้องมีเส้นเงินฟาดไปถึงนะครับหรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้นะครับองค์ประกอบความผิดนี้มันเกิดแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานของรัฐที่จะไปดูข้อเท็จจริงว่าคุณถ้าอย่างสร้างเกี่ยวข้องไห
0: ม
1: นะครับเกี่ยวข้องอย่างไรและได้ผลประโยชน์จากเงินที่ได้มาจากประเทศไทยอย่างไรอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่หน่วยงานของรัฐต้องไปทำต่อ
0: ครับคุณสิริโชคได้รับเชิญให้เข้าไปชี้แจงต่อกรรมาธิการใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ของคุณโรม
1: ของคุณโรมวันที่22ตุลาครับ
0: แล้วเขาเชิญใครอีกบ้างนะในวันที่22ตุลา
1: ผมเข้าใจว่าก็จะเชิญบรรดาแพลตฟอร์มนะครับอย่างน้อย 2-3 วันอย่างน้อยก็ต้องมีบิตคับ Binance ที่เข้าไปเพื่อที่ให้เอาทรานแซคชั่นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้กับคณะกรรมการได้เห็นว่ามีการเอาเงินจากบัญชีคริปโตในบริษัทเหล่านี
0: ้
1: ไปเล่นการพนันที่ชัฟเฟิลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็จะเห็นชัดเลยนะคร
0: ับ วันนี้ผมคุยกับคุณสุริโชคแต่ว่าคุณสุชาดาเนื่องจากว่าวันก่อนที่เธอไปปรากฏตัวที่พรรคภูมิใจไทยเธอบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปรวบรวมแล้วเดี๋ยวจะออกมาแถลงฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องฟังเธอด้วยถูกไหมว่าจะอธิบายยังไงทั้งเรื่องไอ้หนี้ 1,400 ล้านก่อนหน้านี้แล้วก็ข้อมูลที่อาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะเพื่อความเป็นธรรมก็รอฟังด้วยวันนี้ฟังข้อมูลจากคุณสุริโชคก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณสุริโชคที่มาพูดคุยกันครับแล้ววันนี้ตอบโจทย์ลาไปเลยนะครับพบกันวันจันทร์ 20:30 ครับสวัสดีครับ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ทัพฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยอธิปไตยของไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับนี่วันนี้มาคุยอยู่เรื่องหนึ่งแล้วกันมันเป็นคดีด้วยมันต้องเป็นคดีอยู่แล้วแหละถ้าไม่งั้นผมคงไม่เอามาคุยหรอกมันเป็นข่าวมันเป็นข่าวแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแล้วก็มันเกี่ยวกับความมั่นคงเลยนะไม่ได้เรื่องเล็กๆนะมันเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเราเลยนะคือมันอย่างงี้เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ DSI นะเขาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะไปจับเขาเรียกอะไรเป็นโกดังนะโกดังและก็บ้านพักของผู้เกี่ยวข้องนะไปค้นแล้วก็ไปจับด้วยในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมนะพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะไปพบกับเขาเรียกว่าเครื่องอะไรอ่ะมันอะไรเครื่องขุดอะไรนะเครื่องขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเหมืองบิตคอยอ่ะเหมืองบิตคอยไอ้พวกนี้มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคือผมก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าคดีนี้คือประมาณว่าถ้ามันจะทำเหมืองขุดบิตคอยขุดสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากถ้าสมมติว่ามันใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเสียค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกันในแต่ละเดือนแต่ว่าไอ้พวกนี้นะครับไอ้แก๊งเนี่ยมันไปต่อตรงกับเสาไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลย พอต่อตรงเข้ามาเนี่ยเข้ามาในเหมืองผมใช้คำว่านี้แล้วกันเข้ามาในเหมืองของตัวเองเนี่ยนะครับมีไอ้เครื่องขุดเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 เครื่องนะฮะแล้วก็ที่บอกว่ามันเสียหายยังไงก็คือว่าคือเครื่องเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมันใช้ไฟหลวงโดยไม่ได้ผ่านมิเตอร์นะครับแต่ว่าไฟที่มันผ่านมิเตอร์เนี่ยมันเสียแค่เดือนละประมาณ 10,000 ถึง 25,000 แต่ว่าไฟที่มันไม่ได้ผ่านมิเตอร์เนี่ยคิดเป็นความเสียหายนะคือมันจ่ายจริงเนี่ยจ่ายจริงๆนะให้กับการไฟฟ้าเนี่ยเดือนละ 25,000 แต่ว่าถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องจ่ายเดือนละ22ล้านบาทคิดดูดิเท่ากับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยเสียหายเลยนะรัฐเนี่ยสูญเสียไฟไปเป็นเงินจำนวนเดือนละ22ล้านบาทเนี่ยโดยไม่ได้เงินกลับคืนมาเลยอ่ะได้มาแค่ 25,000 แต่จริงมันต้องจ่าย22ล้านไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกระทบความมั่นคงของระบบพลังงานภายในประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเลยนะ DSI เขาก็ไปจับเขาก็แจ้งข้อหาเลยแน่นอนเราเคยคุยกันมาแล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยลักไฟนะครับไฟฟ้าเนี่ยแม้มันจะจับต้องไม่ได้แม้มันจะไม่เห็นตัวนึกออกไหมมันไม่เหมือนนาฬิกาเนี่ยลักนาฬิกาลักทองใช่ไหมมันจับต้องได้มันเห็นตัวได้นึกออกไหมสัมผัสได้แต่ลักไฟเนี่ยสันนิษฐานบอกว่าแม้จะจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้อยู่แล้วเพราะไฟดูดตายแน่นะครับแม้จะไม่เห็นตัวแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์เพราะนั้นการลักไฟก็ถือว่าลักทรัพย์ไอ้แก๊งนี้โดนเลยนะฮะถือว่าลักทรัพย์เลยนะฮะโดนแน่นอนเลยนะครับถือว่าลักทรัพย์เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าแม้จะจับต้องไม่ได้แม้จะไม่เห็นตัวแต่ก็เป็นสิ่งที่มีค่าเห็นไหมสิ่งที่มีค่ามีราคานี่ไงค่าเห็นไหมเดือนละ 25,000 ถูกไหมล่ะมันมีค่ามีราคาไงเพราะนั้นก็ใครลักไฟก็ต้องโดนนะครับแต่คดีนี้ก็โอ้นะโดนทั้งเรื่องของลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช่ไหมมีอะไรอีก มีเรื่องของการฟอกเงินนะมีเรื่องของพ.ร.บ.ดัดแปลงอาคารกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายสาธารณสุขถือว่าเป็นคดีใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าโอ้โหเขาบอกว่าใช้ไฟกันนี่เกินอ่ะมันเกินขนาดอ่ะโอ้โหคิดดูดิพูดถึงผมนี่เสียดายแท้เลยนะขนาดผมไม่ได้ทำงานการไฟฟ้านะโอ้โหที่ค่าไฟนี่กับประชาชนนี่ทางดวงการก็บ่นนะแม้ที่ของเราค้าง3เดือนจะตัดฉับตัดฉับที่ไอ้พวกนี้นี่นะไม่ปล่อยให้มันใช้ไฟเนี่ยในข่าวเนี่ยใช้ไฟมาปีกว่าใช้ไฟเดือนละ22ล้านเนี่ยมาปีกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปคิดกันเอาเองแล้วกันว่าเดือนละ22ล้านเนี่ยปีนึงเท่าไหร่ปีนึงเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ22ล้านอ่ะผมขี้เกียจคิดแต่ผมตกเลขอ่ะไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเวลามันจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเหมือนกันนะเขาบอกว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยตามที่ไกลๆเนี่ยบางทีมันแอบจ้ำไฟหลวงนะไปใช้ในเหมืองบิตคอยไปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย คือคนเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องสังเกตสังกาด้วยถูกไหมแล้วคนเป็นประชาชนเนี่ยเฮ้ยไอไฟบ้านนี้มันบ้านหลังเล็กวะทำไมสายเคเบิลมันจำเข้าบ้านมันใหญ่จังวะเออก็ต้องแบบเป็นหูเป็นตาเพราะว่ามันก็เป็นรายได้ของประเทศเราอ่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไม่ใช่เวลาไปใช้ไฟตรงนี้แล้วก็มาบวกเสียจากตรงนั้นมาบวกค่าไฟกับประชาชนอันนี้พูดเล่นนะอันนี้ก็ไม่เอานะนะครับอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติดูแลคนพิการอย่างไรให้มีความสุขคุณผู้ฟังครับการสนับสนุนด้านจิตใจกับคนพิการจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจและอดทนจากคนรอบข้างอย่างเหมาะสมนะครับจากปฏิกิริยาต่างๆที่บุคคลรอบตัวแสดงออกจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนพิการทั้งสิ้นการใส่ใจสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลควรแสดงความใส่ใจกับคนพิการทั้งด้วยคำพูดและการแสดงออกซึ่งบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและเป็นการให้เกียรติคนพิการด้วยนะครับไม่ควรแสดงออกแบบปกป้องมากเกินไปเช่นช่วยเหลือทุกอย่างตัดสินใจแทนทุกอย่างโดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ตัดสินใจหรือทำสิ่งต่างๆที่ทำด้วยตนเองยิ่งจะทำให้คนพิการนะครับรู้สึกด้อยค่าและอึดอัดกับการเป็นภาระแก่ผู้อื่นหากผู้พิการมีแววพอที่จะโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเราควรสนับสนุนให้พวกเขานะครับได้กล้าแสดง

0: แค่เดินโดนแดดในที่โล่งกว้างกับคนที่คุณรักที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสรรสรรสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้านอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่งจนกว่าเขาจะบรรลุวัยฉกรรจ์และจงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องชั่งด้วยความเที่ยงตรงเราจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากที่ชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นและเมื่อพวกเจ้าพูดก็จงยุติธรรมและแม้ว่าเขาจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดก็ตามและต่อสัญญาของอัลลอฮ์นั้นก็จงปฏิบัติตามให้ครบถ้วนนั่นแหละที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รำลึกซูเราะห์อัลอันอามอายะที่152
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ข้อที่1การปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพอย่างเที่ยงแท้ใดๆนอกจากอัลลอฮ์และขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์หลักฐานดังกล่าวที่เกี่ยวกับการปฏิญาณตนที่เรียกว่าอัชชะฮาดะห์ชะฮิดัลลอฮ์อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวะวัลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลม์กออิมันบิลกิสตลาอิลาฮะอิลลาฮูวัลอะซีซุลฮะกีมอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีพระเจ้าใดๆที่ถูกเคารพอย่างเที่ยงแท้นอกจากพระองค์และเหล่ามะลาอิกะห์ทั้งหมดและบรรดาผู้ทรงความรู้บรรดารอซูลและบรรดาพวงผู้ศรัทธาทั้งหมดก็ได้ยืนยันไว้พระองค์ได้ดำรงกิจการทั้งหลายด้วยกับความเที่ยงธรรมไม่มีพระเจ้าใดที่ถูกเคารพอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงพระพีชายานเท่านั้นความหมายของการกล่าวอัชชะฮาดะก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลามะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์วะฮดะไม่มีผู้ที่ถูกกราบไหว้ใดๆที่ถูกต้องเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคำว่าลาอิลาฮะนั่นหมายความว่าการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอิลลัลลอฮ์เป็นคำยืนยันคำว่าอิลลัลลอฮ์เป็นคำยืนยันอย่างแน่วแน่ว่าการอิบาดะห์ทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีภาคีใดๆในการเคารพสักการะพระองค์เช่นเดียวกับการที่ไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ในอำนาจของพระองค์การอธิบายเรื่องนี้ดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งทำให้เกิดความกระจ่างได้เป็นอย่างดีอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะอิดกอลาอิบรอฮีมุลิอบีฮิวะกอมิอินนานีบะรออุมิมมาตะบุดูนอิลลัลลซีฟะตะรอนีฟะอินนะฮูซะยะฮดีนวะจะอะลาฮากะลิมะตันบากียะตันฟีอากิบิละอัลลอฮุมยัรจิอูนอัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและหมู่ชนของเขาว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวให้พ้นจากสิ่งที่พวกท่านเคารพกราบไหว้กันอยู่นอกจากอัลลอฮ์ผู้ที่บังเกิดฉันเท่านั้นเพราะแท้จริงพระองค์จะทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องให้แก่ฉันและเขาอิบรอฮีมได้ทำให้คำดังกล่าวคือหมายถึงชาดะยังคงอยู่ต่อไปในลูกหลานของเขาเพื่อเขาจะได้กลับมาสำนึกผิดและดำรัสของอัลลอฮ์บอกว่ากุนยาอะห์ลัลกิตาบตะอาลาอิลากะลิมะห์ซะวาอิมบัยนะนาวะบัยนะกุมอัลลาตะอ์บุดะอิลลัลลอฮ์วะลานุชริกะบิฮิชัยอะวะลายัตตะคิซะบะอ์ดุนาบะอ์ดันอัรบาบันมินดูนิลลาห์ฟะอินตะวัลลาวฟะกูลุชฮะดูบิอันนามุสลิมูนอัลลอฮ์กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์หมายถึงชาวยิวและชาวคริสต์จงมาสู่ถ้อยคําหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันหมายถึงในข้อกําหนดที่ให้เราต้องปฏิบัติไม่มีข้อขัดแย้งใดๆในหมู่รอซูลและในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดระหว่างเราและพวกท่านคือเราจะไม่เคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและเราก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์และพวกเราบางคนก็จะไม่ยึดถือบางคนเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์เหมือนดังเช่นพวกยะฮูดและพวกนะซารอและหากว่าพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดว่าพวกท่านหมายถึงประชาชาตินบีมุฮัมมัดเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ที่นอบน้อมตามในการยึดมั่นอยู่ในหลักเตาฮีดส่วนหลักฐาน เกี่ยวกับการ

0: ิญาณตนว่าแท้จริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลักอดะจาอะกุมรอซูลุมมินอังฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรรอฮีมอัลลอฮ์กล่าวว่าแท้จริงมีรอซูลท่านหนึ่งจากพวกท่านเองก็คือมาจากหมู่ชนอาหรับและเป็นตระกูลที่พวกเขายอมรับกันดีในความดีว่าเขานั้นเป็นผู้ที่พูดจริงมีเกียรติและเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งได้มาอย่างพวกท่านแล้วและท่านนบีนั้นก็เป็นผู้ที่หนักใจแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้ประสบกับความทุกข์ยากเป็นผู้ที่ห่วงใยในพวกท่านเป็นผู้ที่เมตตากรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธานี่คือคุณสมบัติอันประเสริฐในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายของการปฏิญาณตนว่าวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั่นคือรอซูลของอัลลอฮ์หมายถึงการปฏิบัติตามและการเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนบีสั่งใช้ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและอัสซุนนะห์ว่าการเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลเท่ากับว่าเขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากท่านฝ่าฝืนท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เท่ากับว่าท่านนั้นได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นกันเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีบอกเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีบอกเพราะท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อการรับวะฮีของอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์และเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการประกาศศาสนาและผู้ที่ปฏิญาณตนนั้นจะต้องไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตามอารมณ์ของเขาตามอำเภอใจของเขาและสิ่งที่อุตรินอกระบบศาสนาแต่ต้องปฏิบัติตามข้อบทบัญญัติที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงโปรดสำแดงท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ชมในตอนที่แรกก็พูดถึงเรื่องของการนิกะห์และการสมรสนะครับที่ในกรณีพิเศษที่ว่าผู้ปกครองหรือปู่นั้นสามารถจะทำการสมรสโดยใช้คนคนเดียวก็คือเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวนะครับก็สามารถทำได้ซึ่งทางยะมูดของฮานาฟิยะห์นั้นบอกว่าสามารถทำได้ถึง5กรณีนะครับคือกรณีที่เป็นบาลีหรือผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเป็นผู้รับมอบสัญชาติทั้งสองฝ่ายหรือเป็นเจ้าบ่าวฝ่ายหนึ่งแล้วก็รับมอบสัญชาติฝ่ายหนึ่งหรือเจ้าบ่าวฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือเป็นผู้ปกครองฝ่ายหนึ่งแล้วก็ได้รับมอบหมายอีกฝ่ายหนึ่งในห้ากลุ่มนะครับส่วนชาฟิอียะห์บอกว่าได้กรณีเดียวก็คือผู้ที่เป็นผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายคือปู่นะครับซึ่งปู่ก็สามารถที่จะนิกะห์หลานของตนเองเนี่ยที่ยังเล็กอยู่โดยตัวเป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายนิกะห์โดยเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์เอาไว้นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นในกรณีที่ปู่นั้นก็มีความชะฟะกอห์มีความเอ็นดูเมตตามีความเรียกว่ามีความใกล้ชิดกับหลานแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเป็นความเป็นห่วงเอื้ออาทรต่อหลานได้มากกว่าผู้อื่นความห่วงใยความชาวพะก้อความห่วงใยความเอ็นดูเมตตาของปู่นั้นย่อมมีต่อหลานนี้มากส่วนกรณีอื่นนั้นนะครับท่านมัชชาฟีก็ไม่พิจารณาก็มาดูคำว่าการอักดูการตกลงหรือการทำสนธิสัญญากับอันวะดูอันวะดูคือการให้สัญญาการทำสนธิสัญญากับการให้สัญญานั้นมีความหมายแตกต่างกันซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่าอักดุนนะครับการตกลงหรือการทำสนธิสัญญานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับทั้งด้านอะไรทั้งด้านดียานะด้านศาสนาแล้วก็กอฎออันด้านการตัดสินโดยมติเอกฉันท์ของฟุกะฮานะครับเพราะว่าอัลอักดุการทำสนธิสัญญานั้นจำเป็นต้องปฏิบัติทั้งด้านศาสนาคือด้านคุณธรรมแล้วก็กอฎอด้านการปกครองและการตัดสินนี้แน่นอนนะครับตามมติของ วิชาการทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีการตกลงทำสนธิสัญญาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็มีการฟ้องร้องทางกฎหมายได้นะครับจากหลักฐานที่ว่าต้องปฏิบัตินั่นคือคำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูเอาฟูบิลอุกูดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาหรือจงทำให้สัญญานั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจงให้สมบูรณ์ด้วยการถอนสนธิสัญญาต่างๆก็คือจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ตกลงกันไว้นะครับนี่คือสัญญาเอาฟูเป็นคำสั่งอามัรนะครับหรืออีกอายะห์หนึ่งบอกว่าเอาฟูบิลอ่ะดีและจงให้ครบถ้วนในการที่สัญญาตกลงเอาไว้อันนี้คือตกลงข้อตกลงเพราะฉะนั้นมีการตกลงแล้วต้องทำนะครับอันนี้คือการตกลงหรือให้สัญญาไว้ต้องทำส่วนอันวะดูคือการให้สัญญาว่าจะทำอันวะดูคือการสัญญาหรือการกล่าวว่าจะให้นะที่ไม่ใช่ตกลงคือการให้สัญญาว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับต่างกับการทำสนธิสัญญาที่มีการตกลงทั้งสองฝ่ายอันว่าโดยการให้สัญญาว่าจะให้หรือจะปฏิบัติต่อหรือจะใช้นี่ให้จะสัญญาว่าจะทำสัญญาว่าจะให้เนี่ยอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าว่าดุลการสัญญาเรื่องดีนะว่าดุลสัญญาเรื่องดีนั้นก็ถ้าตามปกติแล้วไม่ถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตัดสินคือหมายถึงว่าไม่สามารถจะฟ้องร้องได้การสัญญาว่าจะทำเนี่ยไม่สามารถฟ้องร้องได้แต่ถ้าการตกลงสัญญาแล้วมีข้อตกลงแล้วนะครับสนธิสัญญาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำฟ้องร้องได้แต่การให้สัญญาเฉยๆให้สัญญาลอยๆเนี่ยไม่มีข้อตกลงอะไรให้สัญญาฝ่ายเดียวลอยๆนั้นไม่มีข้อตกลงเนี่ยถือว่าไม่สามารถจะฟ้องร้องได้นะครับแต่สุนัตให้ปฏิบัตินะครับในเชิงของคุณธรรมของศาสนาเพื่อถือว่าเป็นอะไรเป็นมารยาทอันดีงามเราสัญญาจะทำเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นข้อตกลงนะครับไม่สามารถจะฟ้องร้องได้ถ้าไม่ทำแต่ด้วยมารยาทอันดีงามนะครับถือว่าเป็นด้วยมารยาทอันดีงามนั้นจะต้องปฏิบัติเป็นเรื่องของดียานะมันมีสองกรณีคือดียานะด้านของคุณธรรมตามศาสนากับกอดออันตามคำตัดสินของศาลก็คือสามารถฟ้องร้องได้ที่บอกว่าเป็นการสัญญานั้นนะครับว่าสมมติคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้สัญญาว่าจะขายคำพูดว่าจะขายหรือจะให้ยืมหรือจะยกให้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็มันจำเป็นต้องบังคับให้เขาจะต้องทำตามสัญญานั้นนั้นนะโดยการฟ้องศาลให้บังคับให้ไปทำสัญญาว่าจะให้เฉยๆจะให้เป็นการสัญญาว่าจะให้ไม่มีการตกลงเป็นข้อสัญญาที่สัญญาเป็นการให้คำสัญญาว่าจะให้นะครับเป็นให้ลอยเนี่ยเป็นคันให้เนี่ยก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได้แต่สุนัตให้ปฏิบัติตามถือว่าเป็นดียานะก็คือทางด้านของมารยาททางด้านของศาสนาเนี่ยสุนัตสมควรที่จะปฏิบัติตามที่สมควรนั้นก็คือการดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ตำหนิคนที่พูดและไม่ทำพูดจะทำและไม่ทำเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาตำหนิพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลิมาตะกูลูนะมาลาตะฟะอลูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าถึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำนะครับพวกพูดแล้วก็ไม่ทำทำไมเพราะเหตุใดกะบูรมักตะอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟะอลูนเป็นความกริ้วโกรธอันยิ่งใหญ่ณอัลลอฮ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำพูดแล้วไม่ทำเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากริ้วนะครับการพูดให้สัญญาว่าจะทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วไม่ทำเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกริ้วนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการปกครองนะครับการปกครองการเลือกตั้งการหาเสียงต่างๆเนี่ยก็สัญญาว่าจะให้นู่นให้นี่ให้นู่นให้นี่แล้วสัญญาเนี่ยคือไปฟ้องร้องไม่ได้แต่พอพูดแล้วได้เป็นได้ตำแหน่งแล้วไม่ทำเนี่ยนะครับก็ได้รับการกริ้วโกรธจากอัลเลาะห์แล้วก็ไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นมนุษย์ก็โกรธด้วยนะครับคือสัญญาอะไรไม่ให้เนี่ยมนุษย์ก็โกรธเพราะผิดสัญญาเดี๋ยวผิดสัญญานี้จะไปฟ้องร้องอะไรไม่ได้ก็เป็นสัญญาที่เป็นคำพูดเฉยๆไม่ได้มีการตกลงอะไรที่เป็นหลักฐานนะครับพูดไปเฉยๆพูดลอยๆออกมา ถ้าพูดแล้วนะครับมันก็จะบันทึกอยู่ในความจำของผู้ฟังหรือผู้รับสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพูดแล้วไม่ทำเนี่ยก็เป็นบาปใหญ่ก็เป็นเรื่องความคิ้วกลัวยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานอกจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวสำทับอีกว่าคนที่สัญญาและไม่ทำเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายของมุนาฟิกเรื่องของอามาลีมุนาฟิกในด้านของการปฏิบัตินะครับคนกลับกรอกมุนาฟิกคือคนกลับกรอกซึ่งคนกลับกรอกนั้นเป็นคนที่อันตรายเป็นคนที่น่ารังเกียจในสังคมนะครับใครที่ว่าชื่อไว้มุนาฟิกเนี่ยคนกลับกรอกนั้นถือว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคมอย่างยิ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอายะตุนมุนาฟิกีซะลาซุนนะครับเครื่องหมายของผู้กลับกรอกนั้นมีอยู่3ประการอิดาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดก็โกหกนะครับเมื่อคนเราพูดเนี่ยคนฟังก็ถ้าเขายังไม่รู้ข้อมูลจริงๆเขาต้องเชื่อก่อนเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วโกหกเนี่ยก็เป็นมุนาฟิกเป็นคนที่เชื่อไม่ได้กลับกรอกอันที่2คือวะอิดาวะอะดะอัคลาฟะเมื่อสัญญาแล้วก็ผิดสัญญาให้สัญญาแล้วก็ผิดสัญญาให้สัญญาว่าจะมาให้สัญญาว่าจะทำแต่แล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ไม่ทำไม่มาแล้วก็อันที่3คือวะอิดะตุมินาคอนะเมื่อได้รับความไว้วางใจแล้วก็บิดพริ้วนะครับมีการยักยอกช่อโกงได้รับความไว้วางใจแล้วมีการยักยอกช่อโกงนี่เป็นเครื่องหมายมุนาฟิกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใครที่ให้สัญญาแล้วเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นดีอานะเรื่องของศาสนานะครับในฐานะศาสนาถึงแม้ว่าจะทางกฎทางการตัดสินหรือการฟ้องร้องทางศาลนั้นไม่สามารถจะไปบังคับได้แต่ในด้านศาสนานั้นบังคับได้นะครับเพราะจะเห็นได้ว่าศาสนานั้นจะมีผลบังคับเนี่ยมากกว่าทางกฎหมายเพราะบางเรื่องที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงแต่ศาสนานั้นเข้าไปถึงก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของมารยาทอันดีงามจะได้ทำไม่ได้ทีเดียวเนี่ยเรื่องจริยธรรมนั้นบางครั้งก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได้เพราะว่าเขาเพียงแต่พูดลอยๆไว้ว่าสัญญาว่าจะให้แต่เสร็จแล้วก็ไม่ให้ผิดสัญญาก็การฟ้องร้องก็ไม่เกิดเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่จะไปฟ้องร้องแต่เรื่องของลักษณะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นความผิดที่เขาจะต้องรักษานะครับส่วนการสัญญานั้นนะครับนี่คือทัศนะของนักวิชาการชั้นผู้นำนะครับซาอิดุลฟุกฮาซาอิดก็คือนักวิชาการชั้นผู้นำส่วนจะมีนักวิชาการที่ค้านกับความเห็นของผู้นำทางด้านวิชาการนั้นก็มีนะครับบางทีก็จะพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างไปความคิดเห็นนั้นก็คือเขาจะแยกออกไปว่าการสัญญานั้นน่ะให้สัญญานั้นมันมีอยู่2มันมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับกรณีที่เป็นการสัญญาโดยตรงหมายถึงว่ามีนักวิชาการท่านนี่มีความเห็นต่างจากนักวิชาการรุ่นชั้นนำเนี่ยบอกว่าการสัญญาเนี่ยมันมีหลายกรณีนะครับกรณีที่สัญญาลอยๆนะครับก็ควรที่จะทำคนที่จะทำหมายถึงว่าควรที่จะเฉยๆท่านอิบชุรุมะบอกว่าอิบชุรุมะบอกว่ายันสมุนบัวไอดีนะครับจำเป็นจะต้องทำแล้วก็วายุจิบารุแล้วก็วาเมกาบังคับด้วยอาลันวาฟะบีวะดีฮีกอดออันก็ถือว่าเบจำเป็นต้องทำเลยในฐานะที่สามารถฟ้องร้องได้ส่วนฮานาฟียะนั้นก็มีแยกกรณีไว้ว่าถ้าเป็นการสัญญาที่ว่ามีความผูกพันกับการห้ามหรือการให้ปฏิบัติเนี่ยการบังคับเนี่ยมีข้อสัญญาไม่ใช่ว่าผูกพันงั้นแล้วก็มีข้อผูกพันถ้าผูกพันแล้วสิ่งที่ผูกพันเกิดขึ้นมาก็จำเป็นต้องปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเป็นการสัญญาที่ไม่มีข้อผูกพันลอยๆก็จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับแต่ถ้าทำโดยลักษณะของดียานะเนี่ยโดยมารยาทดีงามมันควรจะทำอย่างยิ่งนะครับโดยนักวิชาการก็ได้ตั้งสำนวนไว้ว่าเป็นกฎเป็นกฎสำนวนที่บอกว่ากฎเกณฑ์เลยว่าอันมาวาอิดูมีสุรติตาลีกิตะกูนุลาซิมตันการให้คำสัญญาที่มีข้อผูกพันนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัตินะอันนี้คือมีข้อผูกพันกรณีแรกคือมีข้อผูกพันนี้จำเป็นต้องปฏิบัติหรือในกรณีที่มีสาเหตุนะครับผูกพันกับสาเหตุนะครับกรณีที่มีสาเหตุก็เช่นเดียวกันกรณีแรกคือถ้ามีข้อผูกพันนั่นก็คือสัญญาไว้ถ้ามีข้อผูกพันเช่นว่า เขากล่าวกับนายกว่าถ้านายกเนี่ยไม่จ่ายราคาให้สินค้านี้แล้วก็ฉันจะจ่ายให้แต่เขาไม่จ่ายฉันจ่ายให้อันนี้ก็เป็นข้อผูกพันแล้วก็ว่าในที่สุดแล้วเขาไม่จ่ายก็สัญญานี้ก็ต้องเกิดขึ้นคือต้องจ่ายมันจะเป็นผู้ค้ำประกันว่าขายไปเถอะครับถ้าเขาไม่จ่ายตังค์ผมจะจ่ายให้เองเรื่องนี้มีการผูกพันถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามที่พูดก็คือคนที่ซื้อไปไม่ยอมจ่ายคนนี้ก็ต้องจ่ายให้นะครับอันนี้คือจำเป็นต้องจ่ายเพราะถือว่าเป็นการสัญญาที่มีข้อผูกพันส่วนกรณีที่สองท่านมาลิกียะบอกว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าสัญญานั้นมีสาเหตุนะครับมีมูลเหตุหรือว่าสัญญานั้นมีผูกพันไปด้วยสาเหตุก็คือมีสาเหตุผูกพันไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเมื่อพบสาเหตุแล้วจะต้องทำนะครับสาเหตุแล้วต้องทำอย่างเช่นกล่าวว่าบ้านจะซื้อบ้านของเขาเนี่ยหรือมันเริ่มโทรมเริ่มจะพังแล้วบอกว่าท่านรื้อบ้านเถอะเดี๋ยวจะให้ยืมเงินสร้างบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็รื้อบ้านเลยพอรื้อเสร็จแล้วทำไงต้องให้ยืมนะครับให้ยืมทำเพราะว่าสัญญาเวลามีสาเหตุแล้วถ้าไม่รื้อก็ไม่ให้ทำไม่ให้ยืมนี่กรณีว่าสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเรื่องของการให้สัญญาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีแรกคือสัญญาลอยๆนั้นตามจุมพูดนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วถือว่าไม่บังคับให้ทำแต่ว่าสมควรที่จะทำเพราะถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องเป็นตกในลักษณะของมุนาฟิกกรณีที่2คือการทำสัญญาที่ให้สัญญาที่ว่ามีข้อผูกพันก็จำเป็นต้องทำอันที่3การให้สัญญาโดยมีสาเหตุนะครับเมื่อสาเหตุเกิดขึ้นก็ต้องทำเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัญญาเนี่ยกับการทำสนธิสัญญานั้นมันจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่สนธิสัญญานั้นจำเป็นต้องทำอย่างแน่นอนสามารถฟ้องร้องได้เพราะมีข้อตกลงนะครับส่วนสัญญาเฉยๆนั้นก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องได้แต่จำเป็นต้องทำในกรณีที่เป็นผู้ที่มีมารยาทดีงามครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอฟีกและฮิดายะห์ให้แก่ผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอิมโสพลคุณอิสมาอิมโสพลได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 นณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสวะกุลฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมะนัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 นณมัสยิดดารุนอับิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณ แต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: เจ้าจงปราบความชั่วด้วยสิ่งที่ดีกว่าเรารู้ดียิ่งด้วยสิ่งที่พวกเขากล่าวหาและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ฉันซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่96ถึง98

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันในสมรภูมิอุฮุดในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่3นะแล้วเราก็ได้มาถึงในจุดที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับบททดสอบแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนหยัดกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปพี่น้องและในตอนนี้หลังจากที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เศร้าโศกเสียใจความพ่ายแพ้แล้วก็เสียใจกับการจากไปของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาชาวกุเรชเนี่ยบรรดาพวกศัตรูเนี่ยปล่อยข่าวเท็จออกมาว่าท่านนบีได้เสียชีวิตแล้วบรรดาซอฮาบะห์ได้เสียใจมากแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขาได้รับอะไรความดีใจอย่างมากหลังจากที่เขาได้รู้ว่าท่านนบียังไม่ได้เสียชีวิตทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความดีใจอย่างมากแล้วเขาได้มีความฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยกับการด้วยกำลังใจของการกลับมาเหมือนกับท่านนบีได้กลับมาเหมือนกับท่านนบีเขาได้รู้ว่าท่านนบียังไม่ได้เสียชีวิตและในตอนที่สงครามได้สิ้นสุดเนี่ยบรรดาพวกมุชริกีนกำลังถอยทัพกลับไปกำลังร่นทัพกลับไปเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งท่านอาลีบินอบีฏอลิบบอกท่านอาลีส่งท่านอาลีไปแล้วก็บอกว่าอุคริจฟีอาซาริกอมบอกท่านอาลีว่าให้เจ้าออกไปตามไปดูไปตามกองทัพไปดูนะคือไปสืบข่าวกองทัพนั้นดูว่าเป็นยังไงฟันดุรมาดายัสนาอุนแล้วให้ดูว่าพวกเขาได้ทำอะไรกันวะมายูรีดูนแล้วก็พวกกองทัพนี้เนี่ยพวกเขาต้องการอะไรกันฟินกานะกอจันนะบุลไคลวัมตะตุลอีบิลฟินฮุมยูรีดูนมักกะคือหากว่าเขาได้อะไรฮะเขาได้จูงม้าแล้วเขาก็ได้ทำการผัดกันขี่อูฐเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการกลับไปสู่นครมักกะคือไม่ได้ต้องการอะไรฮะไม่ได้ต้องการมาทำสงครามละวะอินรอกีบุลไคลวะซาคุลอีบิลแต่ถ้าหากว่าเขาได้ขี่ม้าอยู่แล้วก็จูงอูฐฟัยนุฮุมยูรีดูนั่นมะดีนะแสดงว่าเขาต้องการมะดีนะคือต้องการทำสงครามหากว่าเขาได้ขี่อูฐนะแล้วก็จูงม้าแสดงว่าเขาอยากจะกลับมักกะละแต่ถ้าหากว่าเขาได้ขี่ม้าแล้วก็จูงอูฐแสดงว่าเขาต้องการที่จะมาทำสงครามต่อที่นครมะดีนะวัลละซีนัฟซีบิยะดิฮีท่านนบีได้บอกว่าขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในน้ำเมืองพระองค์คือขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลินอะรอดูนาและอะซีรอนอิลัยฮิมฟีฮาท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้มุ่งหน้าต้องการมาหาเราเนี่ยฉันก็จะเดินกองทัพไปหาพวกเขาหมายความว่าถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะบุกมาหาเราเนี่ยเราก็จะเดินทัพไปหาเขาซุมมะละอูนายิซันนะฮุมแล้วเราก็จะต้องได้รับชัยชนะให้ได้เราจะต่อสู้อย่างจริงจังให้รับชัยชนะให้ได้กอละอาลีท่านอาลีได้บอกว่าฟะขอรัจตุฟีอาซาริฮิมฉันก็เลยไปดูตามร่องรอยพวกเขาไปคือตามไปสืบร่องรอยของพวกศัตรูอันซุรุมาดายัสนาอูนแล้วฉันจะมองดูว่าพวกเขาทั้งหลายทำอะไรกันฟะจันนะบุลไคลวัมตะตุลอิบิลวะวัจญะฮูอิลามักกะแล้วก็ได้พบว่าบรรดาศัตรูนั้นได้อะไรฮะได้จูงม้าแล้วก็ได้ผัดกันขี่อูฐแล้วเขาก็ได้มุ่งหน้ากันกลับสู่นครมักกะตรงนี้ได้บอกให้เรารู้ถึงอะไรฮะความจริงจังของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเอาใจใส่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกป้องบรรดาซอฮาบะห์ในการปกป้องผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงหน้าที่ของทุกคนที่มีอะไรฮะทุกคนที่มีการรับผิดชอบในหน้าที่นั้นดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอัรรัยยะติทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วทุกคนจะต้องถูกถามถึงสิ่งที่เขาได้รับผิดชอบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเวลาที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบนะพี่น้องอ่ะการเศร้าโศกเสียใจหรือว่าความพ่ายแพ้หรือความอะไรเนี่ยมันต้องไม่ทำให้เราได้ลืมหน้าที่การงานของเราซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแน่นอนว่าท่านนบีได้รับบาดเจ็บท่านนบีได้ฟันหักท่านนบีได้เลือดออกท่านนบีได้รับบาดแผลที่ใบหน้าแม้กระทั่งว่าโล่หมวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังถูกฟันแตกนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ลืมหน้าที่ของท่านไม่ได้ทำให้ความเศร้าโศกเสียใจทั้งว่าเวลาเสียใจแล้วทำอะไรไม่ได้เลย แต่มุสลิมผู้ที่มีความตั้งมั่นเนี่ยพี่น้องแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างที่ให้เราได้เอามาคิดเอามาปฏิบัติเวลาที่เราเสียใจในเรื่องนึงแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้เราเสียใจแล้วเราทำอะไรไม่เป็นเลยเสียใจในเรื่องนึงแล้วก็พยายามมุ่งมั่นในการที่เราจะทำสิ่งนั้นเนี่ยต่อมานะเหมือนท่านนบีได้วางรูปแบบให้กับเราว่าเวลาที่ท่านนบีเสียใจแล้วเนี่ยไม่ได้ท่านนบีไม่ได้ทิ้งการงานนั้นเลยท่านนบียังมีความปลุกระดมบรรดาซอฮาบะห์ขึ้นมาได้มีความส่งเสริมบรรดาซอฮาบะห์ได้คุยกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะต้องทำการจัดการพวกศัตรูต่อนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นฐานความสำเร็จของการกันผู้นำซึ่งท่านนบีเนี่ยได้รับการยอมรับจากบรรดาซอฮาบะห์ได้รับการยอมรับจากบรรดาศัตรูจากบรรดาผู้ที่รู้จักท่านนบีเนี่ยยอมรับว่าท่านนบีคือผู้นำที่มีความแน่วแน่ที่มีความเด็ดเดี่ยวที่ไม่ได้มีการอะไรไม่ได้มีการยอมรับกับความล้มเหลวแต่ท่านนบีได้เวลาได้รับบททดสอบท่านนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็สู้ต่อเลยนะดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟะอิซาฟะรอกตะฟันซอบเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานนึงแล้วเนี่ยเจ้าก็ต้องมุ่งมั่นในงานต่อไปเลยคือท่านนบีไม่มีวันที่ไม่วันที่ท่านนบีจะวางมือจะนิ่งไปแต่เวลาท่านนบีเสร็จจากงานนึงเนี่ยท่านนบีก็มุ่งมั่นในงานต่อไปเลยตอนนี้ผมบอกให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในตอนที่ส่งท่านอาลีไปเนี่ยว่าถ้าพวกเขาทั้งหลายได้มุ่งหน้ากลับมามะดีนะห์จะเห็นว่าเราจะจัดการกับพวกเขาให้ได้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานลงมานะในเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดเนี่ยเพื่อเป็นการอะไรฮะเพื่อเป็นการที่ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้มีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้มีการเพิ่มพูน إيمان ของพวกเขาว่าวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูอันตุมุลอะอ์ลาวนะอินกุนตุมมุอ์มินีนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าอ่อนแออย่าเศร้าโศกเสียใจและทั้งโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่สูงส่งอยู่แล้วอิงกลตุมมุมินถามพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาหมายความว่าถ้าบรรดามุมินมีศรัทธาเนี่ยต้องไม่อ่อนแอจะต้องไม่เสียใจและต้องรู้ว่าอิสลามนั่นคือศาสนาที่มีความสูงส่งอยู่แล้วอียัมซัสกุมกอรฮุมฟะกอดมัสซัลกอมกอรฮุมมิสลุถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายได้รับการอะไรฮะได้รับความเจ็บปวดนะแท้จริงบรรดากลุ่มชนนั้นนะคือศัตรูเนี่ยก็จะรับความเจ็บปวดเหมือนกันวะทิลกัลอัยยามุลดาวิลูฮาบัยนันนาสและในวันเวียนต่างๆเนี่ยนะลูดาวิลูฮาบัยนันนาสอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไประหว่างมนุษย์หมายความว่าในวันต่างๆที่ได้ผ่านมาเนี่ยพระองค์ได้ให้มนุษย์เนี่ยมีความหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมายความว่ากลุ่มชนนั้นชนะบ้างกลุ่มชนนี้ชนะบ้างเหตุการณ์ที่เกิดกับกลุ่มชนนั้นหมายการที่เกิดกับกลุ่มชนนี้บ้างวะลียะอ์ลัมุลลอฮุลละดีนอามะนูเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะได้รู้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านวะยัตตะคิซะมินกุมชูฮาดาและพระองค์จะได้ยึดเอาพวกเขาเนี่ยเป็นนะฮะเป็นคนที่เป็นชูฮาดาเป็นคนที่ตายชะฮีดเป็นคนที่มีการเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นรางวัลที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับบรรดาผู้ที่ต่อสู้แล้วก็เสียชีวิตในสงครามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุลายุฮิบบุซซอลิมีนและอัลเลาะห์ตะอาลานะพระองค์ไม่ทรงรักบรรดาคนที่มีการอาธรรมวะลายุมะฮิซัลวะลายุมะฮิซัลลอฮุลลซีนาอามะนูยัมฮักัลกาฟิรีนและเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ทำการอะไรฮะทำการขัดเกลาบรรดาผู้ที่มีอีหม่านและพระองค์จะได้อะไรฮะยัมฮักัลกาฟิรีนได้ทำให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นเนี่ยไม่ต้องได้รับความสำเร็จอัมฮะซิบะตุมมันตะดคุลุลญันนะวะลัมมายะอ์ลัมิลลาฮุลลซีนาจาฮะดูมินกุมวะยะอ์ลัมุศซอบิรีนหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายคิดว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเข้าสวรรค์ทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครกันที่เป็นคนที่มีความเพียรพยายามแบบพวกเจ้าเนี่ยและพระองค์จะต้องได้รู้ว่าใครกันที่เป็นผู้ที่ได้รับความอดทนพี่น้องอ่ะดังที่เราได้เรียนรู้กันมาในตอนต้นนะว่าเวลาที่เราอยากจะเรียนรู้ชีวประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมัรญิอ์หรือว่ามัสดัรในรากฐานแหล่งอ้างอิงแรกของเราเนี่ยก็คืออะไรฮะคืออัลกุรอานเพราะงั้นการที่เราได้พยายามที่จะเรียนรู้จากอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงสงครามนั้นสงครามนี้กล่าวเหตุการณ์นี้เนี่ยทําจริงแล้วก็ได้รู้จากคําพูดที่เป็นวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําการทดสอบบรรดามุมิน ความเศร้าโศกเสียใจต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกปลอบใจนะปลอบใจบรรดามุมินว่าถ้าหากว่าบรรดามุมินได้รับบาดแผลเนี่ยหรือว่าได้รับการเสียชีวิตไปเนี่ยแท้จริงกลุ่มชนศัตรูเนี่ยเขาก็ได้รับบาดแผลเหมือนกันได้รับความเศร้าโศกเสียใจเหมือนกันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าในวันเวียนต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มันได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะก็คือวันนึงเราได้รับชัยชนะอีกวันนึงศัตรูเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะและพระองค์ได้บอกถึงการทดสอบที่พระองค์ได้ทดสอบบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยว่ามันคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาได้รับได้เข้าสู่สวรรค์ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัมฮาซิบุตุมมันตะดะคุลุญญันนะพวกเจ้าจะคิดว่าเจ้าจะได้เข้าสู่สวรรค์ละบางทีอัลเลาะห์ตะอาลายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามเพราะนั้นการที่จะเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องผ่านมาด้วยกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการทดสอบบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดไว้ก็คืออะไรฮะคือการได้รับการทดสอบจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศัตรูในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของชีวิตในเรื่องของริสกีแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการทดสอบพวกเรานะหนึ่งในเหตุการณ์

0: การสังหารฮัมซะวาชีคนสังหารฮัมซะเอาไบดุลลอฮ์ได้บอกกับญะฟัรว่าเราไปถามเขาไหมว่าในเรื่องของการตายของฮัมซะเนี่ยคือถามจากคนที่สังหารเนี่ยเราจะได้รู้กุลตุนามท่านญะฟัรก็เลยบอกว่าดีสิวะกานะวะห์ชียัสกุนฮิมซ์ฟะซะอัลนาอันแล้ววะห์ชีตอนนั้นเนี่ยได้อยู่ที่เมืองฮิมซ์เราก็เลยถามว่าวะห์ชีอยู่ไหนฟะกีลานะฮุวะซะกะฟีซิลกัศรฮีก็เลยมีคนบอกกับเราว่าเขาอยู่นั่นอยู่ในร่มเงาของบ้านพักของเขาของวังของเขาก็ละฟะจินาฮัตตะวะกัฟนาอะลัยฮิบิยาซีรฟะซัลลัมนาฟะรัดดัสสลามเราก็เลยไปหาวะห์ชีใครบ้างครับพี่น้องญะฟัรกับอุบัยดุลลอฮ์บินอาดีเพราะว่าเราก็เลยไปหาวะห์ชีแล้วเราก็ให้สลามเขาก็ตอบรับสลามซุมมากอลอัลลาตุคบิรุนาบิมักตะลิฮัมซะทั้งสองก็เลยถามวะห์ชีว่าให้ท่านบอกเราหน่อยได้ไหมถึงการฆ่าฮัมซะกอลนะอัมอินนะฮัมซะกอตะละตุอัยมะบินอาดีบินคยารบิบัดรวะห์ชีก็เลยบอกว่าฮัมซะเนี่ยได้ไปสังหารตุอัยมะบินอาดีบินคยารที่ในตอนเกิดสงครามบะดรฟะกอละลีมอลายะจูเบรบินมุตอิมจูเบรบินมุตอิมที่เป็นเจ้านายของฉันก็เลยบอกกับฉันว่าอินกอตันฮัมซะบิอัมมีฟะอันตะฮุรจูเบรบินมุตอิมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านฆ่าฮัมซะได้เจ้าจะเป็นอิสระกอลฟะลัมมาอันคอรจันนาสอามะอัยนัยนวะอัยนัยนญะบัลบิฮิยาลอุฮุดต่อมาเวลาที่มนุษย์ได้ออกไปในที่ไอเนี่ยนั่นคือหนึ่งในภูเขาอุฮุดนะที่มีอะไรฮะมีวาดีก็คือทางน้ำเนี่ยนะทางน้ำที่ไม่ได้มีน้ำหรอกนั่นได้ขวางอยู่ขอรัสซูมานนัสอิลังไกตาลวาชีบอกว่าฉันก็เลยไปด้วยนะไปพร้อมกับผู้คนเนี่ยไปสู่การทำสงครามฟาลัมมัสตอฟูเล่นไกตาลขอรัจซิบาซิบาอุนฟะกอละฮัลมินมุบาริซพอเวลาที่มีการเผชิญหน้ากันก็เลยมีการอะไรฮะมีการท้าประลองจะถามว่ามีใครจะมาประลองกันไหมกอลฟะคอรจาอิลัยฮิฮัมซะบิดันมุตอลิบฟะกอลยาซิบายับนะอุมมิอันมารมุกตะมุกติอะห์อันบุซูรอะตุฮาดุลลอฮะวะเราะซูละห์กอลซุมมะชัดดะอะลัยฮิฟะกานะกะอัมซิดดาฮิบต่อมาท่านฮัมซาก็ได้ออกมาหาวะห์ชีนะก็ได้แล้วก็ได้มีการประลองกันเกิดขึ้นระหว่างวะห์ชีกับฮัมซาวะกะมันตุลิฮัมซาตะฮ์ตะซอคเราะห์แล้วฉันก็วะห์ชีได้บอกว่าฉันก็สามารถที่จะเอาชนะฮัมซาได้นะตรงก้อนหินเนี่ยฟะลัมมาดะนามินนีกอตัลตุฮูบิฮัรบะตีฟะอะฎออูฮาฟีซุนนะติฮัตตะคอรจัตมินบัยนิวะรากิพอเวลาที่ฉันได้อยู่คือฉันได้สามารถที่จะมีความทำให้ฮัมซาเพียงพำได้เนี่ยฉันก็แทงเขาด้วยกับมีดพกนะฮัรบะก็คือมีดพกมีดเล็กนะก็แทงเขาจนกระทั่งมีดออกมาจากตรงขาอ่อนของเขาด้วยนะกอลฟากานะซาลิกัลอะฮลบิฮิและต่ออันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ฉันได้อะไรฮะได้รับคำสัญญาจากการที่ท่านจะได้เป็นอิสระฟะละมาเราจะอันนะสระจะอตุมะอหุมแล้วเวลาที่ผู้คนได้กลับไปในสงครามอุฮุดนะฉันก็กลับกับพวกเขาฟะอกอมตุมักกะฮัตตาฟะชาฟินอิสลามแล้วฉันก็ได้ไปอยู่ที่นครมักกะจนกระทั่งว่าอิสลามได้แพร่หลายในนครมักกะซุมมะคอรัจตุอิลตออิฟแล้วฉันก็ได้ออกไปที่ตออิฟฟะรซะลูอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรุซูลันฟะกีละลีอินนะฮูลายะฮิจุรรุซุลก็เลยมีการส่งบรรดาทูตไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมีคนบอกกับฮัมซาว่าจะไม่มีการขู่ใครฮะคนที่เป็นนักการทูตกอลฟะคอรัจตุมะอฮุมวะชีได้บอกว่าฉันก็เลยไปกับบรรดาทูตที่ถูกส่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าฉันไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมารออานีกอลอันตะวะชีพอเวลาท่านนบีได้เห็นฉันท่านนบีก็ถามว่าเจ้าคือวะชีเหรอกุลตุนะอัมฉันก็เลยบอกท่านนบีว่าใช่ฉันนี่แหละคือวะห์ชีกอละอันตะกะตันฮัมซะท่านนบีถามวะห์ชีว่าท่านคนที่ฆ่าฮัมซะใช่มั้ยกุลตุกอดกานะมินอัมริมาบะลากะวะห์ชีได้บอกว่ามันก็เป็นอย่างที่ท่านได้ทราบข่าวนั่นแหละกอลท่านนบีได้บอกวะห์ชีว่าฟะฮัลตัสตะฏีอันตุกอยิบวะจฮะกะอันนีท่านนบีถามวะห์ชีว่าท่านเจ้าสามารถที่จะ อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าได้ไหมแม้ว่าท่านนบีได้กับการที่ท่านได้รับคำซามากท่านนบีได้โกรธกับกับคนที่ฆ่าคำซามากแล้วในวันนี้ในคนที่ฆ่าคำซามากคนที่มารับอิสลามและมาท่านนบีท่านนบีบอกได้แต่เพียงว่าอย่ามาให้เห็นหน้าได้ไหมเป็นประโยคคำถามที่บ่งบอกถึงอะไรฮะให้วาชีได้เห็นถึงว่าเขาได้ทำสิ่งที่มันผิดมหันต์เขาทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียใจอย่างมากและท่านนบีได้มีมารยาทที่ดีงามกับเขาก็คืออะไรฮะคือบอกแต่เพียงว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอย่ามาให้ฉันได้เห็นหน้าวาชีก็เลยออกด้วยการเข้าใจจากเป้าหมายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านนบีได้เสียชีวิตมูซัยลิมะห์กะซซาบได้ออกมาวาชีได้บอกว่าฉันตั้งใจว่าฉันจะต้องไปจัดการกับมูซัยลิมะห์หวังว่าฉันจะได้อะไรฮะฉันจะได้เป็นทำสิ่งที่มันมาทดแทนกับการฆ่าฮัมซาได้ก็วะชีได้บอกว่าฉันก็เลยออกไปกับกองทัพนี้แล้วก็เวลาที่ฉันได้พบว่าเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงกำแพงนะฉันก็ได้คว้างมีดพกของฉันเนี่ยนะไปที่เขาจนกระทั่งว่าไปปักอยู่ตรงระหว่างหน้าอกของเขานะเลยทำให้วาชีเนี่ยได้ล้มลงและได้เพียงพ้ำลงก็เลยมีคนหนึ่งจากชาวอันซอรได้มาทำการจัดการแทงวาชีด้วยกับมีดดาบวันฮัมซาด้วยความกล้าหาญของฮัมซานะแต่ว่าฮัมซานั้นได้โดนอะไรฮะโดนวาชีได้ทำการลอบทำร้ายแล้ววาชีก็ได้พยายามที่จะทำการทำสิ่งที่อะไรฮะทำความดีในการลบล้างสิ่งที่เขาได้ทำผิดไปและนี่คือแบบอย่างจากผู้ที่อะไรนะผู้ที่คอยต่อสู้ข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแบบอย่างจากวาชีที่เขาเคยเป็นคนที่ฆ่าคนที่ดีที่สุดในอิสลามแล้วเขาก็ไปสังหารคนที่เลวที่สุดจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเพื่อเป็นการทำความดีลบล้างความชั่วและนี่คืออีกหนึ่งในแบบอย่างนะพี่น้องของสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติไม่ว่าเราทำผิดขนาดไหนประตูแห่งการตอบัตตัวนั้นเปิดอยู่เสมอและการทำความดีลบล้างความชั่วนั่นคือสิ่งที่มุสลิมต้องเอาใจใส่กับการปฏิบัติความดีงามของเราวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ชูโกตดานีสมัน
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดำอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสะวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์ดมนัสสะวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอิลอิมโสพลคุณอิสมาอิลอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันพี่น้องครับการเรียนรู้ศาสนานั้นเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นง่ายในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะเราจะรู้วิธีการพี่น้องความหรือว่าคุณค่าของสิ่งที่เราปฏิบัติไปไม่ใช่ทำไปงั้นๆแหละพี่น้องถามว่ารู้ไหมว่าได้อะไรบ้างมีความประเสริฐได้ไม่รู้นะไม่ใช่พี่น้องถ้าเรารู้เนี่ยเราจะยิ่งตระหนักและให้เห็นความสำคัญกับสิ่งที่เราปฏิบัตินะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเน้นสตอรี่ใช่ไหมของเนี่ยอาจจะเป็นแค่ของธรรมดาสมมุติเราไปเจอดาบเล่มนึงพี่น้องราคาไม่เท่าไรหรอกดาบนะแต่ปรากฏว่าถ้ามีสตอรี่นะเรื่องนี้ดาบตรงนี้เนี่ยมีคนพบนะขุดดินมาแล้วไปเจอทราบว่าเป็นดาบที่อยู่ในสมัยอยุธยานะโอ้โหมีรอยแกะสลักมาด้วยอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องแต่งมันเป็นสตอรี่ว่ามาอันนั้นกลายเป็นของมีค่าทันทีเลยพี่น้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้พวกเราเนี่ยพี่น้องนะแน่นอนว่าเราทำโดยไม่สูญเปล่าอยู่แล้วอัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีแต่ละอิบาดะห์นั้นก็จะมีกล่าวถึงเรื่องของความประเสริฐด้วยนะความประเสริฐตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเราคุยกันถึงเรื่องละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะโดยเฉพาะบุรุษนะเราเรียกบุรุษนะผู้ที่เป็นบุรุษผู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะหากว่าจะรู้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นบุรุษที่แท้จริงเป็นบุรุษที่เข้มแข็งในเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องก็ดูว่าเขานั้นน่ะอยู่ที่มัสยิดมากขนาดไหนนะคราวนี้อิสลามเนี่ยพี่น้องส่งเสริมใช่ไหมให้ไปที่มัสยิดปรากฏว่าบางคนก็บอกว่าอาจารย์ฉันไม่เหมือนกับบางยีคนหนึ่งนี่บางยีคนนี่เขาอัลลอฮ์เปิดประตูปั๊บก็เข้ารั้วสุเราเลยอยู่หน้าสุเราใช่ไหมแต่ฉันน่ะนู่นพี่น้องท้ายซอยกว่าจะมาถึงเนี่ยนะปั่นจักรยานนี่ลมแตกแล้วแตกอีกนะยางแตกหรือถ้าเดินกับรองเท้าสึกนะอย่างเงี้ยมันจะถ้าฉันมาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องดีแหละนะแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีคุณงามความดีที่เพิ่มขึ้นไหมพี่น้องมาดูหะดีษบทนึงที่บอกว่าคนที่อยู่ไกลเนี่ยอย่าได้เศร้าใจไปเลยพี่น้องแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปซื้อที่ดินอยู่ใกล้ติดสุเราะห์แต่เราก็อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรพี่น้องแต่

ุมอีเลฮะมัมชาคือผู้ที่มีระยะในการเดินไปสู่การละหมาดที่ไกลพี่น้องครับถ้าเราเทียบคนที่มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยอันนี้พูดถึงในมิติในมุมของไกลนะยังไม่ได้คุยถึงเรื่องของความขู่ชั่วของแต่ละคนการอ่านของแต่ละคนอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างบางคนเนี่ยเข้าไปละหมาดบางคนไม่ได้อ่านดูอาอิสติฟตากับคนอ่านเนี่ยพี่น้องแน่นอนผลบุญก็ต่างกันแล้วถูกปะอีกคนนึงอ่านดูอาอิสติฟตาอีกคนนึงไม่อ่านถามว่าละหมาดซ้อทั้งคู่ไหมซ้อแต่คนที่อ่านคนที่อ่านก็จะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ละหมาดเสร็จเขานั่งซิกรุลลอฮ์นะตามที่มีกล่าวไว้ในซุนนะห์ของท่านนบีกับคนที่ละหมาดเสร็จแล้วลุกพวดออกกลับไปเลยแน่นอนคนที่ลุกพวดผลบุญก็ได้น้อยกว่าคนที่นั่งซิกรุลลอฮ์ต่อถูกป่ะแม้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาอาจจะน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าไอ้ระยะทางที่เขากลับบ้านเนี่ยกับอีกคนนึงที่บ้านอยู่ใกล้นะถ้าเทียบระหว่างระยะทางไอ้คนอยู่ไกลก็ได้ผลบุญมากกว่าเพราะแต่ละก้าวที่เข้ามาน่ะอัลเลาะห์ยัรฟาอุดะรอจะยกระดับเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปนะพี่น้องฟังแบบนี้แม่อาจารย์ฉันบ้านอยู่ใกล้ฟังแบบนี้ก็ได้ทีเลยเดี๋ยวฉันเดินอ้อมพี่น้องอันนี้ไม่ต้องนะคือคนที่สะดวกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องทำให้ลำบากแต่กำลังให้กำลังใจคนที่เกิดความลำบากเนี่ยว่าความลำบากของท่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษเข้าใจป่ะไม่ใช่ของเราเนี่ยอัลลอฮ์อยู่บ้านอยู่ใกล้อยู่แล้วฟังอาจารย์ฉันก็เดินอ้อมซะนะเดินอ้อมทั้งจริงเดินหลังประตูบ้านออกหลังประตูบ้านเนี่ยถึงสุเหร่าฉันเดินออกข้างหน้าออกถนนใหญ่เดินวนตรงไปสี่แยกแล้วกลับมาสุเหร่านี่ผลบุญเยอะแต่บ้านอยู่ที่ไหนสุเราอยู่หลังบ้านในต้องพี่น้องนะไอเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราอยู่ใกล้แล้วก็สะดวกเราก็จะรักษาตรงนี้ให้มากนะแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องอะไรเรื่องของดูอาเข้าไปสิอ่านดูอาอิสติฟตาละหมาดให้มีความขู่ชั่วซิกรุลลอฮ์บางคนเนี่ยเขาก็ต้องเผื่อระยะเวลาถูกไหมบ้านเขาอยู่ไกลบางครั้งเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะนั่งซิกรุลลอฮ์หรือนั่งอ่านกุรอานต่อเขาก็กลับบ้านเลยไอเราบ้านอยู่ใกล้แค่นี้พี่น้องเราก็นั่งอ่านกุรอานต่อนี่ผลบุญก็เยอะแหละเห็นไหมมาดูต่อนะครับมีรายงานจากยาบิรบอกว่ามีที่ว่างๆรอบมัสยิดมากอนุในสมัยของท่านนบีนะมัสยิดนบวีเนี่ยมันก็อาจจะมีที่ที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็มีตระกูลซาลิมะตระกูลนี้เนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์พี่น้องก็เป็นชุมชนใหญ่ก็ไปตั้งรกรากอยู่นะคืออย่าลืมว่าชุมชนเนี่ยเข้ามาก่อนถูกป่ะพวกตระกูลต่างๆเนี่ยเข้ามาก่อนและหลังจากที่นบีอพยพฮิจเราะห์มาที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยต่างคนก็ต่างที่อยากจะให้นบีเนี่ยไปอยู่ด้วยนบีจึงบอกว่าถ้าอูฐของฉันเนี่ยหยุดตรงไหนก็ถือว่าให้ฉันก็หยุดตรงนั้นนั่นแหละนะและนบีก็มีดำริให้สร้างมัสยิดเป็นมัสยิดมาดีนะหรือว่ามัสยิดนบวีมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตระกูลซาลิมะเนี่ยถ้าเทียบกับทิศของเมืองมาดีนะอยู่ทางเหนือนะและบ้านของพวกเขาก็อยู่ไกลจากมัสยิดคือเมื่อก่อนไม่ได้มีรถนะพี่น้องก็ใช้เดินเท้านี่แหละนะถ้าเป็นบ้านเราก็พายเรือใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ไม่มีถนนก็พายเรือกันแล้วคิดดูพี่น้องพายเรือขวาทีซ้ายทีเนี่ยกว่าจะถึงใช่ไหมไม่มีเครื่องยนต์นะคือบางทีเนี่ยถ้าขายขนมก็พอมาถึงก็เย็นพอดีนะเพราะระยะทางกว่าจะไกลระยะทางมันเท่ากันแต่ว่าความเร็วมันทำไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ตระกูลบานีซาลีมาเนี่ยก็เลยคิดและอยากจะย้ายตระกูลเลยพี่น้องบริเวณนั้นแหละมาจับจองที่อยู่ใกล้มัสยิดมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะเราก็ย้ายมาอยู่ใกล้มัสยิดแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าไปทราบไปถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็มาละหมาดซุเราะห์อยู่แล้วนะคือบะนีซะลิมะห์นี่ก็มาละหมาดอยู่แล้วย้ายไม่ย้ายก็มาละหมาดอยู่แล้วท่านจึงกล่าวว่าอินนะฮูบะลากอนีอันนะกุมตูรีดูนะอันตันตะกิลูกุรบัลมัสยิดแท้จริงเนี่ยมีข่าวมาถึงฉันว่าพวกเจ้าตระกูลบะนีซะลิมะห์เนี่ย

0: ้องการที่จะย้ายถิ่นพักถิ่นพำนักของพวกท่านที่อยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆมัสยิดใช่ไหมนบีถามกอลูนะอัมยารอซูลุลลอฮ์กอดะอารอตนาซาลิกเขาก็ตอบไปว่าใช่แล้วครับเราปรารถนาอย่างนั้นฟะกอละนบีก็ได้กล่าวให้สติให้คิดนะว่ายาบานีซาลิมะดิยารุกุมตุกตะบูอาซารุกุมบ้านเรือนของผู้ท่านสถานที่ที่ปลูกบ้านเรือนของผู้ท่านแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยที่ท่านอาศัยอยู่นะเป็นเวลาช้านานที่จริงแล้วมันคือร่องรอยที่จะทำให้ท่านนั้นได้บันทึกคุณงามความดีต่อไปคืออะไรอ่ะก็คือเดินมาเนี่ยผลบุญมันมหาศาลนะมีบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมและคนอื่นๆจากหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุเรอรอดังกล่าวมาแล้วแล้วก็มีสายรายงานมาจากอุบัยบินกะบินอุบัยบินกะบรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศอลาตุอัรรอจูลิมะอะรอจูลิอัซกามินศอลาติวะฮดะการละหมาดของชายคนหนึ่งร่วมกับชายคนหนึ่งนั้นเนี่ยจะได้ผลละบุญตอบแทนมากกว่าเขาละหมาดคนเดียวผู้ชายละหมาดสมมุตินะเดินเข้ามาพี่น้องในหมู่ซ่อนลาเดินเข้ามาในหมู่ซ่อนลาละหมาดของเราเลยคนเดียวกับเราชวนใครสักคนหนึ่งบ้างละหมาดยังบางก็บอกอ้าวยังบางปะยังไปละหมาดด้วยกันบางก็เอาแจ๋วเลยหาเพื่อนอยู่พอดีแล้วก็ไปละหมาด2คนมีอิหม่ามคนนึงมะมุมคนนึงเนี่ยอันเนี้ยดีกว่าดีกว่าเราเดินดุยไปความคนเดียวเนี่ยลองถามสิละหมาดหรือยังมาละหมาดด้วยกันมั้ยเพื่อที่จะอัพผลบุญของเรานะเพิ่มผลบุญเนี่ยผมพูดถึงอัพไม่รู้จักกันนะเพิ่มผลบุญวะศอลาตุฮูมารอจุลัยอัซกามินรอจุลมินศอลาติฮิมารอจุลและการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยละหมาดร่วมกับชายสองคนก็ได้ผลบุญมากกว่าเขาละหมาดนะการที่ชายคนหนึ่งละหมาดร่วมกับชายอีกคนหนึ่งเขาจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเขานั้นละหมาดร่วมกันเพียงแค่สองคนแปลว่าอะไรพี่น้องหมายถึงละหมาดที่มากกว่านั้นถ้าสมมุติชวนมาได้สามคนเนี่ยอันเนี้ยประเสริฐมากกว่าอันนี้พูดถึงจำนวนคนนะอย่างเมื่อกี้พี่น้องจะมาแรกสมมุติในหมู่ซ่อนลาหรือในสถานที่นะมาละหมาดกันกี่คนมาละหมาดกัน5คนกับอีกที่นึงละหมาดกัน3คนถามว่าใครได้ผลบุญเยอะกว่า5คนได้เยอะกว่าดังนั้นจึงเป็นมัสอะละต่อมาอีกว่าถ้าในกรณีที่สุเราเนี่ยใกล้กันเราเนี่ยอยู่เขตชายแดนเค้าเรียกตะเข็บพอดีพี่น้องเดินมามัสยิดนี้ก็ได้มัสยิดนี้ก็ได้เทียบกันระหว่าง2มัสยิดเนี่ยระยะพอๆกันเราอยากจะได้ผลบุญมัสยิดกับมัสยิดทั้งคู่เราอยากจะได้ผลบุญมากให้เลือกมัสยิดที่มีคนละหมาดเยอะเข้าใจป่ะถ้ามัสยิดเนี้ยมีคนมาละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะ3ซอบกับอีมัสยิดนึงมีคนละหมาดญะมาอะห์4คนสมมุตินะแล้วระยะทางก็พอๆกันเนี่ยเลือกอันไหนได้ผลบุญเยอะกว่าเลือกมัสยิดที่มีคนละหมาดเยอะได้ผลบุญมากกว่านะส่วนคนที่บอกอาจารย์เดี๋ยวก็หนีไปหมดไม่มีใครมาละหมาดอันนี้อันนี้ผมพูดก่อนนะว่าในกรณีที่ถ้าเราเลือกที่จะละหมาดแต่ถ้าเอาเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะไปเดินให้ไกลทำไมล่ะแล้วก็ละหมาดตรงนั้นนั่นแหละแต่นี่พูดถึงเท่าๆกันเท่าๆกันนะก็ละหมาดจำนวนคนที่เยอะกว่าจะได้ผลบุญมากกว่าแล้วปิดท้ายหะดีษบอกว่ามะกานะอักษรุมวะอะฮับบุอิลัลลอฮิตะอาลาและการที่ละหมาดการละหมาดที่คนจำนวนมากเนี่ยย่อมเป็นที่รักณที่อัลลอฮ์ตะอาลามากกว่าพูดถึงจำนวนคนนะประเด็นต่อมามัสอะละห์ต่อมาเนี่ยส่งเสริมให้เดินทางไปมัสยิดด้วยความสงบสำรวมไม่ชอบให้รีบร้อนวิ่งหอบแฮกๆๆนะไม่เอาเพราะเขาอยู่ในช่วงที่เป็นเขาอยู่ในช่วงผู้ละหมาดเป็นผู้ละหมาดนับตั้งแต่ออกจาก นะออกเดินทางไปสู่การละหมาดนะหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ผลบุญตั้งแต่อะไรตั้งเนียดเจตนาแล้วที่จะไปละหมาดที่มัสยิดตรงนั้นน่ะเรียกว่าเป็นผู้ละหมาดแล้วนะยังไม่ละหมาดอัลลอฮ์บันทึกละเนียดดีใช่ไหมอาบน้ำละหมาดก็ได้ผลบุญแล้วแล้วก็ไอ้ช่วงที่เดินไปสุเราเนี่ยไปละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกผลบุญไปตลอดเลยจากที่หะดีษซีเราเคยเรียนมาแล้วเนาะ9 1ลบความผิด9 1เพิ่มผลบุญนะครับรายงานจากอบีกอตาดะห์ได้กล่าวว่าไบนะนานะห์นุนุศ็อลลีมะอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสซะมีอะจัลบะตะริจาลขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ยินเสียงวุ่นวายของผู้คนเสียงกระทึกคึกโครมนะของผู้คนท่านนบีเนี่ยบอกว่าเมื่อละหมาดเสร็จเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นช่วงละหมาดใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆอธิบายฟังกับหมายของว่านบีละหมาดเป็นอิหม่ามอยู่เนี่ยมันมีข้างหลังเนี่ยมีเสียงวิ่งเสียงเท้าที่นะคนเนี่ยวิ่งมาฟะลัมมาซอลากอละมาชินุกุมนะกอลูอิสตะจันนาอิลัสศอลากอละฟะลาตัฟอาลูอิซาอะตัยตุมุศศอลาฟะอะลัยกุมุสซะกีนะฟะมาอะรดฟะมาอะดรักตุมฟะศอลลูวะมาฟาตะกุมฟะอะติมมูเมื่อนบีละหมาดเสร็จแล้วนบีก็ถามนะแน่นอนละหมาดอยู่ถามไม่ได้พี่น้องละหมาดเสร็จก่อนเมื่อละหมาดเสร็จแล้วนบีก็หันมาถามว่าพวกเจ้าเป็นอะไรกันทำไมทำเสียงดังพวกเขาก็ตอบว่าเราเนี่ยรีบสู่การละหมาดไงวิ่งมารีบวิ่งมาหน้าตั้งมาเลยเพื่อที่จะมาละหมาดนบีก็บอกอย่าทำอย่างนั้นพวกท่านเนี่ยเมื่อพวกเจ้ามาละหมาดก็จงมาด้วยคำว่าสกีนะมาด้วยความสงบเรียบร้อยมาด้วยความสำรวมนะไม่ใช่วิ่งมานะสลงปิวมาเลยนะหมวกนี่แทบปิวอ่ะนะไม่ใช่มาด้วยความสงบเรียบร้อยสำรวมและถ้าเกิดว่าไม่ทันล่ะเดินค่อยๆมาไม่จ้วงเนี่ยเดี๋ยวมาละหมาดไม่ทันจะมาเข้านบีบอกว่าถ้ามาไม่ทันถ้าพวกท่านมาทันก็ละหมาดให้เต็มละหมาดให้ครบแต่ถ้าเกิดอิหม่ามเขาล่วงหน้าไปแล้วมาถึงแล้วรอกอะห์ที่สองแล้วเป็นไรล่ะก็ทำให้สมบูรณ์ดิพออิหม่ามเขาสลามเราก็ขึ้นทำให้สมบูรณ์ก็ได้ละหมาดจะมาเหมือนกันถูกไหมแต่ไอเรื่องของความสกีนะตรงนี้เรื่องของความสงบความสำรวมตรงนี้ท่านก็ได้รับด้วยนะท่านไม่ได้ขาดละหมาดนี่ถูกปะก็ทำให้ครบแต่ท่านอิหม่ามถามว่าท่านอิหม่ามเท่าไหร่ก็2รอกอะห์ก็เหลืออีก2สมมุติมี4ใช่มั้ยท่าน2ก็ใช้มาอีก2ก็ทำให้สงบไปทำให้ครบสมบูรณ์ไปนะแล้วอีกประการนึงเนี่ยที่มันส่งผลนะเวลาที่เราเกิดความไม่สมรวนรีบร้อนเนี่ยวิ่งปับๆๆมาแล้วก็เข้ามาในซอบเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าเป็นไงหอบพอหอบแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่านได้ไหมพี่น้องบางคนฟาติฮะเนี่ยกว่าจะหายใจได้เนี่ยฟาติฮะอ่านแทบไม่ได้ใช่ป่ะอ่านฟาติฮะแทบไม่ได้เหนื่อยบางคนจุกพี่น้องก้มลูกกล้วไม่ได้ตะคิวกินอีกนะวิ่งมาลุงหนูขึ้นท้องพี่น้องเห็นไหมมันเกิดผลมันผลเสียมากกว่าผลดีต่อมาเนี่ยมีรายงานจากบูระบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาซะมีอะตุมุลอิกอมะฟัมชูอิลัสศอลาเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงอิกอมะเนี่ยก็เดินมาละหมาดเถิดว่าอะลัยกุมุสซะกีนะแล้วก็จงเดินด้วยความสงบไม่ต้องรีบร้อนแปลว่าถ้ามาตอนเสียงอาซานเนี่ยมันทันอยู่แล้วถูกป่ะบางคนมาก่อนเสียงอาซานยิ่งทันมากเลยนี่บางคนที่กำลังจะไปตอนเสียงอีกอมะเนี่ยอีกอมะเนี่ยเขาเริ่มยืนจัดซอบแล้วถูกป่ะนบีก็บอกให้มาเถอะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งมาก็มาด้วยความสกีนะมาด้วยความสมรู้สงบวะกอรสำรวมวะลาตุสรีอูไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนฟามาอัดดารอกตุมฟอซอนลูถ้ามาทันก็ละหมาดฟามาฟาตะกุมฟาอติมมูถ้ามาไม่ทันอิหม่ามเขาล่วงหน้าไปแล้วนะทำเลยเราไปแล้วเนี่ยเราก็ตามอิหม่ามแล้วก็ขาดกี่รอกอะห์ก็ทำให้ครบก็เรียกมัสบูกนั่นเองบันทึกโดยกลุ่มผู้บันทึกทั้ง5ยกเว้นอิหม่ามอัตติรมีดีนี่ก็คื เรื่องของรายละเอียดนะแต่ถามว่าดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราจะมาก่อนเสียงอีกก่อนไหมดีกว่าพี่น้องนะมาตั้งแต่เนิ่นๆนะพอได้ยินเสียงอาดานก็มาได้แล้วนะแต่บางคนอาจจะมีธุระมีนู่นมีนี่แม้ว่าจะมีเสียงอีกก่อนมาแล้วก็มาได้แต่ก็ระวังเรื่องของความสำรวมและความสงบด้วยนะครับวันนี้จากลาทอนิบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอิมโสพลคุณอิสมาอิมโสพลได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 นณ มัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์มะนัสสวะกุลฮัจญะฮ์ฟาติมะห์มะนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์ดมานัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 นณ มัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านขอให้พี่น้องทั้งหลายขอดุอาให้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับนอกจากขอดุอาแล้วนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องช่วยกันระดมทุนนะครับบริจาคให้วิทยุเสียงอิสลามพี่น้องมีมือถือพี่น้องก็จะไปนอนฟังตรงไหนก็ได้วิทยุเสียงอิสลามเนี่ยพี่น้องมีวิทยุพี่น้องก็หิ้วไปฟังในครัวก็ได้เพราะนั้นวิทยุเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายได้ที่สุดนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยฉะนั้นวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากทีเดียวในเรื่องบทความวิชาการต่างๆจากผู้รู้ครูอาจารย์หลายท่านที่มาออกพี่น้องฟังไปแล้วก็ขอให้ได้พิจารณานะครับนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามจะอยู่ต่อไปได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนของพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเห็นความสำคัญแล้วก็บริจาคมาอย่างวิทยุเสียงอิสลามนะครับ
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
6: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
7: อริยาบทของมนุษย์ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคืออิริยาบถตอนสุญูดถ้าที่ใกล้ชิด อัลลอฮ์มากที่สุดคือท่าสุญูดเอามาจากไหนเอามาจากอายะห์นี้วัสญุดวักตาริบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นคำสอนในเชิงปฏิบัติอย่างหนึ่งนะที่พี่น้องจะต้องเข้าใจและจะต้องปฏิบัติก็คือการขอดุอาที่อยู่ในท่าสุญูดเนี่ยเป็นการขอดุอาที่ดีที่สุดการขอดุอาในท่าสุญูดเพราะท่าสุญูดเนี่ยเป็นท่าที่มีความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเวลาเราจะขอต่ออัลเลาะห์กระซิบกระซาบต่ออัลเลาะห์มีธุระกับอัลเลาะห์นะครับละหมาดตะฮัจญุดอะไรต่างๆเนี่ยขอดุอาในขณะที่เราสุญูดครับจะได้รับผลที่ค่อนข้างจะหวังได้นะครับอันนี้เพราะว่าอัลเลาะห์พูดถึงเรื่องของอะไรนะเรื่องของการสุญูดเพื่อต้องการที่จะบอกว่ามันเป็นท่าหรือเป็นอิริยาบถของมนุษย์ที่มีความใกล้ชิดมากที่สุด

0: طلع الفجر
1: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องครับหัวข้อที่เราจะได้ศึกษาร่วมกันอย่างที่ท่านอิหม่ามบอกมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยของเรานี้เป็นยุคแห่งฟิตนะเราปฏิเสธไม่ได้วันนี้เนี่ยฟิตนะที่แปลว่าความไม่ดีที่แปลว่าความหายนะที่แปลว่าความเสื่อมเสียเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่นอกบ้านเราอย่างเดียวฟิตนะห์ตอนนี้มันเข้ามาในบ้านของเรามันเข้ามาอยู่ใกล้ชีวิตของเรามากบางครั้งมันอยู่กับตัวเรามากกว่าที่เราอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราลองมาถอดความหมายกันว่าทำไมผมถึงเปิดประเด็นอย่างนี้ถ้าเรามองคำว่าฟิตนะห์แปลว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราห่างไกลจากอัลลอฮ์ทำให้ชีวิตของเราได้รับความยากลำบากทำให้ชีวิตของเราอาจจะต้องได้รับสิ่งที่เป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือแม้กระทั่งความยากลำบากในการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะพบว่าในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีลมหายใจเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของเรามากทีเดียวบางคนไม่สามารถต้านทานกับฟิตนะห์ที่มันเข้ามาได้ในที่สุดก็ต้องถูกกลืนกินไปกับฟิตนะห์นั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งหะดีษบทนี้เล่าจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีได้บอกว่าบาดิรูบิลอะมาลท่านทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีคำว่าอามาลในที่นี้คืออัลอามาลอัศอลิฮะห์ก็คือการงานที่ดีๆนบีบอกว่าเจ้าจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีทั้งหลายอัลอามาลเป็นพหูพจน์แปลว่าอะไรที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยอย่าประวิงเวลาคำพูดนบีเกิดขึ้นเมื่อ 1,400 กว่าปีตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่ณวันนั้นคือยุคสมัยของนบีนะนบียังใช้ประโยคนี้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีเพราะอะไรครับเพราะการที่นบีถูกส่งมามันคือสัญญาณของวันเกียมะและเมื่อไหร่ก็ตามที่ระยะเวลาหรืออายุไขของโลกมันน้อยลงมากเท่าไหร่สิ่งที่จะมากขึ้นมันคือฟิตนะห์มันจะวิ่งสลับกันอย่างนี้ในยุคสมัยของนบีเนี่ยรอซูลนำเอาแสงสว่างแห่งอิสลามมาให้กับประชาชาติของพระองค์ให้กับอุมมะห์ของพระองค์ในวันที่นบีมีชีวิตอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ความมืดแห่งญาฮิลิยะห์มันถูกขจัดด้วยแสงสว่างแห่งอิสลามที่นำมาโดยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกระนั้นก็ตาม นบีมูฮัมมัดได้สั่งและได้บอกกับอุมมะห์ของท่านว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีทำไมนบีถึงพูดอย่างนี้นบีบอกฟีตานันตะกิตาอิลไลลิลมุสลิมนบีบอกว่ามันจะมีฟิตนะอันหลากหลายฟีตานันตัวนี้เป็นย้ำเป็นพหูพจน์อีกมันจะมีฟิตนะที่มาหลากหลายรูปแบบแปลว่ามันจะมีฟิตนะมามากทีเดียวนบีฉายภาพให้เห็นว่ากาติตาอิลไลลินมุสลิมมันจะมาเหมือนช่วงค่ำค่ำคืนที่มืดมิดมันจะมาอยู่ในสภาพนี้ความมืดมิดของกลางคืนเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นทางที่เราจะเดินกำลังพูดถึงความสิ่งที่จะเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานบีฉายภาพให้เห็นว่าฟิตนะห์มันจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราเหมือนกับค่ำคืนที่มันมืดมิดกิตาอิลไลลิลมุสลิมความน่ากลัวและความมืดมิดของค่ำคืนดังกล่าวที่นบีฉายภาพว่ามันเต็มไปด้วยฟิตนะห์นี้มันสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่เขาหวงแหนและรักมากที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อในชีวิตของเขาภายใน24ชั่วโมงความรุนแรงของฟิตนะห์ยุสบิฮุรรอญุลมุมินันวะยุมซีกาฟิรันในสภาพการดังกล่าวนั้นความรุนแรงของฟิตนะห์สิ่งที่มันถาถมเข้ามามันทำให้คนคนหนึ่งยามเช้ายังเป็นผู้ศรัทธาอยู่พอตกเย็นเขากลายเป็นกาเฟรแล้วนี่คือความรุนแรงของฟิตนะห์นบีพูดไว้ 1,400 ปีวันนี้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างดาดดื่นและมากมายเช้าเป็นผู้ศรัทธาตกเย็นเป็นกาเฟรหลักความเชื่อที่เขาอุตส่าห์หวงแหนและรักษามันไว้ถูกทำลายด้วยพิษร้ายของฟิตนะห์ที่มันถาถมเข้ามาไม่ว่าจะมารูปแบบไหนก็ตามเอายุมซีมุมินันวายุสบิฮุกาฟิรอนหรือตอนเย็นคนคนหนึ่งยังเป็นผู้ศรัทธาพอตื่นมาเช้ากลายเป็นผู้ปฏิเสธแล้วพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นบีบอกยะบีอูดีนะฮูบิอารอดิมมินัดดุนยาสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมคืออะไรครับเขาจะขายศาสนาของเขาเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขบางประการของดุนยาวันนี้เราเห็นภาพนี้หรือยังเราเห็นหรือยังว่ามนุษย์พยายามที่จะใช้ชีวิตของเขาและพยายามอย่างสุดกำลังที่เขาจะมีชีวิตที่ดีในดุนยาโดยลืมไปว่าวิถีทางที่ทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีในความรู้สึกของเขามันได้มาด้วยอะไรมันได้มาด้วยกับการต้องแลกกับศาสนาไหมแลกกับการทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ไหมแลกกับการทิ้งจุดยืนที่จะต้องยืนจัดอยู่บนหลักการไหมแลกกับสิ่งที่เป็นสัญญาที่เราได้ให้กับอัลลอฮ์ที่เราประกาศว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวมูฮัมหมัดคือศาสนทูตสิ่งเหล่านี้เมื่อดุนยามันเข้ามาเขาจะขายตัวตนของเขาและศาสนาของเขาเพียงเพื่อที่จะได้รับซึ่งความสุขแห่งดุนยานบีบอกว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นยะบีอูดีนะฮูบิอารดิมมินัดดุนยา ขาจะขายศาสนาของเขาด้วยกับความผาสุกบางประการจากโลกดุนยาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในรอบตัวเราเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นบีพูดไว้พันสี่ร้อยกว่าปีไม่ได้ไกลตัวเลยวันนี้ภาระหน้าที่บททดสอบที่เข้ามาสู่ชีวิตความยากลำบากในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองรวมไปถึงสิ่งที่เป็นแนวทางหรือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของญาฮิลียะห์มันไหลบ่าเข้ามาสู่ชีวิตและสังคมมุสลิมจนกระทั่งวันนี้มีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่แยกไม่ออกว่าอะไรคือญาฮิลียะห์อะไรคืออิสลามวันนี้แทบแยกไม่ออกแล้วมันเข้ามาสู่ชีวิตจนกลายเป็นการทำความผิดและการทำสิ่งที่ชั่วนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปนี่คือฟิตนะห์ที่ร้ายแรงมากนี่คือฟิตนะห์ที่ร้ายแรงมากวันนี้คนที่ขาดละหมาดทิ้งละหมาดไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังละทิ้งมันคือเครื่องหมายของการเป็นมุสลิมมันคือเครื่องหมายของการเป็นผู้ศรัทธาแต่เขาไม่ได้ใยดีกับมันเลยและเขาไม่เคยสนใจว่ามันจะถูกละทิ้งอย่างไรคนในยุคสมัยรอซูลในยุคสมัยซอฮาบะห์นี่เขายืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนเอานี่เรื่องละหมาดเรื่องเดียวแต่วันนี้มุสลิมเนี่ยยอมที่จะแลกตัวเองเข้าไปสู่การทำงานถึงแม้ว่าในที่นั้นจะไม่สามารถละหมาดได้ก็ไม่เป็นไรขอให้มีเงินเดือนที่ดีเพื่อฉันจะได้ใช้ชีวิตในดุนยามันแลกกันได้ไหมละหมาดหนึ่งเวลากับเงินเดือนที่เราจะได้รับบางทีเราอาจจะมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอายุมากๆค่อยมาตอบว่าตัวต่อมาพี่น้องครับการที่เราไม่รู้ว่าอายันและความตายจะมาถึงเมื่อไหร่มันเป็นสิ่งที่บอกกับเราให้รู้ว่าเราละเลยเพิกเฉยและเราไม่มีเวลาในการที่จะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่ไอ้วันที่เรานั่งคุยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยตอนขณะนี้ออกจากนี่ไปเราก็ไม่รู้ว่าใครที่อัลลอฮ์บันทึกอายันเขาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเขาสิ้นชีวิตที่ไหนฉะนั้นเราไม่มีเวลาในการที่เราจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยที่เราคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกวันนี้คุณค่าของศาสนาที่รอซูลและซอฮาบะห์รักษามันด้วยชีวิตเนี่ยวันนี้เรากลับทิ้งขว้างและบางครั้งแทบไม่ให้ความสนใจเลยไม่ใช่ว่าเพราะสิ่งนั้นไม่สำคัญแต่มันสะท้อนอีมานที่อยู่ในหัวใจของเราว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นหลักการศาสนามากแค่ไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในยุคสุดท้ายมันจะมียุคสมัยแห่งการหลอกลวงนบีพูดด้วยนะเมื่อ 1,400 กว่าปีนบีบอกว่ายะตีอะลันนาสซะนาวาตุนคัดดาอาตนบีบอกจะเกิดยุคสมัยแห่งการหลอกลวงขึ้นแก่ผู้คนทั้งหลายท่านว่าการหลอกลวงในยุคนี้มีเยอะไหมเยอะไหมทำไมทุกสายงานทุกอาชีพจะมีสิ่งที่เรียกว่าการหลอกลวงเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยผมเน็ตในฐานะที่คนอยู่บนสนามของการพาพี่น้องไปประกอบพิธีฮัจญ์พิธีอุมเราะห์รู้สึกเสียใจทุกครั้งที่เรารู้ว่ามีคนเอาความเชื่อของพี่น้องมุสลิมมาอะไรครับมาหาประโยชน์ โดยการที่จะหลอกลวงโดยการที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นอะไรครับมันเป็นการละเมิดสิทธิของเขาแล้วก็ไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงในที่สุดพี่น้องมุสลิมก็ถูกหลักครั้งแล้วครั้งเล่าปีแล้วปีเล่าก็อยู่อย่างนี้แล้วคนที่ทำก็เป็นมุสลิมเอาสิ่งนี้มาหลอกลวงพี่น้องมุสลิมเล่นกับความเชื่อของคนเพราะคนที่เขาจะไปมักกะเนี่ยเขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาไปเพื่อที่จะพัฒนาอีหม่านของเขาเขาอยากจะทำความดีเอาสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่หาผลประโยชน์ในการที่จะพอเห็นว่าคนเหล่านี้หลอกง่ายไงแล้วในที่สุดไอ้คนหลอกก็เป็นมุสลิมด้วยกันเองอีกผมมีความรู้สึกว่านี่คือยุคแห่งฟิตนะขนาดเรื่องศาสนายังหลอกกันได้ขนาดนี้เนี่ยจะนับประสากับเรื่องอะไรแล้วก็คนที่เป็นเหยื่อคือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเป็นเหยื่อในที่สุดก็อะไรครับก็เป็นเหยื่อของคนที่หาผลประโยชน์จากสิ่งนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าผมเลยมองว่านี่คือฟิตนะที่รุนแรงมากยุคสมัยนี้เนี่ยมันจะบีอูดีนะฮูบิอาราดิมินัดดุนยามันขายศาสนาเพื่อความสุขบางอย่างในโลกดุนยามันเห็นชัดเลยเรื่องนี้เห็นชัดเลยแล้วจริงๆแล้วคนประเภทนี้เนี่ยสังคมไม่ควรให้มีที่ยืนในสังคมนะผมบอกสังคมเองเนี่ยต้องปฏิเสธคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้อย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะความเชื่อของคนเนี่ยด้วยความเชื่อนั่นแหละมันเลยถูกหลอกง่ายเพราะความเชื่อนี่แหละมันเลยกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้คนเหล่านี้หาผลประโยชน์ฉะนั้นนบีบอกว่ามันจะมียุคสมัยแห่งการหลอกลวงเกิดขึ้นแก่ผู้คนวันนี้เราเห็นแล้วไหมหลอกกันแล้วก็หลอกกันอีกธุรกิจก็หลอกนะมาในรูปแบบต่างๆหลอกกันสารพัดเพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากผู้คนหลอกลวงจนกระทั่งผมนี่เบอร์ที่ไม่รู้เบอร์อะไรไม่กล้ารับละไม่รู้มันจะมาลูกไหนอีกมันใช้ชีวิตด้วยการหลอกลวงทั้งนั้นเลยในแวดวงศาสนาก็มีพฤติกรรมแบบนี้ดูนบีใช้นะผมอ่านในที่สุดนี้แล้วโอ้โหมันฉายภาพปัจจุบันได้อย่างชัดเจนยูซัดยะกูฟีฮัลกาดิบในยุคสมัยแห่งการหลอกลวงเนี่ยในยุคนั้นคนโกหกจะได้รับความเชื่อน่าเชื่อถือยุคสมัยที่นบีพูดเนี่ยอยู่ซัดดะกูฟีฮัลกาดิบคนที่โกหกจะได้รับความน่าเชื่อถือเป็นไงวันนี้ใครโกหกเก่งก็ได้รับการยอมรับไปกลายเป็นว่าสังคมต้องอยู่ด้วยการโกหกตลบตะแลงใครโกหกเก่งก็ได้รับการยอมรับไปคนที่พูดโกหกเก่งก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมันกำลังสะท้อนถึงความตกต่ำของสังคมและผู้คนผมบอกนี่คือสิ่งที่นบีพูดอยู่ซัดดะกุลฟีฮันกาดิบคนโกหกจะเป็นที่ยอมรับวะยุกัซซะบูฟีฮัสซาดิกส่วนคนที่พูดความจริงกับถูกมองว่าโกหกเป็นไงจริงไหมมันเกิดได้ยังสิ่งนี้ในสังคมนี้เนี่ยใครโกหกเก่งรอดใครโกหกเก่งได้รับการเคารพนับถือแต่ไอคนพูดจริงเนี่ยไม่ค่อยมีใครนับถือเพราะอะไรเพราะคนพูดจริงส่วนใหญ่มันพูดไม่ค่อยเยอะอะไรไอคนโกหกเนี่ยมันที่เขาเรียกปั่นน้ำเป็นตัวนะมันสาธยายซะเขิมเลยแล้วปัจจุบันโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนโกหกก็จะอยู่ในฐานะต่างๆของสังคมไอ้คนพูดจริงจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับนับถือเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะดูแล้วเป็นคนสมัยนี้เขาบอกไงไหมอยู่ในสมัยนี้ต้องมีชั้นเชิงต้องมีเหลี่ยมมีมุมไอ้นี่มันทฤษฎียาฮิลิยะ อยู่แบบมีชั้นเชิงมีเหลี่ยมมีมุมเนี่ยมันจะเฮลียศาสนามันต้องตรงไปตรงมามันต้องซื่อสัตย์มันต้องพูดจริงนี่คือศาสนาต่อมาวายุตามานูฟีฮัลคออินคนที่บิดพริ้วทรยศจะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจวายุเขาวานูฟีฮัลอามีนส่วนคนที่ซื่อสัตย์สุจริตกับถูกมองว่าบิดพริ้วมันกลับข้างกันเลยเห็นไหมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ 1,400 ปีวันนี้เราเห็นภาพหรือยังเราเห็นหรือยังว่าตอนนี้มันกลับตลปัดกันหมดเลยเห็นไหมมันกลับตลปัดกันหมดเลยวะยันติกูฟีฮาอัรรุวัยบิดะท่านจำศัพท์คำนี้ไว้ดีเป็นศัพท์เฉพาะและในยุคสมัยดังกล่าวนี้คนกลุ่มที่ศาสนาเรียกว่ารวยบิดอจะมีปากมีเสียงในสังคมกีละนบีใช้คำว่ารวยบิดอเนี่ยซอฮาบะห์ก็สงสัยว่าวามารวยบิดอแล้วรวยบิดอเนี่ยคือใครใครกันที่นบีบอกว่าคนกลุ่มนี้จะมามีปากมีเสียงในสังคมมีบทบาทในสังคมคำพูดของเขาได้รับความน่าเชื่อถือใครกอล่ะนบีบอกว่าอัรรอญูลูอัตตาฟิฮูยะตะกัลลัมฟีอัมริลอามมะนบีบอกว่ารวยบิดอคือคนที่ไร้ความสามารถขาดคุณสมบัติเขาจะออกมาพูดจาแสดงทัศนะเกี่ยวกับกิจสาธารณะแปลว่าเกี่ยวกับกิจของผู้คนทั้งหลายวันนี้เราสังเกตไหมในแวดวงศาสนาในแวดวงการเมืองในแวดวงการปกครองมันจะมีคนประเภทรวยวิดอห์อยู่คนที่ไม่ควรที่จะอยู่ในคุณสมบัตินั้นๆกับได้รับการอะไรได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูได้รับการมอบหมายแล้วคนกลุ่มนี้แหละที่มันจะสร้างสิ่งที่เป็นฟิตนะให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะเขาขาดทักษะขาดความรู้ในที่สุดแต่ว่ากลับมีที่ยืนในสังคมและเป็นคนที่มีปากมีเสียงในสังคมนบีพูดเอาไว้ผมมาเห็นว่าโอ้โหนี่คือความแหลมคมที่รอซูลุลลอฮ์ได้ให้ไว้เป็นเครื่องหมายให้เราได้เห็นว่ายุคฟิตนะห์มันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเขาบอกอัดดุนยาดารุบติลาอาตวะมิฮันโลกนี้เนี่ยมันคือโลกแห่งบททดสอบแล้วก็ความยากลำบากวัลฮาซีบมันตะฮัรซะลินัฟซิฮิวะลิดีนิคนที่มีความรู้มีวิจารณญาณมีสติปัญญาคำว่าฮาซีบหมายถึงคนประเภทนี้มันตะฮัรซะลินัฟซิฮิวะลิดีนิคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวคือคนที่เขาสามารถปกป้องตัวเขาและศาสนาของเขาได้ปกป้องยังไงฮัตตาลายะกออะฟิลฟิตันปกป้องในการที่จะไม่ให้เขานั้นต้องไปตกอยู่ในความหายนะดังกล่าวที่กล่าวมาวาลีจันยุวมินฮาและเพื่อที่จะรอดพ้นจากฟิตนะดังกล่าวนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังเผชิญกับฟิตนะห์ที่มาหลากหลายรูปแบบบางทีก็มาในแง่ของเกียรติยศศักดิ์ศรีทรัพย์สินเงินทองค่านิยมทางสังคมสิ่งเหล่านี้มันเป็นฟิตนะห์ที่ท้าทมมาถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่ามันคือฟิตนะห์มันคือสิ่งที่เราเข้าใกล้มันแล้ว มันทำให้เราออกห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์ตาลานี่คือฟิตร์ถามว่ามีอะไรบ้างแม้กระทั่งสังคมนะสังคมที่เราอยู่สังคมที่เราคุยด้วยสังคมที่เราคบค้าสมาคมแล้วสังคมนั้นทำให้เราออกห่างจากคำสั่งของอัลลอฮ์ให้รู้ไว้เถอะว่านั่นคือสังคมแห่งฟิตร์คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาทำให้อีหม่านเราเพิ่มหรือลดถ้าเรายังคบค้าสมาคมกับใครก็ตามที่ยิ่งคุยด้วยยิ่งสนิทด้วยยิ่งใกล้ชิดแล้วทำให้อีหม่านเราอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยระวังเอาไว้นั่นคือพื้นที่แห่งฟิตนะวันนี้เราก็ต้องหันกลับมาตรวจสอบแล้วอาชีพไหนที่เราทำแล้วมันทำให้เราห่างจากอัลลอฮ์บ้างมันทำให้เราต้องทิ้งหลักการบ้างมันทำให้เราต้องทิ้งศาสนาบ้างไปตรวจสอบดูว่าสิ่งนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่ทางออกของชีวิตของเราสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราวันนี้ต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นสังคมที่มันทำให้เราออกห่างจากคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลาไปว่านั่นคืออันตรายที่เราจะต้องตระหนักแล้วมันคืออันตรายที่เราจะต้องตระหนักในหะดีษบทนี้ท่านนบีได้บอกถึงสิ่งที่มันเป็นการบิดเบือนการปลอมแปลงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวท่านไปดูได้เลยครับเขาเรียกว่ามันจะสยะฮารบิฮามินกัลบินวะตัซยีฟิลลิลฮะกออิกโลกปัจจุบันเนี่ยมันกลับตลปัดกันหมดมันเกิดการบิดเบือนแม้กระทั่งศาสนาก็ถูกบิดเบือนข้อแท้จริงก็ถูกบิดเบือนวันนี้มีทุกหย่อมย่าเป็นอย่างนี้หมดในเกือบทุกสังคมมันมีกระบวนการปลอมแปลงและบิดเบือนเพื่อให้สิ่งที่เท็จเป็นของจริงนี่ฟิตนะห์ที่ใหญ่มากนี่คือฟิตนะห์ที่ใหญ่มากเขาบอกฮัตตาฟีมายะยิบุอะลัลอินซานอิลลายันคอดิอะฟีฮิอัลลายันคอดิอะฟีฮิเขาบอกแม้กระทั่งเรื่องที่มนุษย์ไม่ควรที่จะถูกหลอกลวงมันก็ยังมีการหลอกลวงไปอย่างนั้นฮัตตาฟีมายะญิบูอัลลอินซานอัลลายังคอดิอะฟีฮิวันนี้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่มนุษย์ไม่ควรจะถูกหลอกก็ถูกหลอกมีมั้ยอิหม่ามใกล้ตัวเลยนะไอ้เรื่องแบบไม่ควรถูกหลอกนี่โอ้โหมันหลอกซะเละเลยเราจะเห็นนี่คือข้อเท็จจริงถามว่าแล้วนบีก็เลยฉายภาพว่านี่คือช่วงเวลาที่น่ากลัวที่นบีบอกอยู่ซอดดักฟีฮัลกาซิบวะยุกัซซับฟีฮัสซอดิกคนโกหกถูกยอมรับว่าเป็นคนพูดจริงคนพูดจริงกล่าวถูกกล่าวหาว่าโกหกนี่คือพฤติกรรมที่มันอะไรครับมันเป็นการยันตะชิรอัลกาซิบวัลคิยานะสิ่งที่เป็นการโกหกการบิดพริ้วมันได้แพร่หลายในสังคมแล้วท่านบทที่นบีพูดมันเกิดขึ้นหมดเนี่ยวันนี้จะเอาตัวรอดนี่เหนื่อยมากการจะเอาตัวรอดให้พ้นจากฟิตนะห์เหล่านี้เหนื่อยมากเพราะอะไรครับเพราะลองหันไปดูรอบตัวเราสิ่งที่นบีได้บอกไว้เนี่ยมันอยู่รอบชีวิตของเราเกือบทั้งหมดวันนี้เราต้องถามว่าเราจะแลกชีวิตในดุนยากับชีวิตในอาคิเราะห์มั้ยวันนี้เราต้องถามตัวเองครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายจริงๆแล้วนบีบอกว่านี่คือเครื่องหมายของช่วงเวลาที่จะทําให้เกิดวันกิยามะห์และมันเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นมันคือฟิตนะห์แห่งยุคสมัยลาตะกูมุสซาอะตุฮัตตายุกบาดู อัลอิลมูข้อที่หนึ่งวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกว่าความรู้จะถูกเก็บเราเคยรู้สึกทำไมนบีพูดอย่างนี้ขณะที่เทคโนโลยีตอนนี้มันพัฒนาไปไกลขนาดไหนเมื่อก่อนจะค้นหาหะดีษสักบทหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องสมุดจะไปสืบสายรายงานสักสายรายงานหนึ่งต้องอ่านหนังสือเป็นไม่รู้กี่สิบเล่มกว่าจะรู้ว่าหะดีษบทนี้มีสายรายงานที่ซอฮีหหรือไม่ซอฮีหต้องไปนั่งตรวจสอบเป็นวันๆเชคอัลบานีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดของท่านในการตรวจสอบหะดีษแล้วคัดกรองมาให้เราว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้วันนี้มีมือถือมีคอมพิวเตอร์ใส่ตัวบทหะดีษไปแล้วให้ AI หาสายรายงานให้หน่อยมาพรึบเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยแทบจะไม่คุยกับคนแล้วคุยกับ AI แล้วนะกลายเป็นเพื่อนสนิทไปแล้วถามอะไรมันรู้หมด AI บางคนมันอเล็มกว่าต้องคุยเดี๋ยวนี้คนออกฟัตวาเนี่ยฮะ AI ตอบนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นทุกคนเป็นโต๊ะครูได้หมดแล้วไปสังเกตไหมโอ้โหสาวัดอะไรได้หมดเลยแต่ทำไมนบีบอกใกล้วันกิยามะฮ์แล้วก็ความรู้จะถูกเก็บในขณะที่เราบอกเก็บไปไหนล่ะความรู้ตอนนี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้โลกโซเชียลทั้งหลายนี่โอ้โหโต๊ะครูเกิดเกือบจะทุกบ้านเริ่มออกฟัตวาเองแล้วไม่ต้องรู้กับฟัตวาได้แล้วตอนนี้แล้วทำไมนบีบอกถูกเก็บอ่ะในหะดีษอธิบายว่าการถูกเก็บความรู้ในที่นี้บีเมาติลอุลามะอิลมูที่แท้จริงจะถูกเก็บไปด้วยกับการจากไปของผู้รู้เชคบิมบาสเสียชีวิตไปเนี่ยอิลมูติดตัวท่านไปเท่าไหร่เชคซอลาห์อุซัยมินเสียชีวิตไปความรู้ติดตัวท่านไปเท่าไหร่ฮะบรรดาปวงปราชญ์ชาคุลอิสลามไตมียะอิบนุกัยยิมอัลเยาซียะอิหม่ามซะฮาบีอิบนุกะซีรคนเหล่านี้เป็นปวงปราชญ์ที่อิลมูติดตัวเข้าไปเท่าไหร่ไม่ใช่เขาขยักความรู้นะเขาถ่ายทอดความรู้ตลอดชีวิตอิมไตมียะเนี่ยอยู่ในคุกยังเขียนหนังสือเลยไม่มีหมึกไม่มีกระดาษกูก็เขียนกับทานหรือว่าหินที่สามารถมีได้ถูกจำคุกตรงขนาดไม่ให้อุปกรณ์เครื่องเขียนเข้าไปเลยนะเพราะกลัวแกจะออกฟัตวาแกก็ไม่สนใจเพราะอิลมูแกไอ้อิลมูฟิสุดูรลาฟิสุดูรอิลมูของอิมตัยมียะอยู่ในหัวอกไม่ได้อยู่ที่แผ่นกระดาษไม่ได้อยู่ที่บรรทัดของหนังสือแกจำแกอยู่ตรงไหนแกก็สามารถพูดเรื่องศาสนาได้หนังสือที่เป็นบทประพันธ์ของแกประพันธ์จากความจำไม่ได้จากการดูตำราเพราะแกจำถามว่าความรู้แกถ่ายทอดทั้งชีวิตเครื่องรับนะดีแต่เครื่องส่งนะดีแต่เครื่องรับดีหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องนึงวันนี้สมมุติผมเป็นเครื่องส่งนะผมก็ให้ความรู้กับท่านประกันได้ไหมว่าคนที่นั่งเนี่ยรับข้อมูลได้จากผมหมดทุกคนเท่ากันเป็นไปไม่ได้จริงไหมนี่คือข้อเท็จจริงนบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแต่ผู้รู้จากไปความรู้ติดตัวของท่านไปด้วยมันคือข้อเท็จจริงของความรู้ไม่ใช่เปลือกของความรู้วันนี้เนี่ยบางคนอ่านตำราปราชญ์ที่เป็นตุรอสตำราของปราชญ์ยุคก่อนถามว่าได้ภาษาอาหรับไหมไม่ได้เอาแล้วแปลได้ไงอ่ะเดี๋ยวนี้ให้ AI แปลว่าครูจะกลายเป็น AI ไปแล้ว AI แปลเอาตำราเอากระดาษเอาข้อมูลใส่ปุ๊บแปลพรึบขึ้นมาเลยถามว่ามันแปลถูกไหมไม่รู้แต่มันแปลแล้วแล้วก็อะไรแล้วก็เผยแพร่ไปปาถึงบอกว่าการถ่ายทอดความรู้แบบตลักตีแบบเรียนจากปากครูมันคือการรับความรู้ที่ดีที่สุดที่จะต้องไม่ให้ยุคสมัยและเทคโนโลยีมันมา ทำลายการศึกษาแบบนี้ผมไม่จะสัมพันธ์ก็ได้นะวันที่4ถึงวันที่8เดือนสิงหาที่โรงเรียนดังเรียนสัทธาชนมัสยิดวิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มมูนาเดียจัดให้มีดาวรออิมียะเป็นดาวรอที่ศึกษาหนังสือของชัยคุลิสลามนะครับเชคมูฮัมมัดบินวะฮาบอุซูลซะลาซะฮ์กออิดอัลอัรบะนะวากิดุลอิสลามกิตาบุตเตาฮีดหนังสือ4-5เล่มที่เป็นหนังสืออะกีดะห์ทั้งสิ้นโดยเชคดร.ฟะฮัดเดินทางมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียตอนนี้ผมทราบข่าวว่ามีเข้าร่วมมีผู้แจ้งชื่อที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณเกือบ200คนละที่เข้าดาวรอนี้และแกให้อิยาซะหลังจากที่จบดาวรอแต่ว่าเป็นดาวรอที่เรียกว่าเข้มมากนะเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเป็นการเรียนหนังสือของเชคมูฮัมมัดยูฮับหลายเล่ม5เล่มด้วยกันตอนนี้แล้วก็มีประมาณ100กว่าคนที่ขอพักอยู่ที่มัสยิดเพราะกลางคืนมีกิจกรรมในเรื่องของเอ็นมีด้วยนี่คือการตะลักกีนี่คือการเอาความรู้จากปากของผู้รู้เพราะตำราเหล่านี้เป็นตำราตุรอสที่เป็นตำราที่เป็นมรดกทางวิชาการที่ปราชญ์ในยุคอดีตเขาถ่ายทอดมาแล้วจำเป็นจะต้องรับความรู้จากผู้รู้ที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของเชคบินบาสเชคฟะฮัดนะครับแล้วก็อับดุลอาซิซอาลัยเชคนี่คืออาจารย์ของท่านแล้วท่านก็มาในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละใครสนใจเข้าไปติดตามเพจของมูนาเดียซึ่งคนกลุ่มนี้แม่ผมไม่ได้มีโอกาสนำหนังสือมาให้มาแกแปลหนังสือที่เป็นหมู่ตูนที่เชคอุซัยมีทำไว้แปลเป็นไทยหลายเล่มมากและหนังสือที่เกี่ยวกับอะกีดะห์เกี่ยวกับฟิกห์เกี่ยวกับหะดีษกลุ่มนี้เป็นนักศึกษาทั้งจบมาแล้วและกำลังเรียนยะมะอิสลามียะห์รวมตัวกันแปลตำราที่เป็นตำราวิชาการสำคัญสำคัญที่เรียกว่าเป็นแม่บทของวิชาการตอนนี้หลายเล่มถูกแปลแล้วเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากเป็นคนหนุ่มที่ทำงานแบบจริงจังมากแล้วก็เสียสละมากผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดและเรียนรู้กันเพราะสิ่งที่มันจะถูกเก็บไปในสิ่งแรกก็คืออัลอิลมุความรู้ที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้โรงเรียนมัสยิดจะต้องมีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้เพราะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะกว้างไกลจะพัฒนาแค่ไหนก็ตามมันมาแท้

ผมเอาใกล้ตัวที่สุดหนังสือของเคมิบาสที่ประพันธ์เอาไว้เราเนี่ยแค่หาเวลาอ่านให้หมดเนี่ยยังแทบอ่านไม่หมดเลยไม่ต้องนับภาษาอะไรว่าแกเอาเวลาไหนมาเขียนของเชคซาลาห์ไซมีนเป็นปราชญ์น่าจะน้อยที่สุดในบรรดาวงปราชญ์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการสอนตำราด้วยเหตุนี้ไปดูตำราของเชคซาลาห์ไซมีนจะเป็นตำราที่ละเอียดและเป็นตำราที่ถูกถ่ายทอดมาจากการสอนของท่านเราคงไว้ซึ่งวิชาการที่ถือว่าเป็นวิชาการที่เยี่ยมยอดมากและให้รายละเอียดลึกซึ้งมากเชคซาลาห์ฟอซานวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ส่วนปราชญ์ทั้งหลายทิ้งมรดกทางความรู้ไว้วันนี้แค่เราเอาเวลาของเราไปอ่านตำราของท่านนี่ผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีเวลาอ่านหมดแล้วไม่ต้องถามว่ายิ่งย้อนกลับไปดูตำราของชาลุนซานเตวียะนี่โอ้โหมหาศาลมากเชคระเบียมัตคอลีนี่เขาทำเมาซูอาของท่านสารานุกรมองค์ความรู้ของท่านไว้ประมาณเกือบ20เล่มที่ผมไปซื้อในช่วงของเทศกาลหนังสือของยะมะอิสลามียะมาอ่านแล้วมันจะทำให้เรารู้ถึงแนวคิดและความรู้และการต่อสู้ศาสนาของปราชญ์ท่านนี้อันนี้คือสิ่งที่ผู้รู้ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องให้เวลากับตำราในการค้นคว้าอ่านอย่างไม่หยุดไม่งั้นเราไม่ทันโลกยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามามากแล้วเราไม่ได้อ่านความรู้จักตำราที่แท้จริงมีปัญหาเกิดเลยผมบอกให้และนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดการบิดเบือนในวิชาการสองวาตักซูรซาลาซิลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันคือจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งท่านว่าจริงไหมเดี๋ยวนี้ที่นั่นแผ่นดินไหวที่นี่แผ่นดินไหวแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดแต่ละครั้งนี่เสียหายมหาศาลนะวะตะกอรบัซซะมานอันนี้ใกล้ตัวที่สุดสิ่งที่เป็นหนึ่งในสัญญาณและมันทำให้เกิดฟิตนะห์มากก็คืออะไรครับตะกอรบอัซซะมานเวลาเนี่ยมันเหลือน้อยเหลือเกิน24ชั่วโมงใน1วันเหมือนกันแต่24ชั่วโมงของเราในวันนี้กับ24ชั่วโมงของคนในยุคอดีตคุณค่าของเวลาต่างกันเยอะมากท่านว่าจริงป่ะเขามีเวลาไม่ได้มากกว่าเราเลยนะ1ชั่วโมง60นาทีวันหนึ่ง24ชั่วโมงเหมือนเราเลยแต่ทำไมเวลาของพวกเขามีบารักัตเหลือเกินเขาทิ้งผลงานไว้ให้มหาศาลกับคนรุ่นหลังวันนี้เรา24ชั่วโมงนิดเดี๋ยวว่าจะทำอะไรเลยบางทีละหมาดยังไม่ครบเลยงานบางทีไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวมืดอีกแล้วนบีได้บอกกับเราว่าบรรยากาศอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นจริงนบีได้อธิบายเขาบอกว่าฟุซซิรตะกอรบุซซะมานบิฮะดีษอาคอรคำพูดเนี่ยที่บอกว่าเวลาเนี่ยมันกลายเหมือนเวลามันเหลือน้อยแล้วเกิดมันตะกอรบมันเข้ามาใกล้แล้วเกินมันเหลือเวลาเหลือนิดเดียวสำหรับชีวิตเนี่ยยังไงมันถูกอธิบายว่าตะกูนูอัสซานาตุกัชชาฮารีในหะดีษอีกบทหนึ่งบอกไงในยุคสุดท้ายเนี่ยปีมันจะเหมือนเดือนเวลาหนึ่งปีเนี่ยมันจะเหมือนหนึ่งเดือนท่านสังเกตไหมวันนี้ท่านรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วไหมเดี๋ยวปียังไม่อะไรเลยเอาไปอีกแล้วปีนึงบางคนก็นึกว่าปีใหม่แล้วก็ดีใจที่ไหนได้ล่ะนั่นคือเวลาชีวิตน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตะกอรบุซซะมานอัสซะนะตุกัชชะฮรีแปลว่า1ปีเท่ากับ1เดือนวัชชะรุกัลญุมอะติ1เดือนเท่ากับอะไรครับ1ศุกร์วันญุมอะตุกัลยอมใน1ศุกร์1สัปดาห์มันเหมือน1วันวันยอมุกัสซาวันนึงมันเหมือนกับ1ชั่วโมงวัสซาตุกัดดอรมะบิน

0: แปลว่านะครับแปลว่าใน1ชั่วโมงมันเหมือนดอร์มามันหมายถึงเวลาที่เวลาเรามีอะไรแล้วให้ไฟมันกินเนี่ยมันมอดแป๊บเดียวหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับสิ่งนั้นความรวดเร็วของมันวันนี้ท่านว่าจริงไหมตื่นมาตอนเช้าแป๊บเดียวออกค่ำอีกเลยเราจะสังเกตว่าเอ๊ะวันๆนึงทำไมฉันไม่ได้งานอะไรเลยเวลามันไปไหนหมดทั้งนั้นที่เวลา24ชั่วโมงของเรากับของเขาก็เหมือนกันน่ะแต่ทำไมชีวิตของเรามันดูเร็วเหลือเกินปัจจุบันเดี๋ยวหมดวันเดี๋ยวหมดวันเดี๋ยวหมดเดือนเดี๋ยวหมดปีอ้าวเดี๋ยวปีใหม่เข้ามาแล้วนี่กันเห็นไหมกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาจะเข้ามาอีกแล้วเหมือนกับปีใหม่เพิ่งเมื่อวานนี่เองวันนี้จะนี่คือตะกอรบุซซามานนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนถึงฟิตนะด้วยนะในยุคสมัยของเราเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้วาตัซฮาระอัลฟิตันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือฟิตนะทั้งหลายจะเกิดเป็นด่านดื้อตัซฮาระอัลฟิตันท่านว่าจริงไหมตื่นนอนมาในเนี้ยเนี่ยในเครื่องมือถือเนี่ยท่านว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นข้อมูลในมือถือนี้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาในโลกอาคิเราะห์กับสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเขาในโลกอาคิเราะห์เนี่ยท่านว่าเขาใช้ไปในสิ่งไหนมากกว่ากันมือถือเนี่ยเราอยู่กับสิ่งนี้มากกว่าอยู่กับอัลลอฮ์นะผมบอกให้จริงไหมตั้งไว้นี่กลางคืนมันตีสามปึ้งมาต้องตื่นดูมันมีใครแท็กมาบ้างวะแต่ว่าละหมาดไม่ได้สนใจแต่ไอ้นี่เข้ามาเมื่อไหร่ตื่นปึ้งเลยอยู่ข้างตัวเลยใช่ไหมไม่ได้ต้องอยู่กับเรา24ชั่วโมงบางคนนิดเกิดวัฒนธรรมใหม่พอเวลามีอาหารหรือไปไหนที่ดีๆเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการถ่ายรูปก่อนบิสมิลลาห์อีกนะถ่ายรูปฮะจริงไหมกินไม่บิสมิลลาห์เนี่ยยังไม่เป็นไรนะทำไมถ่ายรูปไม่ได้เครื่องไม่ได้ต้องถ่ายก่อนมันกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยคนติดโซเชียลขนาดอยู่ในลืบไหนของโลกก็ประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ฉันมีความสุขขนาดตอนนี้ใครจะดูว่าคนคนไหนเป็นยังไงไปดูสเตตัสเขาว่าเขาขึ้นอะไรไว้รู้เลยว่าไอ้วะนี่กำลังเป็นยังไงจริงป่ะรู้เลยบางคนบอกไอ้รู้ได้ยังไงกำลังเศร้าไม่รู้ได้ยังไงล่ะมึงบอกโลกทั้งโลกให้รู้มันจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะทำท่าน้ำตาไหลเศร้าแล้วก็จะบอกให้ชาวโลกเขาไม่รู้ได้ยังไงวันนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะแต่ละคนเนี่ยแต่ละครอบครัวมันจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเที่ยวประกาศให้ชาวโลกเขารู้ว่าวันนี้ฉันเป็นยังไงวันนี้ฉันสบายดีวันนี้ฉันเสียใจวันนี้ฉันเป็นไอ้นั่นโอ้บางคนนี่แมวตายนี่โลกทั้งโลกรู้หมดฮะมันเกิดพฤติกรรมเหล่านี้จริงๆสามีภรรยาทะเลาะกันโอ้โหไม่ได้คนข้างบ้านรู้ว่าข้างประเทศยังรู้เลยไอ้คู่นี้มันทะเลาะกันอีกแล้วผมเลยบอกว่าสิ่งที่เป็นฟิตนะที่ใกล้ที่สุดคือไอ้สิ่งที่อยู่ในนี้มันคือโลกอีกใบหนึ่งที่วันนี้เราใช้ประโยชน์มันยังไงถ้าเราใช้มันเป็นในสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มีคนถามผมว่าอาจารย์ในเนี้ยมันโหลดกุรอานได้ทั้งเล่มเลยแล้ว เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วในมือถือมันมีกุรอานอยู่ด้วยจะพาเข้าห้องน้ำได้ไหมถามดีนะส่วนว่าจะใช้ได้หรือไม่ต้องถามว่าแล้วมันพาเข้าไปทำไมส่วนว่าถ้ามันอยู่ในนี้เนี่ยแล้วถึงแม้ว่าเราจะเอาเข้าห้องน้ำมันก็ไม่ใช่มุสฮับมันไม่เป็นอะไรแม้กระทั่งสตรีที่มีประจำเดือนที่จะต้องทวนกุรอานอ่านกุรอานที่เปิดกุรอานที่อยู่ในมือถือมือถือนี้สามารถจับได้เพราะสถานะไม่เท่ามุสฮับไม่เท่ากุรอานที่เป็นเล่มไม่เป็นไรว่าแต่ว่าในนี้เนี่ยกุรอานกับเพลงอันไหนมากกว่ากันตอนนี้มันกำลังดังเลยใครนะเห็นไหมจำแม่นกว่าชื่อซาฮาบะอีกนี่คือยุคสมัยนี่คือยุคสมัยที่ทุกอย่างมันรวดเร็วและสิ่งที่น่ากลัวคือความรวดเร็วของข้อมูลมันทำให้เราขาดการยั้งคิดและตรึกตรองนี่คือพิจารณาอีกข้อนึงข้อมูลที่มาเร็วมาเร็วเราก็แชร์เร็วบางคนบอกถ้าไม่แชร์เดี๋ยวตกขบวนไม่รู้ละผิดรู้ถูกแชร์ก่อนเลยถ้ามันเป็นข้อมูลที่ผิดไม่ถูกต้องแปลว่าท่านมีส่วนร่วมในการเผยแผ่สิ่งที่ผิดแล้วถ้ามันไปไกลแค่ไหนท่านติดขบวนนั้นไปด้วยครับท่านไม่น่ากลัวไหมงั้นวันนี้เนี่ยเพราะความเคยชินไงมากดปุ๊บแชร์เลยไอ้นี่มันมาเลยว่าโอ้โหกดเต็มที่เลยไอ้นั่นด่าไอ้นี่กูแชร์ต่อเลยไม่รู้ละมันทะเลาะกันมาปางไหนไม่รู้กูมีส่วนร่วมด้วยนี่คือฟิตนะที่ใกล้ตัวที่สุดวันนี้เนี่ยนบีพูดเอาไว้ว่าแล้วฟิตนะเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่บอกกับที่จะอินไลลินมุสลิมมันเหมือนค่ำคืนที่มืดมิดมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเมื่อก่อนนี้เวลาเข้าบ้านนะรู้สึกปลอดภัยแล้วเนาะเพราะมันอยู่นอกบ้านแล้ววันนี้มันเข้ามาในห้องนอนเลยผมบอกมันเข้ามาในห้องนอนเลยถ้าเราขาดการยั้งคิดและขาดการตรึกตรองบางทีเราอาจจะเป็นเหยื่อของมันโดยไม่คาดคิดสมัยก่อนเวลาจะเขาไปดูดวงกันเนี่ยเขาต้องเดินไปหาคนที่มานั่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แล้วมันมาเร็วเลยนะวันนี้ท่านคุยเรื่องอะไรอีกไม่กี่นาทีเรื่องนั้นมันจะขึ้นมาเลยในจอท่านว่าจริงป่ะเรานึกมันมียินเหรอเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าฉันอยากรู้เรื่องอะไรคุยกันอยู่เนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันมาเลยมันมาเลยท่านคุยเรื่องอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมันเสิร์ฟข้อมูลเลยว่ามันกำลังจับสิ่งที่ท่านพูดและมันนำเสนอมันเร็วขนาดนั้นนะมันไปเร็วกว่าเราเยอะเหลือเกินผมบอกให้เอาท่านลองสังเกตนั่งคุยกันสองคนเดี๋ยวมันจะปึ้งขึ้นมาเลยเสิร์ฟข้อมูลทั้งหมดสมมติมันพูดติดปากนะว่าวันนี้ดวงไม่ดีเลยเว้ยมันมาเลยว่าราศีนั่นดวงนั่นต้องทำเนี่ยมันขึ้นมาให้เราทันทีเลยไอเราก็คนใจง่ายขึ้นมาก็กดดูเลยเรียบร้อยเข้าทางเลยนบีบอกว่าแค่ฟังมันไม่เชื่อผลเป็นยังไงไอเรื่องพวกเนี้ยใช่ป่ะใกล้ตัวมากเมื่อก่อนนี่ต้องเดินไปหาเดี๋ยวนี้มันมาหาเราแล้วและไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยบางคนก็แหมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฉันดูมันดูแย่แล้วก็กดเข้าไปมันมาเลยตอนนี้ราศีนั่นราศีนี่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เรียบร้อยฟิตนะนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวมากแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถเป็นนายมันได้ในที่สุดมันจะเป็นนายเราไอ้เจ้าตัวนี้แหละผมมามีกฎข้อหนึ่งสำหรับโรงเรียนผมว่าไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนใช้มือถือในดาวร้อนนี้ก็เหมือนกันดาวร้อนนี้ประกาศเลยว่าไม่ให้นักศึกษาพกมือถือเข้า พราะเวลามีมือถือเนี่ยนั่งกินข้าวกันสองคนสามีภรรยาอยู่กันเงียบเลยนะคุยกับใครไอ้นี่ก็จิ้มไอ้นี่ก็จิ้มไอ้สองคนนั่งเงียบเลยแต่ไม่รู้คุยกับใครไอ้คนที่คุยด้วยมันอยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้แล้วมันทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งใกล้เหมือนยิ่งไกลลองสังเกตไหมทุกคนมีมือถือแล้วกินบนโต๊ะอาหารเดียวกันอยู่กันเงียบเลยไปดูดินี่บางคนตั้งนี้เลยกินไปกับจดไปกินไปไม่มีใครคุยกับใครเลยแต่คุยกับใครไม่รู้ในโลกใบนี้ผมบอกว่ามันคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังบางทีเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวยิ่งห่างเหินกันนะถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วบางคนบอกโอ้ยลูกฉันเนี่ยยิ่งเด็กนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเนี่ยพัฒนาการเขาเร็วนั้นพอรู้เรื่องหน่อยเนี่ยมันสไลด์ไปแล้วสังเกตไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดูรู้เลยนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแป๊บเดียวเลยคุณหัวล้อยังท่องไม่จำเลยมันเข้าเว็บไซต์เป็นแล้วเข้าได้แล้วดูการ์ตูนตรงไหนดูอะไรยังไงบางคนนี่การ์ตูนสนทนากันนี่ถอดมาเป็นคำพูดเหมือนอยู่เป็นตัวละครเลยความจำอ่ะผมนึกบอกว่ามันใกล้ตัวมากพิจารณาเหล่านี้และต่อมานบีบอกว่าวายักซูรออัลฮาร์จูฮาร์จคืออะไรครับอัลกัตลุลกัตลมันคือการสู้รบกันวันนี้ท่านเห็นข่าวไหมวันนี้สู้รบกันแบบจนไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนเนี้ยมุสลิมเองก็มึนไปหมดแล้วเราอาจจะไม่สามารถไปขจัดปรากฏการณ์เหล่านี้ได้แต่เราสามารถกำหนดจุดยืนของเราและรักษาตัวเราให้พ้นจากฟิตนะห์ได้สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญถ้าหากว่าเราไม่รักษาตัวเราให้รอดพ้นจากฟิตนะห์เราอาจจะเป็นเหยื่อของฟิตนะห์โดยไม่รู้ตัวท่านรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปจากสังคมและเป็นสิ่งที่คนยุคก่อนเขาให้ความสำคัญกับมันมากมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถือมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความเป็นคนซิกก็ซึ่งปัจจุบันนี้มันแทบจะขาดหายไปจากชีวิตของผู้ศรัทธาท่านเคยได้ยินหะดีษในยุคสมัยที่อะไรครับที่ซอฮาบะห์ตาบีอีนเวลาเขาพูดคุยกันในเรื่องศาสนาเนี่ยในยุคซอฮาบะห์เนี่ยพอใครเอาหะดีษบทหนึ่งของนบีมาเนี่ยเขารับเลยนะเขาไม่สืบสายในงานเลยนะเพราะมาตรฐานชีวิตของคนยุคนั้นสูงมากสูงขนาดสิ่งที่เป็นคำพูดของเขาเวลาบอกว่านบีพูดเนี่ยเขาเชื่อเลยเขาเชื่อเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันมีในซอฮีห์มุสลิมเนี่ยผมอ่านแล้วผมประทับใจที่บอกลัมยากูนูยัสอูลูนาอานิลอิสนาดในยุคสมัยซอฮาบะห์เนี่ยพวกเขาไม่เคยสืบสายรายงานหรือผู้รายงานเลยว่าหะดีษบทนี้มาจากใครเวลาซอฮาบะห์เอามาเนี่ยยอมรับเลยเหตุการณ์ตะฮวีลุลกิบละห์เหตุการณ์เปลี่ยนกิบละห์ซอฮาบะห์ละหมาดกับท่านนบีมุฮัมมัดที่มัสยิดนบีในเวลาซุบฮีตอนนั้นบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนกิบละห์ได้ถูกประทานลงมาแล้วนบีอยู่ที่มัสยิดนบีที่มาดีนะแล้วซอฮาบะห์ที่ร่วมละหมาดกับนบีก็ออกจากมัสยิดนบีนะครับในบางรายงานว่าไปที่กูบาก็ไปที่มัสยิดปัจจุบันที่เรียกว่ากิบลาตัยน่ะซอฮาบะห์ออกไปแล้วก็เห็น ซาบะกำลังละหมาดโดยหันหน้าไปทางบัตินมักดิสก็เลยบอกว่าอายะที่เกี่ยวกับตะฮวีลุลกิบละได้ถูกประทานลงมาเมื่อคืนนี้เพราะเขาละหมาดกับนบีตอนละหมาดซุบฮีว่าได้หันไปถูกกะบะอัลมุชัรฟะแล้วท่านรู้ไหมว่าขบารวาฮิดคนที่นำหะดีษนี้มาเนี่ยซอฮาบะห์แค่คนเดียวแต่ซอฮาบะห์ที่กำลังละหมาดอยู่เป็นญะมาอะห์เนี่ยเปลี่ยนกิบละในขณะละหมาด2รอกอะห์แรกหันไปทางบัยตุลมักดิสอีก2รอกอะห์หันไปทางมัสยิดอัลฮารอมเพียงขบารวาฮิดเพียงซอฮาบะห์คนเดียวเอาข่าวมาบอกว่าอายะห์เกี่ยวกับการตะฮวีลกิบละได้ถูกประทานลงมาแล้วเมื่อคืนนี้เปลี่ยนทิศเลยมันพูดถึงความซิกะห์มันพูดถึงความน่าเชื่อถือของคนในยุคก่อนโอ้ถ้าเป็นยุคเราเนี่ยสืบเป็นเละเลยไม่สืบได้ไงอ่ะว่าเป็นศาสนาเนี่ยสืบไปสืบไปหางด้วนไปหายกลางคันวันนี้อะไรที่เป็นศาสนาของเราเนี่ยลองสืบกลับไปแล้วไม่ถึงนบีซอฮาบะห์นะอันนั้นแหละแปลว่านำเข้ามันมาช่วงไหนคือว่ากันมันนำเข้าในยุคสมัยในกุรูนที่6ของชัยคุลอิสลามไตมียะเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยยังมีการไหลบ่าเข้ามาจากวัฒนธรรมของคริสเตียนก็ดีของต่างศาสนิกก็ดีเข้ามาปนกันอยู่ในสิ่งที่เป็นที่เราเรียกว่าศาสนาอิสลามจนไตมียะต้องออกมาแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดนั่นกุรูนที่6นะศตวรรษที่6แล้ววันนี้1400กว่าปีโอ้โหวันนี้มุสลิมแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าไอ้ศาสนาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนมาในรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเต็มไปหมดมาจนแยกแทบไม่ออกว่าอะไรคือศาสนาอะไรคือสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากศาสนาแยกไม่ออกแล้วตอนนี้มึนไปหมดแล้วที่มึนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีผู้รู้อีกกลุ่มนึงบอกอันนี้ละใช่ศาสนาอันนี้ละศาสนาทำไปเถอะปู่ย่าตายายทำมาแล้วไม่ทำทำไมอ่ะเรียบร้อยยิ่งลูกหลานเราไม่ได้เรียนศาสนาด้วยเรียบร้อยเลยตอนนี้เขาเดี๋ยวไปทั้งโซ่ทั้งลิงเห็นลิงหลุดอย่างเดียวโซ่ติดไปด้วยสมัยซอฮาบะห์เวลามีใครเอาหะดีษมาบทหนึ่งเขาไม่สืบสายได้งานเขาเชื่อเลยฟะลัมมาวะกออะติลฟิตนะห์เมื่อฟิตนะห์เกิดขึ้นอันนี้ในปลายยุคซอฮาบะห์ละกลุ่มคอวาริชมุอ์ตะซิละห์อะชาอิเราะห์กลุ่มยะห์มียะห์นะกอดรียะห์ญะบรียะห์กลุ่มเหล่านี้เนี่ยปากอิหม่ามต้องนำมาอธิบายสอนให้สับบุรุษให้รู้ว่ากลุ่มเหล่านี้มีความผิดอย่างไรทำไมถึงอยู่ในกลุ่มที่รักดอนล่ะอยู่ในกลุ่มที่หลงผิดมันจริงๆเราจำเป็นต้องเรียนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราไม่รู้ของผิดเนี่ยเราจะแยกของถูกออกไม่ได้ทำไมอะกีดะห์ที่ผิดพวกยะห์มียะห์มันคือใครมุอ์ตะซิละห์คือใครอะชาอิเราะห์คือใครรอฟิดะห์คือใครกอดียานีคือใครมุริจีอาคือใครกอดรียาคือใครเจบรียาคือใครเหล่านี้เป็นฟิรอกดอลลาทั้งสิ้นเลยพอเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาที่มันทำให้เขาไม่ได้อยู่ในอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือความหลงผิดที่เราจะต้องเอามาแยกเมื่อเรารู้ว่าสีดำเป็นยังไงเราก็จะแยกออกว่าสีขาวเป็นแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ยมันปนกันจนแยกขาวออกจากดำไม่ถูกแล้วแยกศาสนาออกจากกาฝากไม่ออกไม่อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันปนเป็นเนื้อเดียวกันหมดพอมันเกิดฟิตนะห์ขึ้นมีใครรายงานหะดีษมาคนในยุคนั้นก็บอกซัมมูละนาริยาละกุมบอกมาซิว่าคนรายงานหะดีษนี้เป็นใครเริ่มตรวจสอบแล้วมายุคซอฮาบะห์ยิ่งตาบีอีนเริ่มตรวจสอบแล้วครับซัมมูลนาริยาละกุมแปลว่าไหนลองบอกสิว่าไอ้หะดีษที่พูดเนี่ยสายรายงานเป็นยังไงยิ่งยุคนี้เนี่ยต้องยิ่งถามใหญ่แล้วผมบอกให้เพราะมันประเภทเอาทั้ง ม่ใช่ดออีฟอย่างเดียวเมาดุอด้วยมาเลยบางคนบอกฮะดีษเมาดุอชะรีฟโอ้โหฮะดีษเมาดุอที่มีเกียรติเมาดุอมันจะมีเกียรติตรงไหนอ่ะบางคนไม่รู้เรื่องในยุคขนาดยุคหลังจากนี้นะหลังจากซอฮาบะห์มาแล้วเขาเริ่มตรวจสายได้งานแล้วเพราะมันเริ่มเกิดฟิตนะห์ในเรื่องของบรรดาฟิรักบรรดากลุ่มต่างๆฟายุนซอรูอิลาอาลิซุนนะห์เขาเลยดูว่าสืบสายได้งานแล้วคนในสายได้งานอยู่ในอาลิซุนนะห์ไหมฟายูคาซูฮาดีซูฮุมถ้าตรวจสอบแล้วอยู่ในอาลิซุนนะห์รับหะดีษว่ายุงซอรุอิลาอาลิลบิดะไปตรวจสอบว่าเอาสายรายงานมีบิดะอยู่ด้วยเนี่ยฟะลาอยู่ข้อสุฮาดีซุฮุมทิ้งหะดีษนี้เลยไม่เอาหะดีษความเข้มงวดของเขาขนาดนี้นั่นคือในยุคหลังจากนบีไม่กี่ร้อยปีนะแล้วยุคเราพันกว่าปีพี่น้องครับผมถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเองต้องให้ความสำคัญและเราจะต้องมาดูว่าสิ่งที่มันเป็นฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องพยายามในการที่จะอะไรครับหาวิธีการป้องกันชีวิตของเราเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะเกิดอันตรายมากถามว่าแล้วเราจะป้องกันยังไง 1หันกลับไปใกล้ชิดหลักการของศาสนามากๆเวลาท่านจะตัดสินใจในเรื่องอะไรเวลาท่านจะคิดจะพูดจะทำอะไรดูซิว่าในเรื่องนี้ศาสนาว่าไว้อย่างไรอย่าเอาความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำแบบนี้เพราะความรู้สึกบางทีมันมาจากนับซูแล้วนับซูมันจะดึงลงต่ำอยู่ตลอดเวลาอินนันนับซาละอัมมารอตุลบิซูฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราเดำเนินชีวิตไปเนี่ยอย่าดำเนินชีวิตแบบคนประมาทมันมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมชอบว่าเราจ้องดำเนินชีวิตประหนึ่งคนตาบอดที่จะต้องใช้คนที่นำทางเราคนที่ตาบอดเนี่ยจะเดินเขาก็ต้องเอาไม้เคาะข้างหน้าว่ามันเป็นอะไรมันเป็นพื้นดินไหมมันมีบันไดไหมมันมีอะไรที่มันอะไรเป็นอันตรายไหมแล้วก็ต้องมีคนคอยบอกว่าเอาเดินซ้ายหน่อยก้าวขวาหน่อยคนที่นำเรามีอยู่แล้วคือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้าเราให้รอซูลเป็นผู้นำแล้วเราเดินตามรอซูลเหมือนคนตาบอดที่เดินตามผู้นำเนี่ยหมายถึงคนที่นำเราคือรอซูลเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะรอซูลุลลอฮ์จะนำเราไปสู่ให้เราอยู่บนทางตรงและจะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงแต่ถ้าวันนี้เราเอานับสูเราเอานับสูของเราเราเอาชะฮวาตและชุบฮาตท่านจำไว้นะว่าฟิตนะห์จะเกิดขึ้นจากสองแหล่งนี้หนึ่งคือชะฮวาตฟิตนะห์จะเกิดขึ้นจากอารมณ์อันนี้จะเกิดขึ้นทั้งผู้รู้และไม่เป็นผู้รู้โดนหมดเพราะอะไรเพราะตัดสินและสรุปด้วยอารมณ์ของตัวเองแต่สำหรับคนไม่รู้จะฟิตนะห์จะเกิดขึ้นจากชุบฮาตความเคลือบแคลงสงสัยที่ไม่ได้มาจากความรู้จริงท่านว่าจริงไหมวันนี้เราเนี่ยชอบอยู่บนชุบฮาตชุบฮาตคืออะไรน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างงูนไอ้น่าจะเนี่ยแปลว่าไม่รู้จริงจริงไหมเพราะศาสนาคือสิ่งที่เราต้องรู้อัลอิลมุกับลิลกอลิวะลอะมัลความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำจะทำศาสนาต้องรู้ก่อนว่าศาสนาสอนอะไรเราไม่ใช่ทำไปก่อนแล้วค่อยมาค้นว่าไอ้สิ่งนี้มันถูกหรือเปล่าไม่ได้ฉะนั้นชะฮวาต เรื่องของอารมณ์ชุบฮาตเรื่องของความไม่รู้ความเครือบแคลงสงสัยเป็นต้นเหตุแห่งฟิตนะเป็นต้นเหตุแห่งฟิตนะถ้าชีวิตเราออกห่างจากสองสิ่งนี้มันจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนทางตรงเหมือนกับที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในทุกรอกะอ์ของการละหมาดอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงนำเราสู่ทางเที่ยงตรงฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับผมเหลือบดูนาฬิกานี่น่าจะได้เวลาแล้วก็เลยอยากจะบอกกับท่านว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องระวังตัวเองและรักษาตัวของเราและครอบครัวของเราให้ออกห่างจากฟิตนะห์ทั้งหลายผมให้เป็นเครื่องหมายไว้กว้างๆว่าฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราในสิ่งที่มันจะทำให้เราออกห่างคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลนั่นคือฟิตนะห์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุเป็นเวลาเป็นมนุษย์เป็นสังคมเป็นอะไรก็ตามที่มันทำให้เราออกห่างคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลให้รู้ไว้เถอะว่านั่นคือฟิตนะห์ที่อันตรายที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งนั้นฉะนั้นขอให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและใกล้ชิดศาสนาให้มากเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของแต่ละคนนั้นมันเหลือกันอยู่มากแค่ไหนอย่างไรบนความไม่รู้ต้องไม่ประมาทและไม่เลินเล่อกับการใช้ชีวิตพยายามให้ชีวิตใกล้ชิดคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และขอดุอาจากอัลเลาะห์ว่าขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องชีวิตเราให้ออกห่างจากบรรดาฟิตนะห์ทั้งหลายเพื่อเราจะได้กลับสู่พระองค์ในลักษณะของบ่าวที่จงรักภักดีต่อพระองค์ผมใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรไหมครับเชิญ
1: ครับมีอีกข้อมีน้องฝากถามมาหนึ่งข้ออาจารย์
0: ครับผม
1: ในฐานะอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงมีน้องถามว่าเขาจะเดินทางไปทำมัสนะครับแล้วก็มีญาติน้องเขาเนี่ยหรือว่าคนรู้จักเขาเนี่ยบอกกับเขาว่าฝากไปทำบุญร้องให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยในกรณีนี้เนี่ย
0: โอเคครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจริงๆแล้วการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์แทนบุคคลอื่นนั้นอย่างนี้ก่อนศาสนาเนี่ยจะกำหนดรูปแบบชัดเจนว่าอะไรสามารถทำแทนกันได้และอะไรไม่สามารถทำแทนกันได้หนึ่งในสิ่งที่สามารถทำแทนได้ก็คือเรื่องของการทำฮัจญ์และเรื่องของการทำอุมเราะห์อันนี้มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนกรณีของชายที่ถามนบีว่าคุณพ่อป่วยไม่สามารถที่จะนั่งบนยานพาหนะได้ฉันสามารถจะทำฮัจญ์แทนท่านได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งท่านชุบรุมะนะซอฮาบะห์บอกลับบัยกะอันชุบรุมะที่บอกว่าเขาได้อะไรครับหะดีษที่เป็นหะดีษชุบรุมะที่เขากล่าวตัลบียะในลักษณะที่ทำแทนนบีถามว่าเขาทำให้กับตัวเองแล้วหรือยังบอกว่ายังนบีก็บอกว่าจงต้องทำให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยทำให้กับคนอื่นนั่นแปลว่าคำถามนี้ตอบข้อแรกคือการทำแทนกันนั้นสามารถทำแทนได้ด้วยตัวบททั้งหะดีษและแนวปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์แต่การทำแทนนั้นมีเงื่อนไขท่านฟังให้ดีนะการทำแทนให้กันได้นั้นมีเงื่อนไขเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือคนที่เราจะทำแทนให้นั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่สามารถไปทำฮัจญ์ได้ ไม่ว่าจะอะไรครับในขณะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามเช่นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าหมดเขาหมดโอกาสละอันนี้ไม่มีข้อขัดแย้งแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะทำแทนคนที่มีชีวิตอยู่จะต้องมีเงื่อนไขเดียวคือเขาไม่สามารถเดินทางไปได้ในกุรอานบอกวะลิลลาฮิอะลันนาสฮิจุลบัยตมันอิสตอฏออะอิลัยฮิซะบีลาสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีต่อผู้คนทั้งหลายคือการประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลฮะรอมสำหรับบุคคลที่เดินทางได้นบีถูกถามว่าวะมัสบีนยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือความหมายคําว่าซะบีนในอายะนี้นบีว่าอัซซาตวะรอฮิลานบีตอบว่ามันคือ2 อย่างมันคือ1เสบียงคำว่าเสบียงตัวนี้ก็คือทรัพย์ที่จะใช้ในการเดินทางและอะรอฮิละหมายถึงยานพาหนะที่สามารถจะใช้ในการเดินทางได้ฉะนั้นสมมุติว่าคนคนหนึ่งเขาบอกเขายังไม่มีสตังค์แต่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแล้วโอกาสในชีวิตก็ไม่สามารถจะไปได้แล้วก็เลยบอกคนข้างบ้านว่าช่วยไปทำให้ฉันทีนึงอย่างนี้ไม่อนุญาตเพราะโอกาสที่จะรวยมีไหมคนจนน่ะมีฉะนั้นกรณีเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สามารถให้คนอื่นทำแทนได้คือสภาพที่เขาไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกกรณีเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนชรามากที่อยู่ในสภาวะหลงหลงลืมลืมที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จะต้องมีการดูแลกรณีอย่างนี้แปลว่าอยู่ในเงื่อนไขที่เขาไม่สามารถไปได้ทุกกรณีนี่คือกรณีของคนที่จะให้คนอื่นทำแทนส่วนคุณสมบัติของคนที่จะทำแทนนั้นมีเงื่อนไขเดียวคือเขาจะต้องทำให้กับตัวเองเขาก่อนแล้วแปลว่าเขาต้องเคยทำฮัจญ์มาแล้วหรือเคยทำอุมเราะห์มาก่อนแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเขาจะไปในหนึ่งครั้งและครั้งแรกทำให้กับตัวเองเสร็จแล้วก็มีเวลาเหลืออยู่เขาก็เลยไปทำอุมเราะห์ให้กับคนที่ตายไปแล้วอีกไม่ว่าจะเป็นมะเป็นป๋าเป็นใครก็ได้ได้ไหมแบบนี้ทำไม่ได้เหตุผลเพราะการจะทำอย่างนี้ไม่มีรูปแบบจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการจะทำแบบนี้ไม่มีรูปแบบแม้กระทั่งจากบรรดาซอฮาบะห์เรือนแสนไม่มีใครสักคนนึงเลยทำแบบนี้การเดินทาง1ครั้งสามารถทำอุมเราะห์ได้แค่1ครั้งเท่านั้นไม่สามารถทำมากกว่า1ครั้งเพราะไม่มีรูปแบบจากรอซูลและซอฮาบะห์เลยส่วนใครบอกว่าได้อันนั้นเป็นเพียงทัศนะที่ไม่ได้มีรูปแบบที่มาจากแนวปฏิบัติของรอซูลและซอฮาบะห์แปลว่าแล้วถ้าเผื่อคนคนนั้นคนที่ตายไปแล้วกันนะที่จะทำแทนแล้วเขาทำแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องทำแล้วขออภัยโทษให้กับเขาเพราะเวลาท่านทำเนี่ยท่านหวังอะไรท่านหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยใช่ไหมเอาความดีไปลบความชั่วใช่ไหมถามว่าถ้าท่านขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความดีเหลืออยู่นิดเดียวเขาก็เป็นชาวสวรรค์การอภัยโทษสำคัญนะฉะนั้นถ้าเขาทำแล้วเนี่ยก็พอแล้วท่านก็ขอดุอาให้กับเขาขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แต่ถ้าเขายังไม่ทำแล้วท่านทำแล้วในปีที่ผ่านมาท่านมีสิทธิ์ในการที่จะทำให้กับคนอื่นโดยเวลาท่านครองอิหรอมถ้าเป็นอุมเราะห์ก็ลับบัยกะอุมเราะตันอันแปลว่าท่านได้ตอบรับการทำอุมเราะห์ให้กับใครใส่ชื่อคนนั้นไปหรือแม้กระทั่งฮัจญ์ลับบัยกะฮัจญันอันแล้วใส่คนนั้นไปโดยที่ทั้งสองซีกนะซีของคนที่ทำให้และซีของคนที่เราทำให้เขา ต้องอยู่ในคุณสมบัติที่ผมกล่าวข้างต้นและที่สำคัญไม่อนุญาตให้เอาสิ่งนี้มาเป็นการต่อรองเรื่องราคาไปไหมฉันทำให้ปกติไปฮัทเนี่ย200,000กว่าเดี๋ยวฉันทำให้เรียก100,000ไม่ได้ส่วนท่านทำให้เขาแล้วเขาจะให้กับท่านเองโดยไม่มีข้อตกลงในเรื่องของการว่าจ้างไม่เป็นไรผมมีเหตุการณ์หนึ่งผมไปที่ปาเลสไตน์ผมไปที่นั่นไปอักษรเสร็จแล้วไกด์เป็นมุสลิมเขาบอกกับผมว่าคุณได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วจะไปอุมเราะห์ใช่ไหมบอกว่าใช่เขาบอกเขาฝากเรื่องนึงเสร็จพวกเขาอ่ะไม่ได้มีโอกาสไปเพราะมันเป็นเหตุผลหลายอย่างเพราะอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ตอนนั้นเป็นอิสราเอลแล้วที่สำคัญคือโอกาสที่เขาจะมาทำร้อนนี่ยากมากคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ทำเลยช่วยทำแทนคุณพ่อด้วยได้ไหมเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปหรือเปล่าผมบอกว่าเอาชื่อพ่อมาเขาถามผมว่าคิดเท่าไหร่ผมบอกว่าผมไม่คิดเงินเพราะนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์บอกให้เราทำถ้าเราสามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเขาก็ตกใจเขาบอกว่าแล้วคุณไม่คิดตังค์เหรอบอกผมจะคิดทำไมอ่ะเพราะผมก็ไปอยู่แล้วเขาบอกถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ในการที่จะตั้งผมบอกไม่ต้องคุณเอาชื่อมาเดี๋ยวเราติดต่อทางวอทแอปผมเสร็จภารกิจแล้วผมจะส่งบอกว่าผมได้ทำหน้าที่ผมเสร็จแล้วนะให้กับคุณเขาก็วันที่ผมส่งไปเชื่อไหมว่าเขาร้องไห้แล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสมาทำให้กับคุณพ่อเขาไหมแต่เมื่อในสิ่งที่ศาสนาอนุญาตในสิ่งนี้เราทำให้โดยที่ไม่ได้คิดในสิ่งที่มันเป็นอมิสินจ้างอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เขาพึงจะได้รับแล้วเราสามารถมีโอกาสก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่อย่าเอามาเป็นอาชีพบางคนนี่นัดทำไปรอบหนึ่งทำ3คนออกไปที่นั่นเนียดเข้ามาออกไปที่นี่เนียดเข้ามากลายเป็นธุรกิจนึงกลายเป็นธุรกิจไปเลยกลายเป็นเรื่องที่หาผลประโยชน์ที่มัมถามว่าทำได้ไหมทำได้โดยมีเงื่อนไขที่ผมกล่าวข้างต้นแม้กระทั่งในพิธีฮัจญ์นะในพิธีฮัจญ์จะสังเกตนะครับว่ามีบางอย่างในพิธีฮัจญ์ที่ศาสนาอนุญาตให้แทนกันได้หนึ่งนั้นคือการอะไรครับการขว้างเสาหินถ้าใครเคยไปเวลาไม่สามารถไปได้เนี่ยสามารถวักกินแปลว่ามอบให้แล้วคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถรับมอบคนหลายคนได้นะแต่จำให้แม่นแล้วกันว่าใครบ้างแล้วก็ทำให้เป็นแล้วกันเพราะว่าเวลาเขาคว้างก้อนหินเนี่ยเขาคว้างทีละก้อนแล้วก็เขาคว้างเสาทีละต้นไม่ใช่เอาขยุ่มหนึ่งมาก็อันนี้ของฉันของปฏิมารอมละอิบรอฮีมโคมอันนี้ใช้ไม่ได้มันต้องคว้างทีละก้อนและทีละคนแปลว่าคนที่รับทำต้องเป็นด้วยศาสนาอนุญาตไม่อนุญาตแต่มีกรอบและกติกาว่าต้องทำอย่างไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้สิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานอะไรก็ตามที่ศาสนาบอกว่าทำแทนกันได้ศาสนาจะมีตัวบทบอกชัดเจนแต่ถ้าไม่มีห้ามใช้หลักกิยาสเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวบทจะไม่มีการกิยาสในเรื่องนี้ผมบอกอ๋อนี่ฮัจญ์ทำแทนได้ละหมาด ก็แทนได้สิแต่นี่ก็เรียบร้อยเลยตอนนี้นะแทนกันหมดเลยตอนนี้ถือศีลอดแทนกันได้สิไม่ใช่มันมีสิ่งที่ถูกระบุชัดเจนว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ตะกี้เห็นยกมือครับมีไมค์ไหมตะกี้คนละคำถามใช่ไหม
1: คำนี้จะเป็นต้อง อารามานิสลับอยากขอความแนะนำจากท่านนะผู้เป็นอย่างครูของเราครับในฐานะที่ท่านผ่านตำรานะครับของอาจารย์เลอมาเนี่ยหลายเล่มนะครับได้ตระกี้นะครับพวกเราได้อ่านหนังสือนะครับหลายเล่มนะครับของอาจารย์ผู้รู้แต่ว่าพอปิดหนังสือแล้วนะครับเรากลับจำได้เพียงเล็กน้อยนะจากสิ่งที่เราได้อ่านมาและความมุ่งมั่นของเราก็ลดน้อยลงนะครับอยากให้ท่านช่วยให้คำแนะนำนะครับกับนักศึกษานะครับกับเราว่ามีเทคนิคนะครับหรือคำแนะนำอะไรนะครับให้เราได้จำหนังสือได้หรือว่าเข้าใจในบทเรียนเรื่องที่เราได้อ่านไป
0: ครับโอ้ฮามิลลาห์ดีมากเลยครับอย่างแรกเลยขอให้เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่พยายามใกล้ชิดตำราที่เป็นตุรอสที่เป็นมรดกทางวิชาการของบรรดาปวงปราชญ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราที่ประพันธ์ขึ้นเขียนขึ้นไม่ว่าจะในยุคซะลัฟหรือว่ายุคถัดมาแต่อยู่บนแนวทางของซะลัฟุสซอลิห์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องใกล้ชิดและศึกษามากๆทำอย่างไรที่จะให้เราจดจำสิ่งเหล่านี้อยากจะยกคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟีบอกอัลอิลมูนูรุนวะนูรุลลอฮิลายุฮดาลิอาซีความรู้เป็นนูรเป็นรัศมีและรัศมีแห่งนี้จะไม่ให้ทางนำกับคนที่ละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์นั่นแปลว่าถ้าเราจะเก็บนูรแห่งความรู้ไว้มากๆสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักคือออกห่างจากสิ่งที่เป็นมักซียะห์นี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับหนึ่งที่บรรดาอิมะเขารักษาเขารักษาตัวเองจากสิ่งที่จะทำให้เขามีความจำที่ไม่ดีนั่นก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นมักซียะห์อย่างแรกเลยก็คือเอาตัวเองออกห่างจากสิ่งที่เป็นมักซียะห์ทั้งหลายหลังจากนั้นให้เราอย่าสิ้นหวังกับการที่เราอาจจะเก็บข้อมูลไม่หมดแต่ว่าให้เราได้ศึกษาอ่านให้บ่อยครั้งแล้วที่สำคัญคือในขณะที่เราอ่านให้เรามีสมาธิกับการอ่านเลือกเวลาที่เหมาะสมในการท่องจำโดยเพราะยิ่งตำราที่เป็นหมู่ตูนทั้งหลายที่เป็นแม่บททางวิชาการถ้าท่านสามารถท่องจำได้ท่านท่องจำและที่สำคัญก็คือนอกจากจำแล้วการรักษาความจำนั้นให้คงอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าที่สำคัญก็คือว่าอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยวันนี้เราอ่านได้แค่นี้อัลเลาะห์อาจจะให้ระดับสติปัญญาของเราไม่เท่ากันบางคนอ่านปุ๊บจำเลยบางคนอ่านสิบเที่ยวพึ่งจำไม่เป็นไรเดินช้าหรือเดินเร็วเราจะถึงเส้นชัยตราบใดที่เราไม่หยุดเดินตำราวิชาการก็เช่นเดียวกันอย่าหยุดอ่านอย่าหยุดค้นคว้าแล้วก็จะต้องศึกษาและอ่านให้มากๆแล้วที่สำคัญคืออะไรอยู่ในหมวดที่ต้องจำต้องจำพยายามปราดให้แนวทางไว้แนวทางการท่องจำนะอย่าท่องจำทีละมากอันนี้ฝากกับเด็กๆด้วยเขาบอกว่าหนังสือที่เป็นมูตูนเนี่ยถ้าจะจำเนี่ยท่านกำหนดตัวเองว่าวันละ1บรรทัดหรือ2บรรทัดเท่านั้นแต่ให้แม่นแปลว่าผมให้แนวทางการจำนะอ่านอย่างเดียวแบบไม่ละสายตาไม่ละสายตาประมาณ20เที่ยวอ่านแบบดูนะ2ให้อ่านแบบได้ยินเสียงหูเราได้ยินคำอ่านอย่าละสายตาการดูแบบไม่ละสายตา20เที่ยวมันจะทำให้หูที่เราได้ยินจากคำที่เราอ่านและตาที่เรามองมันจะเพิ่มการจดจำหลังจาก20เที่ยวผ่านไปแล้วให้ท่านปิดหนังสือและท่องจำสมมุติท่านจำแล้วท่องจำอีก20ครั้งเพื่อที่จะให้เกิดความแม่นยำสมมุติท่านแม่นยำแล้วพรุ่งนี้ท่านต่ออีก1วรรค ก่อนที่จะต่อทวนของเก่าอีก20เที่ยวก่อนที่จะเริ่มบรรทัดใหม่หรือวรรคใหม่แล้วท่านก็ทำเหมือนวันแรกอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านจะจำอย่างแม่นยำมากที่สำคัญคืออย่ารีบร้อนบางคนอยากจะจำเนี่ยพอท่องกุรอานสักวันละ2ใบเลยไอ้ตอนที่มีพลังก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจาก2ใบมันจะเหลือ1แผ่นมันจะเหลือครึ่งหน้ามันจะเหลือ2บรรทัดให้เริ่มจากเล็กน้อยปาฏิบอกว่าเวลาจะจำหรืออ่านตำราจงเริ่มจากน้อยไปหามากเพราะเราจะต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตเก็บวันละเล็กวันละน้อยก้อนหินเนี่ยมันเป็นก้อนเล็กเอามารวมกันมากๆมันกลายเป็นภูเขาแล้วเขาบอกว่าเวลาย้ายภูเขาเขาขนหินทีละก้อนเขาไม่ได้แบกภูเขาออกไปตำราวิชาการเหมือนกันมันมาเหมือนภูเขามันเยอะมากการที่เราจะเอาตำรามาอยู่ในความทรงจำของเราค่อยๆเก็บทีละเรื่องทีละเรื่องทำอย่างนี้ไปให้มันอิสติกอมะนบีรักการงานที่อิสติกอมะที่ทำอย่างตลอดทำน้อยแต่ทำตลอดดีกว่าทำมากแล้วจุดสูตรของการอ่านตำราอ่านวิชาการเหมือนกันต้องเป็นแบบนี้และนี่คือสูตรที่ผมใช้ในขณะเรียนหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่สำคัญต้องอยู่กับตำรามากๆให้อ่านหนังสือมากๆเพราะมันคือคลังแห่งความรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับตำราอยู่กับหนังสือมากๆบางทีความถี่ของการอยู่มันทำให้เราจำได้ต้องอยู่กับมันมากๆอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ที่สําคัญขออัลเลาะห์ได้ทรงเปิดหัวใจและสมองของเราให้มีความจําในสิ่งเหล่านี้นะก็บอกเป็นแนวทางไว้ที่สําคัญถ้าเกิดว่าวันนี้ท่องได้แล้วพรุ่งนี้มันลืมอย่าท้อกลับไปท่องใหม่อย่าหยุดถ้าเราไม่หยุดเราก็จะถึงเส้นชัยในวันข้างหน้าอินชาอัลเลาะ
2: ห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอีลอิมโสพลคุณอิสมาอีลอิมโสพลได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์มนัสสวะกุลฮัจญะห์ฟาติมะห์มนัสสวะกุลได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมนัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

0: لعلهم يهتدون
1: وجعلنا السماء سقفا محفوظا
0: وجعلنا السماء سقفا محفوظا
1: وهم عن آياتها معرضون
0: وهم عن آياتها معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสการซุบฮ์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นะแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบทุกคนเป็นวัดก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับก็ต้องรักษา เรากำลังพูดถึงเรื่องมาลาอิกะห์ขณะนี้กำลังที่นำอัลกุรอานมาเนี่ยนะกุรอานซูเราะห์อัลอัมบิยาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องมาลาอิกะห์นะพี่น้องตั้งแต่อายะห์ที่25วะมาอัรซัลนามินกับลิกะมินรอซูลินอิลลานูฮีอิไลฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานะฟะบุดนีนะครับวันนี้26 27 28 29 30 31 32เนี่ยพูดเรื่องมาลาอิกะห์หมดเลยทีนี้ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดค้างไว้นิดนึงว่าคนที่ตายทุกคนเนี่ยนะเราเนี่ยยอมรับนะต้องตายนะไม่มีใครปฏิเสธเลยพอยอมรับว่าตายต้องนึกภาพคนที่อยู่ใน

โรงอ่ะนี่เจ้าของมนุษย์คนที่สร้างมนุษย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าพอจับใครใส่โรงปั๊บพอแบกโรงปั๊บเนี่ยจะมีเสียงตะโกนออกมานี่นบีอธิบายนะนบีอธิบายว่าเขาตะโกนเนี่ยถ้าหากคนแบกได้ยินนะสลบถ้าคนที่แบกโลงเนี่ยได้ยินว่าไอ้คนที่อยู่ในโลงเนี่ยเขาตะโกนยังไงน่ะสลบฟังไม่ได้เสียงมันดังมากเลยแต่มันอยู่ในโลงอ่ะยินแต่มนุษย์ไม่ได้ยินนักการศัพท์สิ่งอื่นได้ยินหมดตะโกนว่าไงรู้ไหมตะโกนว่าลาตุกอดดีมูนีอย่าพาฉันไปนะอย่าแบกฉันไปนะแบกไปไหนอ่ะที่เขารู้ก็คือต้องฝังไปที่กูโบอย่าแบกฉันไปฝังนะอย่าแบกฉันไปนะแล้วตุกอดดีมูนีแล้วตุกอดดีมูนีตะโกนสาเหตุที่ตะโกนเพราะอะไรครับที่นบีเล่าให้ฟังก็เพราะว่าความชั่วที่เขาได้ทำเอาไว้ยังไม่ได้ถูกลดโทษความชั่วที่ทำไว้ยังไม่ถูกลดโทษเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตายไม่ได้ตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ตะบะตัวต่ออัลลอฮ์มีไหมมีครับคนที่ไม่ตะบะตัวต่ออัลลอฮ์แล้วตายเนี่ยนะเขาจะพบกับการลงโทษยังไม่ถูกนะแค่เห็นเนี่ยโวยแล้วพอจับใส่ลงปั๊บนี่เห็นเลยครับอัลลอฮ์อักบะร์นะอูซุบิลลาฮ์ขอมาต่ออัลลอฮ์อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะถามว่าเห็นอะไรครับผมจะเสนอสัก 7-8 ข้อนะพวกที่ย่อเย้ยศาสนาอิสลามเขาจะเห็นสิ่งที่อยู่ในนรกทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษโวยไม่โวยรอพอหลับไปพอเข้าลงปั๊บเห็นหมดเลยเนี่ยถ้ายิงแบกไปพันยิงไปพบกับการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาข้อที่สองคนที่จับใส่ลงแล้วก็คนที่ไม่เอาศาสนานี่นะเขาจะพบกับความเสียใจระทมใจแล้วก็หน้าใบหน้านี่คล้ำเลยโวยข้อที่สามเขาจะได้ยินคนที่มีเสียงอะไรนะเถียนถอนหายใจสะอื้นอยู่ในนรกข้อที่สี่ชาวนรกถูกเลาะเอาหนังออกเนี่ยเอาหนังนี่ออกเห็นภาพทั้งหมดเลยตอนนอนอยู่ในโรงเนี่ยเห็นหมดแล้วนะข้อที่ห้าไขมันของชาวนรกเนี่ยละลายเพราะความเพราะทนความร้อนไม่ไหวแล้วก็ไม่ตายด้วยหนังเนี่ยละลายแล้วก็น้ำมันละลายอัลลอฮ์เห็นภาพหมดเลยข้อที่หกหนังของชาวนรกนะพอไหม้แล้วก็มีหนังใหม่มาเปลี่ยนอีกแล้วก็ใบหน้าของชาวนรกนี่นะหมองคล้ำแล้วก็เสื้อของชาวนรกนะทำด้วยไฟนี่เห็นภาพหมดเลยนะครับตอนนอนอยู่ในโรงนะเห็นภาพหมดเลยเพราะนบีสอนอย่างนี้อิซามาตใครที่ตายฟะกอดกอมัตกิยามาตูฮูวันกิยามานั้นได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วมาอยู่ข้างหน้าเขาแล้วลองตายดูสิลองตายดูลองตายดูที่ท่านนบีพูดนะจริงหรือไม่จริงเรื่องจริงทั้งหมดครับใครพอตายพับพอถูกยัดใส่โลงปั๊บนี่นะจะพูดว่าลาตุกอดดีมูนีแต่ส่วนคนดีนะพูดอีกอย่างเลยนะกอดดีมูนีพาฉันไปไวๆพาฉันไปไวๆเขาเห็นแต่ของดีดีดีดีดีหมดเลยก็ขอฝากท่านพี่น้อง ทำอะไรผิดทุกคนมีความผิดหมดครับคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนผิดที่ตบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทำความดีเพียงแต่ตบ้าตัวนะฉันขอสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์แค่นี้แหละแล้วก็ตายก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เลยนะครับก่อให้เราเริ่มนะเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่เพราะวันนี้มีมัยยิดเนี่ยนี่ขณะนี้มีกำลังจะ
เอามาผิดมาไว้ที่มัสยิดเนี่ยนะครับเอาวันนี้พูดเรื่องมาลาอิกะอย่าลืมนะมาลาอิกะนะถ้าทำผิดอัลลอฮ์ก็เล่นงานเหมือนกันอัลลอฮ์ลงโทษแล้วเราจะเหลือหรือเราเนี่ยจะเหลือหรือแต่เราไม่เอาศาสนานะครับไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีมากำกับชีวิตเรามีอะไรครับไม่มีอะไรเลยนะเอามาดูกุรอานอายะห์ที่26วะกอลุตตะคอซัรรอห์มานุวะลาดาสุบฮานะฮูบัลอิบาดุมมุกรอมูนวะกอลุตตะคอซัรรอห์มานุวะลาดาสุบฮานะฮูบัลอิบาดุมมุกรอมูนอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านกุรอานพี่น้องจ้องไปที่ตัวอัลกุรอานนะและพวกเขาชาวอาหรับผู้งมงายคืออาหรับญาฮิลียะในตัฟซีรอธิบายอย่างนั้นนะครับในกุรอานไม่มีว่ากอลูพวกเขาทั้งหลายกล่าวใครกล่าวครับก็คือคนอาหรับผู้งมงายคำว่างมงายหมายถึงญาฮิลียะคนที่ยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยกล่าวว่าไงครับไอ้ใครที่กล่าวพวกเขาเชื่อไอ้คนที่กล่าวแบบนี้เพราะเขาเชื่อถึงได้พูดว่าไงครับอิตตะคอซัรรอห์มานุวะลาดาพระผู้ทรงปราณีอัรเราะห์มานเนี่ยเป็นสิฟัตของอัลลอฮ์จะเรียกว่าอัลลอฮ์ไม่เรียกว่าอัรเราะห์มานเป็นสิฟัตของอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาปราณีอิตตะคอซะแปลว่าได้ทรงเอาอะไรรู้ไหมเอามาลาอิกะเป็นลูกเป็นโอรสเป็นบุตรคนอาหรับนะครับอาหรับญาฮิลียะห์อาหรับก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยเขาเชื่อแล้วก็พูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเอามาลาอิกะมาเป็นลูกเอามาลาอิกะมาเป็นลูกเพราะเขาเชื่อแบบนี้ไงพอเขาเชื่อแบบนี้เขาก็พูดแบบนี้พอพูดอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังเลยเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังให้พวกเราฟังวันนี้ว่าคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีลูกนี่ถามอัลลอฮ์พอใจหรือไม่พอใจเราพอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจนะไม่เหมือนมาแวร์พอใจฉันมีลูก21คนภรรยา4ใช่ไหมทุกคนพอใจหมดเอาถามว่าอัลลอฮ์น่ะมีลูกอัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจแต่คนอื่นพอใจหมดฉันมีลูก20คนอัลลอฮ์เอ้ามีอยู่คนหนึ่งใครอ่ะซอฮาบะห์นบีมีลูก80คนผมเดินชื่อไปแล้วไอ้ลูกสาว2คนก็พอใจนะภรรยากี่คนก็ไม่ได้นับลูกอย่างเดียวกี่คนก็พอใจแต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้นะใครจะว่าอัลลอฮ์มีลูกเยอะไม่ได้อัลลอฮ์โกรธมนุษย์เนี่ยดีใจภูมิใจว่าตัวเองมีความสามารถสร้างลูกได้80คนอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์โกรธฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจง่ายๆเลยว่าใครที่พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกหรืออัลลอฮ์เอามาลาอิกะห์มาเป็นลูกนี่นะซุบฮานะฮูมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์มีการปฏิเสธเลยนะอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรนะไม่มีลูกสาวลูกชายไม่มีลูกสาวไม่มีแล้วก็ภรรยาก็ไม่มีซุบฮานะแปลว่ามหาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยิ่งไม่มีเมียไม่มีลูกและไม่มีภรรยาบัลลัยบาดุมมุกรอมูนี่พูดถึงมลาอิกะห์นะมลาอิกะห์เป็นบ่าวแบบไหนครับอิบาดุนเป็นบ่าวเหมือนเรานี่แหละนะครับแต่เป็นอีเบาแบบไหนครับมุกรอมูนเป็นเบาผู้มีเกียรติอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเบาผู้มีเกียรติมลาอิกะห์ถ้าเราเห็นมลาอิกะห์เราก็กลัวอัลลอฮ์นบีเองยังไม่เห็นมลาอิกะห์เลยนานๆจะเห็นทีนึง นบีเคยถามท่านญิบรีลบอกญิบรีลเนี่ยที่ลงมาเนี่ยเป็นรูปคนเนี่ยมานั่งคุยกันเนี่ย
อยากเห็นภาพจริงๆของท่านนะเป็นยังไงไอ้ที่มานะแปลงมานะมานั่งคุยกับท่านนบีซอฮาบะเห็นหมดเช่นใส่เสื้อสีขาวเดินเข้ามาผมดำเมี่ยมไม่มีร่องรอยของการเดินทางนี่มาลัยกานะผมสังเกตนะผมอ่านหะดีษหลายเที่ยวนะไม่มีผ้าสารบานผูกแล้วก็ไม่มีหมวกใส่เอ๊ะมาลัยกาขนาดใหม่นี่ผู้ก็นึกของผมเรื่อยๆนะโอ้มาลัยกามันจะพกสารบานมามันจะใส่หมวกมาด้วยใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวสะอาดไม่มีร่องรอยของการเดินทางแล้วก็เดินเข้ามานั่งกับท่านนบีซอฮาบะไม่รู้นึกว่าเป็นคนแต่นบีรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครถามทุกเรื่องพอถามบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันกิยามะห์ถามนบีนบีว่าคนถามน่ะรู้ดีกว่าคนถูกถามเอ๊ะซอฮาบะงงใจเลยอะไรกันเนี่ยคนถามน่ะรู้ดีกว่าคนถูกถามมาลัยกาก็ถามต่อไปอีกไม่รู้วันเกียร์มัดจะเกิดวันที่เท่าไหร่บางมาบอกเครื่องหมายก็แล้วกันอัลลอฮ์นบีอธิบาย1 2 3 4อธิบายนี่ไงมาลัยกาครับพี่น้องมาลัยกานั้นเป็นบ่าวอะไรนะอิบาดุมมุครอมูนเป็นบ่าวที่ผู้มีเกียรติอัลลอฮุอักบัรเป็นบ่าวผู้มีเกียรติมาดูหน้าที่ของมาลัยกามีอะไรบ้างผมเอาจากกุรอานทั้งหมดนะมาลัยกามีหน้าที่ทำอะไรบ้างอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะข้อที่หนึ่งมาลัยกาเนี่ยเป็นผู้นำวะฮีจากอัลลอฮ์มาให้กับนบีทุกคนญิบรีลนะเป็นซูเปอร์มาลัยกานะมาลัยกาที่ดีที่สุดนะซูเปอร์มาลัยกานะพูดภาษาบ้านเราเนี่ยนะเป็นผู้นำเอาวะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยมาให้กับบรรดานบีทั้งหมดคำว่าญิบรีลเนี่ยนะท่านอิคริมะนี่เป็นผู้บรรยายตัฟซีรกุรอานอธิบายว่าญิบเนี่ยเป็นภาษานั้นญิบแปลว่าบ่าวแล้วก็รีนเนี่ยแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าอินญิบรีนหรือญิบรออีนเนี่ยแปลว่าบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะยิบรออีนหรือยิบรีลเนี่ยเป็นภาษาฮิบรูนะครับแล้วต่อมาครับยิบรีลเนี่ยยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารูฮุลอามีนผู้มั่นต่อหน้าที่และอีกคำหนึ่งรูฮุลกุดุสถ้าพี่น้องไปเจอนะรูฮุลกุดุสรูฮุลอามีนนี่แหละเป็นชื่อของมลาอิกะห์นะรูฮุลกุดุสแปลว่ารูห์ผู้บริสุทธิ์รู้นะแปลว่าวิญญาณแต่ทีนี้แปลว่ามาลาอิกะนะท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาลาอิกะมีหน้าที่หนึ่งมาสนับสนุนนะครับสนับสนุนมาดลใจมาสนับสนุนนอกจากนบีแล้วคนซอละทั้งหลายเนี่ยคนดีๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ที่นมาสะอาดที่อ่านอัลกุรอานนะครับที่รักษาสุนนะท่านนบีแล้วก็เรียนสุนนะท่านนบีแล้วก็เรียนกุรอานเนี่ยนะเวลาคนซอเลห์มีทุกข์อัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์เนี่ยมาได้นะมาปลอบใจเขาอัลลอฮ์อักบัรเมื่อเราจะทดสอบคนซอเลห์ให้มีพบกับความลำบากเนี่ยมาลาอิกะห์จะมาได้นะสนับสนุนและปลอบใจเราไม่รู้ตัวหรอกแต่รู้สึกว่าใจเรามันดีมันชื่นขึ้นใจเราแข็งขึ้นใจเราดีขึ้นแสดงว่าใครให้มานะนั่นแหละการสนับสนุนปลุกปลอบใจของมาลาอิกะห์เห็นยังพี่น้องมาลาอิกะห์นี่มาสนับสนุนมาปลอบใจคนดีๆคนซอแล้วนะส่วนนบีเนี่ยเขามานั่งคุยกันเลยแหละให้ทำงั้นให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ส่งเรามาหรอกแค่นี้ก็มาปลอบใจคนซอแล้วเท่านั้นเองอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงมีคำถามว่าเนี่ยยังในสมัยท่านนบีมีผู้หญิงอยู่คนชื่อฟาติมาบินเตสมีผู้ชายมาชอบ3คนยกตัวอย่างแบบนี้จำง่ายดี มีผู้ชายมาชอบ3คนนางก็เลือกไม่ถูกว่าจะเอาคนไหนอ่ะคนนี้ก็เป็นซอฮาบะห์นบีทั้งหมดนั่นแหละ
ตัดสินใจไปหาท่านนบีพอไปหาท่านนบีบอกว่ามีอยู่สามคนดีอยู่คนเดียวอยู่สองคนอย่าไปเอามันดีทั้งหมดมีอยู่สามคนคนแรกนะคุณอย่าเอานะผมไม่ผมจำชื่อไม่ได้คนเนี้ยลามาลาลาหูเงินทองทรัพย์สมบัติไม่มีละจิตตัวเลยแต่งงานกับเธอก็ลำบากไปหาเลี้ยงผัวอีกคนที่สองเนี่ยตบตีภรรยาเก่งนบีจะไปแต่งคนเนี้ยมีอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนซอแลคนซอแลนบีอธิบายไงรู้ไหมเวลาเขารักเธอเนี่ยเขาจะยกย่องให้เกียรติเธอพาเธอไปนู่นมานี่มานั่นและพูดจาก็ดีแต่เวลาเขาโมโหเขาไม่ทำร้ายเธอนี่อันนบีชมคนซอแลพี่น้องใครอยากเป็นคนซอแลเอาอันนี้ไปใช้นะเวลาไม่พอใจเมียไม่ได้นะไม่ด่าเมียไม่ด่าภรรยานี่คนซอแลนะคนดีนะแล้วก็เวลาถูกใจเนี่ยอัลลอฮ์ซื้อทองให้พาไปทำอุมเราะห์พาไปนู่นพาไปนี่ดีหมดเลยนั่นคือคนซอแลอีกสองคนอย่าไปแต่งทีนี้วันนี้เนี่ยเราไม่มีนบีเราจะปรึกษาใครอ่ะใช่ไหมไงวิธีก็มีคนหนึ่งให้นมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์พอนมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยไม่ใช่นมาดครั้งเดียวนะต้องนมาดบ่อยๆเรื่อยๆสัก5วัน6วัน7วันอัลลอฮ์จะผู้หญิงก็ได้นะมีผู้ชายมาชอบว่าตั้ง5คนอ่ะก็จะเอาใครดีใช่ไหมสมัยนบีน่ะฟาติมาไปหานบีนบีชื่ออะไรปับจบสมัยนี้ขอดุอาตอนเดียวอัลลอฮ์จะส่งมลาอิกะห์มาดลใจเรามาปลอบใจเอาคนนี้เอาคนนี้แต่ผู้หญิงบางคนใจร้อนน่ะจับฉลากเขียนชื่อผู้ชาย5คนลวงไปทิ้งเจอคนนี้เอาลวงอีกทิ้งเจออีกเพราะมีผู้หญิงบางคนโทรศัพท์มาเล่าผมฟังเรื่องนี้แหละว่าแล้วเธอทำไงผมเขียนชื่อใส่ไปเลย5คนแล้วก็เอามือล้วง2ทีก็เจอทั้ง2ทีไอ้คนนี้แหละผมบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่อันนั้นมันนบีเอาชื่อออกมาล้วงจับฉลากนบีเวลานบีจะเดินทางไปทำอะไรนะไปทำสงครามแล้วพาภรรยาพาใครไปนบีทำแบบนั้นแต่เรื่องนี้จะอยู่กันตลอดไปเนี่ยมันก็ต้องชาขอดุอาต่ออัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์จะส่งมลาอิกะห์มาปลอบใจและมาดลใจเองนี่วิธีได้นะวิธีขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับมลาอิกะห์ทำหน้าที่มาแจ้งข่าวดีนะมลาอิกะห์ไม่มีความคิดอิสระเอาเห็นยังครับมลาอิกะห์กับมนุษย์ไม่เหมือนกันมนุษย์มีความคิดอิสระเค้าเรียกว่าฟรีทิงกิ้งอิสระแต่มลาอิกะห์ไม่มีความคิดอิสระแบบมนุษย์อัลลอฮฺอักบัรนี่ไงข้อแตกต่างแต่เมื่อเรามีความคิดอิสระแล้วนะพี่น้องต้องนึกนะต้องอยู่ในกรอบของอิสลามเมื่ออัลลอฮฺให้ความคิดอิสระแล้วจะคิดอะไรก็ได้นะถ้าคิดดีได้ผลบุญถ้าคิดชั่วได้บาปไหมแน่นอนที่สุดอัลลอฮฺให้กราบให้กรอบไปแล้วนะฉะนั้นพยายามเรียนกุรอานเยอะๆอ่านกุรอานมันจะได้คิดเหมือนที่อัลลอฮ์วางกรอบเอาไว้แล้วก็เรียนซุนนะห์นบีเยอะๆจะได้คิดเหมือนซุนนะห์นบีไงแล้วก็เรียนประวัติของซอฮาบะห์นบีแต่ละคนเขาทำอะไรบ้างความคิดของเขาเนี่ยให้คิดเหมือนนบีให้คิดเหมือนกุรอานให้คิดเหมือนซุนนะห์นบีพี่น้องอัลลอฮ์ให้ความคิดอิสระก็จริงแต่เราต้องคิดในกรอบของอิสลามนะครับเอาต่อมาครับมลาอิกะห์นี่มาเก็บวิญญาณมนุษย์อ๋อนี่หน้าที่นะหน้าที่ของมลาอิกะห์เนี่ยมาเก็บวิญญาณมนุษย์ตอนมนุษย์จะตายถามว่าสัตว์นี่กับคนเนี่ยมลาอิกะห์มาเก็บวิญญาณหรือเปล่ามนุษย์เนี่ยแน่นอนมลาอิกะห์มาเก็บแล้วสัตว์ล่ะเก็บหรือไม่เก็บอุมาก็อธิบายว่าบางคนบอกว่าไม่เก็บออกเองแต่สำหรับคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติมากนะให้มาลาอิกะห์มาเอาวิญญาณออกอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่มากครับเรานี่มีมาลาอิกะห์มาเก็บวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งรั้วต้องส่งไหมก็มาลาอิกะห์มาเก็บไปแล้วจะต้องส่งไปทำไมละรั้วน่ะพอส่งรั้วปั๊บมีปัญหาแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันจะส่งมาลาอิกะห์มาเก็บเลยต้องส่งรั้ววิธีส่งรั้วถึงต้องรู้ใช่ไหมส่งแบบนั้นผมไม่รู้แต่เคยเห็นจะนั้นส่งรั้วในอิสลามมีไหมไม่มีเพราะมลาอิกะห์
มาเอาวิญญาณของคนซอลและไปอยู่กับอัลลอฮ์เลยในที่ที่สะอาดบริสุทธิ์เอาสังเกตง่ายๆถามว่านบีที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่บนชั้นฟ้านบีอาดัมอยู่ชั้นเท่าไหร่เอานบีอิบรอฮีมอยู่ชั้นสุดท้ายเลยนะรองลงมานบีมูซาเห็นไหมตอนที่วันที่นบีขึ้นมิอารอดไปพบนบีทั้งหมดอยู่ตรงนู้นพบยังไงวัลลอฮุอาลัมแต่ว่านบีแต่ละคนชั้นฟ้าชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3อยู่ลำดับไม่เท่ากันเพราะนบีตำแหน่งไม่เท่ากันบางคนทำงานหนักเยอะอย่างนบีอิบรอฮีมถูกเยอะไหมถูกเยอะมากถูกโยนใส่ไฟนะเบาเหรอแล้วก็อัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นนะแต่อยู่ตำแหน่งสูงสุดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นความคิดอิสระอัลลอฮ์ให้แต่มลาอิกะห์เป็นไงครับไม่มีความคิดอิสระอัลลอฮ์สั่งอะไรปฏิบัติตามนั้นฉะนั้นเรากับมลาอิกะห์ใครดีกว่ากันเราที่มานมาซุบฮ์ที่มัสยิดวันนี้นมาสกันเยอะเนี่ยเรากับมลาอิกะห์ใครดีกว่ากันสรุปแล้วมนุษย์ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์จะทำความดีได้ต้องเหยียบอารมณ์กี่อารมณ์อย่างเนี้ยยิ่งมาสบายอย่างเงี้ยอยากขึ้นนะไหมได้ยินเสียงอาจารย์อยากขึ้นไหมไม่อยากอยากนอนไหมอยากใช่ไหมต้องเหยียบอารมณ์นอนอัลลอฮ์กว่าจะขึ้นได้เนี่ยแค่นี้ยังพอไหวยังพวกนี้นั่งขับรถมาเนี่ยเป็น20นาทีครึ่งชั่วโมงอาบน้ำอัลลอฮ์ถ้ามียูนุสต้องอาบน้ำก่อนแปรงฟันก่อนใส่เสื้อก่อนอัลลอฮ์สตาร์ทรถอีกกี่อารมณ์พอเราเหยียบอารมณ์ปั๊บเพื่อจะทำความดีกับอัลลอฮ์นี่แหละเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับส่วนมลาอิกะห์ไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยพี่น้องส้วมก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีเมียก็ไม่มีลูกไม่มีอาหารไม่มีห้องน้ำไม่มีไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยฉะนั้นทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างเดียวฉะนั้นอามันที่ซอแรกสำหรับมนุษย์ยังมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับเพราะเรามีอารมณ์และควบคุมอารมณ์อัลลอฮ์คนที่ควบคุมอารมณ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติมากเลยอ่านขอยกตัวอย่างนบีควบคุมอารมณ์เคยเล่าให้ฟังหลายเที่ยวแล้วนะเพื่อความทรงจำจะได้เป็นแบบในการอะไรนะความคิดอิสระก็จริงแต่ให้คิดแบบนบีไปเผยแผ่ไม่ใช่สิเดินออกเช้าๆเนี่ยไปช้อปปิ้งไปทำอะไรนะไปจ่ายตลาดแล้วผู้หญิงเนี่ยในอาหรับยาเนี่ยไม่เบานะเก็บขยะบนบ้านใช่ไหมนะพอนบีเดินมาเอาขยะนี่นะโยนใส่ศีรษะนบีแล้วนบีทำไงอารมณ์โกรธมีไหมแน่นอนอ่ะและใครบ้างที่ถูกรังแกแบบนี้เราจะไม่โกรธน่ะแต่นบีซอบัตอดทนเนี่ยเขาเรียกว่าเหยียบอารมณ์ครั้งที่หนึ่งถูกไม่ว่าครั้งที่สองถูกไม่บนครั้งที่สามถูกพอครั้งที่สี่ไม่ถูกนบีงงไปไหนอ่ะก็ถามเสร็จแล้วว่ารู้ว่าไม่สบายก็ขึ้นแบบอิสลามมาขึ้นไปเยี่ยมเขานะอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์พอไปถึงปั๊บไปนั่งคุยไม่กี่คำผู้หญิงร้องไห้อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามนี่ไงการควบคุมอารมณ์พี่น้องความคิดอิสระก็จริงแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์เหมือนนบีอัลฮัมดุลิลลาห์อีกเรื่องนึงไซนาอาลีไปทำสงครามกลับมาก็มานอนอยู่โคนต้นไม้เห็นอย่างก็พักเขานอนพักผ่อนกันที่โคนต้นไม้เรานี่นอนพักผ่อนในห้องแอร์ใช่หรือไม่ใช่เปิดพัดลมอย่างดีเลยแต่บรรดาซอฮาบะห์นบีอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดกับนบีนอนพักผ่อนอยู่โคนต้นไม้ต่างกันเยอะชีวิตกำลังนอนๆอยู่เอาดาบแขวนไว้แล้วก็ศัตรูของอิสลามวันนั้นมีอยู่5กลุ่มวันนี้ก็5กลุ่มเหมือนกันนั่นแหละกาเฟรมุชริกมุนาฟิกยะฮูดีนัสรอนีเล่นงานท่านนบีวันนี้ก็ยังมี5กลุ่ม6กลุ่มเหมือนเดิมเอาดาบที่แขวนอยู่เนี่ยมาจ่อคอไซนาอาลีกำลังหลับอยู่ถามว่าไมย่ำนาอุกามินนีถ้าฉันจะฟันคุณนะใครห้ามฉันไซนาอาลีตื่นมาบอกว่าอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์ห้ามมือดาบนี่ร่วงนี่อัลลอฮ์คอนโทรลใช่ไหมไซนาอาลีก็เอาดาบมาบ้านแล้วก็จ่อคอเหมือนเดิมเนี่ยถามว่าไมย่ำนาอุกามินนีถ้าฉันจะฟันคุณนะใครห้ามฉัน
ผู้ชายคนนี้มันตอบไม่ได้มันก็ถมน้ำลายใส่หน้าอาลีพวดโกรธไหมนี่อารมณ์อิสลามไงโกรธแต่มลายกาไม่โกรธคนต้องโกรธเพราะโกรธพระศาสนาลีเอาดาบวางคุณกลับบ้านได้ฝันสิฝันเลยตอบไงรู้ไหมคำตอบนี่ไงคนที่ฟังศาสนาเยอะๆหมดแล้วเขาตอบก็ตอบดีมากนะถ้าฉันฟันคุณตอนนี้ให้คุณตายสะใจอย่างเดียวแต่ผลบุญของฉันไม่มีเพราะว่าที่ฉันฟันคุณฟันคุณเพราะคุณถมน้ำลายใส่หน้าฉันนั่นคุณกลับไปเลยกลับไปไอ้คนที่ถูกให้กลับไปเนี่ยไปเครียดต่ออีกเป็นเดือนน่ะเอ๊ะทำไมไม่ฟันกลัวมันเอาความรู้นี่มาจากไหนมันสามารถคอนโทรลอารมณ์ได้มันคนอะไรเนี่ยก็ค่อยๆรู้ค่อยๆฟังค่อยๆฟังรับอิสลามตอนหลังอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายดังนั้นถ้าเราเป็นมุสลิมบุคคลตัวอย่างนะครับที่เราไม่เหมือนมาลาอิกะห์เพราะอัลลอฮ์ให้มีฟรีทิงกิ้งนี่นะพี่น้องถ้าเราทำอะไรตามซุนนะห์นบีนะถึงจะฟรีทิงกิ้งกันนะคิดอิสระนี่แหละแต่ทำตามนบีคิดตามนบีควบคุมอารมณ์เหมือนนบีเหมือนซอฮาบะห์นบีอัลฮัมดุลิลลาห์สวัสดีของเราไหมเอาไปทั้งแล้วคำว่าลาตุกอดดีมูนีก็ไม่มีมีว่ากอดดีมูนีรีบฉันพาไวๆไปเถอะไปฝังที่กูโบจะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่ไงนะครับกุรอานอายะนี้สอนเราสอนใจเราเยอะนะวะกอลุตตะคอซัรเราะห์มานุวะลาดาและพวกเขาชาวอาหรับผู้งมงายญาฮิลียะห์กล่าวว่าอิตตะคอซัรเราะห์มานุวะลาดาพระผู้ทรงกรุณาปราณีได้ทรงเอามาลาอิกะห์นะครับเป็นไรนะเป็นโอรสคือเป็นงี้พวกคริสเตียนน่ะนอซอรอเนี่ยเอานบีอีซาเป็นอะไรเป็นลูกอัลลอฮ์คนยะฮูดีเอาท่านอูเซสเป็นลูกอัลลอฮ์คนอาหรับญาฮิลิยะห์เนี่ยมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอานมาลาอิกะห์มาเป็นลูกสาวคนที่คิดแบบนี้อัลลอฮ์ตอบนะครับว่าไม่ใช่ฉันไม่เอาใครเป็นลูกทั้งหมดเลยนะครับนบีอีซาก็ไม่ใช่ลูกฉันนะครับเป็นไรนะเป็นรอซูลและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นลูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการโต้ตอบนะครับเป็นการประกาศลบล้างความเชื่อของชาวอาหรับกลุ่มนั้นแล้วก็กลุ่มที่เป็นยะฮูดีนัสรอนีทั้งหมดนะครับนี่คุณอ่านอายะห์นี้เป็นทำลายอะกีดะห์ความเชื่อของมนุษย์ทั้งหมดนะครับอีกนิดนึงนะครับพี่น้องมาลาอิกะห์เนี่ยดูแลสวนสวรรค์แล้วก็มีใบหน้ามีหน้าที่ต้อนรับผู้เข้าสวรรค์ให้มาลาอิกะห์ทั้งหมดนะไม่ใช่อัลลอฮ์นะมาจากอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์สั่งเป็นผู้ดูแลนรกด้วยแล้วก็มีร่างกายเนี่ยกำยำแข็งแรงมาลาอิกะห์นะรู้เปล่าเมืองเดดซีเมืองเดดซีน่ะอยู่ที่จอร์แดนใช่ไหมพี่น้องไปดูยังนั่นน่ะในตัฟซีรอธิบายว่าอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาองค์เดียวนะมาจับเมืองเดดซีน่ะให้พลิกคว่ำแล้วคนตายเป็นล้านๆคนน่ะกระแทกกระทิงก็ยกขึ้นแล้วพลิกคว่ำเนี่ยใช้มาลาอิกะห์องค์เดียวอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ใช้นิ้วครึ่งมาลาอิกะห์นั้นแล้วก็เรียบร้อยนี่จะนั่งอยู่มัสยิดเตียมเป็นน้องเนี่ยถ้าจะทำลายเนี่ยสนามิ้วมาลาอิกะห์องค์เดียวอัลลอฮ์อักบัรจะนั่งเป็นน้องครับอย่าดูถูกบ่าวของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์มีความคิดอิสระก็จริงแต่ไม่มีทำอะไรโดยอิสระความคิดของตัวเองฟังอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวนะครับอ่ะต่อมาครับอายะห์ที่27ลายัสบิกูนะฮูบิลกอลวะฮุมบิอัมริฮิยะมะลูนลายัสบิกูนะฮูบิลกอลวะฮุมบิอัมริฮิยะมะลูนอัลลอฮุอักบัร
สิฟัตของมลาอิกะห์นี่อัลลอฮ์ดีมากๆเลยกุรอานเล่านะอัลลอฮ์เล่าเองเพื่อให้มนุษย์อ่านละชายปัญญาลายัสบิกูนะฮูบิลกอลิพวกเขามลาอิกะห์ไม่ชิงกล่าวคำพูดใดๆก่อนที่พระองค์จะตัดจะพูดก่อนอัลลอฮ์สั่งไม่ได้นี่ไงอัลลอฮ์เล่านะมลาอิกะห์เนี่ยนะจะไม่พูดก่อนอัลลอฮ์สั่งจะไม่พูดก่อนอัลลอฮ์สั่งอย่างพวกเราเนี่ยพูดก่อนอัลลอฮ์สั่งเต็มเลยใช่หรือไม่ใช่มนุษย์น่ะแล้วก็ทำก่อนอัลลอฮ์สั่งทั้งหมดน่ะอย่างส่งวิญญาณเนี่ยอัลลอฮ์สั่งตรงไหนอัลลอฮ์อักบัรส่งวิญญาณน่ะส่งรูห์น่ะอัลลอฮ์ใครอัลลอฮ์สั่งตรงไหนเราพยายามเปิดกุรอานดูไม่เจอสักอายะหนึ่งหะดีษเก๊ๆก็ไม่มีอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นมลาอิกะห์นี่นะเอามลาอิกะห์มาเทียบตัวเราบ้างอัลลอฮ์มลาอิกะห์ไม่พูดก่อนที่อัลลอฮ์จะสั่งให้พูดเวลาอัลลอฮ์สั่งอะไรก็พูดแค่นั้นแหละวันที่นบียิบรีลพานบีไปอัลลอฮ์สั่งให้ไปหยุดแค่ต้นอินทผลัมไอ้ต้นน่ะต้นไหนนะต้นพุทราหยุดตรงนี้ยิบรีลว่าถ้าหากจะไปนิดนะไม่อ่ะปีฉันไม่เลยอ่ะท่านจะอยู่แค่นี้แหละไม่มีสิทธิ์ไปแล้วมาเลยกลัวกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรฉะนั้นเราวันนี้ต้องนึกนะพี่น้องนะคำพูดของเราแต่ละคำที่ออกไปนั้นพี่น้องต้องนึกเพราะมีผู้บันทึกนะมีผู้บันทึกก็คืออัลลอฮ์ให้มาเลกามาบันทึกอ่ะฉะนั้นอย่าพูดอะไรเกินคำสั่งอัลลอฮ์อย่าพูดอะไรที่มันเป็นธรรมให้คู่คำให้เราเองถูกลงโทษจากอัลลอฮ์นะถูกลงโทษแล้วเพราะพูดเพราะคำพูดนะอัลลอฮ์นี่ให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนนะ respect ให้เกียรติมากเลยนะทุกคำพูดของมนุษย์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ถ้าพูดผิดแล้วมีรางวัลหรือมีโทษมีโทษนะครับเอาต่อมาครับวะฮุมบิอัมรีฮียะมาลูและพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้คือพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยถ้าเราเอาสิฟัตของมลาอิกะห์เนี่ยมาไว้ในตัวเรานะแต่เราส่วนใหญ่กัลฮัมดุลิลลาห์นะมาตามซุนนะห์นบีซุบฮ์เนี่ยกี่รอกอะฮ์ก็2รอกอะฮ์นะก่อนนมาซุบฮ์มี2แล้วก็ทําแค่นี้แหละอย่าไปทําเกินไอ้ที่ทําเกินน่ะพูดเกินอย่างสงรั่วเนี่ยอย่าไปยามานิดนึงนะสงรั่วเนี่ยไม่ใช่งานของอัลลอฮ์มันเป็นงานของประเพณีปฏิบัติที่เราทํากันมานานแล้วประจําหมู่บ้านใช่มั้ยถ้ามาจากอยุธยาใช่มั้ยที่ทํากันหรือเปล่าสงรั่วตําบลไม่มีกระทํามาของเคสเพิ่งเลิกมา30ปีนี่เองฮะอัลลอฮุอักบัรและยังเฝ้ากุโบก็เหมือนกันเฝ้ากุโบนี่มันมีในซุนนะห์นบีอัลลอฮ์ผมก็อยากจะเฝ้าเหมือนกันได้ตังค์อ่ะ12,000นะใช่ไม่เอาอ่ะสรุปแล้วนะอัลลอฮ์นะถามว่าท่านยินคอลิยะตายก่อนหน้านบีใช่มั้ยนบีจ้างใครไปเฝ้ากุโบบ้างอยากจะเห็นภาพแบบนี้มันไม่มีน่ะถ้ามีอยากจะทําอัลลอฮ์อักบัรนะครับสังเกตนะงานศาสนานี่ไม่ต้องจ้างงานศาสนาทั้งหมดนี่ไม่ต้องจ้างนะอัลลอฮ์ให้เลยทำแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มลาอิกะห์ไม่ใช่เป็นโอรสไม่ใช่เป็นลูกของอัลลอฮ์แต่เป็นบ่าวผู้มีเกียรติไม่ใช่เป็นบ่าวธรรมดานะเป็นบ่าวที่ทรงมีเกียรติมากและอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากและเป็นบ่าวที่เชื่อฟังอัลลอฮ์มากที่สุดมลาอิกะห์นี่นะไม่กล้าขยับริมฝีปากตราบใดที่คำสั่งของอัลลอฮ์ยังไม่ออกมาไม่กล้าขยับครับปีกก็ขยับไม่ได้อะจะไปอ่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งไม่กล้าขยับปีกตัวเองนะครับต่อมาอายะห์ที่28นะครับยะอะลามุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
วะลายัชฟะอูนอิลลาลิมันอิรตะบอวะฮุมมินคอชยะติฮิมุชฟิกูนอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่ครับกุรอานเนี่ยเขียนเองก็ไม่ได้สักอายะหนึ่งเขียนได้ไหมไม่ได้อัลลอฮุอักบัรนี่เขาเขียนมาให้แล้วอัลลอฮ์ส่งมาแล้วเพียงแต่อ่านให้เข้าใจนะพี่น้องยะละมุมาบัยนะไอดีฮิมพวกเขามาลาอิกะรู้ดีว่ามาลาอิกะเนี่ยนะเข้าใจอิสลามนะมากกว่าพวกเรานะ นี่อัลลอฮ์เล่านะมาลาอิกะเนี่ยรู้ดีมนุษย์นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าอัลลอฮ์นะเป็นยังไงบ้างนะแต่มลาอิกะห์น่ะรู้แล้วอัลลอฮ์สอนเนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็สอนแต่สอนผ่านนบีทีนี้พอจะรู้เรื่องนบีก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคณะใหม่เห็นยังครับแต่มลาอิกะห์เนี่ยเขาไม่มีเขาเรียนเรื่องที่อัลลอฮ์บอกให้รู้นะรู้หมดเลยรู้ว่ายังไงครับรู้ว่าพระองค์นั้นยะลามูพระองค์ทรงรู้ทรงรอบรู้มาบัยนะไอดีฮิมที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาคำว่าอยู่เบื้องหน้าอธิบายยังไงยะละมุมาบัยนะไอดีฮิมที่เราท่องกันอยู่นะอะไรนะกะซูเราะห์นะอายะกุสซีไงนี่ไงยะละมุมาบัยนะไอดีฮิมแปลว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อยู่ที่เบื้องหน้าคำว่าเบื้องหน้าอธิบายว่าเหตุการณ์ที่ได้เกิดมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้วอัลลอฮ์รู้หมดตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกมาเนี่ยวันนี้มันกี่พันปีแล้วอัลลอฮ์ไม่ลืมเลยนะเหตุการณ์น่ะจำหมดเลยนะเราเนี่ยมายุคที่เท่าไรก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมยุคอาดัมยุคแรกใช่ไหมน่ะเรื่อยมาถึงวันนี้เนี่ยเราเนี่ยยุคที่เท่าไรไม่รู้ใช่ไหมเหตุการณ์แต่ละคนอัลลอฮ์จำหมดเลยรู้หมดเลยนี่มาลาอิกะห์เล่าให้ฟังฉันน่ะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจำเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตอ้าวแล้วเป็นไงพี่น้องแล้วต่อมาคิดว่ามาคอลฟาฮุมและที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาคือเรื่องของมาลาอิกะห์เนี่ยมาลาอิกะห์ทำอะไรไว้ที่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์รู้หมดเลยที่ผ่านมาแล้วว่ามาคอลฟาฮุมและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เหมือนกันอัลลอฮ์รู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์มาลาอิกะห์รู้ครับยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อมลาอิกะห์รู้และเราไม่รู้เนี่ยเรากับมลาอิกะห์ใครดีกว่ากันเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเราเรียนด้วยเข้าใจด้วยเราดีกว่ามลาอิกะห์อยู่แล้วในแง่ของอิบาดะห์เนี่ยเราดีกว่ามลาอิกะห์อยู่แล้วเพราะเราทำความดีด้วยความอดทนด้วยการเหยียบอารมณ์นะครับต่อมาครับวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมานิรตะบอและบรรดามลาอิกะห์นี่นะจะไม่ขอไถ่แทนผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงพอใจอัลลอฮุอักบัรนั่นมลาอิกะห์น่ะพี่น้องครับทำหน้าที่เหนื่อยกว่าเรานะดูแลเราในวันกิยามะห์น่ะไปขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์เนี่ยมลาอิกะห์งานหนักไหมหนักพวกเราเนี่ยงานอัลลอฮ์ลุกขึ้นนมาทะยุดหนักไหมหนักเพราะมันอะไรนะมันอดนอนแค่อดนอนอย่างเดียวเราก็แย่แล้วแล้วก็บวชอีกแล้ววันจันทร์กับวันพฤหัสแย่แต่สุขภาพดีเห็นไหมอะไรก็ตามที่มันลำบากเนี่ยเบื้องหลังก็มันอัลลอฮ์อักบัรมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยคนมีภรรยาเกินหนึ่งเนี่ยดีหมดแต่เหนื่อยอ้าวใครว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยมีพยาสามคนทำมาแวร์ก็โอ้โหอร่อยจริงๆดีจริงๆแต่เหนื่อยต้องดูแลอะไรที่มันได้มาเนี่ยนะอย่าลืมนะมีทั้งรางวัลแล้วก็มีทั้งมุสีบะควบคู่กันบนโลกดุนยาใบนี้นะเอาต่อมาครับและพวกเขาไม่ได้ขอคือมลาอิกะห์เนี่ยทำหน้าที่ไปขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์มาช่วยมนุษย์เนี่ยนะนอกจากคนที่อัลลอฮ์พอใจเท่านั้นวะฮุมมินคอชยะติฮิมุชฟิกูนและเนื่องจากความกลัวต่อพระองค์
พวกเขามาลาอิกะมุชฟิกูนแปลว่าตัวสั่นมาลาอิกะตัวสั่นน่ะตัวสั่นอัลลอฮ์วักบัตกลัวอัลลอฮ์พี่น้องครับคนที่ตัวสั่นเพราะกลัวอัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์มีไหมมีครับนบีมูฮัมมัดนี่ตัวสั่นซอฮาบะห์นบีก็ตัวสั่นพี่น้องพอจะเข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยกลัวน่ะฉะนั้นเราต้องกลัวอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องเพราะมลาอิกะอัลลอฮ์เล่าเองนะมลาอิกะนั้นกลัวอัลลอฮ์มากครับวะฮุมมินคอชิยาติฮีเนื่องจากความกลัวต่อพระองค์พวกเขามลาอิกะมุชฟิกูนตัวสั่นอัลลอฮุอักบัรไอตัวสั่นนะต้องทำงานด้วยนะไม่ใช่สั่นอย่างเดียวสั่นแล้วก็รักษาหน้าที่มั่นต่อคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไปด้วยความกลัวนะครับพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรานมาดกลัวเป็นไงถ้านมาดกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับเนี่ยขังคุชัวไหมคุชัวแล้วก็กลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยคุชัวไหมคุชัวฉะนั้นมีความกลัวในใจเยอะๆนะได้สองอย่างได้ความแล้วนะกลัวด้วยหวังด้วยมีสองอย่างนะกลัวการลงโทษหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แค่สองอย่างนี้ทำให้เกิดคุชัวหนึ่งกลัวสองมีความหวังกลัวการลงโทษทำอะไรผิดสุนนะนบีเอาเช่นเราเรียนมาว่าก่อนจะลุกขึ้นก่อนจะลุกขึ้นลุกขึ้นทำรักอัดที่สามเนี่ยใช่ไหมเอามือทำยังไงเอามือวางยังไงมีสองท่าน่ะก็บอกให้เอามือวางเหมือนกับท่านวดแป้งสังเกตนะเอามือเท้าที่พื้นเนี่ยเหมือนกับท่าจะเหมือนท่านวดนวดแป้งเนี่ยไอ้เท้าน่ะเท้ายังไงเท้าแบบนี้หรือว่าเท้าแบบนี้ก็นวดแป้งมีทั้งสองท่าใช่ไหมท่านี้ก็มีใช่ไหมท่านี้ก็มีใช่ไหมนึกฉันจะพยายามทำตามนบีให้มันเยอะกลัวกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับนมาถ้าทำไม่เหมือนนบีนี่กลัวพอกลัวภาพเนี่ยใจเป็นไงครับใจมันคุชัวอยากจะทำตามนบีนี่ไงกลัวดีไหมดีทีนี้พอเราทำตามนบีเราหวังอ่ะโอ้อัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลให้ฉันด้วยที่ฉันพยายามเนี่ยเรียนศึกษาสุนนะนบีแล้วก็ทำตามนบีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันตักบีรในนมาที่ยกมือน่ะมีอยู่กี่ที่พี่น้องมีอยู่หนึ่งก่อนจะรุกุอะหนึ่งเงยจากรุกุอะสองทำเราก็อัดที่สามให้ยกมือมีอยู่สามที่ที่ยกมือพร้อมกับกล่าวอัลลอฮ์อักบัรมีอยู่กี่ที่นะสามที่บางคนอ่ะไม่ยกเลยอ่ะมีเปล่าเพราะประเพณีปฏิบัติเพราะมัซฮับมากำกับเอาไว้มัซฮับมากำกับเอาไว้อะไรนะมัซฮับฮานาฟีต้องไม่ยกมือทีนี้เรามีไม่อยากจะแนะนำว่าพยายามนึกถึงซุนนะห์นบีเพราะอิบทุกอิหม่ามพูดอย่างนี้อิซาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีทุกอุลามะนะอุลามะทั้ง4คนดังๆนะจริงอุลามะมีเป็นร้อยเอาอุลามะดังบอกว่าถ้าหากท่านไปพบหะดีษของท่านนบีที่ซอฮีห์ให้ยึดซอฮีห์หะดีษนบีแล้วก็ทิ้งของฉันนั้นคนที่เรียนมาบอกว่าไม่ต้องยกมือเลยก่อนตักบีรก่อนรุกุอะหลังจากรุกุอะทำรักอัดที่3ซุนนะห์นบีให้ทำนะให้ทำ3ที่ยกมือต้องยกมือนะแต่ไอคนที่ถูกสอนมาเนี่ยบอกไม่ต้องยกเนี่ยต้องเข้าใจหะดีษนบีด้วยเพราะมัซฮับนี่สอนเลยนะใครที่ไปพบหะดีษว่ามาจากท่านนบีให้ยึดของนบีแล้วก็ทิ้งของฉันอย่าไปยึดติดอะไรมันตัวล้อก็เรียกอะไรนะอะไรนะตาสุบตาสุบตาสุบเอาพี่น้องเอาต่อมาครับอายะที่29 เรื่องมลาอิกะห์หมดนะوَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ الله أكبر
วะมัยยะกุลมินฮุมอินนีอิลาฮุมมินดูนิฟะซาลิกะนัจซีฮิญะฮันนัมกะซาลิกะนัจซิซซอลิมินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เนี่ยอ่านอายะห์นี้อ่านนี่พูดถึงมลาอิกะห์นะวะมัยยะกุลมินฮุมในหมู่มลาอิกะห์นะถ้าผู้ใดก็ดีในหมู่พวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะในหมู่มาดามลาอิกะห์ทั้งหมดมลาอิกะห์คนใดที่กล่าวอ้างว่าอินนีอีลาฮุนแท้จริงฉันนี่เป็นพระเจ้าถ้ามลาอิกะห์องค์ใดมลาอิกะห์คนใดมลาอิกะห์ตัวใดหรือองค์ใดที่พูดว่าฉันเป็นพระเจ้าเนี่ยมินดูนิฮีอื่นจากอัลลอฮ์ถามว่ามลาอิกะห์มีใครพูดไหมว่าฉันนี่เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มีไหมมลาอิกะห์ไม่มีครับและเรามีไหมมนุษย์มีไหมมีครับอ้าวใครจำได้ไหมฟาโรห์เห็นยังครับฟาโรห์มีอยู่ท่านหนึ่งพูดว่าไงนะอานาฉันนี่เป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันเป็นพระเจ้าอินนีอิลาฉันเป็นพระเจ้าใครใหญ่กว่าฉันไม่มีแล้วมนุษย์มีไหมมีพูดครับตอนนี้อัลลอฮ์เล่าเรื่องมลาอิกะห์ถ้ามลาอิกะห์องค์ใดพูดว่าฉันนี่เป็นพระเจ้าไม่มีใครสู้ฉันได้ฉันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ดูคำตอบฟาซาลิกะคนนั้นแหละมลาอิกะห์องค์นั้นแหละเราจะตอบแทนเขาด้วยอะไรครับยะฮันนัมอะไรสวรรค์หรือนรกนรกเห็นไหมนี่มลาอิกะห์นะเล่าเรื่องมลาอิกะห์ให้ฟังนะฉะนั้นไม่มีมลาอิกะห์องค์ใดแล้วก็จำนวนมลาอิกะห์นี่นับไม่ถ้วนประชากรโลกมีแค่7,000 ล้านเองตอนนี้แต่อีก30 ปีฝรั่งเศสจะเป็นประเทศอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์นี่นักอะไรนะนักอะไรนักคำนวณเนี่ยเขามองดูสถิตินี่นะประเทศฝรั่งเศสประเทศไหนก็ตามที่แอนตี้อิสลามสูงๆคนในประเทศนั้นจะรับอิสลามมีคนอธิบายอย่างนี้ที่รับอิสลามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประเทศฝรั่งเศสในเวลาไปเอาเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเอาประเทศมุสลิมเสียเป็นส่วนใหญ่เอาประเทศมุสลิมเป็นเมืองขึ้นแล้วก็เอาคนไปอยู่ประเทศเขาเอามุสลิมเก่งๆไปอยู่ประเทศเขาก็ผลจากการที่เล่นมุสลิมไม่ก่อนนั่นแหละวันนี้ประเทศนี้ก็ต้องเป็นมุสลิมเหมือนกันต้องการจะเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนทรัพย์สมบัติของประเทศนั้นมาเอาไปเป็นของตนเองแต่เอาออกอย่างเดียวไม่ได้ทิ้งอิสลามไม่ได้เขาไม่รู้นึกว่ามุสลิมมาเล่นกันง่ายๆอ่ะมุสลิมมาเลี้ยงกันให้ดีก็แล้วกันไม่ต้องไปทำอะไรเลยอ่ะฉะนั้นใครที่เอาทรัพย์สมบัติของมุสลิมไปใช้วันนี้นะทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษนี่แหละดีนะใครที่เล่นงานประเทศมุสลิมมาไว้วันหนึ่งประเทศนั้นเราจะเป็นประเทศมุสลิมก่อนเพื่อนเลยค่อยๆดูต่อไปเราคงตายก่อนแล้วมึง30ท่านยังอยู่ยังนมอยู่ผมน่ะตายก่อนท่านตายก่อนนะอีก30ปีประเทศฝรั่งเศสเป็นมีประชากรมุสลิมเยอะที่สุด ก็นี่ไงกทมเนี่ยผมมาจากปัตตานีนะ นี่ถ้าไม่มีการต้อนกันมานะไม่มีทีวีในกทมนะแล้วมีมัสยิดเท่าไหร่เนี่ย300 หรือ 3,000 300อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่มั้ยพอไอ้ถูกต้อนมานี่แหละเบื้องหลังของการถูกต้อนคือมีอิสลามในกทมแล้วก็ฝรั่งเศสต้อนมุสลิมไปอยู่วันหนึ่งก็มีมุสลิมที่นั่นเต็มไปหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เราไปหาเมียที่นู้นนะฝรั่งเศสกันนะอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าเมียสาวตื่นหน่อยไว้ว่ามัยยะกุลมินฮุมอินนีอิลาฮุมมินดูนีอัลลอฮ์บอกว่านะถ้ามีมลาอิกะห์องค์ใดพูดว่าฉันนี่เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ฟาซาลิกะนัจซีฮิญะฮันนัมดังนั้นแก่คนคนนั้นเนี่ยเราจะตอบแทนการลงโทษด้วยนรกให้กับคนคนนั้น
ล้วถ้ามนุษย์พูดล่ะเราเล่นงานไหมคนที่พูดแล้วมีไหมมีครับมิสเตอร์ฟาโรห์ฟาโรห์ฟิโรนเล่นพูดมาแล้วแล้ววันนี้ยังมีคนอีกหลายคนพูดแบบนี้ฉันนี่นะใหญ่ที่สุดแล้วรออักบัดกราบฉันนี่ใช่ไหมกาซาลิกานาจซิลลิมินทำนองเดียวกันเราตอบแทนผู้อธรรมแบบนี้เหมือนกันและทั้งมนุษย์และทั้งมนุษย์ทั้งมลาอิกะเนี่ยถ้าทำผิดเมื่อไรนะเราก็จะเล่นงานและตอบแทนนะครับอัลลอฮฺอักบัรอัลอายะที่30นะครับพี่น้องอาวะลัมยารัลลาซีนะกะฟารูอันนัสสมาวาติวัลอัรฎกานะตารัตกอฟะฟะตักนาฮูมาวะจะอัลนามินัลมาอิกุลกุลชัยอินฮัยอะฟะลายุมินูนอัลลอฮุอักบัรอาวะลัมยะรัลลาซีนะกะฟะรูอันนัสสมาวาติวัลอัรฎกานะตารัตกอฟะฟะฟักฟะฟะตักนาฮูมาวะจะอัลนามินัลมากุลละชัยอินฮัยอะฟะลายุมินูนอัลลอฮุอักบัรนี่ไงอัลลอฮ์เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ฟังวิทยาศาสตร์นะเพิ่งไปค้นพบตอนหลังจากโลกสร้างมาแล้วไม่รู้ว่ากี่พันปีกี่ล้านปีมนุษย์เพิ่งไปค้นพบแล้วก็คนนั้นน่ะดังไปแล้วไอ้คนที่ค้นพบเนี่ยโลกใบนี้นะอ้าวดูต่อไปบรรดาผู้ปฏิเสธอาวะลัมยะรอลลาซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ได้พิจารณาดอกหรือไม่เคยใช้ปัญญาอ้าวใครที่ใช้ปัญญาศึกษาเรื่องโลกนี้รับอิสลามกันหมดแล้วอ้าวใครบ้างครับเรื่องอะไรครับเรื่องชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินสังเกตนะสมาวาตเป็นพหูพจน์เอิร์ธเป็นเอกพจน์ใช่ไหมอัลลอฮ์เนี่ยเพราะชั้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์มีตั้ง7ห้วงจด7เวหานะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเอ๋ยทำไมไม่พิจารณาบ้างหรือแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินโลกนี่นะเมื่อก่อนนี้น่ะรัตกอมันรวมติดกันมันรวมกันอยู่นักวิทยาศาสตร์เพิ่นมาค้นพบว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นดูคอนมันเป็นสโมกกุรอานพูดไปแล้วดูคอนเนื่องจากแอนตี้กุรอานไงไม่อ่านกุรอานไม่ใช้ปัญญาไม่เคยเปิดกุรอานเลยอัลลอฮฺอักบัรพอมาศึกษาปั๊บเอาไปวิจัยพอวิจัยจบแล้วก็ภูมิใจฉันเขียนตำราไว้เล่มหนึ่งโลกกับแผ่นดินนี้ชั้นฟ้ากับแผ่นดินเมื่อก่อนมาอยู่รวมกันได้รับอะไรนะไพรส์ไปแล้วรางวัลไปแล้วพอมาเจอกุรอานอ้าวกุรอานอธิบายไปแล้วนะว่าชั้นฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่รวมกันอัลลอฮ์พี่น้องรับเป็นไงครับฟาฟาตักนาฮูมาและเราได้แยกมันทั้งสองออกอัลลอฮ์เห็นยังครับฟาฟาตักนาฮูมาเราได้แยกเอาชั้นฟ้าแยกไปสร้างอะไรก่อนตะกุรอานนะสร้างชั้นฟ้าก่อนแล้วก็แผ่นดินทีหลังอัลลอฮ์อักบัรนี่ความอัลลอฮ์เล่าถึงความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ย ability ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เก่งขนาดไหนอ่ะใช่มั้ยดุนเนี่ยโลกใบนี้กับดวงกับนั้นจะชั้นฟ้ามาก่อนอยู่รวมกันฟาฟาตักนาฮูมาเราได้แยกออกจากกันแยกข้างบนให้ชั้นฟ้าให้มีดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างก่อนเสร็จแล้วก็สร้างโลกใบนี้ทีหลังแล้วก็มีมนุษย์ทีหลังสรุปแล้วอัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้นะแล้วก็สร้างอาหารสำหรับมนุษย์นะ4วันสร้างมนุษย์นะวันเดียวไอ้4วันกับ1ยังไปกลัวจนอีกเหรออัลลอฮ์ฉันน่ะสร้างไปแล้วนะ4วันเอาไว้จองมาสำหรับมนุษย์พอไอ้นี่หมดไอ้นี่มาแทนไอ้นี่หมดไอ้นี่มาแทนไอ้นี่หมดไอ้นี่มาแทน
ผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้ากลัวว่าไฟฟ้าจะไม่มีใช้น้ำมันจะหมดมีโซลาร์เซลล์มาแทนแล้วเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยคนผลิตโซลาร์เซลล์นั่งอยู่นี่สุราลักษณ์นี่ราคาแสนบาทเองติดบนหลังคาสุราเนี่ย

0: มีลูกเยอะๆมีไปเถอะพี่น้องเรียนศาสนาเยอะๆแต่เข้าใจศาสนามันก็อัลลอฮฺอักบัรดุนยาก็เรียนไปศาสนาอย่าลืมนะต้องเรียนศาสนาควบคู่กันนะ
1: วะจะอัลนามินัลมาอิกุลลัชัยอินฮัย
0: อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่านะและเราได้สร้างทุกๆสิ่งให้มีชีวิตจากน้ำอ้าวเข้าใจยังไงพี่น้องอัลลอฮ์อักบัรเราได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะน้ำนะคุณเฉลิมท่านอเลมด้านนี้ไปวิจัยไปวิเคราะห์นะนี่อัลลอฮ์เล่าแล้วนะอ้ำคนนี่มีน้ำเท่าไรอยู่ในร่างเนี่ยอัลลอฮ์อักบัรถามว่าน้ำมากที่สุดใช่หรือไม่ใช่3ใน4โลกดุนยาใบนี้ก็เหมือนกันใช่ไหม3ใน4เหมือนกัน3ใน4 3ใน4หมดเลยไหนพี่น้องเพราะมีน้ำเยอะมีหะดีษอธิบายอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งมีซอฮาบะห์นบีเนี่ยออกมามาเห็นหน้านบีเนี่ยเขาบอกว่าตอบัตนัฟซีวะกุรรัตไอนีเวลาฉันเห็นหน้านบีมันรู้สึกมันอบอุ่นใจมันชื่นใจ จงบอกฉันสิทำไมจึงเป็นอย่างนี้นบีก็บอกว่าโอ้ที่เห็นฉันพวกคุณชื่นใจนั่นอ่ะคือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ำทั้งหมดอัลลอฮ์นบีพูดชั้นหนึ่งเลยนะฉะนั้นคนเนี่ยที่ได้เห็นน้ำน่ะชื่นใจไหมล่ะไปเจอทะเลเนี่ยชื่นใจไหมไปเจอน้ำมันชื่นใจมากเลยฉะนั้นเจอคนก็เหมือนกันมันชื่นใจยิ่งคนมีศาสนาด้วยเนี่ยชื่นไหมอัลลอฮ์เจอภรรยามีศาสนาแล้วก็ทาลิปสติกเบาๆอยู่ในห้องนะแล้วสายเครื่องหอมนะเปิดน้อยๆนะชื่นใจไหมชื่นใจอัลลอฮฺอักบัรพอมาจากน้ำคนที่เมียตายก็รีบแต่งเลยนะจะได้ชื่นใจแล้วก็นบีว่าไงรู้ไหมเห็นคนนี่นะอัลลอฮฺเพราะคนมาจากน้ำพอเห็นน้ำมันเหมือนก็ชื่นใจยิ่งเป็นคนดีมีศาสนาด้วยมันยิ่งดับเบิลอัลลอฮฺอักบัรอ้าวนบีเลยสั่งว่าก็ล่ะซอฮาบะห์เรียนนบีสอนฉันหน่อยสิไอ้ของที่ชื่นใจชื่นใจมีอะไรบ้างนอกจากเห็นคนแล้วชื่นใจมีอะไรนบีสอนอีก5ข้อข้อที่1อัฟชิสสลามไอ้คนน่ะมันดีอยู่แล้วใช่มั้ยทําอีก5ข้อนี้นะจะเป็นชาวสวรรค์เลย1อัฟชิสสลามให้สลามคนโอ้บางคนนี่นะมันขี้เหนียวอ่ะสลามนั่นก็ขี้เหนียวไอ้เงินไม่ว่ายังสลามขี้เหนียวอีกอ่ะแล้วก็ไม่ยิ้มอีกอ่ะขี้เหนียวทั้งสองรายการทั้งลงทุนเท่าไหร่อ่ะสลามอะไรกูมันให้สลามไม่ได้มันขี้เหนียวยิ้มอีกยังขี้เหนียวอีกขี้เหนียวเงินในกระเป๋าไม่พอยังขี้เหนียวยิ้มอีกยิ้มเนี่ยลงทุนเท่าไหร่กล้ามเนื้อสองกล้ามเนื้อไอ้ถ้าโกรธถ้าอะไรนะถ้าบึ้งเนี่ย33อ่ะร่างกายเนี่ยต้องเกร็ง33อ่ะแล้วไปยิ้มไปขี้เหนียวทำไมยิ้มไปเถอะพี่น้องอัฟซุสสลามให้สลามข้อที่2ให้อาหารอัลลอฮ์มิจะให้หมดเลยนะแล้วก็ข้อที่3ให้ติดต่อกับเครือญาติของเราไปเยี่ยมเพื่อนได้ที่ปัตตานีแต่ญาติริมบ้านเนี่ยมันจะสลามกันเลยจะครับเปลี่ยนใหม่คิดใหม่เพื่อนที่ปัตตานีก็ไปไม่มีปัญหาวะเตจูริมบ้านมันก็จะไปเยี่ยมก็รอมันไส้อัลลอฮ์อะไรกันนักหนาพี่น้องติดต่อกับญาติพี่น้องเรานะอัลลอฮ์จะให้บารักัตอัลลอฮ์ข้อที่4ให้ลุกขึ้นนมาตอนกลางคืนบ้างอัลลอฮ์อักบัรเดือนทั้งเดือนมาเรียนนมาตะฮัจญุดเลยใครเตือนใครบอกอ่ะตื่นบ้างพี่น้องนะนมาตะฮัจญุดสัก2รอกอะฮ์วิเตรอีก3ก็ยังดีนะข้อที่5คันมันอยู่4ข้อขณะที่คนกำลังนอนหลับหมดแล้วขึ้นมาทำอิบาดะห์คนเดียวถ้ารักเมียก็ปลุกเมียนบีสอนนะถ้าปลุกไม่ขึ้นจะทำไงเอาน้ำพรมทำยังไม่ได้ทำเลยเมียจะปลุกแล้วเราทีเมียต่ออีกพี่น้องเอาละจะจบคงไม่จบ32อายะห์นะครับก็จบแค่30นะครับเอาละครับแล้วก็ซุ่มมัดและพวกท่านจะเข้าสวรรค์โดยสันติพี่น้องสรุปนะเห็นหน้าคนนี่มันใจมันสบายอยู่แล้วเพราะคน

0: มาจากน้ำถ้าจะให้คนเนี่ยมีเป็นชาวสวรรค์จริงๆให้ทำสี่ข้อหนึ่งให้ทำไมนะเห็นหน้าคนให้ยิ้มแล้วก็สลามแล้วก็เลี้ยงอาหารแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องแล้วลุกขึ้นนมาตหัจญ์ในเวลากลางคืนขณะที่คนนอนคุณจะเข้าสวรรค์โดยสันติสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาอิลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: يا خالقنا إننا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนาดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์ดมานัสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนอะบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอิลอิมโสพลคุณอิสมาอิลอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: พเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์ขอสาบานด้วยฟากฟ้าและสิ่งที่ส่งมาในยามกลางคืนและอะไรหรือที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มาในยามกลางคืนมันคือดวงดาวที่สกาวแสงที่จริงทุกๆชีวิตย่อมมีมาลาอิกะห์ผู้พิทักษ์ไว้ที่เขาไม่ว่าจะทำสิ่งใดมาลาอิกะห์นั้นจะจดบันทึกไว้ทั้งสิ้นและยังมีระบุในอัลหะดีษว่าศรัทธาชนทุกคนมีมาลาอิกะห์จำนวน106ตนประจำอยู่กับตัวเขาคอยพิทักษ์ปกป้องผองภัยให้แก่เขาดังนั้นมนุษย์จงพินิจพิเคราะห์เถิดว่าเขาถูกสร้างมาจากอะไรเขาถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิอันไหลพุ่งน้ำอสุจินั้นมันหลั่งออกมาจากระหว่างปลายกระดูกสันหลังของชายและกระดูกหน้าอกของหญิงแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ทรงอนุภาพที่จะให้เขากลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากเขาได้ตายไปแล้วโดยให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันซึ่งบรรดาความลับต่างๆจะถูกเปิดเผยไม่มีใครสามารถซ่อนเร้นไว้ได้เลยและผู้ปฏิเสธการเกิดใหม่นั้นเขาก็ไม่มีพลังใดๆที่จะขัดขืนและปกป้องและไม่มีใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือเขาได้ขอสาบานกับฟากฟ้าอันเป็นแหล่งที่มาของฝนและกับแผ่นดินอันเป็นแหล่งเกิดของพืชแท้จริงอันกุรอานนั้นย่อมเป็นองค์การที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จความถูกกับความผิดได้และอันกุรอานหาใช่ถ้อยคำอันไร้สาระไม่แท้จริงพวกชาวกาเฟรเหล่านั้นวางแผนทำลายเจ้าอย่างจริงจังโอ้ศาสนทูตเอ๋ยและข้าคืออัลลอฮ์ก็วางแผนอย่างจริงจังที่จะคอยตอบโต้และป้องกันแผนการของพวกนั้นมิให้ทำอันตรายแก่เจ้าได้ด้วยดังนั้นโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงผ่อนผันแก่พวกเนรคุณเถิดข้าคืออัลลอฮ์ก็จะผ่อนผันให้แก่เขาสักเพียงเล็กน้อยยังไม่รีบรัดการลงโทษพวกนั้นเพื่อรอให้พวกเขาหันมาศรัทธา
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันทำอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่บางคนบอกว่าอิบาดะห์ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องละหมาดนะเรื่องใจซะกาตเรื่องทําฮัจญ์อันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับแต่ถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้ไม่เรียนกุรอานแน่นอนว่าเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องดังนั้นอิบาดะห์ที่จะต่อยอดสู่อิบาดะห์อื่นก็คือการเรียนศาสนาการศึกษาเล่าเรียนศาสนาแม้กระทั่งคนที่ละหมาดเป็นแล้วก็ต้องฟังเรื่องศาสนาเพราะบางครั้งอีมานเราตกอีมานเราอ่อนพอเราฟังศาสนาทำให้เราเป็นไงเข้มงวดในการปฏิบัติอิบาดะห์เพิ่มขึ้นนะนั้นการฟังศาสนาการเรียนศาสนาเนี่ยจะต้องมีอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนกุรอานซึ่งถือว่าเป็นที่มานะของศาสนาบทบัญญัติต่างๆเดี๋ยวเราเริ่มลาตัตตะฮิห้าสิบเจ็ดอ่ะเจอไหมเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

ตรงนี้นะฮูซูวาวอ่านเข้าไปที่ตัววาวเลยนะครับอิดกอมนะฮูซูวาวละอีบัมพอวาละอีตรงนี้ข้าบัมเนี่ยเข้าไปที่มีมละอีบัมมีนั่นแลดีนะอีกรอบหนึ่ง

ดีมากนะครับเอาลียะเป็นมัดวาจิบต้องอ่านหน่วงเสียงนะครับแล้วก็มีฮัมซะอยู่ข้างหลังอย่างที่อย่าลืมฮัมซะนะปล่อยเหลือลมไว้ให้ฮัมซะด้วยเอาลียะอย่างนี้นะอีกรอบหนึ่ง

اتقوا الله إن كنتم مؤمنين อัลฮัมดุลิลลาห์วะอิซานาดัยตุมอิลัสศอลาติดเอาใหม่นะติดตะคอซูวะอิซานาดัยตุมอิลัสศอลาติดตะคอซู

0: ่ะซ้ำอีกรอบนะซาลิกะ
1: ซาลิกะบิอันนะฮุมกอมุลลายะกิลูน
0: มาดูความหมายนะครับสองอายะนะก็จะกล่าวต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนการผูกมิตรกับศัตรูของอิสลามนะครับคนที่แสดงตนเป็นศัตรูกับอิสลามอย่างชัดเจนเนี่ย และจะเอาเขาเนี่ยมามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายเพราะว่าเขาก็จะเป็นไส้ศึกนำความลับหรือแผนการต่างๆเนี่ยไปแจ้งกับคนที่เป็นศัตรูนะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับว่าคนที่เป็นศัตรูกันก็ย่อมไม่ชอบหน้ากันไม่หวังดีต่อกันนะคราวนี้เหตุที่เขาไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวพี่น้องครับที่เขาไม่ชอบนบีเนี่ยไม่ใช่ว่านบีทำตัวไม่ดีไม่น่ารักไม่ใช่นะเหตุเดียวเลยที่เขาไม่ชอบท่านนบีและบรรดาผู้ศรัทธาก็คือเพราะว่าพวกนบีเองและผู้ศรัทธาเองเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์มันก็มีประเภทนี้เหมือนกันดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ชอบกันเนี่ยถ้ามันมีสาเหตุจากพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงกันได้บางคนกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้ที่ไม่ชอบสมัยก่อนเพราะมันพูดจาไม่ดีเดี๋ยวนี้มันพูดจาเรียบร้อยก็เปลี่ยนกันได้แต่ถ้าชอบโดยที่ไม่มีเหตุผลอันนี้ต้องปรับที่หัวใจของคนนั้นเลยนะอาจจะเป็นโรคอย่างหนึ่งอาจจะเป็นโรคอิจฉาริษยาบางทีก็หมั่นไส้แบบไม่มีสาเหตุทำไมหมั่นไส้ล่ะบ้านมันใหญ่แล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะบ้านมันใหญ่โตแล้วมันทำไมต้องไปหมั่นไส้เขาด้วยเห็นไหมนี่เรื่องอิจฉาไงเรื่องของเรื่องคืออิจฉาใช่ไหมล่ะแล้วทำไมล่ะเขาบ้านใหญ่แล้วมันหนักอะไรเราล่ะก็ไม่ได้หนักอะไรเราเลยแต่ทำไมไปเกลียดเขาเห็นไหมบางคนเนี่ยมันมีเหตุใช่ไหมถ้าไม่ชอบกันมันก็ต้องมีเหตุแต่ถ้ามันไม่มีเหตุอะไรเพราะหมั่นไส้หรืออะไรที่มันมีเหตุเนี่ยแสดงว่าเป็นที่หัวใจมีโรคกิจฉาอยู่เหมือนกับพวกศัตรูของอิสลามท่านนบีขอโทษนะท่านนบีทำอะไรไม่ดีหรอไม่มีทำดีตลอดพูดจาดีตลอดแต่พวกนี้ไม่ชอบที่ไม่ชอบอัลลอฮ์บอกไม่ได้ชอบตัวท่านเพราะว่าท่านนั่นแหละที่รับเชื่อฟังอัลลอฮ์ยิ่งเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ยิ่งเกลียดเรามากแปลกไหมเดี๋ยวดูในกุรอานจะเล่าให้ฟังบางคนก็งงเฮ้ยมันเกลียดเราทำไมวะขัดแย้งผลประโยชน์ด้วยแต่เรื่องดีใช่ไหมล่ะที่ประกาศของดีเท่านั้นเลยนะคราวนี้นบีอัลลอฮ์บอกว่าอัยยูฮัลลาซีนามะนูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายนะละตัตตะคิซุลลาซีนัตตะคอซูดีนะกุมจงอย่าได้ยึดเอาเป็นมิตรนะกับคนที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เย้ยหยันฮุซวาเย้ยหยันนะคำเย้ยหยันปัจจุบันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอาจจะไม่ได้มองด่าโดยตรงนะแบบด่าแบบอิสลามเลวไม่ใช่แต่เขามองคนที่เคร่งครัดศาสนาเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคนไม่พัฒนาโบราณพวกคำครึวกโลกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วไม่ทันสมัยเขามองงั้นจริงเขามองคนที่เคร่งศาสนาเป็นคนที่ล้าสมัยอันเนี้ยใครที่เชื่อแบบนี้ใครมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือคนที่กำลังประกาศตนเป็นศัตรูของอัลเลาะห์นะวะละอิบัมเอาศาสนาเป็นที่เย้ยหยันและก็ล้อเล่นเอาศาสนาเนี่ยมาล้อเล่นนะผู้ชายก็จะโดนล้อเรื่องเขากี่โดนเนี่ยบางทีก็โดนล้อเรื่องเขาใช่ไหมมองเป็นเรื่องไม่ดีงี้นะผู้หญิงก็อาจจะโดนล้อเรื่องหยาบปิดหน้าอย่าโดนเลยเป็นนินจาเหรอบางคนถามใช่ไหมชุดว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้ผู้ชายก็โดนเรื่องเขาก็เยอะแยะถ้าไปละหมาดนี่บางคนก็ถามเป็นไงกี่ละหมาดกี่ปีรวยหรือยังเนี่ยคนเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะมีนะบางคนพูดอย่างนี้นะคนไปละหมาดร้านเนี่ยขายชาด้วยกันอีร้านหนึ่งชงชาตีห้าก็ตั้งร้านต้มน้ำร้อนพอถึงเวลาได้เวลาละหมาดปั๊บ เอาป้ายบอกว่าขอรอสักครู่หนึ่งหยุดก่อนชั่วคราวเนี่ยเขามีวิธีเข้าป้ายแล้วก็คือไปละหมาดละหมาดหลังร้านนั่นแหละอีกร้านนึงมุสลิมเหมือนกันไม่หยุดขายอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ช่วงปิดเนี่ยลูกค้าไปเข้าร้านนู้นด้วยเขาก็ขายพอเขาขายเปิดเขาขายเสร็จปุ๊บเขากลับบ้านเขาก็เซลเขาบอกเป็นไงละหมาดแล้วก็รวยขึ้นไหมล่ะคนถามเนี่ยเอาเวลามาทำหากินอย่างฉันดีกว่านี่พูดอย่างนี้อ้ามุสลิมเหมือนกันนี่แต่มันเย้ยหยันไงคือพูดในแนวแบบเซลคือเข้าใจไหมเขาไม่ได้ว่าแบบตรงๆหรอกเขาเซลอะแต่เขาเซลแบบนี้มันเหมือนกับเซลไปที่หลักการศาสนาใช่ไหมมีคนนะที่บอกเนี่ยละหมาดแล้วรวยขึ้นไหมล่ะเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าเนี่ยใช่คือบางคนหมวกเนี่ยไม่หยุดเลยนะหมวกไม่หลุดเลยนะแต่ไม่ละหมาดก็มีนะ ใส่หมวกนี่ไม่หยุดเลยขายวันศุกร์ไปละหมาดนะใส่หมวกขายของอยู่เราก็บอกตกลงหมวกมันใส่เพื่อมันใส่จะไปละหมาดบ้างเปล่าดังนั้นอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเมื่อสมัย 1,400 ปีเนี่ยมีคนเย้ยหยันศาสนาของอัลลอฮ์นะมองว่าเป็นเรื่องโบราณเรื่องคำคือว่ากันไปแต่ในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องไม่เอาคนพวกนี้เนี่ยมาเป็นมิตรมาเป็นพวกเพราะเขาประกาศตนเป็นศัตรูอย่างชัดเจนใครบ้างล่ะอัลลาซีนาอูตุลกิตาบะมินกอบะลิกุมพวกแรกเลยก็คือพวกที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพระเจ้าก็คือยาฮูดและก็นาซอรอพวกนี้เย้ยหยันนะหลักการศาสนาอันที่สองวัลกุฟฟาร์เอาลียะและก็บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกุลลอฮะอินกุนตุมมุมินีนขอโทษทีพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธานะอันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอีกอันหนึ่งที่เราจะเจอแน่นอนเลยสมัยก่อนนะใครส่งลูกเรียนศาสนาจะโดนเย้ยหยันเย้ยหยันว่าอะไรส่งลูกเรียนศาสนาจะทำมาหากินอะไรจะเอาอะไรกินทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนสามัญส่งลูกเรียนศาสนาทำไมนะแล้วก็รู้ไหมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอ้คนที่ส่งลูกไปเรียนสามัญเนี่ยทุกวันนี้บางคนนะพึ่งมาถึงบางอ้อหรือตาสว่างว่าโอ้รู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดเพราะพอสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยทรัพย์มันมีก็จริงพี่น้องแต่ทรัพย์เนี่ยมันออกนอกลู่นอกทางหมดเลยแต่คนที่เรียนศาสนาเนี่ยทรัพย์มีและต่อยอดและอัลลอฮ์ก็ให้ความจำเริญมีบารักัตไงอัลลอฮ์ให้มีบารักัตนะครับบางคนถูกขัดขวางจริงๆนะวันก่อนฉันไม่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยแถวรามห้าสามเนี่ยนั่งคุยกันเขาบอกเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนอกเพราะโดนบางคนเนี่ยขัดเอาไว้ขัดทำไมล่ะเพราะว่าเขามองว่าถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรก็เลยโดนขัดเอาไว้ทั้งนี่หัวสมองเนี่ยดีมากนะแต่บางทีไม่ถูกไม่ได้รับการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นการเย้ยหยันเหมือนกันนะพี่น้องต้องเปลี่ยนความคิดนะครับคำว่าเรียนศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันทำมาหากินอย่างอื่นไม่ได้นะค้าขายได้พี่น้องผมก็ค้าขายได้ทำอย่างอื่นได้ไม่ได้หมายว่าเรียนศาสนาแล้วทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยก็มีเวลาก็ไปทำอย่างอื่นต่อแต่การมีศาสนานี่แหละมันจะดูแลและปกป้องตัวเราและครอบครัวของเราเอาต่อมาอายะต่อมาอายะที่58แล้วว่าอีดานาไดตุมอิลัสซอลาอิตตะคอซูฮาฮูซูวะละอิบาและเมื่อพวกเจ้าเนี่ยได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็จะเอาการละหมาดเนี่ยเป็นที่เย้ยหยันเหมือนกับไอ้บางร้านชาเมื่อกี้พอเขาจะละหมาดเสร็จบางไม่ละหมาดกับฉันด้วยเหรอละหมาดทำไมอ่ะเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าอัลลอฮ์รู้เราจำเป็นนี่มันบอกงี้ด้วยนะอัลลอฮ์รู้เราจำเป็น ปรากฏว่าเวลาเรียกไปสู่การละหมาดเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระเสียเวลาเปล่าๆนะมองเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งๆที่การละหมาดนี่แหละคืออามันท ที่สุดยอดของความประเสริฐคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เอาละหมาดมาแลกกับสตังค์อย่างแน่นอนต่อให้จะมีสตังค์กองอยู่ข้างหน้ามหาศาลขนาดไหนแต่ถ้าเลือกระหว่างการขาดละหมาดเขาจะไม่เลือกเขาจะเลือกละหมาดก่อนนะและก็ไม่ทำละหมาดแบบล้อเล่นล้อเล่นแปลว่าอะไรพี่น้องล้อเล่นก็หมายถึงว่าละหมาดให้มันผ่านไปด้วยเพราะในหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าแบดิกุตซีด้วยนะความหมายนะเอากรรมกรความหมายก็คือว่าหากบ่าวของข้าเนี่ยแบ่งเวลาให้แก่ข้าในการทำอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้มีริสกีมีการเพิ่มพูนส่วนถ้าบ่าวคนไหนของอัลลอฮ์ที่ไม่ให้เวลากับข้าเลยก็คือให้เวลากับอัลลอฮ์ละหมาดไม่เอาเลยอัลลอฮ์จะให้มีแต่งงานและก็ไม่มีเงินมีแต่งงานแต่เงินจับตัวไม่ได้มันหายไปหมดไหลไปหมดแต่งงานเยอะนะริสกีมีแต่มันไหลออกไปหมดไม่เหลือแล้วก็ยุ่งทั้งวันจะยุ่งงั้นแหละยุ่งกว่าไอ้คนละหมาดอีกเชื่อไหมล่ะไอ้คนไม่ละหมาดเนี่ยยุ่งกว่าไอ้คนละหมาดอีกคนละหมาดไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่และความหมายตรงนี้หมายความว่าตอนละหมาดเนี่ยใจต้องตัดด้วยนะถ้าใจไม่ตัดนี่ก็ถือว่ายังไม่ 100% ถ้าละหมาดอยู่ฟาติฮะอ่านแต่หูก็คอยดูว่ามีออเดอร์เท่าไหร่ละฮะ3โลเหรอโอเค3โลมาต่อ3ตอนแรกเนี่ยสั่ง3โลใช่ไหมก็เอาซะบีฮิตพอตอนหลังเจ๊เอา10โล10โลปั๊บแล้วก็ที่2เหลือคุณวันล้อแล้วพอเลยเดี๋ยวไม่ทันหูก็คอยฟังตลอดเลยว่าใครสั่งอะไรมั่งไอ้อย่างงี้พี่น้องยังตัดไม่เจ็บยังไม่ 100% ตัดนี่ก็คือต้องไม่สนใจแล้วใครจะมาสั่งช่างมันขอฉันละหมาดก่อนล้อก่อนพอเสร็จปั๊บว่ากันไอ้คนนั้นมันจะไปสั่งร้านอื่นก็ช่างมันพอล้อกําหนดริสกีมาแล้วเดี๋ยวมันเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็กลับมาร้านเราอีกแหละเห็นไหมแล้วเดี๋ยวและต่อไปนี้เนี่ยคนรู้เลยนะอัลลอฮ์ให้นะคนรู้เลยพอเขาเห็นละหมาดปั๊บเนี่ยเขารู้แล้วเขารอเลย5นาที10นาทีเดี๋ยวกลับมานี่ละหมาดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวฉันกลับมาไปเดินตรงอื่นได้ชงได้ชากลับมาก็มาสั่งร้านเราแหละพอมีร้านเดียวใช่ไหม อันนี้ไม่เอานะถ้ามีร้านเดียวละหมาดคุณชั่วพอมี2ร้านปั๊บเอาแล้วเริ่ม อ่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายแปลให้เข้ากับปัจจุบันหน่อยนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแบบนี้คำถามว่าคนที่พยายามขัดขวางเรื่องละหมาดหรือล้อเล่นกับละหมาดเนี่ยในหะดีษบอกว่าคือคนที่มีลักษณะเหมือนกับชัยฏอนชัยฏอนมันทำยังไงชัยฏอนเนี่ยงานของมันเลยนะก็คือมันจะหนีงานของมันก็คือมันจะล่อลวงคนละหมาดมันจะหนีเวลาได้ยินเสียงอะไรครับเสียงอาดานนบีบอกนะพอได้ยินเสียงอาซานเนี่ยชัยฏอนมันวิ่งแบบไหนรู้ไหมวิ่งแบบตดกระเจิงไปเลยตดแตกผายลมกลัวจนขี้หดตดหายประมาณนั้นแหละนะตดแตกเลยมันหนีขนาดนั้นเลยนะปรากฏว่าพออาซานจบในหะดีษเล่านะเรามองไม่เห็นหรอกแต่เราต้องเชื่อแบบนี้อัลลอฮ์บอกในหะดีษบอกพออาจารย์จบชัยฏอนกลับมาเหมือนเดิมนี่มันคิดดูดิมันเอาเรื่องขนาดไหนมันไม่หนีแล้วหนีเลยนะมันกลับมาอีกพอกลับมาอีกในบางรายงานบอกว่าถ้าเป็นอีกอมะมันก็ไปแล้วก็กลับมาอีกในซูโบเนี่ยมันกลัวประโยคนี้ด้วยอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวคาริตัสวีบประโยคเนี้ยไล่ชัยฏอนด้วยแต่เราไม่ค่อยได้ยินเพราะเราหลับเพราะเรานอนอยู่พอถึงอัสซอลาตุคอยรุมมินันนาวเนี่ยมันก็หนีไปอีกรอบนึงคือมันหนีไปแล้วรอบนึงพอมันจะกลับมาพอมันเจอประโยคที่มันหนีอีกสุดท้ายพี่น้องครับพอละอาซานจบเสร็จปั๊บมันก็มาประจําการของกับผู้ละหมาดและให้คนละหมาดเนี่ยสับสนในการละหมาดเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่กี่รอกาตแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นอาการปกติใครเป็นเนี่ยถือว่าปกตินะเพราะถือว่างานของมันชัยฏอนแต่อิสลามมีวิธีแก้โดยที่ให้เราทำการสุญูดซะฮวีถ้าเราจำรอกาอะห์ไม่ได้แค่นั้นเองถ้าจำรอกาอะห์ไม่ได้เอาจำนวนที่เรามั่นใจหรือถ้าไม่มั่นใจเลยไม่รู้เลยก็เอาจำนวนน้อยไว้ก่อนและทำเพิ่มเข้าไป พอทำเพิ่มเข้าไปเสร็จก่อนจ้ะเดี๋ยวสอนจ้ะเดี๋ยวสอนนะพอเวลาเราไม่รู้แหละรอกาที่เท่าไรสมมติเรายืนอยู่เนี่ยหนึ่งหรือสองวะเนี่ยหนึ่งหรือสองเอาหนึ่งไว้ก่อนแต่เชื่อไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอยู่สองแหละจริงๆเพราะคนเราเนี่ยน้องไอ้หนึ่งไม่ลืมแล้วมันจะมาลืมอันสุดท้องนี่แหละส่วนใหญ่นะถ้ามันหนึ่งกับสองเนี่ยส่วนใหญ่สองกันแหละแต่ถ้าเกิดเราก็ไม่รู้จริงๆไม่มีใครบอกเราไม่มีใครเราละหมาดคนเดียวเนี่ยเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนเสร็จแล้วพอเราละหมาดไปยันจบพอถึงศอลาวาตนบีจบแล้วเนี่ยอย่าพึ่งให้สลามหรือดูอาก่อนให้สลามก็อ่านก่อนได้เลยนะและลงไปสยูดสองครั้งนะอ่านเหมือนเดิมเลยซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาลานั่นแหละนะสยูดสามครั้งสยูดสองครั้งนะอ่านสามครั้งอ่านห้าครั้งแล้วแต่ตัสบีฮ์เสร็จแล้วก็มานั่งไอ้ระหว่างนั่งไม่มีอ่านนะบางคนรอบิฟิลีต่ออีกไม่มีอันนี้นั่งเฉยพอนั่งเฉยเสร็จปุ๊บสยูดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็นั่งหลังจากนี้ไม่มีการอ่านอะไรแล้วให้สลามเลยนั่นแหละอัลฮัมดุลิลละห์ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วมาคิดเพราะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะเราละหมาดไม่จบหรอกวนอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่นี่แหละคือการทำลายการงานของชัยฏอนมันเล่นเราไม่ได้หรอกมันเล่นเรามีทางออกเอาสิลืมกันเราก็ละหมาดเพิ่มได้อีกเห็นไหมเพิ่มไปด้วยนะไม่รู้เพิ่มหรือเปล่านะแต่เราไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์ให้วิธีการในการจัดการกับมันดังนั้นชัยฏอนมันทำลายคนละหมาดอยู่แล้วโดยการที่ทำให้เราไม่อยู่กับใจอยู่กับอัลลอฮ์คนถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะของชัยฏอนนะร้อยวันพันปีเราละหมาดอยู่ไม่เคยมาเปิดเสียงให้มันดังวันนี้เปิดเสียงละบ้านให้ดังกวนเราอย่างนั้นเนี่ยเราจะละหมาดสุดาวอย่างนี้กำลังละหมาดอยู่ไอ้นี่ก็เปิดเครื่องเสียงเบิ้ลรถให้มันดังเนี่ยการงานชัยฏอนทั้งนั้นนะเนี่ยต้องระวังนะจ๋าลืมลูกกลัวดีมากเลยมั่นใจไหมว่าลืมลูกกลัวลูกกลัวนี่เป็นลูกกลนะลูกกลัวนี่เป็นลูกกลถ้าลืมไปแล้วเนี่ยต้องกลับคืนเดิมมาสมมติเราลืมลูกกลัวลงปุ๊บไปสุญูดอันนี้ละหมาดยังใช้ได้อยู่แต่เราต้องกลับคืนมายืนตรงแล้วมารุกัวใหม่เรียงลำดับใหม่เงื่อนไขของมันก็คือต้องไม่ข้ามมารอกะที่สองสมมติมารอกะที่สองแล้วเฮ้ยเมื่อกี้รอกะที่หนึ่งลืมรุกัวนี่ห้ามพูดนะนึกในใจนะพูดไปเสียนะอุ้ยเมื่อกี้ลืมรุกัวนึกในใจแล้วลืมมั่นแน่นอนเมื่อกี้ฉันไม่ได้รุกัวอยู่ดีลงไปเลยแล้วมันจะย้อนไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันขึ้นรอกะที่สองแล้วไอ้ที่ผิดแต่มันอยู่รอกะที่หนึ่งกลายเป็นรอกะที่หนึ่งเนี่ยฟาวไปเลยก็ทำเพิ่มไปอีกหนึ่งรอกะฮะไม่ละหมาดใหม่รอกะที่หนึ่งไม่นับแล้วเพราะมันใช้ไม่ได้ไงมันขาดรุกัวก็ทำเพิ่มอีกหนึ่งรอกะเลยทำเพิ่มอีกหนึ่งรอกะเลยก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรอกะเหมือนรอกะขาดไปเหมือนรอกะที่หนึ่งขาดไปเหมือนทุกอย่างเลยครับก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรอกาเองแค่นั้นเนี่ยเพราะว่ารอกานั้นฟาวแล้วมันขาดรุกัวมันมีวิธีแก้ของมันอยู่แต่ถ้ายังไม่เกินเข้ามารอกาใหม่นะย้อนกลับมาถ้านั่งอยู่ล่ะนั่งระหว่างสองสุญูดล่ะได้ไหมยังได้ลุกขึ้นมายืนเลยแล้วก็รุกัวแล้วก็เอียติดานแล้วก็ทำใหม่แล้วนี่จะยังไงทุกนั่งอยู่นี่มาถึงก็รุกัวเลยเหรอมันต้องยืนตัวตรงกันสิเพื่อจะลงรุกัวไงมันยากนะนี่สมมตินี่จะขึ้นมาถึงแล้วทำรุกัวเลยเนี่ยทำยากนะฉันสอนที่ให้ง่ายต้องยืนตัวตรงก่อนเพราะก่อนจะลงไปรุกัวมันต้องยืนตัวตรงคือถ้ากลับมารุกัวเลยแต่ทำยากมากขึ้นมาแล้วทำรุกัวเลยโอ้มันยืนตัวตรงก่อนเหตุที่ตัวตรงไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราจะได้ทำการก้มลงไปไงครับอัลฮัมดุลิลละห์นะดีจริงจริงจริงจริงเรื่องนี้นั่งต้องมันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครับมันจะเกิดเป็นสถานการณ์นะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านหนังสือกันต่อนะทำดีละได้ความรู้ด้วย59-63ยาวนิดนึงนะ1 2 3 4 5อายะกุลยา
1: ห์ลัลกิตาบิฮัลตักีมูนมินนา

0: زيلا من
1: قبل وأن أكثركم فاسقون
0: قل هل أنبئكم

bishar rim ดีครับนะตรงนี้นะมีทั้งหมด3ตัวต้องหน่วงนะ1ก็คืออูนับบีอูกุมมิมตายพบบาอิกฟาชาฟาวีกุมบีชัดริมบีชัดริมมือมือนูนตายพบแดนอิกฟามือแดลิกะมาซูบาตันแล้วก็นูนพบดาลอีกตัวหนึ่งไอ้ดาลอไอ้ดาลออีกรอบหนึ่งสี่ที่สี่ที่นะมีมตายพบบาแล้วก็อิดกอมริมแล้วก็อีกฝ่ายอีกสองตัวกุลฮัลอูนับ

0: อ่ะดีมากครับ
1: มัลลานะฮุลลอฮุวะกอดิบะอะลัยฮิ
2: มัลลานะฮุลลอฮุวะกอดิบะอะลัย
0: ฮิอ่านดูดีนะมีฮาด้วยมัลลานะฮุลลอฮุลลอตัวฮานะ
1: วะกอดิวะกอดิ
0: ไม่ใช่กอดอนะกอดีบะอะไรอีกรอบหนึ่ง
1: มัลลานะฮุลลอฮุวะกอดีบะอะไร

وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

ดูดีๆนะวาจาวาจาละมินฮูมุลกีกีกีรอดาตะกีรอดาตะวัลคอนาซีรอวาอาบาวาอาบาดัตวาอาบาดัตวาอาบาดัตนะดัตตัวตอเลยนะเสียงแน่นๆนะวาอาบาดัตตอกูดบางคนนึกว่าเป็นก้อนก้อนละอาบะไม่ได้มันมีสระฟัทฮาอยู่อาบะดัตตอกูดอีกรอบนึงวะจะอาลามินฮูมุลกิรอดะตะวัลคอนาซีรอวะอาบะดัตตอกูด

นะอีกรอบนึงนะตรงนี้จะมียาวอยู่ตรงซาอูลากับซาวานะเก็บลมตรงนี้2ที่นะมัดวาญิบ

0: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
1: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
0: ตรงนี้นะดานมันเปิ้ลไม่ต้องมีก้อนกอละนะเข้าไปที่ดันตัวที่สองนะเพราะว่าถ้ามีก้อนกอละจะอ่านเสียงยากมันไม่ได้เพราะดันมันติดกันก็เข้าไปที่ตัวดันตัวที่สองดันเข้าจึงไปใส่ชัดดะที่ดันตัวที่สองก็คือวากอดดะคอลูอันนี้เลยวากอดดะคอลูบิลกุฟรีวาฮุมกอดอันนี้ต้องมีก้อนกอละแล้วกอดกอดแรกไม่มีกอดที่สองมีก้อนเสียงสะท้อนกอดเห็นไหมก็ดะคอรอจูบีอีกรอบหนึ่งวะกอดดะคอลูบิลกุฟรีวะฮุมกอดคอรอจูบี
1: วะกอดดะคอลูบิลกุฟรีวะฮุมกอดคอรอจูบี
0: والله أعلم بما كانوا يكتمون
1: والله أعلم بما كانوا يكتمون
0: هم อุดวานะอยู่ตรงนี้นะลองดู

0: وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وأكلهم السحت سح ตัวซีนสะดอมมะไปตีฮาซุห์ซุห์ตานะเพราะว่าเราอ่านวะซอนอ่านต่อก็เลยอ่านเสียงสระตาด้วยถ้าเราหยุดตรงนี้วะอะคลีฮิมุซุห์ก็จบนะพอดีลมหายใจเราหมดพอดีก็เลยมาหยุดตรงอุดวานแล้วเราก็ต่อวะอะคลีฮิมุซุห์ตะละบิซะมากานูยะมะลูนอีกรอบนึงนะوَأَكْلِهِمُسْ أَوْمَيْنَا وَأَكْلِهِمُسْحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: وَأَكْلِهِمُسْحْتَ

0: อีกอายะห์นึงลาอูลายันฮาฮูมุรร็อบบานียูนวัลอะห์บารุอากาวลิฮิมุลอิซม
1: ลาอูลายันฮาฮูมุร
0: ร็อบบานียูอิสม มีมีมอยู่ข้างหลังนะปิดปากอิสม แล้วก็มีปิดปากด้วยแล้วก็มีมีมข้างหลังไม่ใช่ไปพูดตามฉันมีมีมข้างหลังไม่ใช่มีมีมหมายถึงให้หยุดตัวมีมอิสมนะมีมีใช่มีมีมจากกี่จ้ะสะเทินแล้วจ้ะ อีกรอบหนึ่งนะลาอูลายันฮาฮูมุรร็อบบานียูนวัลอะห์บารุอากาวลิฮิมุลอิซม

0: อ๋อนี่ชัดเจนใช้ได้เลยนะวะอักลิฮิมุสซุฮตะลบิซะมากานูยัสนะอูน
1: วะอักลิฮิมุสซุฮตะลบิซะมากานูยัสนะอูน
0: มาดูความหมายกันนะครับอายะที่59อายะที่59จงกล่าวกุลตรงนี้แปลว่าจงกล่าวใครกล่าวให้นบีมุฮัมมัดกล่าวออกไปแสดงว่ามันต้องมีคนมานะมีคนมาก็คือพวกไหนพวกอะฮ์ลุลกิตาบนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ายาอะฮ์ลุลกิตาบโอ้บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยฮั่นตันกีมูนามินนาพวกท่านมิได้ตำหนิติเตียนนะและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดเลยที่เขาปฏิเสธที่เขาติตำหนิว่านู่นไม่ชอบเนี่ยอิลลาอันอามันนาบิลลานอกจากว่าพวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่ฉันที่ฉันบอกตอนแรกไงไอ้ที่มันเกลียดนบีเนี่ยไม่ใช่นบีทำตัวไม่ดีไม่น่ารักไม่ใช่เพราะไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละมันถึงไม่ชอบแค่นั้นเองนะไม่ได้ทำตัวไม่ดีแม้อะไรเลยนะครับไปขัดแย้งกับอารมณ์เขาเขาอิจฉาเรื่องของเรื่องคืออิจฉาเลยอิจฉานี่คือต้นเหตุสำคัญที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะเพราะว่าไม่ได้ตามใจเพราะตามใจเขาอยากจะมีรอซูลเป็น

ก็คิดดูเดี๋ยวยะฮูดมันดื้อขนาดไหนนะอัลลอฮ์ส่งมาตลอดเลยเช่นเดียวกันกับกลุ่มญาฮิลียะห์อาหรับมุชริกีนที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยนะเรื่องมอสยัดต่างๆซีนาเอ่ยเรื่องพนันเอ่ยเรื่องสุราเมลัยนะทุกอย่างเรื่องตะกับบดโอ้อวดถือยศถืออย่างถือตระกูลเป็นใหญ่นะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นและอิสลามก็แต่งตั้งท่านรอซูลส่งท่านนบีลงมานะมีอยู่เรื่องนึงเนี่ยฉันอ่านในหนังสือประวัติก็คือก่อนจะเกิดสงครามอูฮุดเนี่ยเขาก็ประชุมกันคนนี้ชื่อว่าซอฟวานซอฟวานเดิมซอฟวานนี่ก็คือซอฟวานบินอุมัยยะห์มันตอนหลังมารับอิสลามหมดแหละพวกนี้มารับอิสลามหมดตอนนั้นยังเป็นศัตรูอยู่เนี่ยเขาก็พยายามหาเส้นทางจะหลบเลี่ยงกองคาราวานเพราะว่าครั้งแล้วนี่โดนสงครามบาดัดไปก็เสียหายก็เลยวางสงครามวางเส้นทางใหม่เดิมเนี่ยเขาจะเดินทางผ่านชายทะเลนะครับเพราะว่ามันเดินง่ายเพราะชายทะเลมันลักษณะชายทะเลเป็นยังไงมันเรียบส่วนภูเขาเนี่ยมันยากต้องเดินเลาะไล่ตามล่องไล่เขามันก็อ้อมชายทะเลเนี่ยมันเรียบไปเลยเพราะตอนหลังเนี่ยเขารู้แล้วเส้นทางเนี่ยต้องผ่านเมืองมาดีนะจะขึ้นไปชามก็เลยไปหาเส้นทางที่อ้อมข้างใต้แล้วก็อ้อมเมืองมาดีนะไปแต่ซอบบานมินอุไวยะเนี่ยไม่รู้เส้นทางแต่ไปได้คนๆนึงซึ่งคนเนี้ยรู้เส้นทางก็เลยมาวางแผนเพื่อจะเอากองคาราวานไปค้าขายเพื่อจะเอากำไรมาเพื่อจะมาทำสงครามนั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่วางแผนกันเนี่ยมีไม่กี่คนพอตอนหลังไปนั่งดื่มไปกินเหล้าและในวงเหล้าเนี่ยพอดีมีคนที่รับอิสลามแล้วบางคนก็งงเลยอ้าวแล้วกินเหล้าได้ไงก็ตอนนั้นยังไม่ห้ามเหล้าตอนนั้นยังไม่ห้ามนะก็ไปนั่งอยู่ด้วยกำลังกงอยู่ด้วยพอไอ้นั่นเมาเสร็จปั๊บก็หลุดแผนการหมดเลยไอ้นั่นก็ฟังอยู่นะคงยังไม่เมามากเท่าไหร่อ่ะพอฟังแผนการเท่านั้นแหละพอสางปั๊บขี่ม้าไปหานบีเลยที่เมืองมะดีนะห์ไปเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเดี๋ยวกองคาราวานนี้จะมาตรงนี้อ้าวนบีถามไปรู้มาจากไหนอ่ะวงเล่าจ้ะมาตอนนั้นยังไม่ห้ามเขาบอกว่าไอ้น้ำเมาเนี่ยบางทีมันก็ประโยชน์มันก็มีนะคืออะไรรู้ไหมมันคลายความลับได้ไอ้ที่ผมไม่มีสติแล้วไงไอ้เรื่องไม่ดีก็พูดออกมาแล้วก็เรื่องที่เป็นความลับก็ระบายออกมาแต่ว่าไม่ได้นะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะไปเมากับเขาไม่ได้นะตอนนั้นยังไม่ห้ามเรื่องเล่าดีเล่าให้ฟังเขารังเกียจรังเกียจไม่ใช่อะไรเลยก็คือเพราะอะไรเพราะรับอิสลามเนี่ยแหละเพราะศรัทธาอิลลาอามันนาบิลละวะมาอุนซิลาอิไลนาแล้วก็สิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราวะมาอุนซิลามินกอบลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนอันนี้หมายถึงกุรอานอันแรกก็หมายถึงกุรอานแก่เราก็คือกุรอานและก่อนหน้านั้นก็คือคัมภีร์ของอัลเลาะห์วะอันนะอักษารกุมฟาซิกูนและแท้จริงส่วนมากของพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่ละเมิดมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะละเมิดแม้กระทั่งคนดีก็ละเมิดนะพี่น้องมีเหรอคนดีไม่ละเมิดคนดีก็ละเมิดแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่นะดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้อามันในการล้างบาปนะดังนั้นทุกครั้งที่เราละหมาดทุกครั้งที่เราละหมาดเลยนะพี่น้องนะตั้งแต่อาบน้ำละหมาดจนกระทั่งละหมาดแม้กระทั่งดิเกตหลังละหมาดเนี่ยฟาดีลาหลายๆอันจะบอกถึงการลบอะไรลบลาบลบล้างบาปแสดงว่าพวกเราเนี่ยมันบาปเยอะเหมือนกันนะต้องทำอามันเรื่อยๆถ้าไม่ทำอามันนี่จบเลยบาปเต็มตัวเลยยิ่งอาบน้ำละหมาดบาปก็หลุดไปพอไปละหมาดสุญูดก็อัลลอฮ์ยิ่งสุญูดอัลลอฮ์ก็ลบบาปไปเรื่อยๆอันนึงเขาทำกราฟิกดีมากเลยนะพี่น้องรู้ไหมเขาสมมตินะเขาสมมติว่าบาปเนี่ยถูกทูนเอาไว้ที่หัวเหมือนคนทูนน้ำแล้วเวลาเทารุกัวปั๊บมันก็จะหล่นนิดนึงแต่เวลาสุญูดปั๊บเป็นไงหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องพอขึ้นมาอีกทีนึงไอ้ที่บาปที่อยู่บนหัวเราหายละเขาเปรียบเทียบเฉยว่าเรามองไม่เห็นบาปหรอกบางคนแบกไว้หนักเลยเป็นรถสิบล้อเลยแต่ไม่เห็นบาปเยอะแต่พอไปละหมาดปั๊บเดินออกมาตัวปิวเลยบาปล่วงหมดเลวนะนี่คืออามันที่อัลลอฮ์ให้พิเศษลบบาปร่วง

0: มาเนี่ยเนี่ยมันจะไปมันจะแปลดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเสียตรงนี้แหละอ๋อบาปร่วงและทำใหม่จ้าให้มันร่วงอย่างนั้นแหละแล้วไม่ต้องไปหาไปหาสะสมสะสมความดีนะอ้าวดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ส่วนพวกท่านทั้งหลายส่วนมากก็ละเมิดกันทั้งนั้นอย่างนั้นเราก็จะมีคำหนึ่งว่าเราไม่ใช่มาริกาหรอกนะยังไงก็มีบาปอยู่แล้วเราไม่ใช่มาริกานี่จะใสบริสุทธิ์ไม่ใช่หรอกแต่อัลลอฮ์ให้อามันเราในการลบล้างบาปเราเรื่อยๆอัลฮัมดุลิลละแล้วคิดดูเลยพวกไม่ละหมาดจะเหลือไหมล่ะไม่อาบน้ำละหมาดไม่ละหมาดไม่อะไรเต็มตัวไปหมดอ่ะนายยันห้าเวลานะละหมาดใครครบบาปก็ร่วงไปนะเอ้าต่อมา60จงกล่าวเธอมูฮัมหมัดอ้าวเราบอกนะกุลจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดฮัลอุนับบิอุกุมบิชริมมินซาลิกมาซูบะตันอินดัลลอฮ์จงกล่าวเธอมูฮัมหมัดว่าฉันจะบอกให้พวกท่านทราบดีไหมนะดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นคำถามแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่อัลลอฮ์จะแจ้งให้เราฟังบอกให้เราทราบถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งนะที่อัลลอฮ์การลงโทษที่เลวร้ายยิ่งนะที่อัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงอันแรกเลยคนที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์อย่างรุนแรงเลยเนี่ยหนึ่งก็คือคนที่อัลลอฮ์สาปแช่งลาเนี่ยลาเนี่ยละอานะแปลว่าสาบแช่งสาบแช่งตรงนี้แปลว่าอัลลอฮ์ระงับความเมตตาอัลลอฮ์จะระงับความเมตตากับเขาใช่เพราะมันชอบไม่มีความเมตตาเมื่อใดที่อัลลอฮ์ระงับความเมตตาคนนั้นหาดีไม่ได้แล้วหาดีไม่ได้เลยนะเพราะอัลลอฮ์ไม่เมตตานี่คืออยู่ไม่อยู่ในสายตาถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเนี่ยไม่มีค่าเลยเลยนะไม่แคร์ไม่สนใจแล้วถ้าเป็นคนที่อัลลอฮ์ตัดความสัมพันธ์ไม่แคร์แล้วเนี่ยหมดท่าเลยพี่น้องนะแต่คำนี้ก็คือคำว่าลาน่ะซึ่งแปลว่าสาบแช่งคราวนี้ในสาบแช่งเนี่ยมันก็จะมีบาปที่อัลลอฮ์ว่าไว้กินสินบนกินหินบาตรฆ่าสินบนเนี่ยผู้หญิงถ้าปฏิเสธสามีไม่หลับนอนหมายถึงอะไรสามีชวนหลับนอนแล้วไม่ตัวเองสามารถที่จะให้ความสุขได้ไม่ได้มีสาเหตุนะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีประจำเดือนนะบางคนบอกอาจารย์เหนื่อยล่ะเหนื่อยล่ะอะไรนะไม่รู้ต้องถามคืออย่างนี้มีน้องมีหมาทั้งหลายเรื่องศาสนานี่เราคิดเองไม่ได้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะไม่ได้ทะลึ่งตึงตังมีผู้หญิงคนมีผู้ชายคนหนึ่งที่อินโดนีเซียนี่เรื่องจริงพอแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งเสร็จได้ประมาณ 4-5 เดือนจูงผู้หญิงไปคืนแม่ยายสาเหตุที่จูงไปคืนแม่ยายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์สามีกลับมาบ้านงานบ้านเต็มเหมือนเดินบ้านสกปรกเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วสามีบอกไม่ไหวแล้วฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้เอาไปคืนแม่ยายแล้วก็บอกแม่ยายด้วยว่าเลี้ยงลูกให้ดีหน่อยนะทำไมไม่ให้ลูกทำงานบ้านฝึกอยู่กับอะไรนะทำงานบ้านทำกับข้าวดูแลสามีแม่ยายสวนเลยนี่ลูกกูไม่ใช่คนใช้ มึงเอาลูกกูเป็นคนใช้เหรออันนี้ของจริงนะชาวเน็ตออกไปสองฝ่ายฝ่ายแรกก็ตำหนิผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงไม่มีคุณลักษณะเป็นแม่สีเรือนแม่บ้านอีฝั่งหนึ่งผู้หญิงเองบอกว่าไงเฮ้ยแต่งงานไม่ใช่มาเป็นคนใช้ทำเองดิคราวนี้ในอิสลามว่าไงยุ่งแล้วท่านนบีทำงานบ้านไหมทำท่านนบีทำงานบ้านนบีเย็บเสื้อทำงานบ้านนั่นหมายความว่าถ้าผู้หญิงไม่ทำผู้ชายก็ทำแต่ประเด็นก็คือว่าไงด้วยอัญญาคือผู้หญิงที่ดีเขาเขียนไว้เลยนะคุณสมบัติของผู้หญิงที่ซอลีฮะเนี่ยเขาจะต้องไม่ทำให้สามีเนี่ยลำบากใจและแบ่งเบาภาระสามีเป็นงานอาสาแต่ได้บุญนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ภรรยาทำงานบ้านดูแลบ้านนี่คือผลบุญทั้งนั้นเลยบางคนไปกินงานสุราแต่งานบ้านไม่ดูเนี่ยไม่ได้นะงานบ้านต้องดูด้วยนี่งานที่ได้บุญด้วยไม่ใช่ว่าไปช่วยงานสุราได้บุญดูแลงานบ้านก็ได้บุญ เพราะสามีกลับมาโอ้ฮัมดุลิลลาห์บ้านเรียบร้อยเนี่ยทำให้สามีพอใจแล้วถ้าเกิดกลับมาปวดหัวเลยเช็ดต่อล้างจานต่อนะคราวนี้พี่น้องไหมตอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องคุยกันต่อต้องคุยกันก่อนจะแต่งต้องดูกันก่อนว่าผู้หญิงที่เราจะมาเป็นภรรยาเราเนี่ยเขาลักษณะแบบไหนถ้าเขาลักษณะมือเขาไม่เคยทำงานเลยนะผิวพรรณอย่างกับโอ้โหหยวกเลยไอ้อย่างเงี้ยให้เต็มตัวหาคนใช้ให้เขาจริงๆไปว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะเขาไม่เคยทำกับพงกับข้าวไม่ต้องไปหวังสั่งอย่างเดียวสั่งไลแมนตอนเวลาจะเลือกเขาถึงให้ดูไงนบีบอกไปดูมือสิมือทำงานบ้านไหมเส้นเอ็นขาเป็นไงไม่ใช่เดินล้วมปกแปะทำกับข้าวเป็นไงคราวนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าแต่เรื่องที่เป็นบาปแน่นอนอันนี้สามารถบอกได้เลยว่าบาปคือถ้าภรรยาไม่ยอมให้สามีหลับนอนนี่แหละคือหน้าที่หลักของที่ศาสนากำหนดเอาไว้คือเรื่องที่จะหลับนอนแล้วก็ให้ลูกกับสามีถ้าได้นะถ้าอินชาอัลเลาะห์ถ้าได้นะเรื่องอื่นไม่มีบอกนะเรื่องการบ้านเป็นเรื่องตกลงกันถ้าเขาไม่ถ้าภรรยาไม่ทำเราก็ทำถ้าเขาทำไม่ไหวหาคนใช้มาแต่ถ้าเรื่องนี้จบเลยหาใครได้ไม่ได้อ๋อวันนี้ฉันไม่พร้อมจะบังไปเที่ยวผู้หญิงไม่ได้เรื่องนี้แหละที่ว่าจะเป็นลานะนะอันนี้ผู้อัลเลาะห์คาดโทษไว้นะลานะเลยนะหมายถึงมีมาลาอิกะห์มาสาปแช่งและอีกอันนึงก็ทำตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงเยอะลานะเนี่ยมีเพียบเลยอ้าวต่อมากอดีบะอะลัยแปลว่าอะไรโกรธคนที่อัลเลาะห์โกรธวิธีการที่อัลเลาะห์โกรธง่ายสุดเลยเราทำให้อัลลอฮ์โกรธง่ายสุดเลยทำไม่ดีกับมะกับป๋านั่นแหละอัลลอฮ์โกรธนะวันหนึ่งก็ถามดูมะพอใจในตัวฉันไหมจ๊ะถ้ามะไม่พอใจเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องทำให้พ่อแม่พอใจเมื่อทำให้พ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอพระทัยถ้าทำให้พ่อแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธอ้าวและในส่วนหนึ่งของหมู่พวกเขาเป็นลิงเป็นสุกรอันนี้คนอันนี้หมายถึงพวกยะฮูดสมัยก่อนนะไอ้ที่ไปดักปลาวันจับวันซาบาโตเนี่ยอัลลอฮ์สาบให้เป็นลิงให้เป็นหมูมีซอบ้านนบีถามอินนาลัมยะลิกกอมันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่เคยให้กลุ่มชนใดพินาศและไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้สืบสกุลบ้านปลายแท้จริงเป็นสุกรนั้นมีก่อนหน้านี้ไปแล้วหมายความว่าสุกรปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนแล้วนะสุกรที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เอาคนมาเชือดนะหรือลิงที่เราเห็นในสวนสัตว์เป็นคนไม่ใช่มันจบไปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเป็นคนแล้วก็เป็นแล้วก็ลดสายเป็นลิงเป็นสุกรแล้วก็ตายไปส่วนสุกรที่เราเห็นทุกวันนี้หมูที่เราเห็นทุกวันนี้ลิงทุกวันนี้คือลิงจริงๆลิงที่อัลลอฮ์สร้างมาตั้งแต่แรกและมนุษย์เราก็ถูกสร้างมาให้มีเชื้อสายเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นลิงก่อนแล้วค่อยกลายเป็นมนุษย์เนี่ยในหะดีษนี้ตอบเอาไว้อ้าวต่อมาและเคารพต่อเจวิตพอรบต่อเจวิตแน่นอนแหละคนที่เคารพต่อเจวิตก็หมดสภาพจากความเป็นมุสลิมไปแล้วชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะมีที่พำนักอันเลวร้ายและเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง61อัลลอฮ์บอกว่าไงและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าอันนี้พวกไหนเนี่ยว่าอีเดจะอุกุมกอลูอามันนะเวลาเข้ามาหานบีเขาก็บอกว่าเขาศรัทธาแล้วว่าก็ดะคอลูบินกุฟโดยที่เข้ามาในสภาพในหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยการปฏิเสธว่าหุ่มก็ดะคอรอยูบีและก็ออกไปในสภาพที่เป็นกาเฟตอันนี้คืออะไรครับพวกมูนาฟิกปากแค่บอกศรัทธาแต่ในหัวใจก็คือปฏิเสธวัลลอฮุอาและมูบิมากานูยักตูมูนอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่เขาปกปิดเอาไว้62เละเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาไอคนที่ซ่อนความเป็นกุฟรเอาไว้หรือเป็นคนที่เป็นกุฟรโดยชัดเจนนะวะตารอกะซีรอมินฮุมยูซาริอูนฟิลไอซ์จะเห็นมากมายว่าพวกนี้จะรีบกระโจนเข้าสู่บาปพี่น้องดูดิคนไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์เนี่ยเวลาของไม่ดีมันไงมันกระโจนเลยนะอย่าเรียกว่ารีบเลยกระโจนเข้าหาเลย กระโจนเข้าหาความชั่วเลยจะรีบเข้าสู่การทำบาปวัลอุดวานสิ่งที่เป็นศัตรูกันวะอัคลิฮิมุสซะแล้วก็ให้กินสิ่งที่เป็นอาธรรมให้กินสิ่งที่เป็นต้องห้ามกินก็คือไปบริโภคไปเอาของไม่ดีของไม่ฮาลาลเนี่ยเอามาใส่ตัวนี่คือคนที่เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์บอกว่าช่างเลวร้ายจริงๆสำหรับการกระทำพวกนี้ปิดท้ายด้วยกับอายะห์ที่63พี่น้องนี่คือความเลวร้ายซับซ้อนเค้าเรียกซ้อนเข้าไปอีกไม่ใช่ซับซ้อนซ้อนเข้าไปอีกทับถมเข้าไปอีกคืออะไรรู้มั้ยลาลาทำไมล่ะผู้รู้แจ้งในเรื่องของอัลเลาะห์รับบานียูนวัลอะห์บารและก็บรรดาปราชญ์นักปราชญ์ของพวกเขาเนี่ยจึงไม่ห้ามสิ่งที่พวกเขานั้นได้ทำไปพวกเขาทำสิ่งที่เป็นบาปแต่ไอคนที่เป็นผู้รู้ในพวกเขาเองก็ไม่ได้ปรามเลยแถมยังหาวิธีการซอกแซกให้ด้วยในสิ่งที่พวกเขากินกันในสิ่งนี้เป็นเรื่องต้องห้ามอันนี้ช่างเป็นเรื่องที่เลวร้ายเหลือเกินพี่น้องครับอันนี้กลับมาบทหนึ่งที่เขาบอกว่าหย่อนยานอะไรหย่อนยานคนที่รู้ศาสนาทำตัวหย่อนยานเป็นความหายนะของสังคมตัววันนี้ที่บาปมันเกลื่อนเมืองเพราะคนที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ตักเตือนไม่พูดไม่สนอะไรเดี๋ยวโดนทัวลงเว้ยเดินผ่านไปเฉยนี่คือว่านี่คือลักษณะของยะฮูดในสมัยนั้นเลยยะฮูดมันมีผู้รู้แต่ผู้รู้มันก็ไม่ได้อะไรเลยเอาตามสบายมันกลัวด้วยซ้ำมึงดังนั้นนบีจึงแจ้งโทษเอาไว้ว่ามามินรอจูลินยากูนูฟีเกามินยามันฟีฮิมามาอัลซีกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ที่ทำความชั่วเขาทำความชั่วยักดีรูนะไออยู่ก็ยีรูโดยที่เบื้องหลังของเขาเนี่ยก็มีคนดีๆอยู่ด้วยเหมือนกับเป็นฉากหลังอะนะไอคนที่มันทำความชั่วเนี่ยมันเห็นแต่เบื้องหลังเขาเนี่ยเฮ้ยนี่มันลูกโต้อิหมัมเลยไอนี่มันลูกโต้ครูไอนี่มันคนอยู่ในชุมชนนี่บ้านมันอยู่ตะกิดใจคนผู้รู้เลยอยู่ติดกับผู้รู้เลยแต่ปรากฏว่าผู้รู้เองหรือคนที่เป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ทำการเตือนไม่การสักสอนไม่ทำอะไรสักอย่างนึงปล่อยอัลลอฮ์บอกว่าอิลลาอัลซอบะฮุมบีอีกอบรอรับบาลาได้เลยบาลาจะลงที่นั่นและไอคนที่รู้เนี่ยโดนไปด้วยฐานะไม่เตือนไม่บอกน่ากลัวนะเนี่ยหะดีษเนี่ยเอามาใช้ได้เลยพี่น้องครับว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ที่มีผู้รู้แต่ผู้รู้ไม่ทำหน้าที่และรวมถึงไอคนที่ทำก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้รู้อีกต่างหากอันนี้เสร็จแน่สังคมนั้นก็จะถูกภัยบาลาและการลงบาลาเนี่ยนบีบอกว่ากอบละอันยามูตูจะไม่ต้องตายแล้วเจอนะไม่ต้องตายแล้วเจอนะเจอก่อนตายดังนั้นสึนามิมาแล้วที่ตาเห็นไหมกวาดลงไปหมดเลยระวังให้ดีอ่านต่อนะครับ64แล้วก็65
1: وقالت اليهود

0: กุลละตไอดีฮิมวะลุอีนูบิมากาลู
1: กุล

มัพอ่ะจ้ะกีมัพจ้ะเอาใหม่นะอ๋อกีออกตัวแรงไงเอาใหม่นะใหม่ไม่เป็นไรฉันก็อ่านผิดตอนแรกเนี่ยคือวันนี้ตื่นไวไงอ่านตั้งแต่ตีห้าแล้วอ่านหลายรอบอ่านยากอ่านวันแรกก็ผิดเอาใหม่นะบัลยาดาหุมมะบะซูต่อแต่อีกรอบหนึ่งบัล

อัลฮัมดุลิลลาห์ไหวนะไหวอ่ะโอ้โหอ่านกันหลายคนไงคนนึงหยุดอีกคนนึงต่อคนเดียวเนี่ยรักหายใจไม่ได้ไงอ่านหลายคนรักหายใจกันได้อ้าวอีกรอบนึงนะ

إليك من ربك طغيانا وكفرا

กุลละมาอูกอดูกุลละมาอูกอดูนารัลลิลฮาร์บิอัฏ

เนี่ยมันอยู่นี่แล้วก็คำว่าอัลลอฮ์อยู่อีกใช่ไหมอยู่ด้วยกันป่ะเอาอยู่ด้วยกันโอเคอยู่ของหนังสืออยู่ด้วยกันของฉันอยู่คนละบรรทัดของฉันอยู่คนละบรรทัดเนี่ยถ้าอยู่คนละบรรทัดอย่างเงี้ยตาต้องไวเออมันข้ามาฝั่งนี้ยิงคนละหน้านี่เสร็จเลยนะไม่ทันน่ะต้องเปิดอีกรอบนึง

0: يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ตัวฟานะ move ตัวฟาอีกรอบหนึ่งวัลลอฮุลายุฮิบบุลมุฟซิดีน
1: วัลลอฮุลายุฮิบบุลมุฟซิดีน
0: วะลาวอันนะอะห์ลัลกิตาบิอามานู
1: วะลาวอัน
0: وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَاهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَاهُمْ سَيِّئَاتِهِمْوَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
1: وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

0: มินฟาวกีกีฮิมوما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم
1: وما
0: อีกรอบหนึ่งนะวะมาอุซิลาอิลัยฮิมมิรร็อบบิฮิม

القصيدة ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

0: นะครับอายะที่64นะวะกอละตินยะฮูดยะดุลลอฮิมักลูละชาวยะฮูดนั้นเนี่ยจะกล่าวว่าไงรู้ไหมพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามตรวนแปลว่าอะไรรู้แล้วว่าไม่ได้แปลบาทแหมหมายถึงว่าเขากำลังบอกว่าอัลลอฮ์มีลักษณะแบบไหนอัลลอฮ์ถูกล่ามหมายถึงมือพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือมือนั่นแหละนะคืออย่างนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือซีฟัตซีฟัตนะซีฟัตแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เรียกใช้คำในกุรอานก็ใช้คำว่ายาดุนยาดุนเนี่ยแปลว่ามือหรือประหัตไม่ใช่อวัยวะไม่มีใครเข้าแปลวัยวะถ้าแปลวัยวะนี่มันการตัชเบียเปรียบเสมือนมนุษย์ร่างกายมนุษย์นี่มือเนี่ยอวัยวะแต่บอกว่าเป็นซีฟัตซีฟัตแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นลักษณะอย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงเรามอบหมายกับอัลเลาะห์เพราะยังไงก็แล้วแต่จินตนาการเราไปไม่ถึงหรอกแต่เราอย่าเข้าใจว่าเหมือนของมนุษย์ไม่ได้แค่นั้นเองเรื่องมันเป็นเรื่องมีแค่นี้แหละแต่บางคนเนี่ยคิดลึกแปลพระหัตถ์ไม่ได้นะพอแปลพระหัตถ์ปั๊บเองพวกนี้ไปคนพวกอะไรพวกเค้าเรียกอะไรมุยัสซิมะให้อัลเลาะห์มีเรือนร่างเอาเรื่องเอาเรือนร่างของเอามนุษย์ไปเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์อันนี้เลอะเทอะนะครับซึ่งพวกเราไม่มีอะกีดะห์แบบนี้อยู่แล้วนะและในตัฟซีรก็แปลอย่างนี้แหละพระหัตถ์เขาก็แปลพระหัตถ์เนี่ยตัฟซีรนุกะซีรเนี่ยก็แปลอย่างนี้แหละพระหัตถ์มันคือคำแปลพี่น้องกอลาติลยะฮูดุยะดุลลอฮิมักลูละพวกยะฮูดกล่าวหาอัลลอฮ์อย่างร้ายแรงเลยนะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยถูกล่ามตรวนมือของอัลลอฮ์หรือพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นี่ถูกล่ามตรวนแปลว่าอะไรแปลว่าต้องดูคำแปลก่อนเขากล่าวหาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ตระหนี่ทีเหนียวว่าอัลลอฮ์เนี่ยตระหนี่ทีเหนียวเป็นคำเปรียบเปรยนะโอ้ยมือเนี่ยไม่มีทางละล้วงไม่มีทางล้วงเลยเนี่ยคำว่าอะไรทำไมล้วงเลยแสดงว่ากำเงินไว้แน่นเลยเนี่ย อยู่ลึกล้วงนานเนี่ยมือไม่ล้วงเลยไม่ควักออกมาไม่มีควักเนี่ยใช้ภาษาเราบ้านเราไม่ควักไอ้พวกเนี่ยไม่ควักไปกินที่ไหนไม่เคยควักหรอกอะไรว่าไม่เคยควักงงอ๋อไม่จ่ายไม่ควักก็หมายถึงเพราะเมื่อก่อนมันต้องควักสตังค์ใช่ไหมมาจ่ายเนี่ยคนเนี่ยไปไหนไม่เคยควักมือไม่เคยควักหรอกอ๋อไม่เคยควักมือออกมาจ่ายตังค์เป็นคำเปรียบอ่ะนะคนสมัยก่อนเขาจะมีคำอะไรแบบแปลกๆใช่ไหมอันนี้รุ่นใหม่อิ่มตังจังอยู่ครบในรุ่นใหม่วันก่อนฉันไปเจอท้ายรถคันหนึ่งเนี่ยป๋าฉันก็นั่งไปด้วยมันเขียนนี่มึงกับมันรันเขียนแค่นี้ผมจะขับแซงอยู่แล้วไม่เอาอะเดี๋ยวรันเขียนเนี่ยมึงมันรันนี่มันนึกเต๋อเป่าป๋านี่คำป๋าเลยเนี่ยมึงมันรันเนี่ยไม่ใช่ดื้อเลยนะรันไอ้พวกรันทั้งหลายแล้ววิธีแก้รันไม่ยากฉาบมันต้องฉาบตีฉาบไปว่าตีไม่ทันเนี่ยไม่โบราณมึงมันรันเดี๋ยวมาฉาบให้ฉาบอะไรวะอ๋อถามมาแล้วผมถามผู้รู้แล้วทำไมเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกฉาบกับตีล่ะก็บอกอ้าวถ้าไม่ฉาบมันจะเรียบไหมล่ะก็ฉาบไงฉาบก็ไม่ตีตีแล้วมันจะเรียบโอ้โหไม่ได้คนคลองฉาบปูนเพราะว่าบ้านเนี่ยที่มันเรียบร้อยที่มันสวยเนี่ยเขาต้องฉาบปูนเด็กก็เหมือนกันถ้าเด็กที่มันกระดุกกระเดกกระเด็นมันต้องฉาบพอฉาบปั๊บมันเรียบนี่คนคลองมันรั้นอ๋อนะไอ้คนไม่โบราณพอคนชั้นคนชั้นคนคลองมันรั้นฉาบให้กลัวหมดเลยพอบอกฉาบผมกลัวเลย ถ้าเป็นสมัยนี้บอกผสมปูนหรือเปล่าล่ะยอยุ่งเลยอ้าวพวกยะฮูดกล่าวหาอัลลอฮ์ว่าอะไรว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนไม่ใช่เป็นคนพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ตรณีทีเหนียวดูนว่าอัลลอฮ์นะที่จริงแล้วเนี่ยพระองค์นั้นไม่ได้เป็นเช่นที่เขาพูดพวกนี้เนี่ยเคยกล่าวหาอัลลอฮ์ว่าจนด้วยอินนัลลอฮะฟากีรุนวะนะฮุนอักนิยะไอ้พวกนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยยากจนนะทำไมอ่ะดูสิเรียรายคนบริจาคเนี่ยสุเราดูดิสุเราก็ต้องให้คนบริจาคถ้าอัลลอฮ์รวยเนี่ยไม่เนรมิตสุเราเสร็จไปเลยล่ะดูดิดูมันพูดน่าพาไปฉาบไหมล่ะเออไอ้พวกนี้ปากมันไม่ดีแล้วคนแล้วก็ไอ้คนพูดแบบนี้นะชื่อฟาฮะชื่อฟินฮาสคนเนี้ยพูดแบบเนี้ยชื่อเป็นยะฮูดพูดในสมัยอบูบักท่านอบูบักเอาไปฉาบซะเอาไปเคี่ยนปากมันไม่ดีมันว่าอัลลอฮ์จนว่าไงล่ะงานดูสิงานศาสนาที่ได้ขอบริจาคแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยากจนมันว่านะเหตุที่อัลลอฮ์ให้มีการบริจาคเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยพี่น้องเพื่อเป็นประโยชน์กับคนเลยคนทำบุญนี่แหละเออถ้าไม่มีบริจาคยุ่งรวยกันหมดยุ่งเลยนะเออดังนั้นเหตุที่อัลลอฮ์ให้บริจาคไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ยากจนไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้รับผลบุญคุณงามความดีกับทรัพย์และอัลลอฮ์ก็บอกว่าทรัพย์เนี่ยมุสตักละฟีนะฟีอัลลอฮ์เอามาให้เอาไว้ทำหน้าที่เป็นคนจัดการเป็นคนรับมอบหมายอีกทีนึงไม่ใช่ของเจ้าของอย่าคิดว่าเป็นเจ้าของคิดเป็นเจ้าของปั๊บเราจะหวงไม่ต้องอะไรมากง่ายๆเลยเนี่ยสมมติมีคนฝากตังค์ฉันมา1,000บอกเอาไปทำบุญเนี่ยถามว่าฉันให้ง่ายไหมให้ง่ายดิไม่ใช่เงินฉันฉันก็ไปหยิบให้เขาฝากมาแต่ทุกวันนี้ที่มันให้ยากเพราะว่าคิดเป็นเงินเราเพราะเราเหนื่อยเราก็เลยให้ยากแต่คิดว่าเป็นของฝากของอัลเลาะห์นะให้กระจายอันนี้บอกเฉยๆนะแต่อัลเลาะห์บอกว่าเงินทรัพย์ทั้งหมดอัลเลาะห์ฝากไว้ทั้งนั้นแหละเราทำอะไรทำหน้าที่บริหารจัดการเอ้าต่อมาเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยถูกล่ามมือถูกล่ามตัวมือของพวกเขาต่างหากที่ถูกล่ามตรวนอัลลอฮ์บอกกุลละไอดีฮิมมือของพวกมันต่างหากที่ถูกล่ามตรวนและพอพูดแบบนี้ใช่ไหมว่าล้วนูบีมากอลูพวกเขาก็ได้รับการสาปแช่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดบัลยาดาฮุมะบะซูตอแตนี่ยุนฟิกุไกฟายะชาหาไม่ได้เลยพระหัตถ์ของทั้งสองของอัลลอฮ์ของพระองค์นั้นถูกแบออกตั้งหากเดี๋ยวดูนะว่าตรงนี้แปลว่าอะไรหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนายามีนัลลอฮิมัลไอนะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระหัตถ์ขวาของพระองค์เนี่ยอยู่เต็มตลอดพระหัตถ์ขวาพระองค์เนี่ยเต็มตลอดอย่าไปจินตนาการนะเราจินตนาการไม่ได้อยู่แล้วเราเชื่อแล้วก็มอบหมายความหมายฮากีกัตเขาเรียกฮากีกัตความหมายที่แท้จริงให้อัลลอฮ์มือขวาของพระองค์นั้นเต็มอยู่ตลอดการบริจาคต่อเนื่องไม่มีขาดตอนเลยทั้งกลางคืนและกลางวันหมายถึงการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีขาดตอนการให้ของอัลลอฮ์มีตลอดริสกีที่อัลลอฮ์ให้คิดดูดิพี่น้องปลาในทะเลเนี่ยกินกันมากี่ปีแล้วไม่หมดสักทีวัวก็ไม่หมดนะเบก็เลี้ยงวัวขายเนื้อกันเชือดไปลูกกี่ตัวแล้วไม่หมดปลาก็ไม่หมดทะเลสักทีนึงยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตเลอะเยอะใหญ่กินยังไม่หมดคนเยอะอัลลอฮ์ให้ตลอดพวกท่านบอกให้ทราบได้ไหมว่าสิ่งที่บริจาคไปตั้งแต่สร้างฟ้ามาเนี่ยและแผ่นดินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นับได้ไหมสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีที่มันเงยมาจากแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกเนี่ยเท่าไหร่แล้วคิดเป็นมูลค่าได้ไหมไม่ได้ปลากี่ตัวแล้วที่กินกันไปเนี่ยบนโลกเราเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยจับกันมาเท่าไหร่ปูเพียบไปหมดนี่ไงแล้วบอกอัลลอฮ์จนได้ไงพระองค์ไม่เคยขาดตอนเลยจากสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้เล่าได้กล่าวว่าบัลลังก์ของอัลลอฮ์นั้นอยู่บนน้ำและในพระหัตถ์ของพระองค์อีกข้างหนึ่งกำเอาไว้ยกขึ้นและยกลงและท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเจ้าจงบริจาคฉันก็จะได้รับเจ้าจะได้รับการบริจาคงงไหม จ้าจงบริจาคหมายถึงพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์และเราจะได้รับบริจาคคําว่าบริจาคตัวนี้คือการที่อัลเลาะห์ให้เลยให้ริสกีกับเราคือใช้คําบริจาคเหมือนกันแต่คนละความหมายกันนะอัลเลาะห์ประทานให้ของเราก็คือบริจาคไปแต่ยิ่งเราบริจาคอัลเลาะห์ก็จะให้เราเพิ่มเรื่องของเรื่องยิ่งเราบริจาคอัลเลาะห์ก็ยิ่งให้เพิ่มเราไปสังเกตดูเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่การบริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวนะพี่น้องฉันเนี่ยบริจาคเยอะมากอาจารย์บริจาคอะไรเยอะเห็นจางควักเท่าไหร่เลยบริจาคความรู้จ้าสอนหนังสือไงสอนหนังสือโหยวันนึงออกวิทยุแล้วเช้ามาตีห้าออกแล้วสอนหนังสือสอนหนังสือให้ความรู้นี่ก็ได้บริจาคเหมือนกันเป็นซอดาเกาะการที่ใช้คนทำความดีห้ามปรามในสิ่งความชั่วก็คือบริจาคนั้นการบริจาคอย่าตีค่าแค่ทรัพย์อย่างเดียวมองให้เป็นเรื่องอื่นด้วยก็ได้เช่นการยิ้มการช่วยเหลืองานศาสนาไปยกโต๊ะยกเอาน้ำปังมานี่ก็ใช่นะหมดแล้วเอาต่อมาที่แปดนะวะลายะซีดันกะซีรอนมินมาอุนซิละอิไลกะมิร็อบบิกะตุกยานาวะกุฟรซึ่งอัลลอฮ์ทรงแจกแจงออกไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้แก่เจ้าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาแปลว่ายิ่งเราปฏิบัติ ตามศาสนามากเท่าไหร่เนี่ยคนที่เป็นศัตรูก็จะเพิ่มความเกลียดชังมากเท่านั้นพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เป็นศัตรูมันจะยิ้มเวลามันเห็นมุสลิมเราเซซอไอ้คนนี้มันจ้องทำลายอิสลามนะว่าหญิงเราเห็นมุสลิมเราเมาน้ำกระท่อมเนี่ยมันชอบแต่ถ้าเห็นมุสลิมเราเป็นคนดีมีอีหม่านเนี่ยมันไส้เว้ยแต่ยะฮูดเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าก่อนที่เราจะไปรบกับศัตรูเนี่ยต้องตรวจสอบตัวของเราด้วยว่าของเราเนี่ยระดับอีหม่านของเราละหมาดของเราเป็นยังไงนั้นจึงไม่แปลกว่ากองทัพของซาลาฮุดดีนอัยยูบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมกองทัพซาลาฮุดดีนอัยยูบีเนี่ยตรวจแม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดเดินตรวจทหารอาบน้ำละหมาดถูกไหมยืนละหมาดเข้าซอบตรงไหมเพราะขนาดตัวของตัวเองเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยจะไปสู้กับใครได้ อันนี้ก็ได้คนสมัยก่อนอ้าวเขาบอกอัลลอฮ์บอกต่อนะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูเกลียดชังมากขึ้นและการเป็นศัตรูนี้นะพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าจะเป็นไปถึงกิยามะมันจะเป็นศัตรูยังกิยามะห์แหละเนี่ยยะฮูดนะซอรอพวกคิดจะล้มล้างคิดจะทำลายอิสลามเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยไปยังกิยามะห์กุลละมาเอากอดูนารอนลิฮาร์บีอัลลอฮ์บอกว่าทุกครั้งที่พวกมันจุดไฟขึ้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ดับก็สังเกตไหมล่ะว่าเวลาที่มันมีเรื่องสงครามเนี่ยมันไม่มีนะสงครามที่มันเป็นไปยังไม่จบมาเดือนสุดท้ายมันก็จะมีสงบไปเดี๋ยวบางทีก็จุดไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างแต่พวกเนี่ยพยายามจุดไฟสงครามอยู่ให้คนมุสลิมเป็นผู้ร้ายอยู่ตลอดไปมากลายเป็นผู้ดีกลายเป็นผู้คนเป็นคนไม่ใช่เป็นผู้ร้ายเลยกลายเป็นผู้ดีอีกเป็นคนที่คิดดีต่อมาพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่บ่อนทำลายทั้งแผ่นในแผ่นดินทั้งหลายอีกอายะห์นึงวะลาอันนะอะห์ลัลกิตาบอัลลอฮ์บอกนะดูฟังแล้วมันเหมือนไม่มีดีเลยนะไอ้พวกเนี้ยแต่อัลเลาะห์บอกว่าหากชาวคัมภีร์นี่นะยำเกรงอัลเลาะห์แล้วเราก็จะลบบาปบรรดาความชั่วที่ผ่านพ้นมาพูดง่ายๆว่าคุณจะก่อกรรมทําเข็ญก่อความชั่วบนหน้าดุนยาขนาดไหนตอนที่เป็นยะฮูดหรือเป็นคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามแต่วันนึงที่กลับมาศรัทธาอัลเลาะห์ลบให้หมดเลยอันนี้ก็คือเหล่าซอฮาบะห์นบีบางท่านที่ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ฝ่ายเลยอยู่ฝ่ายที่สู้กับอัลเลาะห์อักริมะห์บินอบีจะฮัลลูกอบีจะฮัลเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นคนที่ได้ชะฮีดแล้วก็มาอยู่กับนบีหลายคนนะแม้กระทั่งนางฮินเนี่ยนางฮินที่ว่าดูเป็นผู้ร้ายเนี่ยรับอิสลามก่อนอบูซุบยานอีกคือต้องเวลาเราศึกษาประวัติเนี่ยไอตอนอ่านเนี่ยต้องอ่านให้จบเล่มบางทีอ่านตอนหัวต้นอย่างเดียวไอเนี่ยเลวจังเลยลืมอ่านตอนท้ายเล่มว่าเขารับอิสลามคอลิดบินวาลีสงครามอูฮุดเป็นไงโอ้โหพอหลังจากสงครามรับอิสลามปั๊บก็กลายเป็นทหารเป็นดาบของอัลลอฮ์เลยคือเราต้องอ่านให้ครบด้วยนะบางคนเนี่ยมันจะมีประวัติช่วงท้ายกับช่วงหน้าไอ้ช่วงหน้าเนี่ยดูเป็นคนไม่ดีแต่ตอนหลังเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์แน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าถ้ายำเกรงกับอัลลอฮ์ บาปชั่วช้าขนาดไหนพระองค์ก็ให้อภัยนะอัลเลาะห์จะลบบาปให้แน่นอนเขาจะได้เข้าสวรรค์นะอีมนะสวรรค์ที่เป็นที่โปรดปรานนะครับนะเป็นสวรรค์ที่เรารู้สึกเราเป็นที่แห่งที่บรมสุขไม่มีความโปรดปรานใดจะเทียบกับสวรรค์ได้อีกแล้วพี่น้องนะวันที่เราเข้าสวรรค์นี่คือที่สุดของความสุขบรมสุขนะวะลาอันนะฮุมอะกอมูตอรอดอะมุตตอรอดวันอินจีนอัลเลาะห์บอกว่าและหากว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเตารอและคัมภีร์อินจีลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาจากผู้อวยพรของพวกเขาแล้วก็แน่นอนเราจะก็จะได้บริโภคสิ่งที่ มาจากเบื้องบนของพวกเขาและสิ่งที่มาจากใต้เท้าของพวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่ม1ที่มีความยุติธรรมและมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่างเป็นคนที่เลวเสียจริงในสิ่งที่เขากระทำคือมีคนดีอยู่ในยะฮูดก็มีก็ถือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีในสงครามเนี่ยกลุ่มที่รบกันเนี่ยระหว่างปาเลสไตน์เนี่ยก็จะมีบางคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับพวกนี้นะคนดีพวกเขาก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟิอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดำอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสะวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมะนัสสะวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอิลอิมโสพลคุณอิสมาอิลอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาวัสศอลาตุวัสสลามอะลานบีญินาอัลมุสตะฟาวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมเรียนรู้อัลอิสลามในมุมมองที่เราพยายามพูดถึงต้นกำเนิดของการเดินทางของหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าที่จะมาถึงยุคของพวกเราแน่นอนครับมันมีผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามทุกยุคทุกสมัยมันมีทั้งชัยฏอนนะครับที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อก็จะหลอกล่อมนุษย์และให้ห่างไกลจากศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็จะมีกลุ่มชนหลายกลุ่มแนวคิดอีกหลายแนวคิดนะครับที่พยายามขจัดหรือพยายามที่จะทิ้งศาสนาอิสลามหรือทำให้ผู้คนไม่สนใจศาสนาอิสลามช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้คนไม่สนใจศาสนาอิสลามก็คือช่องทางของการปั้นเสริมเติมแต่งเพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นอย่างที่อยู่ในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการบังคับมนุษย์ให้หรือบังคับมุสลิมให้ทิ้งละหมาดการบังคับมุสลิมไม่ให้ไปมัสยิดการบังคับมุสลิมไม่ให้คุมผมบางทีก็เห็นจะไร้ผลในสังคมปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากอีหม่านของแต่ละคนหรือการปลูกฝังของครอบครัวทำให้มุสลิมะบางคนไม่กล้าที่จะถอดฮิญาบไม่ได้เกรงกลัวเรื่องของผู้คนนะครับแต่เกรงกลัวว่าจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผลของตักวาที่ถูกหล่อหลอมกันมาตั้งแต่ยุคสู่ยุคมุสลิมบางคนไม่สามารถทิ้งละหมาดได้นะครับเนื่องจากเขาเกรงกลัวบาปที่อัลลอฮฺเตรียมเอาไว้ให้กับเขาในวันกิยามะห์เราจึงเห็นมุสลิมบางคนหรือใครหลายๆคนจะพยายามจะหาวิธีทางต่างๆในการที่จะขัดขวางให้มุสลิมทำในสิ่งที่รอซูลบอกรอลอบอกส่วนมากแล้วหรือส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำด้วยกับอีหม่านที่ผู้คนเหล่านั้นเขาถูกปลูกฝังมาจนกระทั่งมันหยั่งลึกไปในหัวใจของพวกเขาจนบางครั้งเขาสามารถเลือกอีหม่านมากกว่าเลือกอาชีพการงานเลือกอีมานมากกว่าเลือกพ่อแม่ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกอีมานมากกว่าเลือกคู่ครองที่เมินเฉยต่อหลักคำสอนของอิสลามนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นในสังคมของคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนครับเขาก็ต้องหาวิธีการมากมายในการที่จะทำให้อิสลามดูไร้ค่าดูไม่แตกต่างไปกว่าสังคมอื่นๆเขาจึงหยิบยื่นบางอย่างให้กับพวกเราโดยที่พวกเราบางทีก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้เราหลงอยู่กับสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้จนบางครั้งเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันก่อให้เกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงเห็นมุสลิมบางคนคลุมหิญาบแต่ยังสามารถไปดูคอนเสิร์ตได้นะครับทั้งๆที่ยังมีเวลาละหมาดในขณะที่ดูคอนเสิร์ตเพราะเขาเข้าใจว่าเรื่องต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องของภาคสังคมมันเป็นเรื่องของมวลชนมันไม่เกี่ยวกันฉะนั้นฉันก็ละหมาดฉันก็ทำความดีแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรฉันก็สวมหิญาบไปในที่ที่ไม่ควรจะไปเขาก็ไม่ได้นึกถึงว่าตัวตนอัตลักษณ์ที่เขาแสดงออกมันบอกถึงว่ามุสลิมไม่แตกต่างอะไรยกเว้นเรื่องของผ้าคลุมยกเว้นเรื่องของหนวดเคราเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกหล่อหลอมเข้ามาในสังคมของมุสลิมไม่เฉพาะสังคมไทยมุสลิมสังคมไทยนะครับมันมาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแถบอาหรับเองเราก็จะเห็นมุสลิมดูคอนเสิร์ตมุสลิมฟังเพลงนะครับหรืออะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่เราเองพูดกันนะครับ ต้นตอและความวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับส่วนหนึ่งเนื่องจากเราเรียนอิสลามไม่ครบถ้วนกระบวนความเราปลูกฝังอิสลามเราถูกปลูกฝังอิสลามมาแค่เพียงด้านเดียวเรื่องของศาสนาเรื่องของอิบาดะห์เราเคร่งครัดแต่เราลืมเรื่องของมุอามะละห์ในภาคสังคมไปบางครั้งมันก็ไม่ได้ถูกการหล่อหลอมเท่าที่ควรจิตสำนึกเราก็เลยคิดว่าฉันก็ไปในรูปแบบของพี่น้องมุสลิมถึงแม้ว่าจะร่วมกับพี่น้องกาต่างศาสนิกก็แล้วแต่เนี่ย

ท่านที่แล้วเราพูดถึง2กลุ่มหลักๆที่พบในประวัติศาสตร์ว่าเป็นตัวชูโรงในการปั้นเสริมเติมแต่งหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มรอวาฟิดหรือฟอรอฟิดะห์หรือกลุ่มชีอะห์อีกกลุ่มนึงเราเรียกว่ากลุ่มคอวาริชนะครับซึ่ง2กลุ่มนี้เป็น2กลุ่มที่คนละขั้วกันอยู่แล้วนะครับอีกกลุ่มนึงนิยมชมชอบเรียกร้องนิยมชมชอบในตัวของบุคคลก็คือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุหรือกะรอมัลลอฮุวะจฮะกับอีกกลุ่มนึงไม่ให้นิยมชมชอบกับเรื่องอะไรเลยยกเว้นอัลกุรอานก็คือธรรมนูญในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีความอัลกุรอานตามที่ตัวเองเข้าใจนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ยังศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้ศรัทธาต่อนบีทั้งคู่ยังเชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แต่วิธีการแน่นอนครับกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะเรื่องของศาสนาไม่ใช่ว่าตัวเองไปขัดแย้งกับคนอื่นในเรื่องของศาสนาแล้วจึงตั้งกลุ่มขึ้นมาแต่คนเหล่านี้ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่เห็นพ้องในเรื่องราวของระบบการปกครองที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ยังเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มนี้ก็ยังเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺอยู่นะครับแต่จะทำยังไงให้ความคิดของตัวเองให้คนที่เขานิยมชมชอบนั้นมีผลมีอิทธิพลกับผู้คนกับมวลชนก็จึงเรียกร้องผู้คนเหล่านั้นให้มาสู่กลุ่มก้อนของตัวเองนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาใครพูดถึงกลุ่มพวกนี้อย่าพูดว่าเขาคือศาสนาเขาแยกไปเพราะศาสนาไม่ใช่เขาแยกไปเพราะเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกร้องที่มันน่าจะออกมาในรูปที่เป็นปัจจัยดุนยามากกว่าปัจจัยที่เป็นอาคิเราะห์เราจึงไม่ค่อยเห็นความแตกต่างในการปฏิบัติศาสนาของคนกลุ่มนี้ในยุคแรกๆนะครับผมบอกว่ายุคแรกๆฉะนั้นเขามีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องของการเมืองการปกครองแต่เรื่องของศาสนายังคงรักษารูปเดิมเอาไว้อัลลอฮ์ให้ละหมาด5เวลาคนกลุ่มนี้ก็ยังละหมาด5เวลาอยู่อัลลอฮ์ให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคนกลุ่มนี้ก็ยังถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฉะนั้นอิบาดะห์ก็ดูเหมือนจะไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากคำว่ามุสลิมนะครับในยุคแรกๆสองกลุ่มนี้เป็นไม่เมากันแน่นอนนะครับในบรรยากาศของการเรียกหามวลชนฉะนั้นสิ่งที่เราพบจึงพบว่ากลุ่มสองกลุ่มนี้ผุดขึ้นมาท่ามกลางความแตกแยกในเรื่องของการให้ศาสนาของอัลลอฮ์ให้ลำดับความศาสนาความสำคัญของศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยในปีกย่อยนะครับไม่ใช่ประเด็นปีกหลักไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์เรื่องของมุอามะละห์ทั่วไปอันนี้คือช่วงแรกของการแยกกลุ่มออกไปของการแตกกลุ่มออกไปถ้าจะถามว่า2กลุ่มนี้กลุ่มไหนแต่งหะดีษหรือกู่หะดีษมากกว่ากันนะครับแน่นอนเราเองคงก็ถ้าเราไปหาไปนั่งไปค้นคว้าก็คงจะไม่สามารถดูได้ว่าคนเหล่านี้เขาแต่งหะดีษปลอมอะไรบ้างแต่รู้ว่ามีมากมายแต่ไม่รู้ว่ามันจำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องกลับไปหานักวิชาประวัติศาสตร์หรือผู้ที่รู้เรื่องราวของคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่อยู่ในยุคแรกๆของรัฐอิสลามหรือของในยุคของอิสลามนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ได้พูดนะครับว่ามีหลักฐานอยู่หลายหลักฐานแล้วก็มากมายนะครับที่พูดถึงอะไรครับคำว่าอัสตะกอมมินนักเรียนหะดีษนะครับว่ากลุ่มที่ถือว่ายังคงแข็งแรงยังคงแข็งแกร่งอยู่กับการยึดหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคำพูดของท่านรอซูลหรือซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับใครจะเป็นผู้ที่ยึดซุนนะห์ของท่านนบีมากกว่ากันระหว่างกลุ่มของชีอะห์กับกลุ่มของคอวาริชนะครับท่านอิบนุตัยมียะห์นะครับได้พูดถึงกลุ่มรอฟิดะห์นะครับว่ายังไงบอกว่านะฮูนะลัมอันนัลคอวาริชชัตตอมมินกุมท่านอิบนุตัยมียะห์ได้โต้ตอบนะครับกับกลุ่มของชีอะห์ในสิ่งที่พวกเขาบอกว่ากลุ่มของคอวาริชเนี่ยนะครับความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นหนักที่กลุ่มคอวาริช
ไม่ได้กลุ่มของชีอะห์

0: แต่ท่านอิบนุตัยมียะห์ได้พูดประเด็นนี้น่าสนใจบอกว่าอะไรครับบอกว่านะห์นุนะลัมอันนัลควาริชัตรมิงกุมท่านอิบนุตัยมียะห์ได้สารภาพครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบถึงความไม่ดีจาก2กลุ่มนี้นะครับที่มีข้อผิดเพี้ยนมีข้อบิดพริ้วอยู่เนี่ยแน่นอนกลุ่มควาวาริชถือว่าเป็นกลุ่มที่รุนแรงที่สุดนะครับหนักกว่าถ้าถามว่าใครแย่กว่ากันกลุ่มควาวาริชแย่กว่ากลุ่มของรอฟิดอนะครับวะมาอาฮาดาหากแต่ว่านะครับทั้งที่กลุ่มของควาริชเนี่ยถ้าจะพูดถึงผลงานในด้านไม่ดีแล้วเนี่ยถือว่าหนักกว่ากลุ่มของรอฟิดอแต่ทว่าฟามานุกอดดิรุอันนัรมีฮิมบิลกาดิบีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่สามารถไปอ้างกลุ่มนี้ว่าชอบโกหกชอบหลอกลวงชอบกุฮะดีษเนี่ยเราไม่สามารถไปอ้างในกลุ่มของควาริชได้เลยมีอันนานาจัดรอบนาหุมเพราะเราเคยอะไรครับเคยสอบถามเคยทดลองกับกลุ่มนี้นะครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบถึงหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟะญัตนาหุมยะตะฮัรเรานัสซิดกีพวกนี้จะยะตะฮัรเรานัสซิดกอพวกนี้จะอะไรครับจะมุ่งมากอยู่กับเรื่องของความเป็นจริงก็คือกลุ่มนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาจะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันจริงสิ่งที่มันมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาฮุมวะอะลัยฮิมนะครับก็คือเขานั้นจะมีสถานะมีภาษีมากกว่ากลุ่มของรอฟิดอถ้าพูดถึงเรื่องของการโกหกการตอแหลการปั้นแต่งเนี่ยนะครับกลุ่มของควาวาริชเนี่ยถือว่าฐานภาษีดีกว่ากลุ่มของอารอฟิดอกามาก็และไอดอนแล้วก็ท่านก็ได้เคยพูดเหมือนกันบอกว่าอะไรครับว่ามันตะอัมมะลากุตุบุจัรวะตะดีนถ้าเราไปเปิดหนังสือที่พูดถึงประวัติของนักรายงานหะดีษนะครับเพราะในสายของหะดีษจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของประวัติผู้คนที่รายงานหะดีษว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนประวัติเป็นยังไงดีไม่ดีเนี่ยหนังสือเหล่านี้ในภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นอัญญะฮูวะตะดีนเนี่ยนะครับถ้าเราไปเปิดหนังสือเล่มเนี้ยซึ่งมีอยู่ทั้งหมดในหลายเล่มด้วยกันนะครับจะพบว่ารออาอัลมะรูฟอินดะมุซันนิฟีฮาบิลกาดิบีฟิชีอะก็จะพบว่าผู้ที่แต่งหนังสือเล่มเนี้ยนะครับจะยอมรับว่ากลุ่มของชีอะเนี่ยส่วนใหญ่และอักซารุมินฮุมจะโกหกจะกุหะดีษมากกว่ากลุ่มของอัลควาริชทั้งที่ควาริชเนี่ยพูดถึงโทษฐานแรงไม่แรงครับใครทำความผิดทุกกลมเป็นกาเฟรใครทำความผิดสามารถฆ่าได้เลยนะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่เนี่ยแต่ถ้าพูดถึงถ้าเรื่องความสัตย์จริงในตัวบทฮะดีษตัวบทอัลกุรอานแล้วกลุ่มของควาริชจะมีภาษีดีกว่ากลุ่มของอัชชีอะห์นะครับฟีจามีอิลตอวาอิฟไม่ว่าฮะดีษนั้นหรือซุนนะห์นั้นมันจะอยู่ในเรื่องใดก็ตามเขาจะไม่กล้าโกหกเขาจะไม่กล้าที่จะแต่งหะดีษหนักหรือเหมือนกว่ากลุ่มของชีอะห์วัลควาริชมาอะมุราวิกุฮุมมินัดดีนฟะฮุมมินอัสตะกอลฮะนาสเขาบอกว่าถ้าเราจะมองถึงกลุ่มควาริชนะครับในเรื่องของด้านของสายรายงานการรายงานของพวกเขาหรือยึดถือสายรายงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยจะพบว่าเป็นบุคคลที่เขามีสัจจะดีกว่านะครับแน่นอนกว่านะครับฮัตตากีละฮาดีอินนะฮาดีซะฮุมมาอะอัศฮัลฮาดีสจนกระทั่งมีคนกล่าวว่าถ้าฮาดีสหนึ่งฮาดีสใดก็ตามที่ผ่านตาสายรายงานที่มาจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นควาริชเมื่อไหร่แล้วเนี่ยฮาดีสบทนั้นจะเป็นฮาดีสที่แข็งแรงจะเป็นฮาดีสที่เชื่อถือได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาไม่กล้าที่จะโกหกต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่พื้นฐานของควาริชมีซึ่งไม่พบในกลุ่มของบุคคลที่อ้างตัวเองว่าเป็นกลุ่มชีอะห์วะกอละอบูดาวูดท่านอิหม่ามอบูดาวูดได้บอกว่าไลซะฟีอัศฮาบิลอะฮวะอัศฮุฮะดีซันมินัลควาริชถ้าจะไปเปรียบเทียบฟิรอกก็คือลัทธิต่างๆที่มันแตกออกมานะครับเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านอบูดาวูดบอกว่าอะไรถ้าจะพบกลุ่มที่ยึดอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองในการบริหารในการปฏิบัติศาสนาเนี่ยเราจะไม่พบหะดีษใดที่จะแข็งแรง ที่จะสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้มากกว่ากลุ่มของคอวาริชแสดงว่ากลุ่มของคอวาริชเนี่ยเป็นคนที่รักษาหะดีษให้อยู่ในรูปเดิมให้อยู่ในคำสั่งเดิมให้อยู่ในซุนนะเดิมและไม่กล้าที่จะต่อเติมไม่กล้าที่จะแต่งเนื่องจากเขาเข้าใจว่าการโกหกเป็นบาปใหญ่เมื่อเขาเป็นบาปใหญ่เมื่อสถานะของเขาก็คือเป็นกาเฟตและเมื่อเป็นกาเฟตก็อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถที่จะฆ่าสามารถที่จะประหารเขาได้เลยฉะนั้นเขาจึงกลัวข้อนี้สองเขาจึงกลัวบาปที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาจะลงโทษในวันกิยามะเพราะนั่นคือการสิ้นสภาพของอาการเป็นมุสลิมนั่นเองคอวาริชจึงไม่ค่อยกล้าตรงกันข้ามกับกลุ่มของชีอะกลุ่มของรอวาฟิดหรือรอฟิดอที่เขากล้าเนื่องจากว่าอะไรครับบรรทัดฐานของเขาในเรื่องนี้อ่อนแอกว่าอีมานในเรื่องนี้เขาอ่อนแอกว่ากลุ่มของคอวาริชนี่คือนักประวัติศาสตร์ที่เล่าให้เราฟังหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้ไปค้นคว้าได้ไปศึกษาได้ไปดำเนินดูระบอบการดำเนินชีวิตของแต่ละกลุ่มเขาก็ให้บทสรุปกับเรานะครับไม่ว่าจะมีอิหม่ามอบูดาวูดหรือท่านอิบนุตัยมียะห์ฉะนั้นนะครับเราจึงบอกว่านะครับหรือนักวิชาการจึงพูดว่าฟัลอักบารุอูลาตะดุลลุอะลาวุกออิลวะดออิมินฮุมบิอิติรอฟิอะฮาดิชุยูกิฮิมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในกลุ่มของคอวาริชเองมันจะปลอดภัยทั้ง100หะดีษทั้งพันหะดีษทั้งหมื่นหะดีษเพราะอะไรครับเพราะคนที่เคยนับคนที่เคยหลงเข้าไปในกลุ่มนี้สุดท้ายเขายังออกมายอมรับว่าพวกเราเองก็มีการแต่งหะดีษขึ้นมาก็มีการประพันธ์หะดีษขึ้นมาก็มีการอ้างหะดีษขึ้นมาอิลลาอันนานาลัมนะริฟูฮาดะเชคนะครับซึ่งสุดท้ายเราเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เชคพูดหรือสิ่งที่ท่านอาวุโสพูดในกลุ่มนี้เขาจะหมายถึงหะดีษอะไรในเรื่องอะไรนะครับแต่ถามว่ามีไม่มีเพราะคนในกลุ่มตัวเองยังยอมรับว่าเคยแต่งเคยโกหกหะดีษต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราพบนะครับในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ความวุ่นวายนี้มันถูกก่อตัวจนทำให้หะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่หลงเหลือถึงแก่นแท้ของหะดีษเนื่องจากความแก่งแย่งชิงดีการอยากได้มาซึ่งอำนาจการอยากได้มาซึ่งดูแลผลประโยชน์ของตัวเองและเรียกร้องไปสู่สิทธิในกลุ่มของตัวเองความหายนะจึงเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นและมันได้สร้างฟิตนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือฟิตนะที่ทำให้ผู้คนได้หลงในคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงเป็นสิ่งที่เราเองต้องระวังในชีวิตเราตราบใดก็ตามที่เรายังยึดแนวทางในการดำเนินชีวิตที่อยากจะให้รอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นแบบฉบับเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตก็ต้องอาศัยการเรียนรู้อาศัยการฟังอาศัยการยอมรับจากนักวิชาการที่เขามีความรู้มีความสามารถในการบอกกล่าวกับพวกเราอินชาอัลเลาะห์ครับเราคงมาพบกันในโอกาสต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมะนัสสวะกุล จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิมโสพลคุณอิสมาแอนอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 หรือบ่าย 3:00 ณ มัสยิดกอมารุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาความรักความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านท่านพี่น้องครับในบทความพิเศษครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบาปใหญ่นะครับซึ่งผมได้บอกกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นั้นจะเรานั้นจะต้องเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวเลยซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทรงอภัยโทษให้กับพวกเราโดยที่เรานั้นไม่ได้เตาบัตกับเนื้อกับตัวต่อพระองค์และในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงความดีต่างๆที่จะทำให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นบาปเล็กนะครับว่าความดีอะไรบ้างที่เรานั้นจะหลุดพ้นจากบาปเล็กเพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงลบล้างบาปเล็กให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆนั้นจะถูกลบล้างด้วยกับอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ความจริงแล้วมันมีอยู่หลายอย่างนะครับสิ่งที่จะลบล้างบาปเล็กๆให้กับพวกเราได้มันมีอยู่หลายอย่างแต่ผมจะนำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้5ข้อด้วยกันนะครับประการแรกนั้นก็คือการอาบน้ำละหมาดซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกไว้ว่ามันตะวัดดะอะฟะอะห์ซะนัลวุดูอิคารยัตคอตอยาฮูมินยะซะดิฮิฮัตตาตุคริยูฮัตตาตุคริยามินตะห์ติอัซฟาริฮิท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อาบน้ำละหมาดอย่างดีความผิดของเขานั้นก็จะถูกถอดถอนออกไปจากร่างกายของเขาถึงแม้ว่าความผิดนั้นมันจะอยู่ใต้เล็บของเขาก็ตามเพราะฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดนั้นจะช่วยทำให้ความผิดต่างๆของเรานั้นมันหลุดพ้นไปจากตัวของเราได้นะครับทุกๆครั้งที่เราอาบน้ำละหมาดทุกๆครั้งที่เราบ้วนปากนั้นความผิดที่อยู่ในปากของเราที่เป็นบาปเล็กๆก็จะหลุดออกไปด้วยทุกๆครั้งที่เราสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกมาบาปเล็กๆที่อยู่ในรูจมูกของเรานั้นมันก็จะหลุดออกมาด้วยทุกๆครั้งที่เราล้างหน้าบาปเล็กๆของเราที่อยู่ในบนหน้าของเรานั้นก็จะหลุดออกมาด้วยทุกๆครั้งที่เราล้างมือนะครับบาปเล็กๆที่อยู่ในมือของเรานั้นถึงแม้กระทั่งจะเป็นเล็บของเราก็ตามมันก็จะหลุดออกมาด้วยทุกๆครั้งที่เรานั้นล้างผมหรือว่าลูบผมนั่นเองบาปที่อยู่บนศีรษะของเราหรือในใบหูของเรานั้นก็จะหลุดออกมาด้วยที่เป็นบาปเล็กๆนะครับและทุกๆครั้งเช่นเดียวกันที่เรานั้นได้ล้างเท้าของพวกเรานั้นบาปเล็กๆของพวกเราที่อยู่ที่เท้านั้นก็จะหลุดออกมาด้วยอันนี้คือความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดเพราะเนื่องมาจากการอาบน้ำละหมาดนั้นเป็นการชำระสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆให้ออกไปจากตัวของเราอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นที่เป็นชาวมุสลิมได้หลุดพ้นจากความผิดวันละ5เวลาด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมีอะไรอีกเมื่อเรานั้นได้อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วประการถัดมาการที่เรานั้นเดินทางไปยังมัสยิดทุกๆย่างก้าวที่เราเดินทางไปยังมัสยิดนั้นก็จะเป็นการขจัดความผิดเล็กๆที่อยู่ที่ตัวของเรานั้นออกห่างไปจากตัวของพวกเราเช่นเดียวกันดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เล่าไว้ว่าศอลาตุรรอญูลฟีญะมาอะตินตะซีดุอะลาศอลาติฮิฟีบัยติฮิวะศอลาติฮิฟีซูกิฮิบิดอันวะ20ดะเราะจะห์วะซาลิกะอันนะอะฮะดะฮุมอิซาตะวัดดะอะฟะอะห์ซะนัลวุดูอิซุมมะอะตัลมัสยิดลายันฮะซูฮูอิลลัศอลาตุลายูรีดุอิลลัศอลาตะฟะลัมยัคตุคอตวะตันอิลลารุฟิอะละฮูบิฮาดะเราะจะตุนวะฮุตอันฮุบิฮาคอตีอะตุนฮัตตายะดะคุลันมัสยิดหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบีฮุไรเราะห์ได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าการละหมาดญะมาอะห์ของชายคนหนึ่งนั้นที่มัสยิดจะได้พักผ่อนมากกว่าการที่เขานั้นละหมาดที่บ้านของเขาได้พักผ่อนมากกว่าการที่เขาละหมาดในตลาดนั้นถึง20กว่าเท่าในบางรายงานบอกว่า25เท่าในบางรายงานบอกว่า27เท่านะครับหลังจากนั้นท่านนบีก็อธิบายว่าการที่เขาจะได้รับความประเสริฐอันนี้นั้นก็คือการที่เขานั้นได้อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบน้ำละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์ใช้ให้อาบน้ำละหมาดถึงตรงไหนเขาก็อาบน้ำละหมาดให้ถึงบริเวณนั้นแล้วก็ครอบคลุมไปอีกนะครับอาบน้ำละหมาดอย่างดีงามเลยซุมมาอัตัลมัสยิดะลายันฮะซูฮูอิลลัศศอลาตุหลังจากนั้นเขาก็ไปมัสยิด ซึ่งไม่มีอะไรเลยที่จะมาเป็นแรงผลักดันในการที่เขาจะไปมัสยิดนอกจากว่าเขาจะไปเพื่อละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์เขามีจิตใจที่ไขว่คว้าผลบุญที่จะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายูรีดูอิลลัสซอลาตะเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากว่าจะไปละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นเองฟะลัมยักตุคัตวะตันอิลลารูฟิอะละฮูบิฮาดะเราะญะห์ท่านนบีจึงบอกว่าดังนั้นทุกๆย่างก้าวที่เขาได้ก้าวไปนั้นในแต่ละก้าวแต่ละก้าวของเขานั้นจะทำให้เขานั้นได้รับความดีได้รับอันดับเพิ่มขึ้นได้รับสถานภาพที่ดีงามเพิ่มยิ่งขึ้นวะฮุตตออันฮุบิฮาคอตีอะตุนและบาปที่เขามีอยู่นั้นก็จะถูกโยนไปโยนไปโยนไปในทุกๆย่างก้าวเช่นเดียวกันฮัตตายะดุคุลันมัสยิดาความดีงามที่เขาจะได้รับนั้นจะเป็นแบบนี้จนกระทั่งตั้งแต่บ้านของเขานั้นจนถึงมัสยิดเลยนะครับยิ่งมัสยิดอยู่ไกลเท่าไหร่ความชั่วของเขาความผิดเล็กๆของเขานั้นก็จะถูกโยนไปเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นความดีงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เล่าเอาไว้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้สามารถขจัดความชั่วออกไปจากตัวของเราได้ท่านพี่น้องฟังผมทันนะครับว่าประการแรกที่จะลบล้างความผิดเล็กๆของเราได้นั้นก็คือการอ่านละหมาดส่วนประการที่2ที่จะทำให้ความผิดของเรานั้นหลุดพ้นไปจากตัวเรานั้นก็คือการเดินไปยังมัสยิดนะครับและประการที่3นั่นก็คือการที่เรานั้นอ่านดุอารับอาซานนั่นเองซึ่งมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่ามันกอละฮีนยัสมาอุลมุอัซซินวะอานะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละوأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي غفر له ذنبه หะดีษบทนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ยินเสียงอาซานจากมุอัซซินแล้วก็กล่าวรับดุอาว่าวะอานะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบียาหรือในบางรายงานวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาใครที่อ่านดุอาบทนี้นะครับหลังจากที่ได้ยินเสียงมุอัซซินได้อาซานเสร็จสิ้นแล้วกุฟิรละฮูซัมบุฮูความผิดต่างๆของเขานั้นบาปต่างๆของเขานั้นก็จะถูกได้รับการอภัยนะครับในหะดีษบทนี้นั้นได้พูดถึงความประเสริฐของการรับอาซานนะครับซึ่งการรับอาซานนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลบล้างความผิดของเราให้พ้นไปจากร่างกายของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันและในคำแปลความหมายของดุอาบทนี้มีความแปลว่าอะไรครับอานาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมสมควรที่จะได้รับการสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นและชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์เลยว่าอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุและแท้ที่จริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นศาสนทูตของพระองค์รอดีตูบิลลาฮิร็อบบาฉันพอใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าวะบินอิสลามีดีนาและพอใจที่อิสลามนั้นเป็นศาสนาวะบิมุฮัมมัดินนบียันหรือในบางรายงานวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาและพอใจที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือความหมายของคำรับอาซานในหะดีษบทนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการยืนยันการเป็นมุสลิมในทุกๆครั้งที่มีการอาซานเป็นการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นการยืนยันกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากความผิดต่างๆนะครับที่เป็นบาปเล็กๆนั่นเองอันนี้คือประการที่3ส่วนต่อมาประการที่4นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยลบล้างความผิดต่างๆที่เป็นความผิดเล็กๆสำหรับพวกเราได้นั่นก็คือมันซับบะฮัลลอฮ์ฟีดุบุรินกุลลิศอลาตินศอลาซันวะศอลาซีนะวะฮะมิดัลลอฮ์ศอลาซันวะศอลาซีนะวะกับบะรัลลอฮ์ศอลาซันวะศอลาซีนะوقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
1: หะดีษบทนี้นะครับท่านนบีได้พูดถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือเ
0: หลังจากที่เราได้ละหมาดเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์หลังจากละหมาดเสร็จไปแล้ว33ครั้งวะฮะมิดัลลอฮะซะลาซันวะซะลาซีนหลังจากนั้นก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งวะกับบะรัลลอฮ์ซะลาซันวะซะลาซีนหลังจากนั้นก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งนะครับอย่างละ33ซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัรอีก33รวมกันเป็น99นะครับและท่านนบีก็บอกว่าและก็กล่าวถ้อยคำหลังจากนั้นว่าเป็นครั้งที่100ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรคำประโยคนี้เป็นประโยคที่100พอดีเลยถ้าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวแบบนี้นะครับท่านนบีบอกว่าความผิดต่างๆของเขานั้นจะถูกได้รับการอภัยให้ถึงแม้ว่าความผิดต่างๆของเขาที่เป็นบาปเล็กนั้นมันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลบล้างความผิดต่างๆที่เป็นบาปเล็กๆของเราได้นะครับเป็นสิ่งที่ควรกับมุสลิมทุกคนที่เรานั้นจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราเพราะทั้ง4ประการ4ข้อที่ผมได้กล่าวมานั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถกล่าวกันได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านนะละหมาดการเดินไปยังมัสยิดการกล่าวดุอารับอาซานและการกล่าวหลังจากที่ละหมาดไปแล้วกล่าวตัสบีห์กล่าวตะห์มีดกล่าวตักบีรและกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดีรมันเป็นสิ่งง่ายๆเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อทำไปแล้วมันจะมีผลที่ยิ่งใหญ่สามารถลบล้างความผิดต่างๆของเราได้อันนี้ก็คือประการที่4ส่วนประการที่5ซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือการละหมาดนั่นเองนะครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนนั้นจะละหมาด5เวลาพี่น้องทราบไหมครับว่าการละหมาด5เวลานั้นระหว่างเวลา1ถึงเวลา1มันจะสามารถช่วยลบล้างความผิดในระหว่างนั้นได้นะครับท่านนบีบอกว่าอัสศอลาวาตุลคอมซุวันจุมอะตุอิลันจุมอะติวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนะมุกัฟฟิรอตุนมาบัยนะฮุนนะอิซัจตะนะบัลกะบาอิรนะครับท่านนบีบอกว่าการละหมาด5เวลาการละหมาดวันศุกร์1ถึงอีกศุกร์1การถือศีลอดจากเดือนรอมฎอน1จนถึงอีกเดือนรอมฎอน1สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันจะสามารถช่วยลบล้างความผิดของพวกเราที่เป็นบาปเล็กๆได้เมื่อเรานั้นได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่วันนี้เราละหมาดซุบฮ์แล้วนะครับพอมาตอนเที่ยงครึ่งเราละหมาดซุฮรีช่วงเวลาระหว่างละหมาดซุบฮ์จนถึงละหมาดซุฮรีนั้นสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆที่เป็นบาปเล็กๆในขณะนั้นก็จะถูกลบล้างความผิดไปด้วยจากละหมาดซุฮรีถึงละหมาดอัสรีความผิดต่างๆที่อยู่ในระหว่างนั้นก็จะถูกลบล้างไปด้วยจากการละหมาดอัสรีถึงการละหมาดมักริบสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆเล็กๆน้อยๆในระหว่างนั้นก็จะถูกลบล้างไปด้วยจากการละหมาดมักริบถึงอิชาสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็จะถูกลบล้างไปด้วยและจากการละหมาดอิชาจนถึงละหมาดซุบฮ์สิ่งที่เป็นความผิดต่างๆที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆจะถูกลบล้างไปด้วยอันนี้คือความประเสริฐของการละหมาด5เวลานะครับเรานั้นนอกจากจะมีการลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆในช่วงของระหว่างวันแล้วในระหว่างสัปดาห์เราก็มีเหมือนกันก็คือการละหมาดจุมอะห์นั่นเองคือการละหมาดวันศุกร์นั่นเองซึ่งที่ท่านนบีบอกไว้นะครับว่าวันจุมอะตุอิลันจุมอะติการละหมาดวันศุกร์ระหว่างศุกร์1จนถึงอีกศุกร์1นั้นสิ่งที่อยู่ในระหว่างสัปดาห์นั้นจะถูกลบล้างความผิดเล็กๆของเราไปด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีการลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆในระหว่างรอบปีเช่นเดียวกันนั่นก็คือการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนจากเดือนรอมฎอนนี้จนถึงเดือนรอมฎอนหน้าก็จะถูกลบล้างความผิดด้วยเช่นเดียวกันตราบใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พูดถึงความประเสริฐของการลบล้างความผิดตรงนี้ว่าอินตัจตานิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนะอันหูนุกัฟฟิรอันกุมไซยาติกุมนะครับหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แล้วออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามไว้แล้วนั้นอัลลอฮ์ก็จะทรงลบล้างความผิดต่างๆที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราด้วยอันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมอบให้กับบ่าวของพระองค์ซึ่งถือได้ว่าเป็นความดีงามที่ว่าเป็นความดีงามอันมหาศาลที่พระองค์นั้นทรงมอบให้กับพวกเราก็จึงอยากจะฝากกับพวกเราเอาไว้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่เรานั้นสามารถทำได้ขอให้พวกเรานั้นพยายามทำก่อนที่พวกเรานั้นจะไม่มีโอกาสและไม่มีเวลาที่จะกระทำเวลาของผมในช่วงของวันนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วก็จึงขอฝากกับท่านพี่น้องไว้เท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
1: مكانه الجليل دعائم الفديلة
2: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญี มูฮัมหมัด ชาฟีอีนิยมฮัจญี มูฮัมหมัด ชาฟีอีนิยมหรือฮัจญี มัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญี อับดุลนาซีรนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดยะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมนัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนอาบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอีลอิมโสพลคุณอิสมาอีลอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสในการที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องซึ่งชื่อรายการที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ก็คือรายการอุทยานคนดีนะครับซึ่งอุทยานคนดีก็จะเป็นการพูดถึงนะครับวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็กิจวัตรประจำวันสิ่งที่เราจะต้องทำในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเพราะว่าเราหวังนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีโอกาสเข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจำเป็นนะครับที่จะต้องรู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงจะทำตัวยังไงจะต้องทำอะไรบ้างเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็อยู่ไปวันแน่นอนครับความสำเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราจะเห็นนะครับว่าในวิธีการคิดคนโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขาอยากได้รับความสำเร็จในเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะค่ำวอดอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้รับการยอมรับจากอิสลามด้วยซ้ำแต่ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาความสำเร็จของเราความสำเร็จที่มีรูปแบบมีแนวทางแล้วก็มีแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็ให้การยอมรับนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าศาสนทูตของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้เป็นแนวทางให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับตามที่พระองค์ได้บอกนั่นเองแล้วก็การละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างอันดีงามซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราเองนั้นอยู่ในบนอยู่บนคันลองหรือว่าอยู่บนแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากอัลอิสลามท่านพี่น้องครับหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับผมหยิบเอาเรื่องแรกมาพูดถึงก่อนก็คือเรื่องของการสำนึกผิดหรือการเตาบ้านนั่นเองแน่นอนครับว่าคนที่จะได้รับความสำเร็จคนที่จะได้รับรางวัลคนที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันจะต้องปราศจากมลทินนั่นเองมันจะต้องไม่มีความผิดใดๆหลงเหลืออยู่นะครับมันจะต้องเป็นบุคคลที่ขจัดสิ่งที่เป็นความโสมมสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยให้หมดไปนั่นเองซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะปฏิบัติก็คือเรื่องของการเตาบะซึ่งเราจะเห็นว่าการเตาบะเนี่ยเป็นโอกาสของคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีโอกาสแบบเรานะเขาไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้สำนึกผิดเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเพราะว่าหมดโอกาสแล้วนั่นเองเมื่อวิญญาณได้จากโลกนี้ไปแล้วได้จากร่างกายของเขาไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการงานของเขามันก็ยุติกันอะไรก็ตามที่เขาทำไว้เขาต้องรับผิดชอบจะเป็นความดีจะเป็นความเลวเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่สำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับถือว่าเรายังมีโอกาสเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าปล่อยปะละเลยอย่าหลงละเลงกับชีวิตจนกระทั่งลืมในการที่จะเตาบ้าตัวเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะรับการเตาบ้าของบ่าวตราบที่บ่าวนั้นยังเป็นผู้ที่มีลมหายใจอยู่นั่นเองเราจะเห็นนะครับจากหะดีษต่างๆมากมายที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัลเลาะห์นั้นจะยังรับการเตาบะห์ของบ่าวนะครับตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสนะครับสำหรับพวกเราทุกๆคนคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะไม่ปล่อยปะละเลยนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ปล่อยปะละเลยกับโอกาสเหล่านี้เพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่เรานั้นมาหาข้อผิดพลาดของเรานี่แหละครับมาตรวจสอบตัวของพวกเรามาหาสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องของพวกเราเพื่อที่จะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขนำมาซึ่งการพัฒนาตัวเองนำมาซึ่งการทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ได้รับความสำเร็จจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านพี่น้องครับการเตาบะห์ตัวเนี่ยนะครับหรือว่าการสำนึกผิดนั้นถือเป็นหน้าที่นะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกๆคนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำทับเตือนพวกเรานะครับว่ากุลลุบนีอาดัมคัตตออุนลูกหลานของอาดัมทุกคนนั่นก็หมายถึงมนุษย์นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติใดก็แล้วแต่นะครับจะนับถืออิสลามหรือไม่นับถืออิสลามก็แล้วแต่เขาต้องมีความผิดแต่สิ่งที่มันเป็นโอกาส
ของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นก็คือวะคอยรุลคอตตออีนะอัตทาวาบูนและคนผิดที่ดีที่สุดนะครับท่านนบีบอกว่าผิดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนดีด้วยนะฮะผิดแล้วดีที่สุดก็คืออัตทาวาบูนนั่นเองคนที่สำนึกผิดอยู่เรื่อยๆนะครับคนที่ตระหนักว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ได้ดีเดกว่าไปคนอื่นเขาหรอกแล้วก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าใครทั้งสิ้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ตายไปเป็นดินเหมือนกันนี่แหละเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นมันจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีการงานที่ดีนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสนะครับสำหรับพวกเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นมนุษย์และที่สำคัญเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการสำนึกผิดนั้นเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับการให้อภัยแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบแทนด้วยกับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประเด็นแรกนะครับที่เราอยากจะได้พูดกับท่านพี่น้องในช่วงนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีความผิดแล้วเนี่ยอย่าได้ยอมจำนนกับความผิดเหล่านั้นนะครับอย่าได้คิดว่าผิดแล้วก็ผิดเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตายไปก็จบกันมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราอย่าคิดมักง่ายนะฮะเราอย่าคิดไปเองว่าพอตายแล้วมันจบกันความผิดที่ทำไว้ก็ช่างมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องไปเจอหลังความตายเนี่ยมันถูกเตรียมเอาไว้แล้วด่านแรกที่เราจะต้องไปเจอก็คือด่านในหลุมฝังศพที่จะต้องมีการสอบสวนก่อนในเบื้องต้นแล้วก็จะต้องมีการลงโทษนะครับถ้าหากว่าเป็นการฝ่าฝืนเป็นคนที่ฝ่าฝืนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ในนั้นอย่างสุขสบายรอจนกว่าวันกิยามะห์จะมาถึงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยมันมีการวอร์มอัพกันแล้วนะครับมีการลงโทษกันบ้างแล้วมีการตอบแทนกันบ้างแล้วด่านนี้คือด่านแรกที่เราจะต้องไปเจอกับทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อทำความผิดอันใดก็ตามเนี่ยอย่าได้คิดว่ามันจบกันแค่นั้นนะครับแล้วก็อย่าได้หมดอะไรตายอยากกับชีวิตอย่าได้คิดว่าไม่มีโอกาสแล้วเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกนะครับว่าลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับว่าเราทำความผิดอันใดก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมปลักอยู่กับความผิดอันนั้นจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแก้ไขอันใดได้ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นได้เลยไม่ใช่นะครับให้ผิดขนาดไหนให้ไปฆ่าคนตายให้ไปทำซินาไปกินเหล้าลักขโมยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบาปใหญ่ต่างๆนานาเนี่ยแต่โอกาสของเรายังมีนั่นเองโอกาสของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยคือโอกาสที่เราสามารถจะสำนึกผิดได้นะครับเราจะเห็นนะครับในหะดีษที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้นะครับที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาฆ่าคนมาแล้ว99ศพเขาก็อยากที่จะสำนึกผิดอยากที่จะตอบ้าตัวอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีพูดง่ายๆว่าเขาอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นเองแล้วเขาก็ไปหาผู้รู้ไปหาคนที่มีความรู้แต่ปรากฏว่าผู้รู้ให้คำตอบที่ไม่ค่อยลื่นหูนักให้คำตอบที่ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้กับเขาได้ผู้รู้ท่านนั้นก็ถูกฆ่าอีกเป็นรายที่100พอดีแต่แน่นอนครับว่าจิตใจของคนที่อยากจะสำนึกผิดมันมีอยู่แล้วเขาก็มีเจตนาที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่แล้วโอกาสที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยก็ทำให้เขานั้นไปหาผู้รู้อีกท่านหนึ่งซึ่งผู้รู้อีกท่านหนึ่งก็ให้คำตอบที่ทำให้เขานั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้และก็ทำให้เขานั้นเกิดความพอใจนั่นก็คือว่าคำแนะนำของผู้รู้ท่านนี้ก็คือว่าท่านจะต้องออกไปจากดินแดนแห่งนี้ออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ออกไปจากชุมชนแห่งนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยสภาพเดิมๆที่อาจจะเชิญชวนหรือชักชวนพูดง่ายๆก็คือชินน่ะแหละครับชินกับการทำความชั่วอยู่ในสภาพตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อคิดกับเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยจะต้องออกจากสังคมเดิมๆถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ดื่มเหล้านะครับแล้วก็เราเคยคุกคีอยู่กับเขาวันนี้ถ้าเราอยากจะตอบ้าตัวเราต้องออกห่างจากคนเหล่านี้อย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะเราก็แค่ไปนั่งอยู่ร่วมวงกับเขาเราก็เลิกแล้วไม่ดื่มไม่มีทางแหละครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลับไปเป็นคนเดิมไปดื่มเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีความผิดซ้ำๆซากๆอยู่นั่นเองหรือคนที่ชอบเล่นการพนันเล่นหวยนะเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยฮะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนะครับอะไรก็สามารถทำเป็นการพนันได้หมดนะฮะแล้วก็สามารถตีเป็นตัวเลขได้หมดนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยก็ชะย่อยอยู่เหมือนกันนะครับมีความสามารถด้านนี้อยู่พอสมควรนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับในแต่ละงวดเนี่ยนะจะเป็นวันที่1จะเป็นวันที่16รู้หมดนะครับวันไหนอะไรยังไงแล้วก็จะต้องซื้อเลขไหนอันนี้คือสิ่งที่เป็นความน่าอดสูนะครับของสังคมมุสลิมที่ยังมีคนแบบนี้อยู่ถ้าหากว่าคนเหล่านี้เนี่ย
ป็นคนที่ละหมาดห้าเวลาครบเป็นคนที่ทำความดีปฏิบัติตามหลักการของอิสลามผมมั่นใจว่าเขาจะต้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการละหมาดมันจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้อินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวันมุงกัรอันกุรอานบอกแล้วว่าการละหมาดเนี่ยมันจะไปยับยั้งความชั่วมันจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้เหมือนกับตัวอย่างของชายคนหนึ่งนะครับที่เขามีพฤติกรรมแห่งการลักขโมยพอเข้ามาละหมาดร่วมกับบรรดาท่านนบีนะครับมาละหมาดร่วมกับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะเนี่ยก็มีซอฮาบะมาฟ้องนบีว่าไอ้คนๆเนี่ยกลางคืนมาละหมาดกับเราแต่กลางวันไปขโมยของชาวบ้านเขาท่านนบีก็บอกว่าหวังว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันจะยับยั้งเขานั่นก็หมายความว่าหวังว่าการที่เขามาละหมาดกับเราอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะไปยับยั้งพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเขาพฤติกรรมแห่งการขโมยของเขาได้นั่นก็แปลว่าถ้าเขาละหมาด5เวลาครบโอกาสที่จะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เนี่ยน้อยแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยู่ในการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไปสำรวจดูได้เลยว่าการละหมาดไม่สมบูรณ์ละหมาดอาจจะได้แค่ท่าทางเฉยๆละหมาดอาจจะได้แค่การทำให้มันเสร็จๆไปนะฮะเหมือนกับให้มันจบๆไปแต่ว่ามันไม่ได้เนื้อแท้ของการละหมาดไม่ได้จิตวิญญาณของการละหมาดสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไปยับยั้งหรือห้ามปามพฤติกรรมของคนที่ละหมาดนั้นให้มีความสมบูรณ์นั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับการสำนึกผิดและการเตาบ้าตัวเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นโอกาสของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะมีชีวิตเสเพลขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่ากุญยาอิบาดิยัลละดีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอะอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่53เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าท่านให้เป็นคำสั่งเลยนะให้ท่านนบีมาบอกกับพวกเรานี่แหละนะฮะบอกกับพวกเราคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปแล้วในช่วงต้นที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดนะนั้นถ้าใครบอกว่าฉันไม่มีความผิดเนี่ยไม่ใช่คนแล้วนะครับไม่ใช่คนแล้วแสดงว่ามันจะต้องเป็นอย่างอื่นแล้วแหละเพราะว่าถ้าคนเนี่ยต้องมีความผิดเมื่อมีความผิดก็ต้องทำไมอ่ะต้องแก้ไขครับต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงต้องทำให้ตัวเองดีขึ้นไม่ใช่จมปลักอยู่กับความผิดอันนั้นแล้วก็กำลังใจอย่างนึงที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกนะครับว่าโอ้มุฮัมมัดจงไปประกาศนะไปบอกกับบรรดาบ่าวของฉันว่าโอ้บรรดาบวงบ่าวของฉันผู้ซึ่งได้ละเมิดขอบเขตได้อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองพูดง่ายๆก็คือได้ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มาโดยตลอดนั่นแหละครับคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ดื่มเหล้าเมายาคนที่ทำซินาคนที่เล่นการพนันเหล่านี้นะคือพฤติกรรมที่มันเป็นความชั่วนะฮะมันเป็นความผิดแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้โอกาสนะไม่ใช่ไม่ให้โอกาสนะครับอัลเลาะห์บอกว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ถามว่าจะมีใครใจบุญขนาดนี้จะมีใครเมตตาเราขนาดนี้นะครับถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันคงอภัยกับเราไม่กี่ครั้งแล้วล่ะครับที่เหลือมันก็ไม่ให้แล้วนะถ้าหากว่าเราทำผิดอยู่ซ้ำๆซากๆแต่นี่คือพระผู้พิบาลของเราครับนี่คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้โอกาสกับบ่าวของพระองค์เสมอผิดขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าสำนึกผิดร้องห่มร้องไห้กลับมาหันหน้ากับข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้โอกาสนะครับอัลลอฮ์จะให้แนวทางอัลลอฮ์จะให้วิธีการในการปฏิบัติตัวสมัยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่า เวลามีการสำนึกผิดแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับพฤติกรรมมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างก็จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ได้เห็นมากมายนะครับมีตัวอย่างตั้งมากมายนะที่คนที่เคยเสเพในอดีตนะครับจะดื่มเหล้าเมายาทำซินาเล่นการพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เนี่ยเขากลับตัวแล้ววันนี้หันหน้าเข้าสู่เราวันนี้ฟังบรรยายวันนี้เนี่ยช่วยเหลืองานสังคมเห็นไหมครับนี่คือคนที่เขาได้รับโอกาสแล้วเขาใช้โอกาสเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกอย่าได้สิ้นหวังไงอย่าได้หมดหวังอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของเราความเมตตาของเรากว้างใหญ่ไพศาลนะครับเราอย่าไปคิดว่ามันน้อยนิดแล้วเกินแล้วอย่าไปคิดว่าอุ้ยเราทำผิดซ้ำๆซากๆถ้าเราสำนึกผิดเราเตาบ้าตัวให้เราผิดขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เราทำกันอยู่นั่นแหละสมมติว่าเล่นการพนันก็สำนึกผิดและเสร็จแล้วก็ไปเล่นการพนันอีกก็ต้องสำนึกผิดอีกแล้วครับอย่าได้คิดว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วแหละเราอย่าไปคิดด้วยกับความเป็นมนุษย์ของเรานะครับนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือพระผู้เป็นเจ้าของเราที่พระองค์เนี่ยเปิดกว้างนะครับให้โอกาสกับพวกเราอย่างมากมายเลยทีเดียวผิดขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยอินนัลลอฮฺยักฟิรุตุนูบะจามีอาถ้าอัลลอฮฺให้อภัยนะครับถ้าอัลลอฮฺให้ความเมตตาเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นจะให้อภัยในความผิดทั้งหลายทั้งหมดเลยจามีอันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอัต
ตาอิบุมินัซซัมบิกะมันลาซัมบะละ

0: ไม่มีโอกาสมาพูดกันในครั้งต่อไปนะครับว่าไอ้เครื่องหมายที่มันส่งผลหรือบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือวิธีการแล้วแหละนี่คือแนวทางที่เราสามารถรับรู้ได้ว่านี่คือการให้โอกาสจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรฮีมท้ายอายะห์อัลเลาะห์ให้กำลังใจนะครับว่าแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงให้อภัยแล้วก็เป็นผู้ทรงให้ความเมตตาซึ่งใช้คำว่ากอฟูรใช้คำว่ารอฮีมสองคำนี้นะเป็นลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาซึ่งเราได้รับทราบนะครับเอาง่ายๆว่าตัวเราเองเนี่ยแหละลองดูนะครับว่าเรามีข้อผิดพลาดตั้งเยอะนะครับเรามีข้อผิดพลาดตั้งมากมายถ้าเราไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺวันนี้เราจะมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นไหมเราจะมีการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นไหมนั่นก็แสดงว่านี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าอัลลอฮ์รับการสำนึกผิดของเราอัลลอฮ์รับการเตาบาตัวของเราเพราะนั้นการเตาบาตัวเนี่ยจึงเป็นหนทางสู่ความสำเร็จครับเป็นหนทางสู่ความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าความสำเร็จของคนโดยทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะมุ่งหวังแค่ดุนยาเท่านั้นอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีฐานะอยากจะมีความร่ำรวยอยากจะมีภรรยาหลายๆคนนะอยากจะอุสารพัดอยากแหละครับนี่คือความเป็นมนุษย์ที่อยากจะมีในดุนยานี้แต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีความอยากมากกว่านั้นเราอยากจะได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อยากจะได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยากจะได้ความสุขสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่ก็อีกแหละครับความสุขสบายไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆนะครับไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีเงินทองเยอะๆเปล่านะเราไปดูได้นะคนที่เขาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆใช่เขาจะมีความสุขเสมอไปนะครับถ้าวันๆนึงเนี่ยไม่เจอหน้าใครเลยมีแต่อยู่ตัดบ้านจะมีความสุขได้ไงกับคนที่เขาอยู่ในครอบครัวเล็กๆนะครับเขามีครอบมีภรรยามีลูกกินข้าวร่วมกันได้พูดจาได้พูดคุยได้เสวนากันได้คุยสารทุกข์สุขดิบกันได้เห็นอกเห็นใจกันเนี่ยมันต่างกันนะครับกับคนที่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆและนานๆเจอกันทีเพราะนั้นนี่ความสุขของคนไม่ได้เหมือนกันนะครับดังถึงบอกว่าความสำเร็จของคนความสุขของคนเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราหวังอะไรครับเราหวังจิตใจที่พอเพียงเราหวังที่จะมีชีวิตที่มีอันอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราหวังที่จะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าซึ่งแน่นอนมันต้องมีแนวปฏิบัติมันต้องมีหลักในการปฏิบัติซึ่งบอกไว้แล้วนะครับว่าความผิดอันใดก็ตามเนี่ยมันจะถูกขจัดไปได้ด้วยการสำนึกผิดด้วยการเตาบะแล้วก็การเตาบะนั้นเป็นโอกาสเดียวนะครับเป็นโอกาสเดียวของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นโอกาสของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นโอกาสของคนที่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความผิดของเขามันก็คือความผิดของเขาที่จะไม่ถูกลบล้างเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีอีหม่านเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเหมือนกับผู้ศรัทธาโดยทั่วไปไม่ได้ศรัทธาเหมือนกับพวกเรานั่นเองท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจอันสำคัญเลยนะครับว่าครั้งแรกเลยที่เราอยากจะทำตัวเป็นคนดีเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ซะก่อนต้องขจัดความผิดต่างๆต้องลบล้างความผิดของตัวเองไปให้ได้ซะก่อนและการลบล้างความผิดการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่บริสุทธิ์ไปได้เนี่ยแน่นอนเลยหลักก็คือต้องสำนึกผิดให้ได้ต้องเตาบะตัวให้ได้ต้องขอลิกะโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เพราะอัลเลาะห์เท่านั้นแหละครับที่จะให้ความสำเร็จกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนได้นั่นเองนะครับท่านพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมาบอกกับพวกเราตั้งหลายหะดีษเลยนะครับที่พระองค์นั้นพร้อมเสมอกับการที่จะรับการเตาบะตัวของบ่าวของพระองค์ไม่ว่าเราจะผิดพลาดในเรื่องใดอย่าสิ้นหวังนะครับอย่าท้อแท้และอย่าคิดว่าเราไม่มีโอกาสจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับเราเป็นอับดุลลอฮ์เราเป็นอามะตุลลอฮ์นะครับก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่โอกาสของคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นมีเสมอครับคนที่ทำซินาคนที่สร้างความทำความผิดอันใดก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสนะครับเพราะนั้นอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังอินวะอินนีละกอฟารุลลิมันตาบะวะอามะนะวะอามิลซอลิฮาซุมมะตะดาอัลลอฮ์บอกแล้วนะครับว่าและแท้จริงเรานั้นจะเป็นผู้ให้อภัยอย่างมากมายแก่คนที่ศรัทธาและคนที่ประกอบคุณงามความดีแล้วก็คนที่ยึดมั่นต่อหลักการที่ถูกต้องนั่นเองนี่คือโอกาสนะครับก็อยากที่จะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ว่าในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาความผิดอันใดก็แล้วแต่นะครับพยายามหามันให้เจอแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะได้รับการให้อภัยจากพระองค์วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน คุณอิสมาแอนอิมโสพล

0: คุณอิสมาอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสะวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์มานัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางวัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ อาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 น.ถึง 21:15 น.ณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-760-4430 089-760-4430

0: أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ดุอาขอให้เจ้าภาพที่เลี้ยงอาหารให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุมมาบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิลละฮุมวะรฮัมฮุมความหมายของดุอาบทนี้โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความจำเริญแก่พวกเขาในสิ่งที่พระองค์ได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาและได้โปรดอภัยแก่พวกเขาและเมตตาแก่พวกเขาด้วยเถิดที่มาของดุอาบทนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบุสจากบันีสุรีมกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมาหาพ่อของเขาเมื่อพ่อของเขาเลี้ยงอาหารท่านเรียบร้อยก็ขอให้ท่านนบีช่วยขอดุอาให้แล้วท่านนบีก็อ่านดุอาบทนี
3: ้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ได้พบกับพี่น้องซูเราะห์วัลอัสรีซึ่งความเป็นมาของซูเราะห์นี้มีเรื่องราวซึ่งมีการอธิบายในตัฟซีรดังนี้อันนะอัมรับนัลอัสวะฟะดะอะลามูซัยละมะติลกะซาบท่านอัมอิบนุลอัสเป็นผู้แทนมหามูซัยละมะอัลกะซาบคือท่านอัมอิบนุลอัสเนี่ยเป็นสหายของท่านรอซูลและมูซัยละมะอัลกะซาบนี่เป็นศัตรูของท่านรอซูลมูซัยละมะมีฉายาว่าอัลกะซาบกะซาบแปลว่าจอมโกหกวะซาลิกะบะอ์ดะมาบุอิซะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์ครั้งนี้มาเกิดขึ้นหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับตำแหน่งเป็นรอซูลแล้ววะกับละอายุสลามะอัมในก่อนจากที่ท่านอัมจะรับอิสลามฟะกอละละฮูมูซัยละมะมูซัยละมะก็ถามอัมว่ามาซาอุนซิละอะลาซอฮิบิกุมฟีฮาซิฮิลมุดดะถามว่าเนี่ยตอนนี้นะมีข้อบัญญัติศาสนาอะไรที่ถูกประทานมาให้เพื่อนของเจ้าล่ะอัมเพื่อนของอัมก็คือท่านรอซูลเราสิฟะกอล่ะอัมก็บอกกับมูซัยละมะว่าแล้วก็อุนซิละอะลัยฮิซูเราะตุนมีบทหนึ่งที่ถูกประทานให้กับมุฮัมมัดวะยีซะตุนบะลีฆะซึ่งเป็นข้อความสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งและกินใจฟะกอละมาฮียะมูซัยละมะก็ถามอัมว่าข้อความนั้นมีว่ายังไงล่ะฟะกอละอัมก็บอกให้ฟังว่าวัลอัศรีอินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซาวบิซับวัลอัศรีอัลลอฮ์สาบานด้วยเวลาอัสรอินนันอินซานะละฟีคุสมนุษย์ทุกคนอยู่ในฐานะขาดทุนทั้งนั้นเอาเถอะไปพิจารณาเถอะไม่มีใครหนีพ้นไปหรอกไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดก็ตามจนมีคำที่ติดหูว่าเกิดแก่เจ็บตายคือทุกคนนี่แหละเกิดมายิ่งอยู่ยิ่งแก่ยิ่งแย่แล้วก็ตายอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอิลลายกเว้นผู้ที่จะไม่ขาดทุนก็คืออัลลซีนาอามานูหนึ่งผู้นั้นมีการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงวะอามิลุศอลิฮาตและเขาประกอบคุณงามความดีไว้เพราะไม่ช้าก็ตายโลกนี้พอแก่แย่แล้วไม่ช้าก็ตายที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายบางคนเกิดมาไม่ทันแก่แล้วก็ตายบางคนเกิดมาไม่ทันเจ็บแล้วก็ตายแต่ว่าถ้าเขามีการศรัทธาต่อพระเจ้าที่แท้จริงเขาได้ประกอบคุณงามความดีตามที่พระเจ้ากำหนดใช้หลังจากตายแล้วเขาจะไปรับความสุขจากพระเจ้าอันเป็นโลกถาวรก็โลกนี้มันโลกชั่วคราวแค่ลมหายใจวะตะวาซอบิลฮักซาม มีการตักเตือนกันให้อยู่ในสัจธรรมใช้กันให้ทำความดีห้ามปรามกันมิให้ไปทำความชั่ววัตวาลสอบิซับแล้วก็ตักเตือนกันให้มีความอดทนมีลักษณะ4อย่างอันนี้แหละใครมี4อย่างคนนั้นไม่ขาดทุนหรอกมันเป็นข้อความที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ฟะฟักกะรมุไซละมะฮูไนอะฮตันมุไซละมะฟังแล้วนั่งคิดอยู่ครู่นึงซุมมะกอละแล้วก็มุไซละมะก็บอกว่าวะกอดอุนซิละอะลัยยะมิสตุฮาฉันเองก็ได้รับบัญญัติศาสนามาเหมือนกันคือมุไซละมะเนี่ยมีเจตนาจะเย้ยหยันจะล้อเลียนดูถูกข้อบัญญัติศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมาจะดูถูกอัลกุรอานนั่นแหละฟะกอละละฮุอัมวะมาฮุวาท่านอัมก็บอกกับมุไซละมะว่าอ้าวท่านก็ได้รับข้อบัญญัติศาสนาเหมือนกันเนี่ยมีข้อความว่ายังไงฟะกอละมุไซละมะก็บอกเลยยาวะบรุยาวะบรุอินนามะอันตะอูซูนานีวะซอดรุนวะซิตรุกะฮัฟรุนักรินโอ้เจ้าพังพรโอ้เจ้าตัวพังพรเจ้าน่ะมีหู2หูเจ้าน่ะมีหน้าอกเป็นส่วนหน้าและที่ฝังตัวของเจ้าหลบภัยของเจ้าก็คือรูที่เจ้าขุดไว้ซุมมากอละไกฟะตรอยามและมุซัลิมะก็ถามว่าอ้ําท่านเห็นเป็นยังไงบ้างล่ะข้อความอันเนี้ยฟะกอละละฮูอัมก็บอกกับมุซัลิมะว่าวัลลอฮิอินนะกะละตะอ์ลัมุอันนีอะลัมุอันนะกะตะฮรีบวัลลอฮ์ท่านน่ะรู้ดีแล้วว่าฉันรู้ว่าเนี่ยท่านเนี่ยมันเป็นจอมโกหกถามว่ามันมีประโยชน์อะไรล่ะเนี่ยบอกว่าพังพรน่ะมีหูสองหูหน้าอกเป็นส่วนหน้าแล้วก็มีที่อยู่ฝังตัวสำหรับหลบภัยก็คือรูที่ขุดไว้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยวะกัดไรตัวอบาบักรินอัลคารออิติอัสนาฟีกิตาบิลมารูฟบิมาซาวิลอัคลากฟิลยุสอิสซานีท่านอ้างบอกว่าฉันเนี่ยนะฉันเห็นท่านอบาบักอัลคารออิติได้อ้างถึงในคัมภีร์ที่เป็นที่รู้กันคือคัมภีร์มาซาวิลอัคลากในเล่มที่สองของเขาคือเอาซูรอวัลอัสเนี่ยเอาไปอ้างถึงแสดงว่าเป็นซูรอที่กินใจมากเอาไปกล่าวเอาไว้ในหนังสือของท่านชื่อว่ามาซาวิลอัคลากฟะอารอดะมุไซละมะอายะร์กบะฟีฮาดัลฮะดายานิมายูอาร์ดูบิลกุรอานซึ่งมุไซละมะเนี่ยเรียบเรียงสำนวนนี้ขึ้นมาจากคำพูดอันไร้สาระเรื่องของพังพรอันนี้มีเจตนาว่าจะมาค้านกับกุรอานจะมาดูถูกเย่อหยันกุรอานวงมุมัดได้บัญญัติศาสนามาเขาก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันยังไงผู้มีสติปัญญาก็ยอมรู้ฟะลัมยุรจะซาลิกะอะลาอาบิลอัซานฟีซาลิกะซะมานซึ่งเขาไม่ได้มีเจตนาว่าจะมาทำลายพวกบูชาจเวิตในสมัยนั้นเพราะประชาชนกำลังงมงายกำลังวิงวอนขอกับวัตถุวิงวอนขอกับอิฐหินปูนทรายซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าแล้วไปขอกับวัตถุเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะต้องนำแสงสว่างมาเอามาฉุดลากให้ประชาชนเหล่านั้นออกพ้นจากความงมงายให้พ้นจากการตกเป็นทาสของวัตถุเหล่านั้นแต่มุไซละมะเอาเรื่องราวเล่าว่าพังพรมีหูสองหูมีประโยชน์อะไรวะซะกะรัตตะบรานีมินตอรีกิฮัมมัดอิบนุสะละมะอันซาบิตินอันอุบัยดิลลาห์อิบนุฮัสท่านตะบรานีได้กล่าวเอาไว้ซึ่งสืบสายหะดีษมาจากคนทางของฮัมมัดบินสะละมะจากท่านซาบิตจากท่านอุบัยดิลลาห์อิบนุฮัสก็ละบอกว่ากานัรรุลาตมินอัศฮาบิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ของท่านนบี2คนอิซันตะกอยาลัมยัฟตะริกออิลลาอะลาอัยยะกเราะอะฮะดูมาอะลัลอะคอรซูเราะตุลอัศรอิลาอะคิริฮาถ้าซอฮาบะห์2คนของท่านรอซูลมาพบกันคราวแล้วก็ เขาจะต้องอ่านซูเราะห์วัลอัสจนจบซุมมายุซัลลิมุอะฮะดุมุอะลัลอะคอดและถึงจะให้สลามจากกันให้แสดงถึงว่ามันเป็นคุณค่าของชีวิตพบกันแล้วก่อนจะจากกันต้องอ่านซูเราะห์วัลอัสจบแล้วให้สลามจากกันมันเป็นข้อเตือนเลยนะว่าถ้าไม่มีอีหม่านถ้าไม่ทำความดีชีวิตนี้ไม่มีความหมายเกิดมาขาดทุนแท้ๆเกิดมารกโลกแล้วตายไปก่อนไปเป็นเชื้อเพลิงนรกวะกอลชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าลาตะดับบะรุนนาสุฮาดิซูรตะละวะซิอะตุมถ้าหากว่ามนุษย์มีสติปัญญาพิจารณาข้อความในซูเราะห์วัลอัสนี่แล้วก็พอเพียงแล้วสำหรับชีวิตของเขาหมายความว่าถึงแม้แต่อัลลอฮ์จะไม่ประทานซูเราะห์อื่นมาให้ก็ได้ฟังซูเราะห์นี้เท่านั้นน่ะชีวิตดำเนินตามนี้น่ะพอแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่งมงายปฏิบัติคุณงามความดีแล้วเตือนกันให้ทำความดีด้วยกันห้ามปรามไม่ให้ทำความชั่วแล้วก็เตือนกันให้มีความอดทนชีวิตเหล่านี้มันเป็นชีวิตที่พอเพียงแล้วเพราะฉะนั้นในซูเราะห์เนี่ยบอกให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนขาดทุนทั้งนั้นเว้นไว้แต่ผู้ที่มีอีหม่านอิลลัลลซีนาอามานูฟังรายละเอียดจากตัฟซีรเว้นไว้แต่ผู้ที่มีการศรัทธามีอีหม่านฟะกะมาอันนัลอินซานะลายัสตะกนีอานิตตออามิวัชชะรอบิวัลฮาวะมนุษย์นั้นต้องการอาหารต้องการน้ำดื่มต้องการอากาศไฟดาฟะกอดาฮะมาตาถ้ามนุษย์ขาดอาหารขาดน้ำดื่มขาดอากาศหายใจเขาตายแน่ๆฟะกาซาลิกในทำนองเดียวกันลายัสตักนีอัลลอีมานบิร็อบบีมนุษย์ขาดการศรัทธาต่อผู้อภิบาลของเขาไม่ได้ตกลงว่าเรือนร่างขาดอาหารไม่ได้จิตวิญญาณก็ขาดการศรัทธาต่อพระเจ้าไม่ได้เหมือนกันไฟดาฟะกอดัลอีมานุมาตาถ้าจิตวิญญาณขาดการศรัทธาต่อผู้เป็นเจ้าวินเป็นวิญญาณที่ตายวิซาอับดานินวะวิซาอัรวาฮินเมาตอับดานินวะเมาตอัรวาเมื่อขาดอาหารร่างกายตายขาดการศรัทธาขาดอีหม่านวิญญาณตายเมาตุลฮัสซียนมาเมาตุลมะลาวียนมันตายทั้งรูปธรรมตายทั้งนามธรรมถ้าขาดทั้งสองอย่าง
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์มานัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนอาบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอีลอิมโสพลคุณอิสมาอีลอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุตอิมโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณ มัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034 1147796เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์ยิ่งใกล้วันอาคิเราะห์มากเท่าไหร่เนี่ยสภาพของโลกมันจะยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันสังคมของเรากำลังเจอกับความท้าทายที่มันกำลังท้าทายศรัทธาของเราอยู่นับวันยิ่งเยอะจะเสรีทุกอย่างเรื่องความสัมพันธ์ก็เสรีเรื่องบริโภคก็เสรีอะไรต่างๆมันจะไปทางนั้นหมดเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้ามองในมุมของศีลธรรมจริยธรรมแต่หัวใจของเรานี่มันถูกย่ำยีโดยที่เราไม่รู้ตัวมันย่ำแย่ลงทุกวันนะนี่คือปัญหาเราอาจจะมองไม่ออกแต่มันเป็นปัญหานะปัญหาเรื่องการดูแลเลี้ยงดูลูกๆในบ้านเอาจริงใครมีลูกหลานถามจริงว่าเลี้ยงลูกสมัย20ปีที่แล้วกับเลี้ยงลูกสมัยปีนี้อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันหนักกว่า
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
9: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلولو السناه الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอีลอิมโสพลคุณอิสมาอีลอิมโสพลได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมนัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณ มัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FMในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
10: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: بسم الله الرحمن الرحيم

พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหะดีษรับอรุณครับพี่น้องที่เคารพครับหะดีษในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของเจตนาอันบริสุทธิ์นะครับเรื่องราวของความตั้งใจเจตนาที่จะต้องทำงานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตามหะดีษวันนี้นะครับจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้บอกอย่างนี้นะครับอันมินมุมินีนอุมมีอับดุลลาห์อาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากาลัตกาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักซูยัยชุนอัลกะอ์บะตะفإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاريหะดีษวันนี้นะครับจากอุมมินมุบินีนแม่ของเหล่าบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายนะครับอุมมีอับดุลลาห์เป็นแม่ของอับดุลลอฮ์ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ายักซูยัยชุนกะอ์บะตะกองทัพนี่นะครับจะเป็นกองทัพหนึ่งกองทัพใดก็แล้วแต่เขานั้นกำลังที่จะต่อสู้หรือว่าต้องการที่จะทำลายกะบะฟาอิดากานูเมื่อเขาปรากฏตัวอยู่ที่บีไบดาไบดามินัลอารดีก็คือสถานที่โล่งสถานที่กว้างสถานที่ราบนะครับบีไบดามินัลอารดีพอถึงสถานที่ดังกล่าวนั้นนะครับอันนี้คือหมายถึงตัวสถานที่นะครับยุคซาฟูบิอาวาลิฮิมวะอาคิริฮิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้แผ่นดินสูบนะครับคนเหล่านี้ลงไปตั้งแต่คนแรกของพวกเขาจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายของพวกเขาใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับหรือการต่อสู้

หรือก็คือถูกแผ่นดินสูบลงไปธรณีสูบลงไปเนี่ยตั้งแต่คนแรกของพวกเขาจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายของพวกเขาในเมื่อเขาไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะหรือสถานที่โล่งสถานที่กว้างจนกระทั่งในสถานที่ดังกล่าวก็มีตลาดหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือคนที่มาค้าขายไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพที่จะไปสู้รบหรือทำลายกะบ้านเนี่ยเขากำลังค้าขายอยู่แต่ว่ากองทัพเนี่ยมาถึงตรงนั้นและอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาก็สูบคนเหล่านั้นลงไปนะครับตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายความเข้าใจก็คือทั้งหมดไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะเป็นพ่อค้าขายอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะท่านหญิงอาชาถามว่าคนเหล่านั้นมีทั้งคนที่เป็นพ่อค้าคนที่เป็นคนมาซื้อข้าวซื้อของในเช้าวันนั้นหรือในวันนั้นเนี่ยเขาจะต้องถูกสูบลงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมวะมันไลซะมินฮุมท่านนบีท่านหญิงอาชาก็บอกว่าคนก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการที่จะไปต่อสู้หรือทำลายกะบะห์โดยซ้ำนะครับเป็นอย่างไรต่อครับก็ล่ะท่านนบีก็บอกว่ายุคซาฟูบีเอาวะลิฮิมวะอาคิริฮิมเขาจะถูกสูบลงไปในธรณีทั้งหมดตั้งแต่คนแรกของพวกเขาที่มาถึงสถานที่ดังกล่าวและคนสุดท้ายของพวกเขาซุ่มอ่ะต่อจากนั้นล่ะอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทรงเป็นธรรมเสมอทรงมีความยุติธรรมอย่างที่สุดซุ่มอ่ะยูบะอาซูนาอาลานียาติฮิมและอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะให้ทุกคนที่ถูกสูบลงไปในธรณีเนี่ยถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในเขาเรียกว่าขึ้นมาเนี่ยนะครับในวันนั้นด้วยกับเจตนาของพวกเขาแน่นอนเจตนาของเขาไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะไม่ได้รับการสอบสวนหรือได้รับการลงโทษในเรื่องดังกล่าวนั้นเขาไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องแม้ว่าไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเขาเองก็จะต้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสอบสวนเท่าที่เขามีเจตนากับเรื่องดังกล่าวนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรมีก็ในหะดีษบทนี้เป็นคำพูดของที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีในยุคในสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะเกิดมานะครับปรากฏว่ามีกษัตริย์คนหนึ่งนะครับมีกองทหารหนึ่งชื่อว่าอับรอฮะได้มาที่จะต้องการที่จะทำลายกะบะห์อันเนื่องมาจากว่าได้สร้างกะบะห์แห่งใหม่ที่ประเทศเยมันนะครับก็ปรากฏว่าเอากองทัพช้างที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่ต้องการทำลายกะบะห์ที่มักกะห์นะครับในยุคนั้นเนี่ยเมื่อถึงสถานที่ที่เราเรียกว่าโมกัมมัสเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชื่อสถานที่ปรากฏว่าช้างเนี่ยนะครับกองทัพช้างเนี่ยกับดื้อและไม่ต้องการที่จะเดินต่อเพื่อที่จะไปทำลายกะบะห์นี่ก็คือใกล้เมืองมักกะห์แล้วปรากฏว่าเมื่อถึงสถานที่ดังกล่าวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งกองทัพก็เรียกว่าฝูงนกเนี่ยนะครับโดยที่มีหินคาบเข้ามาทั้งสองขาของมันและปากของมันนะครับและโยนลงมาที่กองทัพช้างจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในอัลกุรอานได้บอกว่าฟาจาอัลฮุมกาอัสฟิมมะกูลพวกเขาทั้งหลายนั้นอยู่ในสภาพที่เหมือนกับใบไม้หรือต้นไม้ที่ถูกกัดกินนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและแน่นอนกองทัพที่จะเกิดขึ้นในการที่จะต้องการมุ่งหมายในการที่จะทำลายกะบะห์จะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญานะครับว่าทุกกองทัพที่มาก่อนที่จะเข้าสู่เมืองมักกะห์หรือว่าถึงกะบะห์อันมุชัรอฟะห์บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำลายพวกเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดไหนแบบใดก็แล้วแต่นี่คือคำสัญญาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็แน่นอนจะถูกสอบสวนใครที่ไม่เกี่ยวข้องแม้ว่าเขาจะถูกเขาเรียกว่าถูกสูบลงไปในแผ่นดินแต่เขานั้นจะได้รับซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตะลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะถูกสอบสวนในเรื่องดังกล่าวนั้นทุกคนก็จะถูกสอบสวนตามเจตนารมณ์ของพวกเขาเองอินชาอัลลอฮ์กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการحديث رب أرون نكاب أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: คุณอิสมาอันอิมโสพลคุณอิสมาอันอิมโสพลได้ถึงอายัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลฮัจญะห์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสะวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาดมานัสสวะกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: อินัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิไลฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละوَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُصْطَفَى مُرْشِدًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألاوصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم أما بعد بنونผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่กำลังเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ ได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเรายังมีลมหายใจมีชีวิตชีวาอยู่ท่ามกลางวิกฤตครับที่เป็นวิกฤตที่หนักหน่วงสำหรับบรรดาพวกเราชาวไทยในบ้านเมืองนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้สิ่งที่ผมจะได้นำเสนอกับพวกเรานะครับทุกคนเป็นเรื่องราวที่ง่ายๆนะครับผมชอบพูดเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนมีความสำคัญกับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องขึ้นไปรับวะฮีด้วยกับตัวของท่านเองศาสนกิจหลายๆประการในศาสนาอิสลามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับวะฮีผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่ศาสนกิจเดียวแต่พี่น้องไปศึกษาดูในประวัติศาสตร์พี่น้องจะทราบว่ามีศาสนกิจเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสั่งใช้ให้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำพาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับนั่นก็คือการละหมาดแต่ประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือการละหมาดของเรากับของเขานี่มันต่างกันยังไงแล้วการละหมาดของใครพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับการละหมาดเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่อะเกนบะเล็กที่มีวุฒิภาวะบรรลุศาสนภาวะพวกเขานะครับจะต้องทำการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาดในช่วงแรกนี่พี่น้องครับช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับวะฮีการละหมาดเนี่ย50วักตูหรือ50เวลาด้วยกันแต่ก็ถูกนะครับนบีท่านอื่นๆเนี่ยคัดค้านแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดประชาชาติของท่านเนี่ยทำไม่ได้หรอกวันหนึ่ง50เวลานี่มันหนักเกินกว่าประชาชาติของท่านจะทำได้ก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขึ้นไปทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะลดหย่อนผ่อนปลนจนกระทั่งได้มาหยุดอยู่ที่5วักตูแต่ภาคผลบุญที่พวกเราทุกคนจะได้รับยังคงเป็น50วักตูเหมือนเดิมพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราไปศึกษาในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับองค์การหลายๆองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความสำคัญของการละหมาดกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นฟะฎออิลเป็นความประเสริฐของการละหมาดมันมากมายเหลือเกินพี่น้องครับเพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สำคัญไงล่ะครับอัลลอฮ์จึงกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้มากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือแม้ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ระบุเอาไว้ในเรื่องของรายละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าเวลาของการละหมาดจนกระทั่งเริ่มปฏิบัตินะครับการตักบีรอตุลอิห์รอมเป็นต้นไปพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถูกระบุเอาไว้ทั้งในอายะห์อัลกุรอานนะครับจะพูดโดยรวมๆแต่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ร้อยเรียงแล้วก็นํามาพูดคุยนะครับกับบรรดาคนในยุคหลังๆเนี่ยเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบมากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งพี่น้องครับศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเฉกเช่นเดียวกับที่พวกท่านเห็นฉันละหมาดมันแปลกนิดหนึ่งพวกเราเป็นคนเป็นอุมมะห์ในยุคสุดท้ายที่ไม่เคยเจอนบีไม่เคยพบนบีแต่พวกเราจะละหมาดให้เหมือนนบีได้อย่างไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันถูกรายงานเอาไว้ทั้งในองค์การอัลกุรอานทั้งในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขออนุญาตหยิบยกสักนะครับ 2-3 ซูเราะห์ด้วยกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอะกีมุศ็อลาตะอินนัศ็อลาตะกานะตอะลัลมุมินีนกิตาบัมมาวกูตาอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่103อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับจงดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาดนักวิชาการบอกอายะห์อัลกุรอานองค์การเนี่ยนะครับเป็นองค์การที่บ่งบอกให้รู้ว่าการละหมาดเป็นฟัรดูเป็นความจำเป็นเหนือบรรดาผู้ศรัทธาเหนือบรรดามุสลิมทุกคนที่อะเกนบะเล็กที่บรรลุศาสนภาวะแล้วดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาด นะครับอินนัสซอลาแต่แท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกำหนดให้กับบรรดาผู้ศรัทธานะกิตาบัมมากูตาถูกกำหนดเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาแบบชัดเจนตายตัวแน่นอนเวลาเราก็ทราบนะครับจำนวนรอกอัตเราก็รู้แล้วก็ซุนนะต่างๆฟัรดูต่างๆสิ่งต่างๆที่ถูกรายงานเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันยากเหลือเกินพี่น้องครับในการที่พวกเราคนหนึ่งคนใดลูกหลานของมุสลิมคนหนึ่งคนใดจะปฏิเสธในเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้เลยภาษาอาหรับเขาเรียกมุสตะฮีลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก impossible มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะปฏิเสธในเรื่องของการละหมาดเพราะเรื่องของการละหมาดถูกระบุเอาไว้ทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกระทําของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮุอะลัยฮิมพี่น้องครับแต่ก็ยังมีนะครับยังมีลูกหลานของพวกเราบางคนที่ยังไม่ยอมละหมาดลูกหลานของพวกเราหลายต่อหลายคนที่ยังทิ้งละหมาดยังมีนะครับพวกเราพี่น้องของเราญาติโกโหติกาของเรายังไม่สนใจใยดีกับเรื่องของการละหมาด ทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุในเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนแค่เพียงอายะห์เดียวเนี่ยที่นักวิชาการหยิบยกมาแล้วก็ผมนำมาเสนอให้กับท่านพี่น้องเนี่ยมันเพียงพอแล้วพี่น้องครับกับการที่เราจะต้องปฏิบัติศาสนกิจชิ้นนี้กับการที่เราจะต้องทำการละหมาดตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเพราะการละหมาดมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเตาฮีดมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับอัลอะกีดะห์มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับการศรัทธาของพวกเราทุกๆคนบนโลกใบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแยกเลยนะครับจำแนกคนที่ศรัทธากับคนที่ปฏิเสธศรัทธามันตะรอกัสศอลาตะมุตะอัมมิดันฟะกอดกะฟัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ทิ้งละหมาดด้วยกับเจตนาที่จะทิ้งนะท่านนบีบอกเลยครับยืนยันในคำพูดคำนี้เลยเพราะคำว่าฟะกอดเข้ากับเฟียมาดีหรือเข้ากับคำกริยาที่เป็นอดีตหมายถึงการตอกย้ำความแน่นอนฟะกอดกะฟะรอท่านนบีบอกว่าใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาเขาคนนั้นตกมุรตัดเป็นกาเฟตนี่คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คำพูดของมุนซิรไม่ใช่คำพูดของผมไม่ใช่คำพูดของใครที่ไหนทั้งสิ้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเราลูกของเราภรรยาของเรานะครับหลานของเราหรือใครก็ตามที่เราเลี้ยงดูปูเสือเขาให้นะครับให้การดูแลพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องหนึ่งในนั้นพี่น้องจะต้องสอนสั่งพวกเขาให้ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะตุลมุมินูนนะครับในซูเราะอัลมุมินีนพี่น้องครับพี่น้องไปเปิดดูองค์การแรกนะครับในซูเราะอัลมุมินูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงฟะฎออิลความประเสริฐของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดกอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วคำว่ากอดเข้ากับคำกริยาที่เป็นอดีตหมายถึงการเน้นย้ำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดะอัฟละฮัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธานั้นประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่พี่น้องดูครับอายะห์อัลกุรอานองค์การต่อมาที่บอกกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราอัลลาซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนก็คือบรรดาที่พวกเขานอบน้อมยอมจำนนในเวลาละหมาดของพวกเขาวัลลาซีนะฮุมอานิลลักวิมออริดูนพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ซึ่งผินหลังหรือออกห่างจากสิ่งต่างๆที่เป็นความไร้สาระเห็นไหมครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องของการละหมาดแบบกุชัวเนี่ยไปผูกกับสิ่งที่เป็นการศรัทธาของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่พวกเราจะต้องเน้นย้ำให้กับตัวของเราให้กับลูกหลานของเราให้กับใครก็ตามที่เรารักเขาไปบอกพวกเขาถ้าอยากจะเป็นบุคคลที่สำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในดุนยานี้ลูกต้องละหมาดหนูต้องละหมาดลูกเธอต้องละหมาดและถามเขาด้วยพี่น้องครับว่าทำไมเธอไม่ละหมาดทำไมลูกไม่ละหมาด
4: ลูกเป็นอะไรทำไมพี่น้องหลายๆคนจึงไม่ละหมาดทำไมพวกเรามีอะไรขุ่นข้องหมองใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงทิ้งละหมาดกันอย่างหน้าตาเฉยเรามีอะไรครับมีอะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราเนี่ยทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดให้กับประชาชาติในยุคสุดท้ายอย่างพวกเราถามเหตุผลเขาหน่อยพี่น้องครับทำไมลูกทำไมหนูไม่ละหมาดทำไมภรรยาทำไมเธอไม่ละหมาดบางทีสามีนะครับถูกถามจากภรรยาบ้างก็ได้บางทำไมบางไม่ละหมาดบางมีอะไรกับอัลลอฮ์บางโกรธอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรให้บางโกรธเคืองบางถึงไม่ยอมเคารพสักการะบางถึงไม่ยอมละหมาดถามครับคำถามง่ายๆคำถามสั้นๆที่มันจะคอยทิ่มแทงหัวใจของผู้ศรัทธาเพราะถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ยนะครับเขาต้องสำนึกว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องสำนึกพี่น้องครับในซูเราะห์นะครับอัลมุมินูนพี่น้องครับถัดมานะครับไปดูอายะห์ที่9ถึงอายะห์ที่11เมื่อสักครู่นี้1ถึง3อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังคงกล่าวในเรื่องของการละหมาดและความสำคัญของการละหมาดวัลลซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่ซึ่งพวกเขาดำรงเอาไว้รักษาเอาไว้ในเรื่องราวของการละหมาดทำไมอ่ะครับอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคนที่รักษาการละหมาดเนี่ยพวกเขาเป็นดุจดังทายาททายาทอะไรพี่น้องครับอัลลซีนะยูริซูนัลฟิรดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงพวกเขาเหล่านั้นเป็นทายาทที่จะได้รับมรดกชิ้นหนึ่งที่ผมก็ต้องการพี่น้องทุกคนตรงนี้ก็ต้องการนั่นคือสวรรค์ที่สูงที่สุดสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าจะให้กับบรรดาบุคคลที่รักษาการละหมาดอะไรครับพี่น้องอัลฟิรดาวส์สวรรค์ที่นบีบอกว่า VIP ที่สุดแถวที่สุดก็คือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ถ้าพี่น้องจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์นบีแนะนำว่าไปเข้าชั้นนี้ชั้นฟิรดาวส์ชั้นที่นบีอยู่ชั้นที่บรรดานบีอยู่ชั้นที่บรรดาคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ชั้นที่บรรดาซอลิฮีนคนดีๆได้อาศัยอยู่ในนั้นพี่น้องจะได้ไปเดินชนไหลกับพวกเขาเหล่านั้นสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เป็นสวรรค์ที่ผมต้องการเป็นสวรรค์ที่พี่น้องต้องการเป็นสวรรค์ที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องการแต่อัลลอฮ์เอาผูกพันกับเรื่องของการละหมาดรักษาละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านและพี่น้องจะได้ใช้ชีวิตพี่น้องจะได้อยู่ที่นั่นตามสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะวะดัลลอฮิฮักกอสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเป็นหมันอัลลอฮฺบอกว่าจะให้พวกเราทั้งหลายที่รักษาการละหมาดได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบสถาพรตลอดกาลเราจะไม่มีวันตายเราจะอยู่ที่นั่นแบบบรมสุขพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัลมาลาอิกะตุตุศ็อลลีอะลาอะฮะดิกุมมาดามะฟีมุศ็อลลาท่านนบีบอกว่าบรรดาเทวทูตของอัลลอฮ์หรือบรรดามวลมลาอิกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขอพรให้กับคนหนึ่งในหมู่พวกท่านในขณะที่เขายังคงอยู่ในการละหมาดของพวกเขาพี่น้องมาดูครับมลาอิกะขอดุอาอะไรให้กับพวกเราเผื่อว่าพี่น้องจะได้คิดได้เผื่อว่าพี่น้องจะได้สำนึกได้เผื่อว่าพี่น้องจะมีอีหม่านที่เพิ่มพูนขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยก็ยังดีพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อมาลัมยุหดิษตราบใดที่เขายังมีน้ำละหมาดตราบใดที่เขายังไม่เสียละหมาดมาลาอิกะจะขอดุอาให้กับคนที่ละหมาดละหูขอให้กับคนที่ละหมาดว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮุมมัฆฟิรละหูโออัลลอฮ์จ๋ามาลาอิกะขอให้เรานะครับโออัลลอฮ์จ๋าได้โปรดให้อภัยโทษกับคนละหมาดคนนี้ด้วยเถิดอัลลอฮุมมะฮัมฮูอัลลอฮ์จ๋าได้โปรดพระองค์ได้โปรดเมตตาคนคนนี้ด้วยเถิดพี่น้องอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องเชื่อไหมครับท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมาฮุลลอฮ์ได้อธิบายนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนได้อธิบายคำว่าอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูคือสองสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของพวกเราทุกคนในดุนยานี้ การที่พี่น้องเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่ทำผิดในทุกเมื่อเชื่อวันพี่น้องครับมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเราอัลลอฮ์อัลลอฮุมมักฟิรละฮูขอดุอาอภัยโทษให้กับคนคนนี้ด้วยหมายถึงอะไรการอภัยโทษเราแปลว่าอภัยโทษอภัยโทษอภัยโทษบางคนก็ยังไม่เข้าใจประเด็นการอภัยโทษตรงนี้พี่น้องรู้ไหมครับนั่นคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงเราออกจากนรกยะฮันนัมการอภัยโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับคนที่ละหมาดหมายถึงพระองค์ลากคนคนหนึ่งออกจากไฟนรกออกจากการโดนลงโทษออกจากการทนทุกข์ทรมานในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่อภัยโทษพี่น้องฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่พวกเราตรงนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อของผมเนี่ยถูกแปะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่เราได้รับสิทธิ์ดึงชื่อออกจากไฟนรกนั่นคือความโปรดปรานที่สุดของบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องได้รับการอภัยโทษพี่น้องไม่ต้องเข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในอาคิเราะห์มันมีอยู่2ที่ที่พี่น้องจะไป1คือนรก2คือสวรรค์ถ้าพี่น้องดึงถูกดึงออกจากนรกพี่น้องจะไปไหนไม่ต้องบอกต่อครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยและนักวิชาการอธิบายต่อพี่น้องบรรดามวลมาลาอิกะห์อัลลอฮุมมะรฮัมฮูอัลลอฮ์จ๋าเมตตากับเขาหน่อยคนเนี้ยคนที่ละหมาดหมายถึงพระองค์จะให้เกียรติพี่น้องด้วยกับการให้พี่น้องได้รับสวรรค์เมตตากับท่านพี่น้องด้วยกับการที่ทำให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับนี่คือคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นหะดีษซอฮีหะห์เกรด A พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านลองดูนะครับเวลาที่พูดถึงการละหมาดโอ้โหเยอะแยะเลยพะเลยพี่น้องครับมีอะไรบ้างล่ะผมไปรวบรวมแล้วก็สรุปมาให้กับท่านพี่น้องเข้าใจภายในระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เรื่องของการละหมาดพี่น้องครับผมไปรวบรวมเรื่องต่างๆที่เป็นทั้งซุนนะแล้วก็เป็นทั้งฟัรดูในขณะละหมาดการละหมาดนะครับเรื่องอาบน้ำละหมาดมันเป็นเรื่องของก่อนละหมาดแต่ในขณะละหมาดอันนี้คือละหมาดคนเดียวนะพี่น้องประเด็นที่หนึ่งเวลาที่พี่น้องละหมาดพี่น้องต้องรู้เลยนะครับว่าเราต้องยืนตรงหันหน้าไปทางกิบละประการที่สองเจตนาทำการละหมาดวักตูใดเพื่อใครประการที่สามกล่าวตักบีรอตุนอิห์รอมประการที่สี่ครับกอดอกประการที่5ครับอ่านดุอาอิสติฟตะหรือว่าดุอาอิฟติตะที่เรารู้จักกันดีประการที่6กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมประการที่7อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะแล้วกล่าวอามินในช่วงท้ายของซูเราะห์ประการที่8อ่านซูเราะห์หรืออ่านอายะห์1จากอัลกุรอานประการที่9การรุกวะก็คือการก้มโค้งประการที่10กล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งในขณะรุกวะประการที่11เงยจากรุกวะพร้อมกับกล่าวซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะฮูประการที่12ให้ยืนสงบนิ่งเขาเรียกว่าอัลอิติดาลนะครับแล้วกล่าวร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุประการที่13ก้มลงไปสุญูดพร้อมกับนะกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ในขณะสุญูดประการที่14นะครับกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะลา3ครั้งในขณะสุญูดเลยเงยขึ้นมาจากสุญูดประการที่15พร้อมกับกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วก็นั่งระหว่าง2สุญูดเป็นประการที่16นะครับแล้วก็ประการที่17กล่าวร็อบบิลฟิรลีร็อบบิลฟิรลีนะครับในขณะนั่งระหว่าง2สุญูด18ครับสุญูดครั้งที่2 19เริ่มต้นรอกาอะห์ที่2 20นั่งตะชะฮุดครั้งแรก21กล่าวดุอาตะชะฮุดครั้งแรก22ลุกขึ้นละหมาดให้ครบจำนวนรอกาอะห์ในเวลาละหมาดนั้นๆ23นั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้าย24กล่าวตะชะฮุดและศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนให้สลาม25กล่าวสลามพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านขวา25ประการนี้เป็นทั้งฟัรดูแล้วก็เป็นทั้งซุนนะพี่น้องครับย้อนกลับไปคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเชกเช่นเดียวกับที่ฉันละหมาด25ประการทั้งหมดนี้พี่น้องครับผมมีหลักฐานยืนยันไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือจากหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอื่นจากนี้ผมไม่รับประกัน แต่ทั้งหมด25ประการที่กล่าวมามีหลักฐานยืนยันจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ทำขาดจากนี้ใครที่ทำเกินจากนี้อันนี้ไม่รับประกันแต่สิ่งที่รับประกันคือ25ประการที่ผมได้สรุปมาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเวลาพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นพูดคุยเนี่ยมันเยอะคราวนี้คนละหมาดไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเราทุกคนในที่นี้ละหมาดกันหมดแต่ละหมาดอย่างไรละหมาดแบบไหนละหมาดแบบนบีหรือละหมาดแบบใครตรงนี้สำคัญถ้าพี่น้องนะครับไปศึกษาเรื่องราวที่เป็นหลักศาสนบัญญัติของอิสลามพี่น้องครับพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะเป็นการรับประกันว่าพี่น้องได้ทำเหมือนนบีเช่นเดียวกับที่นบีได้สั่งใช้ให้พวกเราทำพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราเวลาที่เราเรียกลูกเรียกหลานของเราละหมาดพี่น้องครับมันจะมีคุณลักษณะบางประการที่ไม่พึงประสงค์ที่ศาสนาก็พยายามสั่งห้ามและพยายามตักเตือนพวกเราเอาไว้เพราะละหมาดของเรากับละหมาดของคนประเภทนี้มันต่างกันในอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งพี่น้องครับในซูเราะตุนนิสาองค์การที่103ขออภัยครับในนะครับในองค์การที่ในซูเราะอันนิสาองค์การที่142อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพี่น้องครับดูคนกลุ่มนี้ครับอินนัลมุนาฟิกีนยุคาดิอูนัลลอฮะวะฮุมยุคาดิวะฮุมคาดิอูฮุมวะอิซากามูอิลัสศอลาติกามูกุซาลายุราอูนันนาสวะลายัซกุรุลลอฮวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงแท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกลอกบรรดาบุคคลที่เป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่หน้าไหวหลังหลอกนะครับพวกนี้เนี่ยกำลังหลอกลวงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรครับยุคอดิอูนแปลว่าพวกเขากำลังหลอกลวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลอกลวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะคอดิอูฮุมแต่ทว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละกำลังหลอกพวกเขาวะอิซากอมูอิลัสศอลาเวลาที่พวกเขาลุกขึ้นไปทำการละหมาดกอมูกุซาลาเขาจะไปทำการละหมาดแบบเกลียดขานจะไปทำการละหมาดแบบไม่มีความกระปี้กระเป๋าไม่มีศรัทธาที่ 100% ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนพวกนี้ยูราอูนันนาสชอบละหมาดให้ผู้คนได้เห็นชอบโชว์คนวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาและพวกเขามีลักษณะหนึ่งก็คือไม่จะไม่ได้กล่าวลำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้องครับลองพิจารณานะครับลองดูนะครับว่าลูกหลานของเราหรือตัวเราเองเนี่ยเวลาที่ลุกขึ้นไปละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีคุณลักษณะเช่นไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษซอฮีหะที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบอกว่ายังไงครับอินนะอัฟกอลศอลาตินอะลัลมุนาฟิกีนศอลาตุลอิชาอิวะศอลาตุลฟัจรีแท้จริงการละหมาดที่เป็นความหนักหน่วงหนักอึ้งสำหรับคนที่เป็นมุนาฟิกนั้นก็คือการละหมาดสองเวลาด้วยกันที่จะเป็นภาระกับคนที่เป็นมุนาฟิกหนึ่งคือการละหมาดอิชาบ้านเราเรียกอิซอสองก็คือการละหมาดฟัจญ์บ้านเราเรียกซุบบะห์สองเวลาละหมาดเนี่ยเป็นเวลาที่สร้างความเกลียดค้านให้กับตัวของเราลูกหลานของเราหรือมุสลิมทั่วๆไปดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าคนคนหนึ่งนะรู้ว่าความสำคัญของการละหมาดอิชาการละหมาดฟัจญ์มันสำคัญขนาดไหนเนี่ยท่านนบีบอกว่ายังไงถ้าหากแม้นว่าเขาจะคลานมาละหมาดเขาก็ต้องมาแต่มันจะเป็นภาระอันหนักอึ้งสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นมูนาฟิกบรรดาผู้ที่กลับกลอกหน้าไหว้หลังหลอกพี่น้องมาดูลักษณะอีกประการนึงติลกะศอลาตุลมูนาฟิกีนั่นคือการละหมาดของบรรดามูนาฟิกท่านนบีบอกในบางบทในบางรีวายะท่านนบีพูดแบบนี้ซ้ำกันถึง3ครั้งติลกะศอลาตุลมูนาฟิกยัจลิซุยัรกุบุอัชชัมชะฮัตตาอิซากานะบัยนะกอรนิชัยฏอนการละหมาดของผู้ที่กลับกลอกนี่พี่น้องครับท่านนบีบอกเอาไว้การละหมาดของคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยยัจลิซุยัรกุบุชัมส์เขาจะนั่งมองดวงอาทิตย์ที่มันลับขอบฟ้าดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกแล้วนั่งดูอยู่นั่นน่ะบัยนะกอรนิชัยฏอนจนกระทั่งถึงระหว่าง2เขาของชัยฏอนตรงนี้นักมุฮัดดิซีนบอกก็คือใกล้ดวงอาทิตย์จะตกรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้า แล้วยังไงต่อครับก็มาฟานักกอรอฮาอัรบะอันแล้วก็รีบไปละหมาด4รอกอัตด้วยกันลายัซกุรุลลอฮฟีฮาอิลลากอลีลาไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือคุณลักษณะของคนที่ถูกให้คุณลักษณะว่าเป็นมุนาฟิกเป็นผู้กลับกรอกเกลียดค้านในการละหมาดประวิงเวลาในเรื่องของละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดอิชะและละหมาดซุบฮ์ถ้าเรามีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ระวังให้ดีพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพกราบทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ผมได้หยิบยกมาให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนให้กับท่านพี่น้องทุกท่านที่นี่ผมหวังกับท่านพี่น้องทุกๆคนที่นี่ที่จะไปบอกต่อสิ่งต่างๆที่ได้ยินในวันนี้ให้กับลูกหลานของท่านพี่น้องให้เห็นถึงความประเสริฐของการละหมาดให้รู้ถึงอันตรายของคนที่ทิ้งละหมาดให้เห็นถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่กลับกรอกในเรื่องของการละหมาดเพราะว่าประโยชน์ของการละหมาดนี่พี่น้องครับผมสรุปมาให้กับท่านพี่น้องนะครับใครที่รักษาการละหมาดใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นที่คนที่อยู่ในหัวใจของบรรดาปวงชนคนที่รักษาการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขจัดสิ่งต่างๆออกจากตัวเขาดุจดังเช่นที่พระองค์ได้กล่าวนะครับอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดมันจะช่วยยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามและความลามกอนาจารใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเขาให้ผ่านพ้นบททดสอบต่างๆใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับคำวิงวอนทุกๆคำวิงวอนของพวกเขาใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮ์จะให้เขาได้อยู่บนทางนำที่เที่ยงตรงและใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แล้วทำไมพวกเรายังทิ้งละหมาดกันอยู่ทำไมลูกหลานของพวกเรายังไม่สนใจเรื่องของการละหมาดอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมาลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟา
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟิอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟิอีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ทิ้งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮจะละหมาดยะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มะนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮและเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์ดมนัสสวะกุลจะละหมาดยะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอีลอิมโสพลคุณอิสมาอีลอิมโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสลายุทธอิมโสพลจะละหมาดยะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่จังหวัดสมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449
5: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอานอิ่มโสพลคุณอิสมาอานอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลเธอละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอญีรอวียันฮะดีซุรอญีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันทะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรี อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 ถึง 21:15 ณร้านสเต็กวังพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءأحوى سنقرئك فلا تنسى

0: وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: นี่เป็นชีตครั้งที่11ของปี2538พี่น้องพยายามรวมไว้ตั้งแต่ครั้งหนึ่งเรื่อยๆมาเนี่ยเดี๋ยวเราอาจสอนจบวิชานี้เราอาจจะพิมพ์เป็นเล่มฮิกมาตุตัชเรอัตตฮารติเคล็ดลับในการบัญญัติเรื่องความสะอาดที่ศาสนาให้รักษาความสะอาดเนี่ยมีเคล็ดลับอย่างไรพูดถึงเรื่องความสะอาดนะเวลาเราไปละหมาดกับคนเยอะๆที่เขามีกลิ่นเหม็นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอึดอัดมากแล้วก็พี่น้องเคยเห็นคนอาหรับเขาถูฟันกับไม้ไหมซึ่งเขาทำไม่ถูกท่านรอซูลบอกว่าตอนอ่านบัลมาให้แปลงฟันตอนจะละหมาดให้แปลงฟันพอแปลงฟันแล้วก็ล้างปากให้สะอาดและละหมาดไปถูฟันไปถือเป็นความผิดเพราะทำลายการขุชั่วในละหมาดอีกประการหนึ่งการแปรงฟันที่ไม่ใช้น้ำล้างมันจะมีความสะอาดอย่างไรเพราะฉะนั้นเราละหมาดไกลๆเขาแล้วเราก็ไม่มีความสบายเขาทำไม่ถูกนั่นแหละไม่ถูกเพราะว่าคืออย่างนี้ตอนอาบละหมาดให้แปรงฟันถ้าอาบไม่ละหมาดแล้วมาละหมาดไม่ต้องแปรงฟันแล้วระยะใกล้ชิดแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเรามีนละหมาดอยู่แล้วแต่ได้เวลาจะละหมาดเราไม่ได้อาบไม่ละหมาดอีกก็มีสุนัตให้เราแปรงฟันคือแปรงฟันแล้วล้างปากให้สะอาดแล้วไปละหมาดเพราะท่านรอซูลบอกว่าคนที่มีกลิ่นปากมาลาอิกะห์ที่มาเฝ้าจดคำอ่านของเราจะมาจ่ออยู่ที่ปากเราเมื่อมาลาอิกะห์ได้กลิ่นเหม็นแล้วมาลาอิกะห์จะมีความรังเกียจขอโทษนิดนึงนะไม่โฆษณาหรอกนะยาสีฟันโบราณน่ะดียาสีฟันหมอจุฬาน่ะเหงือกไม่บวมไม่ปวดฟันและไม่มีกลิ่นปากพี่น้องไปซื้อในตลาดกล่องนึง30บาทถ้าพี่น้องติดต่อผ่านฉันสิ20บาทนั่นแหละเพราะว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของผลิตยากับฉันเนี่ยอันหนึ่งอันเดียวกันบอกสิฉันสั่งให้ไม่ต้องไปใช้ของแพงช่วยอย่างเงี้ยได้บุญนะให้พี่น้องใช้ของถูกเนี่ยได้บุญเขาขาย30บาทนั่นแหละนี่บอกเลยฉันสั่งได้เพราะว่าอันหนึ่งอันเดียวกันฉันไม่ได้เป็นโต๊ะครูที่แปลตะกีตาบนะอยู่ในวงธุรกิจจานค้าด้วยคนมาก่อนมีความรู้สึกว่าเป็นโต๊ะครูทำงานไม่ได้แล้วก็เป็นโต๊ะครูก็ต้องขอซะดะเกาะห์นบีบอกไม่มีเกียรติเลยคนขอซะดะเกาะห์ไม่เป็นคนมีเกียรติเลยนบีสอนให้ขอดุอาอัลลอฮุมมะจะอันยะดีอุลยัมบิลอิอตอโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีวาสนาได้เป็นมือบนเวลาตะยะอันยะดีซุฟลาบิลอิสติอตออย่าให้ฉันเป็นมือล่างมือบนมือที่ซะดะเกาะห์ให้คนอื่นมือล่างมือที่ต้องไปแบกขอเขาขออัลลอฮ์ให้ฉันได้เป็นมือบนให้ฉันได้ซะดะเกาะห์ให้คนอื่นอย่าไปตรงฮะเอาสิเดี๋ยวดูอานบีนะยำบิลยะตออีขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันเป็นมือบนซะดะเกาะห์ให้คนอื่นเวลาตะยะอันยะดีซุฟลาบิลอิสติอตอ ขาเราอยากให้ฉันเป็นมือล่างที่ต้องขอคนอื่นเราจะได้มีฤทธิ์ทำบุญเนี่ย

สำหรับใครที่อ่านภาษาอับลำบากมาให้มาบอกทีหลังนะจะเขียนเป็นภาษาไทยให้พี่น้องดูต่อไปนะเคล็ดลับในการบัญญัติเรื่องความสะอาดอิสลามได้บัญญัติเรื่องความสะอาดเพราะมีเคล็ดลับหลายประการดังกล่าวต่อไปนี้นี่ถ่ายออกมาจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือฟิกกอนะอุลามาก็อธิบายไว้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าครูแอร์หัวดีไม่ใช่หรอกเป็นคนถ่ายภาษาอย่างเดียวไม่ได้มีหัวอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งความสะอาดเป็นสิ่งที่ธรรมชาติบริสุทธิ์เรียกหามนุษย์จะโอนเอียงเข้าหาความสะอาดโดยธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความสะอาดและจะตีตัวออกห่างความสกปรกโสมมนี่เป็นธรรมชาติลองดูง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เดินถนนไปเนี่ยถนนตรงลุ่มมีตรงดอนมีไอ้ตรงลุ่มที่มีน้ำขังตรงดอนตรงถนนแห้งไม่ต้องมีใครมาแนะนำหรอกเราจะเดินตรงแห้งหลีกเลี่ยงลุยน้ำลุยเลนเห็นไหมนั่นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ต้องการความสะอาดนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความสะอาดเพราะอย่างนั้นศาสนาจึงใช้ให้ภรรยาแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านให้สามีชื่นใจต้องการความสะอาดพอกลับมาบ้านภรรยาก็ปล่อยตัวมองดูไม่น่าดูพอไปเห็นผู้หญิงคนอื่นเขาแต่งตัวสะอาดสะอ้านมามองดูพยาธิบาลยังกับพระคีริ้วเคลื่อนที่มันก็เบื่อสิเพราะธรรมชาติมนุษย์ต้องการความสะอาดแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านแล้วอย่าไปเชื่อใครว่าคนแต่งตัวเก่งเป็นคนเจ้าชู้เป็นความเข้าใจที่สวนทางอิสลามไม่แต่งตัวให้สะอาดสะอ้านให้สามีชื่นใจและไปสังคมร่วมกับใครก็ให้ผู้ติดสังคมเขาสบายใจและเมื่ออิสลามเป็นศาสนาธรรมชาติจึงเป็นเรื่องปกติที่อิสลามจะต้องบัญชาให้ความสะอาดและรักษาความสะอาดขอโทษนะอิสลามมีสะอาดจริงๆนะแม้กระทั่งปัสสาวะอุจจาระก็ชำระความสะอาดไม่ได้หมายความว่าผัดหน้าขาวๆทาปากแดงๆแล้วตูดไม่ล้างไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะอิสลามมีสะอาดจริงๆ 2. เป็นการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของมุสลิมมนุษย์โดยทั่วไปมีนิสัยรักความสะอาดและประสงค์จะคบหากับคนที่สะอาดและนั่งรวมวงกับคนที่สะอาดจะเห็นว่าเวลาจะมาละหมาดวันศุกร์สุนัตให้อาบน้ำใกล้ๆจะมาอาบน้ำแต่เช้าทำงานจนเหงื่อออกแล้วก่อนจะมาสุนัตให้อาบน้ำใหม่อีกเฉพาะวันศุกร์ให้อาบน้ำคนที่จะมาละหมาดวันอีดใครจะมาใครจะไม่มาให้อาบน้ำหมดเพราะวันอีดเป็นวันที่ไปเยี่ยมเยียนกันหมดและท่านรอซูลบอกว่าให้มาให้หมดในวันอีดแม้แต่หญิงสาวแม้แต่หญิงกำลังมีรอบเดือนก็ให้มาเถอะละหมาดไม่ได้ก็ให้มาให้มารับพรของวันอีดมนุษย์โดยทั่วไปจะเกลียดความสกปรกจะดูหมิ่นจะตีตัวออกห่างและไม่ประสงค์ที่จะนั่งร่วมวงกับคนที่สกปรกมนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างนั้น
เสื้อผ้าจะเก่าจะใหม่ไม่สำคัญขอให้สะอาดสะอ้านอย่ามีกลิ่นเหม็นสาบและเมื่ออิสลามมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้มุสลิมเป็นคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีจึงได้บัญชาให้มุสลิมเป็นคนสะอาดเพื่อที่จะได้อยู่ท่ามกลางผู้คนอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี 3. ให้รักษาสุขภาพอนามัยพี่น้องดูโทรทัศน์หรือเปล่าชื่อถ้าจำไม่ผิดชื่อนันทนาถ้าจำไม่ผิดนะเขามาออกโทรทัศน์ว่าทำไมอายุเยอะแล้วไม่แก่แล้วแข็งแรงมีเคล็ดลับอะไรเขาก็บอกให้ฟังให้ดีนะเคล็ดลับของเขาคือออกกำลังกายและเขาก็ชี้ให้ดูเครื่องที่ซื้อสำหรับออกกำลังกายเป็นแถวเลยนะผลปรากฏว่าออกกำลังกายที่ได้ผลที่ดีที่สุดคือเดินเร็วเดินเร็วเขาบอกคนแก่ออกกำลังกายเดินเร็วดีที่สุดกระโดดเชือกก็ไม่ดีเพราะคนแก่กระดูกมันไม่ดีแล้วยิ่งผู้ชายเป็นไส้เลื่อนไปกระโดดเชือกก็เดี๋ยวก็ส่งโรงพยาบาลเดินเร็วดีที่สุดก็พอดีตรงกับนิสัยของฉันฉันเป็นคนเดินเร็วถ้าหากว่าฉันเดินคนเดียวนะฉันก็เดินปื๊ดเลยเว้นไว้แต่เดินกับคนอื่นก็ต้องรออยู่ที่มักกะฉันไม่ได้ก้าวบันไดทีละขั้นฉันก้าวทีละสองขั้นทีละขั้นไม่พอมือก้าวมันเร็วเลยก้าวทีละสองขั้นก้าวมาเยอะปื๊ดปื๊ดเดินเร็วดีที่สุดก็บอกการเดินเร็วเป็นการออกกำลังมาในตัวการออกกำลังป้องกันโรคหัวใจและเผาผลาญน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวานช่วยให้สุขภาพดีกระแสโลหิตจะหมุนเวียนดีในร่างกายให้รักษาสุขภาพอนามัยความสะอาดเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้มนุษย์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่สิ่งในที่สกปรกอากาศเป็นพิษโรคภัยมันก็มากส่วนใหญ่ที่แพร่กระจายไปในหมู่ผู้คนนั้นก็เนื่องจากความสกปรกเป็นต้นเหตุในอินเดียแพร่เชื้อโรคตายจนกระทั่งต่างประเทศไม่อนุญาตให้คนอินเดียเข้าประเทศกลัวจะนำเชื้อโรคไปแพร่เขามาเร็วๆนี้ร้อนตาย 5,000 กว่าคนตายไปแล้วนะร้อนตายเราขอบคุณอัลลอฮ์นะความร้อน49องศาอัลลอฮ์ยังเมตตาเราตั้งเยอะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์นะ

จมูกมีประโยชน์กรองกันกรองฝุ่นละอองต่างๆแล้วเราก็ได้เวลานั้นเราก็สูดเข้าไปแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเวลานั้นละหมาดทุกครั้งนบีอวบาลือฟิลอิสติงชาร์สูดเข้าไปลึกๆแล้วสั่งออกทำอย่างนั้นประจำนะถูฝนก็ไม่เป็นหวัดถูน้ำค้างก็ไม่เป็นหวัดเขาเรียกเกิดภูมิต้านทานสุนัตให้สูดไปแล้วก็เอามือซ้าย2นิ้วบีบเบาๆแล้วก็สั่งออกทำอย่างนั้นจะเกิดภูมิต้านทาน4หยุดอยู่ต่อหน้าองค์อภิบาลด้วยความสะอาดคือเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยความสะอาดขณะที่มนุษย์กำลังละหมาดนั้นเรากำลังโต้ตอบและกระซิบกระซาบกับองค์ผู้อภิบาลของเขาอย่างใกล้ชิดตอนนั้นเรากำลังบอกกับอัลลอฮ์วะยาตุวะยาฮิยะลิลลาซีโออัลลอฮ์ข้าพเจ้ามุ่งหน้าสู่พระองค์ฟาตารัสสมาวาตุนพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเรากำลังบอกกับอัลลอฮ์บอกด้วยจิตใจเขาย่อมต้องระมัดระวังให้สะอาดทั้งกายทั้งภายในและภายนอกคือสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายให้สะอาดทำใจให้สะอาดเพราะอัลลอฮฺตาลาทรงโปรดผู้ที่กลับตัวและทรงโปรดผู้ที่สะอาดกลับตัวก็คือบาปกรรมจากบาปต่างๆที่เคยทำสะอาดก็คือร่างกายไม่สกปรกสะอาดทั้งข้างในทั้งข้างนอกน้ำที่ใช้ทำความสะอาดน้ำที่ใช้ทำความสะอาดได้คือน้ำฝนน้ำทะเลน้ำบ่อน้ำแม่น้ำน้ำตาน้ำน้ำแข็งน้ำลูกเห็บน้ำเหล่านี้จะอยู่ในคำพูดของเราที่ว่าคือสิ่งที่ตกลงมาจากฟากฟ้าและที่ผุดขึ้นจากแผ่นดินนี่โดยทั่วๆไปนะน้ำฝนน้ำสะอาดโดยสุดแต่เวลานี้เกิดมลภาวะพี่น้องทราบไหมคนในกทม.ทราบซะนะในเขตกทม.มาถึงประตูน้ำห้ามไม่ให้รองน้ำฝนบริโภคเพราะกัมมันตภาพรังสีน้ำเป็นพิษอันนี้เนื่องจากว่ามลพิษที่มนุษย์ทำขึ้นเองน้ำฝนเนี่ยสะอาดแต่มันมาปนกับไอ้สารพิษเหล่านี้แล้วก็ห้ามอัลลอฮฺตาลาตรัสว่าวะอันซัลนามินัสซะมาอีมาอัลตะฮูรอซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์48และเราได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจากฟากฟ้าอัลฟุรกอน48พระองค์ได้ตรัสว่าวะยูนัซซิลุอะลัยกุมมินัสซะมาอิมาอันลิยุตะฮิรกุมบิฮิและพระองค์จะประทานน้ำลงมาเหนือท่านทั้งหลายจากฟากฟ้าคือน้ำฝนเพื่อพระองค์จะให้พวกท่านใช้มันทำความสะอาดให้มาจะได้มาทำความสะอาดนี่ละซูเราะห์อัลฟาลอายะห์ที่11และอบูฮุรอยเราะห์รายงานว่ามีชายคนหนึ่งถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะนะฮ์มิลุมะอานัลกอลีลมินัลมาพวกเราเนี่ยพาน้ำมาน้อยคือพวกนี้เดินทางอยู่ในเรือทะเลเดินทางเรือทะเลก็พาน้ำมารับทานแต่ว่าน้ำเอามาเพียงเอาไว้รับทานฟะอินตะวัดดอนาบิฮิถ้าเราเอาน้ำนี่มาอาบละหมาดอาติสนาเราก็ไม่มีน้ำรับทานอาฟานาตะวัดดอุบิมาอิลบาฮรีช่วยเอาสระซ้อนออกไปสักอันหนึ่งเถอะไม่ใช่มาอินมาอีเฉยๆเพราะเป็นมุดอบมุดอบเนี่ยห้ามใส่สระซ้อนบิมาอิลบาฮารีเราจะเอาน้ำทะเลอาบละหมาดได้ไหมถามรอซูล

ถ้าเอาน้ำที่มารับทานอาบก็ไม่มีน้ำรับทานดิอาน้ำทะเลได้ไหมฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮุวัตตะฮูรุมาอูฮูน้ำทะเลสะอาดตกลงน้ำทะเลชายล้างนะยิสได้ชายอาบละหมาดได้ชายยกหะดัษใหญ่ได้ได้ครบเลยฉันจะเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตเมื่อปี2512ตอนนั้นอายุฉันยังไม่เยอะสิอันที่จริงเมื่อก่อนฉันอายุไม่เยอะหรอกมาอายุเยอะตอนแก่นี่นั่นเองถ้าไม่แก่นะอายุนิดเดียวฉันน่ะก็ไปฮัจญ์ไปทำฮัจญ์แล้วก็เขาให้ห้องเคเบิลฉันอยู่เพราะฉันเป็นคนสอนนี่ในห้องฉันน่ะมีน้ำร้อนน้ำเย็นอาบตัวฉันเองอ่ะไม่อาบหรอกฉันสงสารฉันไปเอาคนแก่ๆมาอาบน้ำในห้องฉันฉันก็อาบน้ำทะเลข้างเรือเขายิงเพราะตอนนั้นฉันเป็นรองสังฆราชพี่น้องรู้ไหมเรียกให้มันเพราะคือเป็นสังฆังเรียกรองสังฆราชมันเพราะหน่อยคือโรคคันใต้ลมผ่าเพื่อโรคสังฆังเชื่อไหมล่ะขาไปอาบน้ำทะเลไป16วันขากลับอาบน้ำทะเลกลับมาอีก16วันโรคคันใต้ลมผ่าหายมาจนป่านนี้แล้วไม่เป็นอีกเลยน้ำทะเลนี่มีประโยชน์มีเพื่อนเช่นคนหนึ่งผิวมันเป็นขี้กากตามตัวเนี่ยห่างกันเกือบปีเจอกันผิวมันเกลี้ยงถามว่าไปรักษาที่ไหนบอกไม่ได้รักษาเลยไปทำงานเรือตังเกออกทะเลแล้วก็หายเพราะงั้นเวลาพี่น้องมีโอกาสไปเที่ยวทะเลถ้าทำได้เล่นน้ำทะเลแล้วขึ้นมาอย่าเพิ่งไปอาบบ้านจืดกลับมาอาบบ้านเรานี่แหละแล้วก็ผิวดีมีประโยชน์นะน้ำทะเลน่ะอาบละหมาดก็ได้อาบน้ำยกหะดัษใหญ่ก็ได้นบีบอกอัลฮิลลุไมตะตุฮูและซากสัตว์ในทะเลฮาลาลหมายความว่าสัตว์ในทะเลใหญ่เท่าไหร่ไม่ต้องเชือดปลาบางตัวมันใหญ่กว่าวัวกว่าควายไม่ต้องเชือดเพราะนบีบอกสัตว์ในทะเลฮาลาลอัลลอฮ์อนุญาตเราว่าฮุลคัมสตูหะดีษนี้รายงานโดยผู้บันทึกหะดีษทั้ง5วะกอละติดมิรียุท่านอิหม่ามติดมิรีบอกฮาซาหะดีษุนฮาซานุนซอฮีฮุนนี่เป็นหะดีษที่สวยงามและซอฮีฮ์มีเพิ่มเติมว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนานารกับุลบะฮ์รท่านรอซูลุลลอฮ์พวกเราน่ะอยู่ในเรือทะเลพวกนี้เดินทางทะเลก็ถามท่านรอซูลจุดใหญ่ๆของน้ำมี2ประเภทวันนี้แหละพี่น้องจะได้รู้เรื่องใหญ่เรื่องที่มีปัญหากันเข้าใจผิดกันมานานวันนี้เข้าใจถูกสักทีเถอะคือปัญหาว่ามัซฮับชาฟีเนี่ยวักน้ำในขันอ่านละหมาดได้หรือไม่ได้วันนี้มีหลักฐานพร้อมมูลอยู่ในนี้จุดใหญ่ๆของน้ำมี2ประเภทเอาจุดใหญ่เลยนะ1อัตตอฮิรุลมุตอฮิรุน้ำสะอาดและสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้คือน้ำบริสุทธิ์ที่กล่าวมาแล้วตัวมันสะอาดเอามาดื่มได้สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้เอาไปอ่านละหมาดได้ยกหะดัษใหญ่ได้ล้างนะยิสได้

เอาน้ำมาเลยน้ำมาดื่มเลยสองอัตตาฮิรุไวรุลมุตฮิริคือน้ำสะอาดแต่ใช้ทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้เช่นน้ำกาแฟน้ำชาน้ำปลาน้ำส้มคือสิ่งสะอาดไปปนกับน้ำสะอาดจนน้ำเปลี่ยนสภาพเช่นชาไปปนกับน้ำจนเขาเรียกว่าน้ำชาชาสะอาดน้ำสะอาดมันก็สะอาดอย่างเดิมแต่เอาไปทำสิ่งอื่นให้สะอาดไม่ได้อันละหมาดไม่ได้ละนิสไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำชาไปแล้วน้ำปลาน้ำส้มหากสิ่งสะอาดไปปนกับน้ำสะอาดและไม่เปลี่ยนสภาพน้ำนั้นยังสามารถใช้ทำความสะอาดได้น้ำประปาบ้านเราเขาใส่สันส้มนะสันส้มสะอาดเขาใส่คลอรีนคลอรีนสะอาดแต่ใส่นิดหน่อยใส่แล้วน้ำไม่ได้เปลี่ยนสภาพน้ำยังเป็นน้ำบริสุทธิ์อย่างเดิมน้ำมันใช้ได้แต่ถ้าใส่จนเปรี้ยวจิ๊บจนเรียกน้ำสันส้มแล้วก็สะอาดเฉพาะตัวมันแล้วก็เอามาล้างในอิสไม่ได้ในละหมาดไม่ได้นี่ก็ใส่นิดหน่อยไม่เปลี่ยนสภาพเช่นเราล้างมือให้สะอาดแล้วเอามือไปวักในภาชนะมาอาบน้ำละหมาดหรือเอามือมายกหะดัษใหญ่เอามือวักมายกหะดัษใหญ่ใช้ได้เพราะเวลานบีอาบน้ำยกขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้ภาชนะตักนะใช้มือวักจากอ่างเอามาอ่านนัลมาก็วักจากอ่างออกมาดังมีหะดีษอบูฮุรอยรอรายงานอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลักยะฮูฟีบะอ์ดิตุรกินมะดีนะห์พบกับอบูฮุรอยรอในกลางทางมะดีนะห์

0: วาฮุวะยูนุบนตอนนั้นอบูฮุไรรอกำลังมียูนุบอยู่ก็ไปพบกับนบีฟันข้านาซามินฮูพอพบกับนบีแล้วก็หายตัวไปฟะซาบะฟะตะซาลาหายตัวไปอาบน้ำยูนุบซุมมายาหลังจากอาบน้ำยูนุบแล้วก็กลับมาหานบีฟะกอละนบีก็ถามว่าไอ้นะกุนตยาอบาฮุไรรออบูฮุไรรอตะกี้หายไปไหนล่ะฟะกอละอบูฮุไรรอก็บอกกุนตุยูนุบันฉันมียูนุบฟะกะเรฮะตุอันอูยาลิซะกะฉันไม่ชอบที่จะมานั่งร่วมกับท่านวะอะนาอะลากอยริตฮารตินโดยที่ฉันไม่สะอาดมีความรู้สึกว่ามียูนุบไม่สะอาดแล้วจะมาคุยกับนบียังไงฟะกอละท่านนบีก็บอกซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวอุทานว่าซุบฮานัลลอฮ์อินนัลมุมินลายันยะซูมุมินนะไม่นะยิสรอกมุมินไม่นะยิสเรื่องมียูนุบนั่นเรื่องละหมาดไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้แต่ตัวมุมินไม่นะยิสภาษาไทยพิมพ์ว่าพี่น้องไปอ่านเองได้วะวะจะฮูดีลาละฟิลฮาดีซิหนทางที่เอาหลักฐานจากฮาดีซบทนี้ก็คืออันนันมุมินาแท้จริงมุมินลายันยะสูไม่เป็นนะยิสตัวเราไม่เป็นนะยิสฟะลาวะจะฮะก็ไม่มีทางหรอกลิยาลิลมาอิฟาคิดัลลิตตะฮูรียติบิมุยัดระดติมามาสติฮิละหูว่าจะทำให้น้ำนั้นหมดความสะอาดเพียงจะไปถูกน้ำก็เราไม่นะยิสเราสะอาดแล้วมือเราสะอาดแล้วก็ไปวักน้ำมือสะอาดแล้วไปถูกน้ำสะอาดไม่ทำให้เป็นนะยิสหรอกอิสรอยะตุฮูอิลติกออุตอฮิรินบิตอฮิรินดังนั้นของสะอาดไปพบกับสิ่งที่สะอาดวะฮุอะลาอยู่อัจรูก็ไม่มีผลให้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมือเราสะอาดน้ำก็สะอาดแล้วก็ไปวักน้ำในขันมาน้ำก็สะอาดอย่างเดิมน้ำนั้นก็เอามาอ่านละหมาดอีกได้ต้องดูให้หมดนะและหลักฐานที่ยกมาตอนท้ายๆนี่จะนำเฉพาะหนังสือของมัซฮับชาฟิอีล้วนๆมัซฮับอื่นน่ะรู้กันแล้วและอะห์มัดนะซาอีอิบนุคุซัยมะห์ได้รายงานหะดีษของอุมมุฮานิว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกตะซะลานบีได้อาบน้ำหัวตัวท่านนบีเองว่าไมมูนะตุและไมมูนะไมมูนะน่ะภรรยาของท่านนบีมินอินาเอ็นวาเฮดจากภาชนะเดียวกันนบีก็วักจากอ่างนั้นแหละไมมูนะก็วักจากอ่างนั้นแหละมีบางรายงานบอกว่ามือฉันกับมือรอซูลยังถูกกันเลยตอนวักน้ำกอสอะตุมฟีฮาอัสรุลอะยีนอ่างที่มีรอยแป้งนวดติดอยู่ในอ่างนั้นอ่างนั้นมีรอยแป้งนวดแป้งสะอาดแล้วก็และใส่ไปแล้วน้ำไม่ได้เปลี่ยนสภาพจากหะดีษนี้จึงเห็นได้ว่ามีสิ่งสะอาดเจือปนกับน้ำแต่ไม่ทำให้น้ำเปลี่ยนสภาพยังคงใช้ทำความสะอาดได้กลิ่นเอาเตาะมูฮูหรือจะเปลี่ยนรสเอาเหล่านูฮูหรือจะเปลี่ยนสีบินายาจะเป็นตาฮดุสุฟีฮิด้วยนายิสที่ตกลงไปตกลงน้ำดีน้ำไม่สะอาดยกเว้นว่านายิสตกลงไปทำให้มันเน่าเท่านั้นแหละจะเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสคือทำให้มันเน่าถ้ามันไม่เปลี่ยนสภาพมันก็ยังสามารถทำความสะอาดได้ส่วนหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซากานัลมาอุกุลลาไตนีลัมยะห์มิลิลคอบาซาเราะวะฮุลคอมซะรายงานในผู้บันทึกหะดีษทั้ง5ถ้าน้ำถึง2กุลลอห์2กุลลอห์เนี่ยประมาณ12ปีบนะ2กุลลอห์เนี่ยประมาณ12ปีบ ฉันน้ำถึงสองกุลละเขาเรียกปีบเรียกปีบปีบปีบหรือปีบก็เอาตะวิทย์ประชาตอนอ่านคุรานกันแล้วกันคือของ19ก็เถียงกันแล้วอีกคนเรียกโรตีอีกคนเรียกโรตีคนตัดสินบอกตะวิทย์นะประชาตอนอ่านคุรานก็พอแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่กะอัลลอฮฺจะทำประกวดอับดุลมานมาเป็นแกเป็นกรรมการตามจะมีครูงันแหละลูกศิษย์เยอะก็เจ้าบ่าวก็รับอากูติมอลานิกาหญาพยานก็ติละนาฮาใหญ่กะนาฮาเล็กต้องให้ว่าอากูติมอลานิกาหญาให้ว่าอย่างนั้นแล้วตัวครูว่าไงรู้ไหมตัวครูอะตัญวิทย์เนี่ยเขาไว้ใช้ตอนอ่านตัวอ่านก็พอแล้วนิกาไม่ต้องมีตัญวิทย์หรอกพี่น้องไม่เคยไปปัตตานีเนี่ยปัตตานีเขาแต่งง่ายอากูติมอนิกาโยแค่นั้นแหละคนปัตตานีเขาแต่งง่ายนิดเดียวแต่ว่าเราพูดมลายูไม่ได้แล้วเราก็ไปแต่งภาษามลายูมันก็ยากก็แต่งภาษาไทยไปสิมันจะได้ไม่ลำบากนะข้าพเจ้านิกาท่านกับนางสาวคนนั้นลูกของคนนั้นด้วยมหัตเท่านั้นก็บอกไปจะว่าข้าพเจ้ารับนิกากับนางสาวคนนั้นด้วยมหัตที่กล่าวมาพยานก็รู้ว่าใครแต่งกับใครนั้นพยานก็ไม่รู้ว่าใครแต่งกับใครจ้ะรับสิรับสิจ้ะรับแปลว่าไม่เห็นหรือมิดชิดส่วนรับแปลว่าตอบสนองภาษานะฉันไปเป็นพยานที่สุราแห่งหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อเลยด้วยมัมกับคนเก่าก็แต่งภาษาไทยไม่เป็นเจ้าบ่าวก็รับภาษามลายูไม่เป็นฉันก็บอกว่าไหนต้นหม่ำต้นหม่ำลองแต่งสิต้นมันก็แต่งอากูนิกาอาการดีเก่าอาการแม่เรนัดอันเนาะระบายยุทธ์อย่างบารวาเกนอุเลวลีบักโอนยาอาการตะกูดังนั้นอิสิเควินสัตว์ตัวสัวกุโลลิโมโกอาเรารู้แล้วนายเจ้าบ่าวรับสิข้าพเจ้ารับนิกากับนางสาวเรนัดโดยมหัตถ์ที่กล่าวมาตกลงอิหม่ำแต่งภาษาละยูเจ้าบ่าวรับภาษาไทยฉันเป็นพยานใช้ได้ไม่เป็นไรคนละภาษาก็ใช้ได้ความหมายเดียวกันคนคนเดียวกันใช้ได้ก็แต่งเสร็จได้โต๊ะระเบว่าแหมวันนี้ทำไมมีอาจารย์มายุ่งนาดูว่าคนละภาษาก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนเราไปซื้อของนี่แหละเราพูดภาษาไทยคนจีนมันพูดภาษาจีนรู้เรื่องก็ใช้ได้ดูต่อมาในหะดีษนี้ถ้าน้ำถึงสองกุลละคือถึง12ปีน้ำนั้นไม่นะยิสรายงานโดยผู้บันทึกคดีทั้ง5ตามความหมายของหะดีษเนี่ยหากน้ำไม่ถึงสองกุลละคือน้ำมีไม่ถึง12ปีเช่นตุ่มนั้นมันเล็กน้ำรอยอาบนละหมาดหรือรอยยกหะดับใหญ่กระเด็นเข้าไปปะปนกับน้ำนั้นน้ำในภาชนะนี้เอามาอาบนละหมาดหรือยกหะดัษใหญ่อีกไม่ได้เรียกว่าน้ำมุสตะมันคือน้ำรอยชายแล้วตามหะดีษนี้นะงั้นน้ำในขันไม่ถึง12ปีบนี่ถ้ารอยอาบละหมาดแล้วกระเด็นกลับเข้าไปเอามาอาบอีกไม่ได้เพราะนบีบอกต้องถึง2กุลละอย่างน้ำในคลองน้ำในบ่ออย่างนี้กระเด็นกลับไปก็ได้ฟังรายละเอียดต่อไปอันที่จริงหะดีษนี้บรรดาอุลามาหะดีษได้อธิบายว่าเป็นหะดีษที่สับสนทั้งตัวบทและทั้งสายสืบเพราะรายงานบางรายงานบอก3กุลละนะต้องมีถึง3กุลละบางรายงานบอกต้องมีถึง40กุลละในหนังสือเตาบีฮุลอากามนำมาหมดไม่แน่นอนท่านอิบนุอับดุลบัรกล่าวไว้ในหนังสืออัตตัมฮีดว่าทัศนะของอิหม่ามชาฟิอี ที่ยึดถือตามหะดีษของสองกุลลอฮ์นั้นเป็นทัศนะที่อ่อนในแง่ของการพิจารณาและในแง่ของหะดีษก็ไม่มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นในหนังสือของมัซฮับชาฟิอีทุกเล่มบอกเลยว่าทุกเล่มอ้าวฉันจะยกมา3เล่มจากหนังสืออัลอิกนะบุยัยดีมีซึ่งเป็นหนังสือของมัซฮับชาฟิอีเล่มที่1หน้าที่44ว่าอย่างนี้หนังสือของชาฟิอีเลยนะหัวมินฮาส่วนหนึ่งจากสุนัตของการอ่านละหมาดไอยาดอัลมุตะวัดดิอูอินาอัลมาอิอันยามีนิฮีให้เอาภาชนะใส่น้ำตั้งไว้ข้างขวาอิงกานายะตะริฟูมินฮูถ้าผู้ที่อาบจะวักออกเช่นใส่ในขันไงถ้าจะวักออกเนี่ยให้เอาขันตั้งข้างขวาวักออกวะอัญญาซาริฮีให้เอาภาชนะอาบละหมาดตั้งข้างซ้ายอิงกานายะซุบบูมินฮูอะลายะใดถ้าเราจะเทออกจากภาชนะกะอิบรีเกนเช่นกางั้นจะเทออกจากกาแล้วก็ให้ตั้งข้างซ้ายซะเลอันนาซาลิกะอัมกนูฟีฮิมาเพราะทำอย่างนี้สะดวกเทออกจากกาก็ใส่มือขวาถ้าจะวักก็เอามือนี่วักเพราะฉะนั้นล้างมือทั้งสองให้สะอาดแล้วก็เอามือไปวักออกมาเอามาล้างหน้าเอามาล้างมือทั้งสองวักออกมาอ่ำๆนั่นละหมาดเอาดูอีกฉันเอาหนังสือของมัซฮับชาฟิอีอย่างเดียวมาวักในภาชนะอัมดะละหมาดเช่นในหนังสืออีอานาตุตตอลีบีนเล่มที่1หน้า52อธิบายว่าอย่างนี้คุณีเอาก็อีเสริมให้หน่อยก็ไม่ที่ไม่พอนั่งวะวะดะอูมายุกตะรฟุมินฮุอันยามีนิฮิวะมายะซุบบุมินฮุอันยะซาริฮิสุนัตให้วางภาชนะที่จะวักน้ำออกมาอาบละหมาดไว้ข้างขวาวักออกมาอาบไว้ข้างขวาและวางภาชนะที่จะเทน้ำออกมาอาบละหมาดไว้ข้างซ้ายเหมือนกันหมดเลยทุกเล่มอธิบายเหมือนกันหมดและในหนังสือมัตละอุลบัดรอยที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าหนังสือบัดรอยเป็นกิตาบมลายูของมัซฮับชาฟิอีหน้า16บรรทัดสุดท้ายอธิบายงี้ดานดีบาโซกันกาดูโยติกวากาลีให้ล้างมือทั้งสอง3ครั้งยิกตารดุดอิโอประสุจีกรัวเนี่ยถ้าสงสัยว่ามือทั้งสองจะสะอาดหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่ามือจะสะอาดไหมให้ล้างมือทั้งสองให้สะอาดก่อนล้างในเมื่อไรดีฮูลูดริปดามามาโซกันโยก่อนจะเอามือทั้งสองจุ่มลงไปดีดาลัมวิจโนยังกรังอายเนาะเดรดวกุลละลงไปในภาชนะที่มีน้ำไม่ถึงสองกุลละเช่นน้ำไม่ขันไงเพราะงั้นเอามือทั้งสองเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปวักในขันออกมาอาบละหมาดพี่น้องทั้งหลายใครที่มีอายุเยอะๆอายุเลย60รุ่นชั้นไหมทันอัลลอฮฺจะทำครูละสอนไหมทันไหมคนอัลเลมเมื่อก่อนนี่ฉันเห็นมีครูละสอนเท่านั้นแหละอ่านละหมาดในขันยอดบัวขาวอ่านละหมาดในขันและเราก็ไม่เห็นใครตอนนั้นฉันไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรเนี่ยกำลังเรียนหนังสือก็ไปถามเพราะใครๆก็บอกว่าน้ำบ่อยกระเด็นก็ไปมาอาบอีกไม่ได้ไปถามว่าแล้วครูอับไปวักในขันมาอาบได้ไงแกเรียกว่าโต๊ะละแบเท่าทุกคนแกเรียกโต๊ะละแบหมดโต๊ะละแบหนังสือน่ะอ่านเลยไปเลยมาหนังสือบรรดาไรน่ะอ่านจนขาดแล้วไม่รู้เลยว่าเขาบอกให้วักในขันมาอาบละหมาดได้นั่นแหละเราก็สะกิดใจเลยได้ความรู้เรื่อยมาแล้วก็มาดูทุกเล่มก็เหมือนกันหมดเลยรวมแล้วว่าล้างมือทั้งสองให้สะอาดและจุ่มไปในภาชนะเอาวักเอามาอาบละหมาดตราบใดเมื่อน้ำไม่เน่าไม่เปลี่ยนสภาพน้ำนั้นก็ใช้ได้และหะดีษซะฮะ นบีว่าอัลมาอุตฮูรุนลายูนัจญิซูชัยอุนน้ำน่ะมันเป็นตัวทำให้สิ่งอื่นสะอาดและไม่มีอะไรจะทำให้มันเสียนอกจากมันจะเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสเพราะฉะนั้นเราเอามือสะอาดไปวักมาน้ำสะอาดอย่างเดิมเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เวลาเราจะอาบน้ำยกขาด้านใหญ่นะขอโทษนะตุ่มอยู่ที่นี่ตักมาขันแล้วก็วิ่งจับมาแล้วมันตักได้ใหม่เพราะอะไรล่ะเพราะไปรถไก่ๆเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าไปในตุ่มแล้วใช้ไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ศึกษากันให้ละเอียดนะแต่ก็ดีแสดงถึงการอีหม่านของเรานี่พี่น้องเก็บไว้ไปเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นไปเห็นใครก็อ่านละหมาดในขันเนี่ยอย่าไปว่าเขาคณะใหม่นะเนี่ยคณะเก่าอย่างเรานี่แหละรายงานกระแสหนึ่งจากหลายหลายกระแสของอิหม่ามมาลิกีและอิหม่ามชาฟิอีอันนี้รายงานจากมาลิกีกับอิหม่ามชาฟิอีเลยนะบอกว่าน้ำมุสตะมันคือน้ำที่รอยชายอาบน้ำละหมาดรอยชายอาบน้ำยกขดัดใหญ่ที่มันกระเด็นกลับเข้าไปในน้ำไม่ถึงสองกุลอนเนี่ยน้ำนั้นใช้ทำความสะอาดได้รายงานก็อิหม่ามชาฟิอีเลยอ่ะจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าอิกตะซะละบาฎุอัซวาญินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีญัฟนะตินภรรยาบางคนของท่านนบีได้อาบน้ำในอ่างคือไมมูนะห์ลูกสาวของฮาริสได้วักน้ำในอ่างอาบน้ำยูนุสฟะยาอะเสร็จแล้วนบีมาเหลียกตะซิลามินฮาเพื่อจะเอาน้ำในอ่างนั้นอาบฟะกอลัตไมมูนะห์ก็ไปบอกกับท่านนบีว่าอินนีกุนตุยูนุบันฉันมียูนุสคือน้ำอ่างเนี้ยรอฉันวักอาบน้ำยูนุสฟะกอละท่านนบีว่าอินนันมาอะลายะยูนุบูน้ำน่ะไม่มียูนุสกับใครหรอกแปลว่าน้ำมันไม่น้ำมันไม่นายิสหรอกไม่เปลี่ยนกินไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนรสน้ำมันใช้ได้วะซอฮะฮ์ติรมิซีวะอิบนุคุซัยมะห์ท่านอิหม่ามติรมิซีท่านอิบนุคุซัยมะห์บอกหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหเอาละความรู้วันนี้พี่น้องจะได้ไม่สร้างบาปเวลาไปเห็นใครก็อ่านละหมาดในขันก็ไม่หุกลมแล้วว่าเขาทำไม่ถูกอะไรนะเราก็รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แหละและเกิดความสะดวกในการทำอิบาดะห์ต่อไปนี้ขอเชิญพี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยวันนี้มีคำถามเยอะนะพอยังไม่ทันขึ้นเวทีได้รับคำถามแล้วแต่ฉันแล้วเดี๋ยวขึ้นมาจะรีบตอบให้เลยตอนนี้ขอเชิญพี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร08524814490852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีษุรอญีรอวียันฮะดีษุรอญีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุลอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิท สอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
2: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดัมอายุ72ปีได้ถิ่งอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฟาติมะห์มนัสสวะกุลฮัจญะฟาติมะห์มนัสสวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมนัสสวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์มานัสวะกุลจะละหมาดยะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา9นาฬิกาณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
3: เลือกผลไม้ให้ถูกโรคเกาต์ก็หนีหายได้วันนี้เรามี6ผลไม้ที่ช่วยลดกรดยูริกในเลือดตัวต้นเหตุของโรคเกาต์มาแนะนำครับเริ่มกันที่กล้วยมีโพแทสเซียมสูงช่วยให้ไตขับกรดยูริกได้ดีแอปเปิลมีกากใหญ่และกรดมาลิกช่วยลดอาการปวดข้อเชอร์รี่และสตรอเบอรี่เต็มไปด้วยแอนโทไซยานินต้านการอักเสบบลูเบอร์รี่มีวิตามินซีและแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากสุดท้ายผลไม้ตระกูลส้มอย่างส้มมะนาวเกรฟฟรุตมีวิตามินซีแบบจุกๆช่วยสลายกรดยูริกชั้นดีผลไม้ป้องกันเกาต์ลดยูริกในเลือดเลือกกินยิ่งดีต่อสุขภาพสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

0: ฮัมดุวะละกัสชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี
1: ฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวะอะลัยฮิตะวักกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีม